0: เห็นที่ส่งเข้ามานะคะก็อาจจะอ่านได้ไม่ครบนะในตอนไลฟ์เนี่ยอาจจะเห็นได้แค่บางข้อความเท่านั้นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวช่วงเวลานี้เราอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะอาจารย์
1: ครับได้เลยครับอ่ะผมขอไปที่เมียนมาละกันนะครับก็จะมีเมียนมาแล้วก็คือเป็นเรื่องของมาเลเซียนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับกับทางพม่าด้วยนะครับเพราะว่าทางการมาเลเซียก็มีการแจ้งนะครับว่าทางเมียนมาเนี่ยตกลงจะรับชาวโรฮิงญาเนี่ยกลับประเทศ 5,000 คนด้วยกันนะครับสำนักข่าว AFP รายงานนะบอกว่ารัฐบาลของมาเลเซียเปิดเผยว่าเมียนมาตกลงรับชาวโรฮิงญาจำนวน 5,000 คนกลับประเทศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมครับกล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมียนมาปฏิเสธรับชาวโรฮิงญากลับประเทศจึงไม่สามารถดำเนินการส่งตัวได้แต่จากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศนะครับเมียนมาก็ตกลงรับชาวโรฮิงญาเนี่ยกลับจากมาเลเซียนะครับ 5,000 คนซึ่งคำประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียควบคุมตัวชาวโรฮิงญามากกว่า100คนบริเวณด้านหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยทางองค์กรด้านสิทธิของชาวโรฮิงญาในมาเลเซียระบุว่าผู้ลี้ภัยกลุ่มดังกล่าวนะครับเดินทางมาขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกข่มขู่ให้ออกจากชุมชนที่พักที่อยู่ชั่วคราวนะครับในปีนังต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกควบคุมทั้งหมดเนี่ยมีเอกสารรับรองจาก UNHCR อย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะส่งไปยังพื้นที่ต่างๆภายในประเทศนะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายทั้งนี้ข้อมูลของ UNHCR ก็ระบุว่ามาเลเซียนั้นเป็นพื้นที่ให้การพักพิงหลักเลยนะครับของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 215,000 คนจำนวนนี้นะครับกว่า 126,000 คนเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาจากเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนมากที่สุดในมาเลเซียอย่างไรก็ตามครับรายงานระบุว่ามาเลเซียเนี่ยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยในปี1951และไม่มีการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการตามกฎหมายนะครับด้านรัฐบาลเมียนมาเองก็ยังคงยืนยันจุดยืนนะครับว่าโรฮิงญาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้อพยพชาวบังคลาเทศและระบุว่าการปฏิบัติต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับเมื่อปี2560ที่มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธไม่ใช่การมุ่งโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากทางมาเลเซียแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับกับอาเซียนเราด้วยครับอันนี้ก็จากทางChannel News Asia ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่า Malaysia says Myanmar to take back 5,000 Rohingya refugees ครับ
0: ค่ะไปขอไปดูที่สหรัฐสักนิดหนึ่งนะคะก็เรื่องของการสำรวจความนิยมของทรัมป์นะล่วงต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะอันนี้จาก
1: ผม
0: รู้สึกเหมือนจะได้ยินข่าวนี้มาสักระยะเพราะว่ามันต่ำลงเรื่อยๆหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะคะเป็นการสำรวจของทาง CNN นะคะCNN SSRS ที่มีการเผยแพร่เมื่อวานนี้นะคะก็ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีมานะแล้วก็จำนวนผู้ที่ไม่พอใจอย่างยิ่งเลยกับการทำงานของเขาค่ะก็เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะผลสำรวจนี้ค่ะพบว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่34% เท่านั้นนะที่มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทรัมป์นะคะซึ่งก็เท่ากับระดับต่ำสุดที่เขาเคยทำไว้หลังเกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี64ขณะที่ 66% ค่ะไม่พอใจการทำงานของเขานะคะในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีเพียง 15% เท่านั้นที่พอใจอย่างยิ่งต่อผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็ต้องมีฐานของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะ
1: อย
0: ู่ดีนะคะขณะที่ 50% ค่ะไม่พอใจอย่างยิ่งซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขานะคะสำหรับการสำรวจนี้นะคะจัดทำขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมค่ะสอบถามชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,225 คนนะคะดังนั้นก็มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 3.2%ผลสำรวจนี้ค่ะยังพบว่าการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของทรัมป์เนี่ย ก็ลดลงเหมือนกันนะคะมีชาว Republican เพียง 78% ที่พอใจต่อการทำงานของเขานะคือถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนของพรรค Republican น่ะก็ยังไม่แฮปปี้เลยนะคะนี่ก็เป็นระดับต่ำสุดในประวัติการส่วนหนึ่งของคะแนนนิยมที่ลด

0: ตรงค่ะก็มาจากที่ว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองว่าทรัมป์เหมือนกับไม่ได้ทุ่มเทความสนใจไปยังประเด็นที่สำคัญที่สุดของประเทศหรือเปล่านะคะโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 73% บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศมากเพียงพอขณะที่มีเพียง 27% ที่เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับประเด็นที่ถูกต้องคือมันเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ดูแบบสิ่งที่ไปโฟกัสคือสงครามกับอิหร่านนี่นะนะคะก็ยืดเยื้อมา5เดือนแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งมาโดยตลอดแม้แต่ในกลุ่มของผู้สนับสนุนทรัมป์เองเพราะว่าเขาก็เคยหาเสียงโดยให้คำมั่นว่าจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเลี่ยงการเริ่มต้นสงครามครั้งใหม่ที่ยืดเยื้อแล้วก่อนหน้านี้ยังจะแหมคิดว่าตัวเองจะได้รางวัลโนเบลสันติภาพใช่ไหมออ
1: กมาจากไหน
0: กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็คือก่อสงครามรัวๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือเราเห็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะการชะงักของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันโลกนะที่มันก็ทำให้นอกจากราคาน้ำมันที่ขึ้นแล้วอ่ะเงินเฟ้อล่ะก็จะเป็นประเด็นที่จะตามมาอีกที่จะสร้างความกังวลให้กับประชาชนรวมถึงกระทบกับเรื่องของการลงทุนต่างๆด้วยนะคะ
1: ครับก็นะต้องมาดูกันว่าเลือกตั้งกลางเทอมนะครับผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับคะแนนนิยมของทรัมป์ที่ดูเหมือนจะดิ่งขนาดนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นเป็นประเด็นเหมือนกันนะคือทรัมป์เนี่ยเขาใส่หมวกมาก้าเขียนว่าทรัมป์2028ก็คือมีคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้ทรัมป์กำลังซีเรียสลี่กำลังมองว่าจะกลับเข้ามาในสมัยที่3จริงๆไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องไปทำอะไรในเชิงกฎหมายต้องไปแก้จะไปป่วนอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าแค่จะแบบว่ากวนประสาทเฉยๆแบบว่าอาจไม่ชอบฉันใช่ไหมเนี่ยฉันอยู่ใช่ไหมฉันใส่ซะเลยอย่างนี้
0: นะก็เป็นประเด็นที่ก็ยังสร้างความไม่พอใจอยู่นะตราบใดที่ยิ่งสงครามยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแล้วก็มายกระดับกันอีกในรอบใหม่นี้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าเรื่องเศรษฐกิจอะประชาชนรู้สึกไม่พอใจอะมันจะยิ่งลามเนาะแล้วในมุมมองของประชาชนตอนนี้คือเขามองว่าทรัมป์เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ลงอะและในผู้ตอบแบบสอบถามเขาตอบอย่างเงี้ย 65%ก็นะฮะมีความสุ่มเสี่ยง
1: แคร์ไหม
0: คลอนอยู่นะ
1: แต่แคร์ไหม
0: เขาก็บอกโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลี่คลายปุ๊บน้ำมันก็ลงเร็วแล้วล่ะอะไร
1: เดี๋ยวต้องมาดูนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพักกันอีกครั้งนึงไหมครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามคุณกฤตกันนะครับในเบรกหน้าครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะพูดคุยกับคนกรีฑาอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะประเด็นเรื่องของเมียนมาเปิดด่านเปิดอนาคตค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้คุณกฤตสดใสอยู่บ้านในวันหยุดนะครับ
4: ครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปลาวครับอาจารย
1: ์โอ้โหท่านคุณกฤตเดินทางตลอดเวลานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณ

0: ้มคุณกฤตก็จะมีของรางวัลมาฝากนะครับเชิญเลยครับคุณกฤต
1: อันนี้อยู่กับคุณแก้มใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อย
2: ู่
0: กับคุณแก้มครับใช่ครับ
1: ครับผมก็วันนี้มีเนื้อวัวกับแกงกะหรี่นะครับกระป๋องของเมียนมานะครับมีอยู่3รางวัลนะครับ
0: พร้อมทานใช่ไหมครับ
1: พร้อมทานครับอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไมโครเวฟทานเลยครับอร่อย
0: เปิดออกมาวัวกระโดดออกมาเลยนะ
2: มีลูกวัวด้วย
1: คุณขวัญเห็นรูปปุ๊บคุณขวัญบอกว่าเป็นนมข้นหวานหรือเปล่า
2: แล้วเคยชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อร่อยครับอร่อยมีกลิ่นนิดๆครับคนไม่ชอบทานเนื้อวัวก็ยากนิดนึงแต่คนชอบเนี่ยอย่างพวกผมที่เป็น beef lover เนี่ยก็อย่างว่าอร่อยนะครับ
2: นุ่มเลยใช่ไหมคะเนื้อเขา
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะคำถามค่ะ
1: ครับด่านบ้านโป๋งนะครับของเมียนมาเนี่ยซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับด่านเมืองน้ำหอมของหลวงน้ำทานะครับประเทศสปป.ลาวเนี่ยนะตั้งอยู่ในเขตไหนของประเทศเมียนมานะครับเขตการปกครองของเมืองนะครับเมืองไหนกก็เมืองท่าขี้เหล็กขก็เมืองเชียงตุงนะครับก็ตอบมาดูครับ
2: ค่ะก็ส่งมาทาง SMS นะคะสำหรับคำตอบนะคะ4689399นะคะ4689399เฉพาะทาง SMS เท่านั้นนะคะแล้วก็แจ้งที่อยู่มาด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
0: เชิญเลยครับหัวข้อวันนี
1: ้ครับผมวันนี้เนี่ยเราเห็นท่านประธานาธิบดีมินหลงไลเนี่ยท่านเดินสายมาตลอดหลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ในผมชอบเรียกว่าเล่ากับเข่าในกวดใหม่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ท่านก็เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนพอเริ่มเข้าสู่พฤษภาคมเนี่ยท่านก็หลังจากประกาศ100วันนะครับนโยบาย100 day policy ไปแล้วเนี่ยวันที่30เมษายนพฤษภาคมก็เดินสายไปเยือนประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็อยู่ที่อินเดียนานทีเดียวนะครับไปจนถึงวันที่3นะครับก็ถือว่านานก็เพราะว่าอยู่กัน5วันนะครับแล้วก็ท่านก็ไปไหว้พระนะครับก็พุทธคยานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับเพื่อหารือเรื่องของความมั่นคงชายแดนแล้วก็เรื่องของการค้าทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆนะครับก็ตามเรื่องตำราวนะครับเรื่องรวมทั้งเรื่องของโลจิสติกด้วยนะครับเรื่องเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ติดอยู่กับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ถูกปิดไปนะครับแต่ก่อนตั้งแต่ยุคของโควิด19แล้วนะครับก็มีการเจรจากันนะครับครั้งที่2ก็ครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะฮือฮาเพราะว่าเมื่อวันที่15ถึง19มิถุนายนเนี่ยท่านมินหลงไลก็เดินทางไปเยือนปักกิ่งนะครับไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์นะครับอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวโลกในจับตามองทีเดียวเพราะว่าแน่นอนท่านเข้าพบยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเรารวมมีการพูดคุยกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรื่องความกระชับการร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับการปกครองนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่นะครับก็เขาก็จับจ้องแล้วก็เป็นขาประจำอยู่ในประเทศเมียนมาไม่ได้ออกจากประเทศเมียนมาเลยเนี่ยตั้งแต่โควิดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงก็มีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวใครทั้งนั้นเปิดหน้าเปิดตาเต็มที่นะครับอันนั้นก็คือเป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพวกเราจะได้ยินข่าวเรื่องของเมืองโป่งนี่แหละครับก็คือก็วันที่3ถึงวันที่5ที่ก็ตรงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปเยือนสปป.ลาวที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็เข้าพบกับท่านประธานาธิบดีทองรุ่นนะครับก็มีข้อตกลงอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือข้อตกลงการเปิดด่านนะครับเมืองโป่งนะครับกับด่านเมืองหอมนะครับบ้านโป่งเนี่ยมันเป็นบ้านเล็กๆนะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับถ้าคนเคยเดินทางไปเชียงตุงนะครับพอไปถึงเมืองเพียกปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยจะไปเมืองยองนะครับจากเมืองยองปุ๊บก็เดินถอยหลังก็คือลงใต้มาอีกนิดนึงก็ถึงเมืองโป่งเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันต้องเรียกเป็นบ้านโป่งนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมือง

เมืองหอมเมืองหอมนี่ก็ห่างจากหลวงน้ำท่าไปประมาณสัก50-60 กิโลนะครับแล้วก็แต่ว่าทางจากท่าขี้เหล็กขึ้นไปเนี่ยสู่เมืองผงนี่ก็ประมาณ90-100 กิโลผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมเคยไปเมืองเพียกไปแจกไอ้ตอนที่แผ่นดินไหวนะครับที่ในปี2011นะครับตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินไหนหนักเพราะถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยคือที่อำเภอพานเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเพราะตอนนั้นนี่แผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่แถวเชียงตุงนะครับแล้วก็เมืองเพียกนี่ก็เป็นจุดศูนย์กลางเลยแหละครับนะครับตอนนั้นนี่หนักมากๆแล้วก็บ้านเมืองพังเยอะนะครับตอนนั้นก็ผมก็เอาของเข้าไปผ่านทางท่าขี้เหล็กเนี่ยครับเข้าไปนะครับก็ยังจําได้สนิทตาเลยในยุคนั้นเนี่ยไปก็ต้องอาศัยหลวงพ่อก็มีหลวงพ่อท่านนึงเนี่ยท่านเป็นหลวงพ่อดังมากนะครับแล้วก็ผมก็จําชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าได้แต่ว่าหลวงพ่อท่านนี้เวลาเข้าพรรษาปุ๊บท่านจะเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วไม่พูดกับใครแล้วก็ไม่ปีปากพูดแม้แต่คำเดียวนะสวดมนต์ก็สวดในใจนะครับหลวงพ่อท่านนี้ก็โด่งดังไปทั้งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาในย่างกุ้งก็เยอะนะครับเพื่อนผมที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งคนของเมียนมาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับพอรู้ว่าผมไปโอ้ยดีใจถามว่าได้ของดีอะไรมาหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะก็จากเมืองโป่งเนี่ยมันเป็นด่านที่เป็นท่าข้ามนะครับก็คือข้ามเรือนะครับข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยซึ่งมันเป็นด่านเล็กๆนะครับถ้าเรามองดูเหมือนไม่มีสัญลักษณ์หรือว่าไม่มีอะไรที่ปัจจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจเลยแต่ผมกลับมองต่างนะครับผมมองว่าท่าเรือเนี้ยมันเป็นเหมือนกับซิมโบลนะครับของรัฐบาลเมียนมาว่าฉันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าท่านมินไลท่านได้เป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะฉันสามารถที่จะทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายของระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือผมมองในทางด้านนั้นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอันนี้เป็นสื่อที่ส่งให้กับทางสื่อทั่วๆไปนะครับในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ท่านเปิดหน้าเปิดตาเต็มที่เพราะตอนที่ท่านไปเยือนทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยแม้สื่อในประเทศจีนจะออกข่าวเยอะแต่สื่อในประเทศนี่จะน้อยมากแล้วก็สื่อจากถ้าพวกเราที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะไม่ค่อยมีจะมารู้อีกทีก็ตอนที่ท่านกลับไปแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พอไปที่ลาวปุ๊บเนี่ยสื่อออกเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็มองว่านี่เป็นการทำงานผลงานทางด้านการด้านสื่อเนี่ยนะครับทางสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอีกมิตินึงก็คือมิติด้านพลังงานนะครับเพราะว่าการเยือนเปิดด่านเมืองโป่งเนี่ยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งสปป.ลาวเนี่ยซึ่งที่หลวงน้ำทาเนี่ยมีเขื่อนใหญ่เขื่อนหนึ่งเนี่ยมีกำลังการผลิตมากถึง 2,790 เมกะวัตต์นะครับพลังงานที่น่าสนใจแล้วก็มีการตกลงกันจริงๆนะครับว่ามีการเซ็นสัญญาที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากสปป.ลาวต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้หลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางท่าขี้เหล็กเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากแม่สายนะครับซื้อจากการไฟฟ้านครให้การไฟฟ้าของไทยเนี่ยนะครับก็ซื้อข้ามไปนะครับแล้วก็โดยเราแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ขายเราขายให้เอกชนก็เอกชนนั่นแหละครับขายข้ามไปอีกทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยทางประเทศเมียนมาพอเขาซื้อกระแสไฟฟ้าจากหลวงน้ำทาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการลากสายนะครับซึ่งเป็นสายเคเบิลใหญ่เนี่ยเข้ามาสู่เมืองเชียงตุงแล้วก็เมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการนั่นแสดงว่าไฟฟ้าทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะใช้ไฟของหลวงน้ำทาได้อย่างเต็มที่เพราะว่ากำลังการผลิต 2,790 เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาอีกมิติหนึ่งก็คือมิติด้านของการค้าและโลจิสติกแล้วก็มันจะเป็นช่องทางหนึ่งของโลจิสติกที่จะทำใหประเทศเมียนมาเนี่ยซึ่งเราก็เป็นที่รู้กันว่าชายแดนของทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาเนี่ยมีกลุ่มชนชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่มแล้วก็มีกองกำลังอยู่เยอะพอสมควรนะครับหลายกลุ่มทีเดียว

0: ในกรณีนี้นะเหมือนเป็นการตลบหลังของทางกลุ่มชนชาติพันธุ์ก็ว่าได้เพราะว่าเขาเนี่ยส่งกำลังบำรุงหรือว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากจีนเนี่ยเข้าสู่สปป.ลาวมันง่ายมากและเพราะว่ามันมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาลงที่สถานีหลวงน้ำทาแล้วจากหลวงน้ำทาเข้าไปที่เมืองหอมเนี่ยมันใกล้นิดเดียวพอข้ามปุ๊บเนี่ยมันจะไปทางด้านหลังของกลุ่มของชนชาติพันธุ์เลยก็ว่าได้นี่ก็คือทางด้านที่ผมมองว่ามันเป็นน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็คือท่านก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าท่านเยือนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่2ของอาเซียนนะครับก็รองจากทางสปป.ลาวเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูให้ดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังว่า
1: ดีนะครับ
0: มาเยือนครั้งนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างแต่ก็พอรู้คร่าวๆเราแล้วนะครับว่าคงจะมีการตกลงแล้วก็มีข้อความต่างๆที่จะออกมาแต่ตอนเราพูดตอนนี้ก็คงจะไม่ดีนักนะครับเพราะว่าเอาไว้คุยกันในรอบหน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรากลับไปมองที่ลาวเนี่ยนะครับที่มองเห็นภาพก็คือว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยมีส่วนที่ได้เยอะทีเดียวนะครับมีผลดีกับทางประธานาธิบดีมินออนไลน์ได้เยอะทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีต้องการนะหมายมั่นว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าสู่อาเซียนอีกครั้งหนึ่งที่จะไม่ถูกข้อกำหนดที่ข้อตกลง5ข้อที่ของอาเซียนเคยยื่นให้ท่านไว้เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงสำหรับตัวของประเทศเมียนมาเองนะครับก็คงจะตรงนี้ก็น่าจะจับตามองว่าการมาประเทศไทยเนี่ยนะท่านได้สมดังที่ท่านปรารถนาหรือไม่นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ทางฝั่งนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยกำลังเนื้อหอมนะครับจีนกับทางอินเดียเนี่ยเขาอยากจะดึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรัสเซียที่ต้องเข้ามาอย่างแน่นอนนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับขวัญใจของอาจารย์เจตนะฮะยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางเมียนมากระโดดเข้าไปสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวได้นะครับแล้วก็อย่างสง่าผ่าเผยได้เนี่ยผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะต้องคิดอะไรลึกๆเข้าไปอีกนะครับว่าจะทำอะไรกับประเทศเมียนมานะครับก็ตรงนี้ก็ต้องจับตามมองกันให้ดีและอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จับตาด้วยก็คือเรื่องของแรงงานนะที่อยู่ประเทศไทยนะครับแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือบ้านแตกแสแลกขาดและวิ่งเข้ามาพึ่งกับประเทศไทยเรานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะคิดอย่างไรกับการที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยมาได้รับเปิดรับหรือว่าได้รับการมาเยือนของประธานาธิบดีมินออนไลน์นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องดู
1: ต้องติดตามเนาะคร
0: ับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อไม่มีครับก็อยากจะให้เฉลยครับก็แน่นอนว่าการมาของมินออนไลน์เนี่ยที่ไทยเนี่ยจะต้องได้รับการจับตามองอย่างมากแน่ๆนะครับก็ต้องมาดูท่าทีของทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยโลกด้วยนะครับว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรครับเดี๋ยวลองต้องมาวิเคราะห์กันต่อในตอนที่มาเมืองไทยนะครับเชิญเฉลยได้เลยครับ
0: ครับผมก็อยู่ในเมืองท่าขี้เหล็กนะครับก็เอครับครับข้อเอครับผม
2: ข้อเอนะคะก็มีหลายท่านที่ตอบถูกนะเดี๋ยวทีมงานจะคัดนะคะว่าของขวัญของรางวัลนะคะสำหรับแกงกะหรี่ใช่ไหมคะแบบเมียนมานะแกงกะหรี่เนื้อแบบเมียนมานะคะมีอยู่3กระป๋องด้วยกันนะคะเฉพาะสำหรับท่านที่ส่ง SMS มาทาง4689399นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมกันตอบคำถามเข้ามานะคะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับก็ชวนจับตามองกันนะครับว่ามินออนไลน์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรปฏิกิริยาทั้งในไทยเองนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆที่

0: จับตาดูอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นการยืนครั้งสำคัญมากๆนะครับ
1: ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการGood Morning ASEANแล้วนะคะทางแก้มแล้วก็อาจารย์เจตนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะแต่ว่าก็ได้เห็นอยู่แบบๆนะคะ
0: ครับส่วนผมก็จะเดี๋ยวพอจัดเสร็จปุ๊บผมจะขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ก็จะจัดออนไลน์มาจากเชียงใหม่นะถ้าใครเห็นผมเดินๆอยู่ในเชียงใหม่คูเมืองแถวนิมมานก็ตัวจริงทักทายได้ครับ
1: ค่ะวันนี้ทั้งแก้มและอาจารย์เจตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนกลับมาทำงานกันแล้วหลังจากหยุดยาวกันไปนะคะแต่ว่าในอีกภาคส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นวันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษาอยู่นะคะขอเริ่มต้นข่าวแรกค่ะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนในเดลีนิวส์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: มีเรื่องของยูทูบเบอร์ไทยนะครับหลุน

โซโล่นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังขาดการติดต่อไปนานกว่าครึ่งเดือนครอบครัวตอนนี้มีการออกติดตามนะครับแต่ว่าข่าวออกมาเมื่อวานนี้

0: นะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองก็ออกมาเตือนครับเรื่องของการแบกเป้เที่ยวคนเดียวเสี่ยงอันตรายนะครับจากกรณีฮลุนโซโล่นะครับหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุกยูทูบเบอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวโลกชื่อดังวัย26ปีขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคมครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอด้วยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตประสานงานทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์แล้วก็ประสานกับครอบครัวของฮลุนโซโล่อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสอย่างเต็มที่หากมีความคืบหน้ากระทรวงต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปส่วนออสเจ็ตสกีหรือว่านายวานิชนีวงชาวโคราชที่กำลังท่องเที่ยวในจอร์เจียซึ่งอยู่ในช่วงของฤดูร้อนถือเป็นช่วงไฮซีซั่นการท่องเที่ยวเปิดเผยบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวทราบข่าวทางโลกโซเชียลที่แชร์ส่งต่อกันสร้างความประดกให้กับเพื่อนคนไทยที่กำลังท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในจอร์เจียทุกคนเป็นห่วงมากมีการพูดคุยประสานงานกันทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจติดต่อสอบถามกับพี่ชายก็ไม่ทราบรายละเอียดการทำคอนเทนต์จึงเป็นปัญหาอุปสรรคให้คนไทยในพื้นที่ที่ช่วยตามหาขณะนี้หน่วยงานรัฐของจอร์เจียกำลังดำเนินการเต็มที่เน้นตามเบาะแสที่ทราบจากคนไทยและโพสต์ล่าสุดของฮลุนนะครับส่วนโลกโซเชียลที่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าวานนี้เดี๋ยวรอให้ทางญาติเป็นคนชี้แจงนะครับแต่ว่าพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์นะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดยังมีภาพนายอำเภอเสด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่หายตัวไปนานกว่าครึ่งเดือนระหว่างไปทำคอนเทนต์ที่จอร์เจียญาติประสานกระทรวงการต่างประเทศช่วยตามหาพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเร่งระดมหาฮลุนยูทูบไทยสูญหายในจอร์เจียขาดติดต่อทางบ้านครึ่งเดือนบัวแก้วและตำรวจประสานช่วยเหลือเตือนภัยแบกเป้เที่ยวลุยเดี่ยวเสี่ยงอันตรายบัวแก้วประสานจอร์เจียตามหาฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังขาดการติดต่อนานกว่าครึ่งเดือนครอบครัวเป็นห่วงหนักไม่ทราบชะตากรรมแต่ยังหวังพบตัวปลอดภัยผู้ว่ากาฬสินธุ์ส่งในอำเภอสมเด็จรุดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวและคอยประสานทางการอดีตข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยประสบการณ์เฉียดตายเล่านาทีถูกจี้ที่จอร์เจียหวังเป็นเบาะแสช่วยตามหาเตือนสายแบกเป้อย่าเที่ยวลำพังห่วงฮลุนเข้าเมืองอับคาเซียเขตปกครองพิเศษที่นักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าไปครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในเพจที่มีการโพสต์นะคะเพราะว่าก็ช่วยกันตามหาก็คืออาสาพาไปหลงนะคะก็มีการแจ้งข่าวว่าพบร่างของฮลุนแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะได้รับการก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะว่ามีการแจ้งโดยที่ทางญาตินั้นไม่ทราบหรือว่ามีการแจ้งข่าวออกมาก่อนจนกระทั่งทางเพจก็ต้องออกมาชี้แจงว่าการแจ้งข่าวนี้ได้มีการแจ้งไปทางญาติแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในการได้รับอนุญาตจากญาติให้มาประกาศตามที่ได้รับการแจ้งว่าได้พบร่างแล้วค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ให้ทางญาติเป็นผู้ดำเนินการนะคะซึ่งเหตุผลที่ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงแบบนี้เนื่องจากว่าก็ทำให้ทุกฝ่ายค่ะจะต้องยุติการค้นหาเพราะว่าก็มีทั้งคนไทยในต่างประเทศรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันตามหาฮลุนอยู่นะคะล่าสุดค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยระบุว่าณตอนนี้ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตยืนยันค่ะว่าฮลุนโซโล่นั้นเสียชีวิตแล้วนะคะส่วนเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนั้นขอให้รอการพิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ดำเนินการแจ้งให้กับทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วและยืนยันค่ะว่าทรัพย์สินของตัวฮลุนนั้นยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ไม่ละเลยในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์ในการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดย สถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปนะคะแล้วก็ยังขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียและทุกคนที่ช่วยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามความร่วมมือครั้งนี้ค่ะส่วนในหน้าหนังสือ

0: พิมพ์เดลินิวส์ค่ะเจอร่างฮารุนโซโลปาฏิหาริย์ไม่มีจริงแชร์ว่อนเน็ตแชร์ว่อนโซเชียลคนแห่ให้กำลังใจย่าไร้ปาฏิหาริย์พบแล้วร่างฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยหลังย่าวัย82พร้อมครอบครัวและแฟนคลับพยายามตามหาหลังขาดการติดต่อทางญาตินาน16วันระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียสร้างความเศร้าเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวบอกอย่างนี้เลยครับศพฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ดังตายที่จอร์เจียไร้ปาฏิหาริย์ตำรวจจอร์เจียพบร่างฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ดังมียอดผู้ติดตามกว่า 3.4 ล้านคนเสียชีวิตในโรงแรมกลางกรุงทิบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียแล้วหลังหายตัวลึกลับขณะท่องเที่ยวในจอร์เจียจู่ๆไม่ติดต่อครอบครัว2สัปดาห์พี่ชายโพสต์ขอพลังโซเชียลแจ้งเบาะแสขณะที่โลกออนไลน์ร่วมไว้อาลัยรอครอบครัวแถลงข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่ก็อยู่ระหว่างการตามหาก็คือครอบครัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียค่ะซึ่ง2พี่น้องชาวรัสเซียนี้นะคะเป็นผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงเป็นพี่อายุ22ปีค่ะส่วนผู้ชายเป็นน้องอายุ17ปีหายไปได้4วันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะซึ่งหลังจากการหายไปค่ะก็พบว่าหายไปพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ ADV แต่พอหลังจากนั้นผ่านมาค่ะก็มีการได้รับแจ้งนะคะว่ามีชาวบ้านเนี่ยได้พบว่ามีคน4คนเป็นผู้ต้องสงสัยออกมาพร้อมกับจอบค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีการขุดอะไรบางอย่างจนวันถัดมาทางกำนันพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงชาวบ้านชาวรัสเซียในพัทยาก็ช่วยกันตามหานะคะกว่า200คนค่ะจนไปเจอหลุมนี้ที่เพิ่งจะขุดใหม่ๆขุดออกมาก็กลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: ความคืบหน้านะครับก็คือช่วงกลางดึก28กรกฎาคมครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกว่า20คนที่อยู่ในเมืองพัทยามารวมตัวกันเพื่อช่วยออกติดตามไดเอน่าและก็นายโรมันสองพี่น้องที่หายตัวไปมีนายอุดมเนตรวิเชียนสารวัตรกำนันตำบลห้วยใหญ่นายธนกรมาลีวงผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลห้วยใหญ่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันอำนวยความสะดวกนะครับทางนี้กลุ่มชาวรัสเซียออกเดินเท้าค้นหาผู้สูญหายบริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์มาบตาพุดใกล้กับวัดยางใหญ่หมู่10จุดที่ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบรอยเบรกรถจักรยานยนต์และก็คราบเลือดปริศนาอีกทั้งเป็นจุดสุดท้ายที่พบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียใช้เวลากว่า1ชั่วโมงแต่ไม่พบทั้งหมดแยกย้ายกันกลับนะครับส่วนเช้าวันที่29กรกฎาคมครับผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่พร้อมด้วยนายอำเภอบาลามุงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า100นายลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณป่าช้าทุ่งหลวงใกล้แยกซากแตงหมู่ที่9ตำบลห้วยใหญ่ห่างจากถนนนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณสัก200เมตรครับหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบกลุ่มต้องสงสัยนำรถจักรยานยนต์มาฝังดินก็คาดว่าน่าจะเป็นรถของ2พี่น้องชาวรัสเซียเมื่อไปถึงพบชาวบ้านพามาดูจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่าช้าเก่านะที่กว่า100ไร่พบกิ่งไม้ที่มีคนลากออกมาขวางทางรถด้วยนะครับแล้วก็พอขุดหลุมดูก็ไปเจอรถจักรยานยนต์จริงๆซึ่งดูตากสภาพแล้วนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่2พี่น้องขับขี่มาจริงๆแต่ว่ากลุ่มที่ขุดเอาไปฝังนั้นหลบหนีไปได้นะครับก็เป็นประเด็นที่ยังไม่เจอตัว2พี่น้องนะครับเพียงแต่ว่าเจอซากรถแล้วล่ะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยครับเป็นภาพฝังอำพรางเป็นภาพเจ้าหน้าที่ตรวจรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับที่หายตัวลึกลับในเมืองพัทยาล่าสุดพบคนร้ายนำไปฝังอำพรางในป่าช้าเก่าที่ตำบลห้วยใหญ่พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาพบจักรยานยนต์ฝังดินค้นหาเบาะแสวังถูกโจรอุ้มพบแล้วรถจักรยานยนต์สาวรัสเซียและน้องชายที่หายตัวลึกลับในเมืองพัทยาถูกคนร้ายนำไปฝังดินในป่าช้าเก่าหลังทั้งคู่ออกจากบ้านระหว่างทางมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยสะกดรอยตามแม่หวั่นไม่ปลอดภัยโร่แจ้งตำรวจขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวหมีขาวรวมตัวช่วยตามหากระทั่งมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสคนร้ายนำรถไปชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินอำพรางส่วน2พี่น้องยังไม่ทราบชะตากรรมชุดสืบสวนลุยค้นบ้านเดนคุกต้องสงสัยแต่ไหวตัวเพ่นแนบไปก่อนแล้วครับ
0: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรง

0: ร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: มาติดตามก้าวแทงข่าวกันต่อนะคะมากันที่ข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่เขย่าวงการข้าราชการนะคะทางนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเรื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ค่ะโดยทางกพร.เตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆการทำงานทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยที่ผ่านมากพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินงานก็ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนเน้นการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องและรัฐบาลก็มีแพ็กเกจรับรองในการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับมาส่วนกลางหรือว่าเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจค่ะพาดหัวข่าวนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของแนวหน้าค่ะรัฐบาลทุบโต๊ะผ่าตัดใหญ่เขย่าท้องถิ่นหรือเงินเดือนผู้บริหารอึ้งสูงกว่าปลัดกระทรวงลั่นถึงเวลาปรับครั้งใหญ่ยุบบางหน่วยในภูมิภาคชี้เปลืองงบซ้ำซ้อนผู้ว่าประกรณ์นินทร์ประพันธ์สวมหัวใจสิงห์ชงครม.ยุบเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำแหละฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นทั้งปลัดเทศบาลปลัดอบต.บางแห่งตั้งสูงโอเวอร์มากกว่าปลัดกระทรวงลุยดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนค่ะ
2: ยังมีประเด็นเรื่องของหัวสวยังตามกันต่อนะครับเพราะว่าทางนายสุปัชชัยใจสมุทรนะครับฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยออกมาจี้กกต.ให้สอบในประเด็นนี้นะครับโดยนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.ปชิวรายชื่อประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายภูมิใจไทยครับโพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งบอกว่ามีนักวิชาการที่มีรายได้จากการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ค่าสมัครสมาชิกมาออกรายการทีวีแล้วก็กล่าวท้าทายว่าถ้าสว.ส้มทำผิดโกงเลือกตั้งสว.ก็ให้ร้องเรียนกกต.สิก็เลยต้องมาสอนกฎหมายให้นักวิชาการฟังความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.ก็มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับกล่าวคือกกต.มีอำนาจเริ่มสืบสวนหรือว่าไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันควรสงสัยหรือว่ามีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนายสุภชัยยังได้ยกข้อกฎหมายตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2,560 ข้อความไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่เป็นถ้อยคำที่สำคัญมากเพราะหมายความว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องรอคำร้องจากบุคคลใดครับหากกกต.เห็นว่ากรณีการนัดชุมนุมของกลุ่มสว.ประชาชนหรือว่าสว.ที่สีส้มเพื่อหัวเอ่ยไม่ใช่โกง ามที่ท่านเรียกกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายนี้สืบสวนไต่สวนดูว่าผู้สมัคร300คนที่ว่าชุมนุมกันใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางกันมาควักตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือมีคน

0: จ่ายตังค์ให้พักที่ไหนใครจ่ายมารถคันเดียวกันมาหลายคนหรือว่าต่างคนต่างขับมีคนจ่ายค่าน้ำมันให้หรือไม่แบบที่ท่านกล่าวหากลุ่มอื่นนั่นแหละและกกต.ก็สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าท่านสว.กลุ่มท่านเช่นท่านเทวฤทธิ์หรือว่าท่านอาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.ตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศนั้นมีการหัวหรือไม่นั้นผมก็ขอเรียกร้องให้กกต.รีบดำเนินการตามมาตรา41เสียโดยเร็วพลันตามคำเรียกร้องหรืออยากให้มีการร้องก็ยินดีจัดให้หลักฐานเพียบอันนี้ก็เป็นโพสต์ของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ไทยโพสต์ครับน้ำเงินไล่บี้ส้มหัวสว.ขย่มฝ่ายค้านจัดฉากกกต.งัดหลักฐานโต้ยิ่งชีพกกต.โชว์คำวินิจฉัยแดงแม่ค้าขายหมูสมภารพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไก่คุณสมบัติครบนั่งสว.อำนาจเจริญได้ยิ่งชีพเน็บบอกแค่ทำมาครบ10ปีไม่มีอะไรประกอบตอกย้ำระบบแบ่งกลุ่มอาชีพตรวจสอบคุณสมบัติน่าเชื่อถือศรัทธาแค่ไหนสว.พิสิทธิ์ซัดฝ่ายค้านกดดันคดีหัวสว.เชื่อจัดฉากทำเป็นขบวนการสุภชัยจี้กกต.สืบสวนไต่สวนสว.เทวฤทธิ์และสว.นันทนาโกงเลือกสว.หรือไม่ขู่มีหลักฐานเพียบสวนผอ.ไอลอปมผู้เสียหายร้องทุกหมิ่นยันแจ้งโรงพักไหนก็ไม่ใช่ไม่ได้กันแกล้งสว.สำรองขู่กกต.ขยายเวลาชี้ขาดชี้ขาดนะครับคดีหัวเจอคุกแน่นอนเช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่าปชน.ยังขยี้2นอน1พอหักเหลี่ยมจับสัญญาณปรับครม.สุภชัยจี้กกต.สอบเองหัวสว.ส้มก็หลักฐานอื้อครับ
1: ขณะที่นายพิสิทธิ์นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิปุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะเกี่ยวกับคดีหัวสว.บอกว่าต้องเรียกว่า2สัปดาห์ติดกันแล้วที่ฝ่ายค้านรวมตัวกันทั้งพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ประชาชาติอดีตผู้สมัครสว.และสว.สำรองหลายคนมีการมาชี้นำสังคมสว.ปัจจุบันมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้คำว่าหัวโกงทุจริตเพื่อด้อยค่าดูถูกดูแคลนสว.ชุดนี้อย่างต่อเนื่องแบบไม่จบสิ้นที่สำคัญค่ะพยายามกดดันแทรกแซงการทำงานของกกต.ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีสว.ที่ถูกกล่าวหา138ท่านเป็นความพยายามของกลุ่มเหล่านี้ค่ะโดยทางสว.ก็พยายามอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดไม่ตอบโต้มากเพื่อลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดต่อสังคมแต่บอกว่าไม่ใช่เราไม่มีหลักฐานข้อมูลที่ชี้แจงต่อสาธารณะหรือประชาชนเราก็ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนะคะขณะที่นายฝั่งของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.ไอลอค่ะก็มีการโพสต์ X แล้วก็มีการแชร์หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ระบุว่าประเด็นเรื่องโกงเลือกตั้งสว.นั้นก็เป็นหน้าหนึ่งในหลายฉบับมาหลายวันแล้วนะคะแปลว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่าอยากเชิญชวนให้ใช้คำว่าการโกงสว.ไม่ใช่หัวเพราะว่าระบบนี้ออกแบบมาให้หัวหรือไม่ดีเลยเป็นระบบที่แย่มากแต่กฎหมายเอาผิดเฉพาะการจ่ายเงินและการแลกคะแนนค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะมากันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็รวมไปถึงประเด็นการปรับเงินอบต.เทศบาลใหม่ด้วยปรับเงินอบต.เทศบาลใหม่รัฐยกเครื่องแก้รายได้แซงปลัดกระทรวงสั่งกรมบัญชีกลางเข้มมาตรฐานพรรคประชาชนเชื่อมีสัญญาณปรับครม.สุภชัยกระทุ้งกกต.มีอำนาจสอบส้มหัวสว.ได้เองหากมีเหตุอันควรสงสัยดูจากข่าวได้ไม่ควรเพิกเฉยที่มีผู้สมัครสว.300คนมาร่วมชุมนุมใครควักเงินยกตัวอย่างเทวฤทธิ์นันทนาเข้ามาได้เพราะหัวหรือไม่หากกกต.ต้องการให้ร้องก็จัดให้มีหลักฐานพร้อมเปายิ่งชีพขอให้เรียกว่าโกงสว.ไม่ใช่หัวเพราะระบบการออกแบบมาให้หัวดักคอจะฟ้องเอาผิดในสถานที่ที่ตัวเองสะดวกหรือมีภูมิลำเนาไม่ได้กกต.เปิดเอกสารคำวินิจฉัยชี้แดงสมภารไม่ได้ขาดคุณสมบัติลงสว.มีผู้ลงนามเป็นพยานหน่วยงานรัฐสอบแล้วไม่ได้ระบุว่าขาดคุณสมบัติประกอบเผยรัฐบาลยกเครื่องปรับค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นหลังพบเทศบาลปลัดอบต.บางที่เงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวงค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐพาดหัวข่าวนี้เป็นตัวใหญ่หน้าหนึ่งเลยนะครับบอกว่าภูมิใจไทยเอาคืนย้อนเกล็ดร้องกกต.ไต่สวนส้มหัวสว.มีใครจัดเลี้ยง300ผู้สมัครโกงสอบปอฟัน13ผู้ต้องหาเพิ่มคดีวินจ่าพิชิตและก็สัตตพร

0: ก็รวมไปถึงเรื่องประเด็นการโกงสอบชุดจริตท้องถิ่นด้วยนะครับภูมิใจไทยย้อนเกล็ดพรรคประชาชนสุภชัยจี้กกต.ไต่สวนหัวสวสีส้มซัดพฤติกรรมชวนสงสัยจัดชุมนุมผู้สมัครกลุ่มสวประชาชน300คนใครจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าห้องประชุมตั๋วเครื่องบินลั่นมีหลักฐานพร้อมจัดให้คนยื่นคำร้องพิสิทธิ์ฉะฝ่ายค้านชี้นำสังคมด้อยค่าสภาสูงตอก5ข้อเร่งโหมไฟปั่นโกงสวบี้ไปสอบตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยสวคือไปเสร็จการเมืองของจริงวิโรจน์หยันสวทำปากแจ๋วแต่ไม่กล้าให้ตรวจเส้นเงินนัชชาจับตาปรับครม.หนู2คืนดีหรือหักเหลี่ยมโหดเตือน2นอ1พอย่ำใจชนะต่อรองผลประโยชน์มักจบไม่สวยโฆษกภูมิใจไทยไล่ส่งไปลงพื้นที่ฟังปัญหาชาวบ้านดีกว่ามัวเสียมให้เขาทะเลาะกันบกป.หรือว่ากองปราบนี่แหละครับเรียก13คนรับทราบข้อกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นวินสัตพรจากพิชิตรับเพิ่มข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่มิชอบครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ยังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะบัตรคนจนคึกสั่งระดมช่วยประชาชนตรวจสอบสิทธิ์อุทธรณ์กอรมน.ขานรับมติครม.หลังขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนออกไปถึง31สิงหาคมสั่งระดมกำลังทุกหน่วยและเครือข่ายมวลชนทั่วประเทศสนับสนุนประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลบัตรคนจนรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการกรณีจนจริงแต่มีชื่อแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายย้ำตรวจสอบฟรีที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
4: ทหารไทยเสียขาที่14แล้วนะครับเหยียบกับระเบิดที่สระแก้วนะครับขณะที่บิ๊กดุลก็บินไปมาเลเซียด่วนเลยนะครับยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับขาที่14เส้นบึ้มบ้านหนองจานกหอ1ถกมาเลเสียขาที่14ทหารหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดเหยียบ PMN ขาซ้ายขาดขณะปฏิบัติภารกิจชายแดนสระแก้วแม่ทัพภาคที่1กำชับให้ดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทปัจจุบันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 76.73% ด้านบิ๊กดุลบินหารือด่วนรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงครับ
3: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมีทั้งในอิหร่านรวมไปถึงในญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะไปกันที่อิหร่านก่อนนะคะแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านทุ่ม 2,000 ล้านซื้ออาวุธเพิ่มจากจีนชี้ส่งล็อตแรก400ชุดกองทัพมักกันอัดอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางด้านเตหะรานฉีกหน้าทรัมป์โต้ลั่นไม่มีการเจรจากับมักกันในขณะนี้สหรัฐจีนเตรียมส่งมอบขีปนาวุธแมนแพทให้อิหร่านล็อตแรก400กระบอกมูลค่า70ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,400 ล้านบาทหลังดีลซื้อขายกันได้สำเร็จค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นญี่ปุ่นแผ่นดินไหวค่ะญี่ปุ่นคุยซากหาเหยื่อแผ่นดินไหวสังเวยไม่ต่ำกว่า13ตึกทลายถนนร้าวแผ่นดินไหวรุนแรง 7.1 บนเกาะคิวชูจังหวัดคุมาโมโตะตอนใต้ของญี่ปุ่นสังเวย13รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมหลังกู้ภัยดำเนินการค้นหาผู้สูญหายใต้ซากอาคารไฟฟ้าดับหลายหมื่นครัวเรือนถนนหลายสายแตกร้าวโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักซ้ำร้ายยังเกิดเหตุระเบิดปริศนาทำอาคารห้างสรรพสินค้าพังทลายค่ะ
4: หน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานราบที่2จับมือส่วนราชการอำเภอยะรังเดินหน้าโครงการรับฟังห่วงใยเคียงข้างประชาชนครับชุดปฏิบัติการภารกิจกิจการพลชุดปฏิบัติการกิจการ

0: ลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกองพันฐานราบที่2บูรณาการความร่วมมือกับอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนดำเนินโครงการรับฟังห่วงใยเคียงข้างประชาชนเพื่อเข้าถึงและรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังอย่างใกล้ชิดครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเข้าพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังความเดือดร้อนโดยตรงจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามความห่วงใยและนโยบายของพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งหวังเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเสริมสร้างขวัญกำลังใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในชุมชนครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพร้อมทั้งมอบรถจักรยานให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลสะนอและตำบลประจันอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน4รายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจโดยสร้างความยินดีและความอบอุ่นใจและซาบซึ้งในความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะเราได้อ่านทุกข้อความแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเผยทรัพย์สินของฮาลุนโซโลยังอยู่ครบเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปขณะที่บ้านของฮาลุนที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ย่าของฮาลุนกล่าวว่าตอนนี้ยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่และอยากให้ทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยหากหลานได้ยินข่าวนี้ก็ให้รีบกลับมาเพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวหลานเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อโดยเด็ดขาดเพราะว่าหลานชายเป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใสอัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนอื่นไม่มีศัตรูหรือขัดแย้งกับใครทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่าหาเงินมาสร้างบ้านหากเสียชีวิตจริงไม่เชื่อว่าจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนสำหรับฮาลุนเจ้าของเพจฮาลุนโซโล่มีผู้ติดตามทาง Facebook มากถึง 2,600,000 คนและผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนโดยเจ้าตัวทำคลิปท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆรอบโลกมานำเสนอด้วย

0: ัวคนเดียวถือเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบบแบกเป้ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของไทยจันทบุรีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมรีสอร์ทและบ้านเรือนประชาชนกลางดึกสูงร่วม2เมตรกระทบ3ตำบลเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังมีฝนพายุตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงจนน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรีสอร์ทในตำบลสมันตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระดับน้ำทะยานสูงกว่า2เมตรจนเสียหายหนักโดยรีสอร์ทแห่งแรกที่ตำบลสมันนักท่องเที่ยว28คนติดค้างด้านในมวลน้ำทะลักเข้าท่วมห้องพักชั้นล่างทั้งหมดทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นกว่า10ตู้และจุดร้านกาแฟเสียหายทั้งหมดรถยนต์นักท่องเที่ยวเสียหาย3คันและรถยนต์ของรีสอร์ทเสียหาย5คันรวมมูลค่าเสียหายประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทส่วนรีสอร์ทในตำบลปัทวีมีนักท่องเที่ยวติดค้าง20คนทั้งหมดอพยพหนีขึ้นไปอยู่ชั้น2ปลอดภัยดีทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังส่วนชาวบ้านพื้นที่หลายครอบครัวเดือดร้อนหนักบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายล่าสุดมีรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลปัทวีเริ่มคลี่คลายแต่พื้นที่ตำบลฉมันโดยเฉพาะหมู่5ซอย1ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงกังวลเนื่องจากมีฝนตกโปรยปรายตลอดทั้งวันชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่กล้ากลับเข้าไปนอนที่บ้านตนเองพากันขนย้ายสิ่งของออกมาตั้งเพิงพักชั่วคราวริมถนนประกอบอาหารและใช้ชีวิตท่ามกลางความระแวง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตัว4บุคคลเข้าสู่กระบวนการซักถามเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการกำลังบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่เชิญตัวบุคคล4รายในพื้นที่ตำบลเฉลิม3รายประกอบด้วยนายมะรอวีนายการีมิงนายนุรดินในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสคือนายอนัทเข้าสู่การซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ฐานพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายที่บริเวณบ้านบูเกซามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขยายผลจากพยานหลักฐานและข้อมูลการสืบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงโดยผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามมิได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกภาพในทุกขั้นตอนพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำศาสนาครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัวและประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องธรรมนัสแจงบินโมนาโกพาครอบครัวพักผ่อนลั่นไม่ใช่พวกอีแอบไม่จำเป็นต้องบินไปพบทักษิณข้ามทวีปเมื่อเวลา 20:40 นของเมื่อคืนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพักล่าธรรม

0: โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังมีกระแสข่าวมีการเจรจากับเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีว่าตนเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงไปพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองตนไม่ชอบเป็นอีแอบและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอนายทักษิณถึงโมนาโกตนคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของนายทักษิณก็รู้ว่าไม่ได้เดินทางไปโมนาโกทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าตนใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูกๆซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบแล้วพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
4: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
5: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
7: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid-Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02

0: 7213999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับก็วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาราชการยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยเปิดทำการกันวันนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะเปิดทำการตลาดหุ้นก็จะกลับมาเปิดซื้อขายนะหลังจากหยุดไป2วันก็คือวันอังคารวันพุธแต่ผมก็คิดว่าเนื่องจากว่ายังเป็นวันหยุดราชการแล้วก็หลายท่านเนี่ยคงจะใช้สิทธิ์ในการหยุดวันทำการที่มันเป็นฟันหล่ออยู่นะเขาก็จะได้หยุด9วันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็น่าจะยังไม่กลับเข้ามาวันนี้การจราจรในกรุงเทพก็คงจะยังโล่งๆกันอยู่คาดไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าใช้ท่านที่ใช้ AirPods Railing นี่วันนี้เห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานก็เจอปัญหาอีกแล้วดิฮะใช่ไหมคุณเอกพร
3: ใช่ครับก็นะฮะมันก็เป็นวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องดูแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะวันนี้หยุดแล้วก็ต่อพรุ่งนี้ฮะน่าจะเป็นไปตามนี้เรื่องสภาพอากาศอะไรต่างๆนานาก็ยังมีการประกาศเตือนจากอุตุนิยมวิทยากันอยู่ต่อเนื่องด้วย
2: ครับตอนนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเรามักจะพูดรายงานถึงข่าวเรื่องความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันให้ฟังกันก็แม่ที่แรกว่าจะไม่ต้องรายงานแล้วนะเพราะว่ามันก็คงจะมีทิศทางอะไรที่ยังยืนขึ้นเช่นถ้าจะลงมันก็ค่อยๆลงไปลงเยอะแล้วก็ค่อยๆลงต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันผันผวนหนักเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันก็กลับขึ้นมาแรงอีกแล้วสำหรับราคาน้ำมันนะฮะโดยตลาดสหรัฐน้ำมันดิบ WTI เนี่ยนะฮะบวกขึ้นเมื่อคืนนี้ปิดทำการเนี่ยปิดการซื้อขายนะครับขึ้นไปถึง5.20 เหรียญคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 6.56% ปิดที่ 84.46 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำมันทางฝั่งเอเชียนี้สำคัญยิ่งกว่า WTI นะฮะขึ้นแรงกว่าครับขึ้นถึง 6.65 เหรียญเลย 7.91% เกือบ 8% นะคุณเอกพรก็ขึ้นไปยืนอยู่เหนือ90เหรียญอีกครั้งหนึ่งโดยปิดที่ 90.74 แล้วเช้านี้ก็แม้ว่าจะมีแรงขายทำให้ลงมาบ้างนิดหน่อยไม่กี่เซนนะฮะแต่เบรนท์ก็ยังอยู่เหนือระดับ90เหรียญต่อไปสำหรับเช้านี้นะซึ่งมันก็มีการซื้อขายนอกตลาดอยู
3: ่ครับนะสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่ามีการเปิดโจมตีใส่กันนะฮะโดยเฉพาะทางสหรัฐแล้วก็ซาอุดิอาระเบียโจมตีไปที่กลุ่มกองกำลังที่แถบอิรักนะครับซึ่งเชื่อว่ากองกำลังกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านคือเป็นครั้งแรกนะที่เซ็นคอมหรือว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐเนี่ยออกมาประกาศว่าได้ร่วมกับกองกำลังชาติอื่นในที่นี้คือซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีมาแล้วก็มีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยก็โจมตีมาที่ฐานทัพสหรัฐที่จอร์แดนนะครับคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็จ้องกันอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นการปะทะกันยิงใส่กันในลักษณะทีเดียวจบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปเช็คต่อเนื่องเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทางสำนักข่าว Axios ของสหรัฐเนี่ยก็รายงานว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซ็นคอมเนี่ยได้ยืนยันว่าได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก็คือเนี่ยก็ช่วงประมาณเช้ามืดที่ผ่านมานี่นี่เองสหรัฐก็ประกาศว่าได้ยิงใส่อิหร่านเพิ่มเติ
2: ม
3: ก็เท่าที่ดูถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะการปะทะระลอกใหม่เนี่ยมันคงจะเพิ่มขึ้นอีกกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าแต่หลายคนบอกอันนี้จะเป็นรอบ3หรือเปล่า รอบแรกก็คือที่ยาวๆแล้วก็เซ็น MOU ไปรอบ2ก็คือที่ยิงกันประมาณสัก10กว่าวันเนี่ยนะ แล้วก็หยุดไปได้สัก5

0: เอา6 วันนี่อาจจะเป็นรอบ3หรือเปล่า
1: ครับครับก็ดูจากสถานการณ์จากการสื่อสารของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็ประกาศนะพร้อมที่จะถล่มอิหร่านอย่างหนักเนี่ยท่าทีก็จะออกมาอย่างนี้ซึ่งก็เป็นตัวที่ทำให้ราคาน้ำมันนะก็ถ้าตามรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังมีผลจากเรื่องของความกังวลนะต่อสถานการณ์ที่มันยังตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยกระดับทวีความรุนแรงมากขึ้นนะซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันก
0: ็
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเมื่อคืนก็มีการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐนะก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยมติ9-2คงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าก็เป็นปัจจัยที่ฉุดตลาดหุ้นของสหรัฐให้ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญสำคัญร่วงหนักเลยนะดาวโจนส์นี่ร่วงไปถึง 1,153 จุดเลย 2.19%
0: นะ
1: ก็เป็นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อคือการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ในคำในถ้อยแถลงเบื้องต้นก็ดูจะประกาศว่าจะต้องมีการควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้เกิน 2% อะไรเงี้ยซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยในครั้งข้างหน้าที่จะเหลือเนี่ยที่เหลืออยู่ของการประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินในกระเป๋าพวกเรานะครับคราวนี้มาดูข่าวที่อยู่ในความสนใจนะครับตลอดช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็คือเรื่องของยูทูบเบอร
0: ์
1: นะคุณฮาลุน
0: โซโล
1: ่ฮาลุนต้องรู้สึกจะต้องอ่านว่าฮาลุนใช่ไหมเพราะชื่อจริงๆก็ชื่อหลุน
0: ใช่ครับฮาลุน
1: โซโล่นะมีรายงานข่าวผมอ้างอิงจากเพจอาสาพาไปหลงเนี่ยอันนี้ผมก็เคยดูเพจของเขานะได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าพบร่างฮาลุนโซโล่แล้วพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวระบุได้แจ้งข่าวให้ญาติทราบรับทราบแล้วและขอให้ครอบครัวเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะในขณะที่สำนักข่าวเอ็มฮาวารีของจอร์เจียเนี่ยก็รายงานว่ากระทรวงมหาดไทยจอร์เจียมีออกแถลงการนะว่าฮาลุนโซโล่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีเป็นเมืองหลวงจอร์เจียนะโดยหลังจากมีโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปของอาสาพาไปหลงเนี่ยเพจอาสาพาไปหลงเนี่ยผู้ใช้งานในโซเชียลเน็ตเวิร์กจำนวนมากก็แสดงความอาลัยแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของฮาลุนพร้อมขอบคุณทีมค้นหาและอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุการเสียชีวิตนั้นทางครอบครัวจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไปแต่สื่อจอร์เจียเนี่ยรายงานว่าพบฮาลุนโซโลเสียชีวิตในโรงแรมกลางกรุงทบิลิซีสำนักข่าวเอ็มทาวารีของจอร์เจียก็บอกว่าเมื่อค่ำวันที่29ก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับของเขาถ้าเป็นช่วงค่ำของเราก็น่าจะดึกพอสมควรนะนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่ขาดการติดต่อในประเทศจอร์เจียมานานกว่า16วันถูกพบเสียชีวิตแล้วภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีโดยระบุว่าได้รับการยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ตามสื่อของจอร์เจียบอกว่าเขาอายุ26แต่จริงๆเห็นบอก27นะเป็นยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวเดี่ยวเดินทางมาแล้วกว่า50ประเทศมีผู้ติดตามบน Facebook ราว 2.5 ล้านคนครอบครัวติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ก่อนพี่ชายออกมาประกาศตามหาเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: ครับก็เรื่องนี้นะฮะเมื่อคืนนี้วุ่นกันอยู่พอสมควรเพราะว่า

0: ตอนเพจอาสาพาไปหลงของเพจของว่านไฉเนี่ยออกมาพูดว่าเจอร่างเนี่ยปรากฏว่าก็โดนทัวร์ลงนะฮะโดนทัวร์ลงไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่ามันก็มีเพจหลายๆเพจที่เขาช่วยประสานงานอยู่ที่จอร์เจียเนี่ยเขาบอกเขาอยู่หน้างานคือเขาก็รู้เรื่องแล้วแหละแต่แค่ว่ามันต้องไปบอกครอบครัวเขาก่อนอยู่มาเปิดอย่างเงี้ยครอบครัวเขารู้เรื่องหรือยังก็ยังไม่ทราบถ้าคุณเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าหิวแสงหิวเอนเกจเมนต์หรือเปล่าทัวร์ก็ไปลงเพจอาสาพาไปหลงอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ปรากฏผ่านไปประมาณสักผมว่าน่าจะชั่วโมงได้ว่านจ่ายเขาก็พิมพ์เพิ่มอีกรอบเพราะเขาขอโทษที่เป็นคนแจ้งข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประสานคุยกับมอสพี่ชายของฮันหลุนแล้วแล้วก็ได้รับยืนยันจากสถานีตำรวจแล้วผมก็เป็นคนแจ้งข่าวนี้ให้บ้านฮันหลุนแล้วได้รับอนุญาตจากทางบ้านให้แจ้งข่าวเพื่อยุติการค้นหาของทีมต่างๆก็เอาเป็นว่าดราม่าเนี่ยก็จบไปแต่ทีเนี้ยมันมีดราม่าเพิ่มเติมซึ่งผมว่าอันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่เลยครับคือตอนนี้เหมือนกับทุกอย่างโอเคพบแล้วแหละว่าเสียชีวิตจริงๆอะนะฮะแต่ว่าในสื่อจอร์เจียเนี่ยมีบางสื่อนะเขาไปรายงานว่าก็เลยทำให้มันมีการเปิดมาตรา115มาตรา115ในการสอบสวนไอ้อย่างสื่อ M Towery ของจอร์เจียเนี่ยเป็นสื่อออนไลน์นะครับเขาจะไปใช้คำว่าไอ้ Article 115มันหมายถึงนำมาซึ่งการฆ่าตัวตาย which means it leads to suicide คนก็ดราม่าเลยเฮ้ยอหลุนเนี่ยนะจะซุยซายจะฆ่าตัวตายแต่คนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้มาตรา115เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอย่างเดียวฮะมันหมายถึงว่าไอ้เหตุอันควรซึ่งสงสัยว่านำมาซึ่งฆาตกรรมนั่นแหละการตายผิดปกติเขาก็จะใช้มาตรา115หมดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องฆ่าตัวตายอย่างเดียวแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เริ่มมีข้อมูลออกมาจากทางสื่อจอร์เจียเนี่ยมากขึ้นนะครับและคนก็ไปเช็คในพวกสำนักข่าวที่เป็นสำนักข่าวอิสระอะไรต่างๆนานาเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยเขากลับรายงานว่าจริงๆพบศพฮลุนเนี่ยตั้งแต่เกือบ2อาทิตย์ที่แล้วบางสื่อถึงขั้นระบุวันไปด้วยซ้ำว่า19กรกฎาคมซึ่งเมื่อวานนี้มัน29อ่ะ
1: 10วันแล้ว
0: นะคือบางสื่อเขาบอก2อาทิตย์บางสื่อบอกว่า10วัน19กรกฎาคมทีเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดมันเจอ10วันขึ้นไปเนี่ยแล้วทำไมถึงมันไม่ได้มีการแจ้งเพราะถ้าโดยหลักปฏิบัติทั่วไปนะครับสมมติเจอคนตายในไทยที่เป็นคนต่างชาติเราก็จะแจ้งไปยังสถานทูตประเทศเขาถูกไหมฮะเพื่อแจ้งให้ได้รับทราบว่าโอเคมันมีคนที่เสียชีวิตเป็นคนชาติคุณนะคุณก็แจ้งบอกครอบครัวอะไรเขาด้วยกันแล้วกันซึ่งกระบวนการเนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันบางคนผู้รู้บางคนบอกว่าน่าจะภายในสัก48ชั่วโมง72ชั่วโมงด้วยซ้ํา2วัน3วันเนี่ยก็น่าจะต้องแจ้งเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่เนี้ยเฮ้ยทำไมมัน10วันนะแต่ไอ้กระบวนการของจอร์เจียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้แจ้งโอเคล่ะแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ตุรกีที่จอร์เจียแต่เรามีสถานทูตที่อังคาราตุรกี
1: ตุรกีให้ตุรกีดูแล
0: พื้นที่ที่อยู่ในแถบนั้นกับเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นและประเด็นคือไอ้ประเด็นดราม่าฮันหลุนเนี่ยมันก็เกิดมาสักประมาณ2วัน3วันแล้วมันก็ไม่เห็นมีใครแจ้งอะไรเลยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยมันก็เลยน่าสนใจว่าโอเคมันเป็นที่ระบบเขาหรือว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามจะปิดบังอะไรหรือเปล่านะตอนนี้คนก็เริ่มถามหาว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของฮันหลุนเนี่ยมันก็คือกล้องเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายทำแต่สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอังคาราเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ออกแถลงการ

0: ผ่าน Facebook เนี่ยก็ยืนยันนะว่าทรัพย์สินของฮัลลุนเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนเดี๋ยวคงต้องมาดูฮะเอาทรัพย์สินมาดูจริงๆอ่ะว่าทรัพย์สินอยู่ครบหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกล้องวงจรปิดของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยไหมเพราะตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันพิรุธแล้วแหละว่าตรงที่ว่ามันน่าจะพบศพมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ทำไมไม่แจ้งกงสุลไทยอ่ะเนี่ยคราวนี้นี่แหละมันก็เลยข้อมูลมันยังมีอะไรดำมืดอยู่ยังมีอะไรอยู่ตรงกลางอยู
1: ่
0: นะครับพอยิ่งเปิดสอบสวนมาตรา115เนี่ยมันรวมหมดฮะผมขู่คุกคามทำร้ายร่างกายอะไรแนวๆนี
1: ้
0: นะครับ
1: รู้สึกมีคนไทยที่
0: คือมันเป็นมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หายตัวไปแล้วเสียชีวิตแล้วตอนนี้มันมีอะไรที่มันเป็นปริศนาแล้วครับ
1: ครับคือมีคนไทยที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแบบที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าสาเหตุคืออะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เนี่ยการสอบสวนโดยอำนาจของเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนสอบสวนตามคงจะมีกฎหมายอาญามาตรานี้ก็นะ115เนี่ยเขาบอกว่าที่สำคัญคือมันไม่มีกำหนดว่าจะต้องสอบสวนให้รู้ให้ทราบภายในเท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นไงยาวไปเลยนะคือไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องสอบให้ได้ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะเจ้าที่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าที่ของตำรวจนะเขาจะใช้อำนาจตามมาตราเนี่ยเพราะว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยมันก็ซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจะไปสืบค้นได้
0: เพราะเขาบอกมันก็มีข้อมูลเพิ่ม
1: ในนั้นเนี่ยโดยทั่วไปมันก็เรียบร้อยดีมันก็สงบนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีมาเฟียอยู่มาเฟียครองเมืองอยู่ประเทศจอร์เจียเนี่ยเขาว่างั้นนะ
0: คือตอนนี้มันมีคนก็ขุดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะบอกว่าในช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุนะที่มีจะใช้คำว่ามีประชาชนของชาติอื่นแล้วไปหายตัวที่จอร์เจียเนี่ยประมาณสัก3คนนะอย่างเพจซ้อเปานะเขารวบรวมมาผมว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าปลายเดือนพฤษภาคมนะเพิ่งจะมีนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียหายตัวไปนานกว่า2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยไปพบร่างที่แม่น้ำผมอ่านไม่ออกนะมัน MTK Wari เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงไปพบศพกลางกรุงเทบิลิซีนี่พฤษภานะแล้วก็ช่วงเดียวกับฮาลุนเนี่ยก็พบว่าชายชาวรัสเซียขาดการติดต่อไป2อาทิตย์เหมือนกันญาติประกาศตามหาสุดท้ายก็พบว่าเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ในทบิลิซีแล้วก็เคสฮาลุนเนี่ยก็ขาดการติดต่อไป2อาทิตย์เหมือนกันแล้วก็ไปเจอศพในโรงแรมที่กรุงทบิลิซีมันเลยน่าสนใจว่าเอ๊ะนี่มันในรอบ2เดือนเองอ่ะ2เดือน3เดือนเนี่ยมันเจอเคสชาวต่างชาติ3คน
1: ครับ
0: ที่หายตัวไปอย่างปริศนาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เจอเป็นศพกลางกรุงทบิลิซีเหมือนกันคือยังไม่พบว่ามันมีการเชื่อมโยงกันนะแต่ว่ามันก็เริ่มมีการตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันมีขบวนการอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้3คนนี้เนี่ยเสียชีวิตกลางกรุงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะที่อยู่ๆนักท่องเที่ยวใช้คำว่านักท่องเที่ยวก็แล้วกันจะมาตายอยู่กลางเมืองใหญ่ของประเทศนั้นนะครับในเหตุการณ์2วัน2เดือน3เดือนแล้วมีถึง3เคสนะครับ
1: แม่น้ำที่คุณเอกพรว่านี่ผมดูเห็นก็บอกอ่านว่ามักวาลีคือมันมีแม่น้ำอยู่2แม่น้ำที่กรุงทบิลิซีนะคือแม่น้ำคูรากับแม่น้ำมักวาลีอ๋อชื่ออันเดียวกันแม่น้ำคูร่าหรือมักวารีในภาษาถิ่นคือภาษาถิ่นของจอร์เจียเนี่ยเขาเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำมักวารีแต่ว่าคนต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกให้ใช้ชื่อว่าแม่น้ำ

คูร่าอยู่ที่เมืองอยู่เนี่ยไหลผ่านทบิลิซีเนี่ยเมืองหลวงของจอร์เจียนะก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็เราก็คิดว่าคงจะมีการชี้แจงนะจากทางการจอร์เจียให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า

0: ท่องเที่ยวในจอร์เจียทั้งหลายด้วยนะถ้าชี้แจงได้ชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อความเป็นธรรมอย่างที่ผมยืนยันนะเพื่อความเป็นธรรมคนจะได้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันฟุ้งกระจายแบ
1: บ
0: อย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเอาให้มันชัดๆว่าตกลงยังไงนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:36 ครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณเอกพรครับ
1: ครับ
0: แล้วจริงๆจอร์เจียคนไทยก็ช่วงหลังๆก็ไปท่องเที่ยวกันเยอะนะ
1: เพราะว่าเห็นทริปเห็นทัวร์จัดไปทำกันเยอะมาก
0: เพราะว่าสำหรับคนไทยนี่ก็เป็นฟรีเขาให้ฟรีวีซ่าเข้าไปท่องเที่ยวกันได้แล้วก็ผมก็ดูพวกบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็พาเที่ยวเอาเข้าไปดูเนี่ยเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: นะมีคนติดตามเยอะมีคนติดตามน้อยมีแล้วก็ไปเนี่ยไปชมสถานที่ก็มีทั้งสถาปัตยกรรมโบราณสถานแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติก็น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าโดยที่ตั้งของเขานี่ก็ถือว่าเป็นรอยต่อสองทวีปนะเป็นประเทศที่เป็นรอยต่อของยุโรปกับเอเชียนะเป็นอดีตประเทศของสหภาพโซเวียตเคยอยู่ในตั้งแต่สมัยเป็นจักรวรรดิของพระเจ้าซาสมัยรัสเซียนะแล้วก็สมัยคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในสหภาพโซเวียตเป็นส่วนหนึ่งผู้นำอย่างซาลินก็เป็นคนที่เนี่ยนะเป็นคนที่เกิดที่จอร์เจียเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจอร์เจียสตาลินเนี่ย
1: ซึ่งก็อยู่แถบตรงยุโรปตะวันออกนะนะตรงนั้น
0: อ
1: ยู่ใต้รัสเซีย
0: คุณเอกพรเนี่ยเคยไปยัง
1: ไม่เคยครับไม่เคยไป
0: ผมก็ยังไม่เคยไปแต่คุยคุณอันพอเคยไปละ ก็โดยทั่วไปไม่ค่อยได้ยินไอ้เรื่องถึงความอันตรายอะไรต่างๆนะหมายว่าเป็นเคยไม่เคยมีใครแบบเตือนให้ระวังอันตรายหรือว่ามิจฉาชีพหรือว่าระวังพวกลักโจรลักฆ่าไถ่ปนตีชิงวิ่งราวแล้วไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าคนที่เขารู้วงในเขามีพูดอยู่เขาอย่างผมไปอ่านคนเนี่ยเขาพูดดูแล้วมันก็เขาน่าจะอยู่มานานเขาบอกว่าคือเดิมเนี่ยระบบตำรวจของจอร์เจียเนี่ยมันเป็นระบบที่ตกทอดมาจาก สหภาพ

0: โซเวียตนะครับพอแยกประเทศมาแล้วเนี่ยไอ้ระบบนั้นมันยังใช้อยู่ซึ่งตำรวจมีอำนาจมากแล้วก็ใช้อำนาจไปในทางที่ช่อชนซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะคนก็จะไม่คือไม่ไว้วางใจในระบบตำรวจทั้งรีดไถทั้งกันแกล้งทั้งอะไรต่างๆแต่ว่าเขาสามารถปฏิรูปเอาไว้เรื่องของไอ้ระบบตำรวจที่ใช้อำนาจเกินเหตุแล้วไปได้คือตำรวจของจอร์เจียเนี่ยเป็นตำรวจที่ดูแล้วยกมีการปฏิรูปจนกระทั่งประชาชนไว้วางใจแต่ว่าไอ้ความเข้มข้นที่มันหายไปของระบบตำรวจสมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยมันยังดำรงอยู่และมีอยู่ในรูปของมาเฟียโดยเขาบอกว่ามาเฟียรถลิมูซีนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกโอ้โหมันอิทธิพลมันสูงมากแล้วมันผลประโยชน์ใหญ่มันคือเรื่องการท่องเที่ยวมาเฟียลิมูซีนเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าอย่างนั้น
1: ครับคือพอเกิดเหตุฮัลลุนเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็มีคนเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจอร์เจียเนี่ยแหละว่าเอ๊ะตกลงเป็นประเทศที่อันตรายไหมเท่าที่ผมประมวลนะฮะเขาก็บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไปเที่ยวเมืองใหญ่เนี่ยโอเคมันก็จะมีประเด็นอะไรพวกนี้แหละเรื่องของอาชญากรรมบ้างเรื่องมิจฉาชีพบ้างเป็นสิ่งที่เจอทุกประเทศอยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆจอร์เจียไม่ได้เป็นประเทศที่น่ากลัวเป็นพิเศษกว่าประเทศอื่นเท่าไหร่เขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยการเตือนในการเที่ยวจอร์เจียกันเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่สองเรื่องเองด้วยซ้ำส่วนใหญ่นะก็คือถ้าเกิดคุณไปเที่ยวธรรมชาติเนี่ยถ้าไปเที่ยวคนเดียวคุณระวังให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอับสัญญาณแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปอย่างเช่นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเกิดสมมติไปปีนเขาไปเทรคกิ้งเกิดอุบัติเหตุมาแข้งขาหักสมมตินะฮะแล้วคุณไปคนเดียวเนี่ยอันนี้คุณระวังเตรียมช่องทางฉุกเฉินอะไรเตรียมเผื่อไว้ด้วยกับอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเที่ยวพวกตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านบนของจอร์เจียที่มันติดรัสเซียเขาบอกมันอาจจะมีเรื่องของความมั่นคงกฎหมายอะไรอยู่นี่คือที่เห็นว่าเขาเตือนกันนะมันก็จะประมาณนี้แต่ไม่ได้เตือนเป็นพิเศษว่าโอ้โหระวังนะทบิลิซี่นี่โจรเยอะมีคนมาลักวิ่งชิงปล้นเยอะกว่าชาติอื่นเป็นพิเศษเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยเตือนเรื่องท่องเที่ยวตามธรรมชาติตามขอบโซนภูเขาอะไรแนวนี้มากกว่าแต่เป็นการเตือนที่แบบเข้าใจได้ฮะมันก็เลยแบบเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นกับที่ฮารุนเขาเจออยู่นะครับ
0: ครับตอนนี้ที่บ้านของฮารุนหรือนายบวรทัศน์เป็นสุขเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ที่เฝ้าติดตามจนกระทั่งทราบสถานการณ์ล่าสุดที่มีการยืนยันจากทางกงสุลของไทยแล้วนะว่าพบว่าหลานชายเนี่ยเสียชีวิตย่าสมเปล่งสุขนะบอกว่าณตอนนี้ตนยังเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่และอยากให้ทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตามตัวหลานชายกลับบ้านอย่างปลอดภัยหากหลานได้ยินข่าวนี้ก็ให้รีบกลับมาเพราะญาติพี่น้องรอต้อนรับอยู่ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหากหลานเสียชีวิตเนื่องจากฆ่าตัวตายนั้นไม่เชื่อโดยเด็ดขาดเพราะว่าหลานชายเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแสดงว่าคงจะมีข่าวอะไรล่องลอยเล็ดลอดมาพูดกันอยู่นะเขาก็คงยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้ารายงานตรง
1: ๆก็ที่ผมพูดแหละฮะว่าไอ้มาตรา115ไงฮะที่สื่อจอร์เจียเขานำเสนอแล้วบางสื่อดันไปแปลว่าเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ขยายความไปแล้วว่าไอ้มาตรา115มันไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างเดียว
0: มันคุมกว้าง
1: รวมไปถึงการอาชญากรรมการทำให้ตาย
0: ครับก็บอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าหลานชายเป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใสแล้วข้อมูลสำคัญนะซึ่งผมว่ามีเหตุผลมากบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ย่าไอ้การไปเที่ยวเขานี่ไม่ได้เที่ยวสนุกนะมันเป็นงานเป็นอาชีพมันเป็นมีรายได้ของเขานะใช่ไหมเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่เราก็ทราบกันว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็ถ้าเขามีผู้ติดตามเยอะคอนเทนต์เขาจุสนใจอะไรเงี้ยมีสปอนเซอร์มีอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็เป็นรายได้ที่ดีทีเดียวนะก็บอกว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซม

0: แต่งบ้านให้ย่าอยู่ในช่วงหาเงินมาสร้างบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเสียชีวิตจริงก็ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายแน่นอนนี่คุณย่าครับให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดว่าอย่างนี้นะ
1: ครับเมื่อกี้ผมไปเช็คข้อมูลนะฮะความปลอดภัยของจอร์เจียเนี่ยคือมีการจัดอันดับ Safety Index by Countryอันดับของจอร์เจีย3ปีล่าสุดเนี่ยนะครับ2024อยู่อันดับ15 2025อยู่อันดับ21 2026อยู่อันดับ24ของโลก Safety Index เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 73-71 ปีล่าสุดอยู่ที่ 73.1 ซึ่งถ้ากับเป็นการจัดโซนเนี่ยคือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากมากกว่า70คะแนนขณะที่ประเทศไทยเราฮะเราเนี่ยอยู่ระดับปานกลางค่อนข้างสูงเราได้คะแนนน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำเราอยู่ที่63เขาได้73ขณะที่อัตราความปลอดภัยCrime Index จอร์เจียมีCrime Index อยู่ที่27คะแนน
0: เรื่องอาชญากรรมใช่ไหม
1: เรื่องอาชญากรร
0: ม
1: ได้ต่ำมากอาชญากรรมน้อยขณะที่ประเทศไทย 36.3
0: สูงกว่าเขา
1: เนี่ยก็คืออันดัชนีอาชญากรรมเยอะกว่าเขาก็คือของเขาอาชญากรรมน้อยกว่านะครับอันนี้ก็คืออันนี้เอาข้อมูลมาให้ดูเบื้องต้นว่าถ้าเกิดว่าโอ้ยเป็นประเทศอันตรายอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้อันตรายกว่าไทยซะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถ้าดูจากดัชนีประเทศไทยดูเหมือนจะอันตรายกว่าด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ในเรื่องอาชญากรรม
0: ของเราก็ที่ความไม่ปลอดภัยสูงสุดก็คืออุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตกับเรื่องนี้กันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะแม้เรื่องอาชญากรรมก็โอเคแต่ก็ไม่ถึงกับสูงปรี๊ดมากแต่ว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางถนนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วขี่มอเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ยนะก็ความเสี่ยงนี่ก็สูงปรี๊ดอ่ะนะ
1: เพราะว่าคืออาจจะคิดว่าขี่แบบนี้ที่บ้านแล้วมันโอเคไงฮะแต่คุณมาเจอเมืองไทยเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมการขี่ที่มันแตกต่างกันผมเนี่ยถ้าไปต่างประเทศผมไม่กล้าขับรถเลยแม้ว่าใครจะบอกขับง่ายญี่ปุ่นอะไรยังไงผมไม่ขับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้วัฒนธรรมการขับขี่ของเขาอะเอาปลอดภัยแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่อยากจะมาเคร่งเครียดกับการขับรถนะฮะเพราะมันต้องดูแผนที่ถูกไหมเติมน้ำมันจอดรถที่ไหนอีกจอดอย่างนี้ถูกไหมอะไรอย่างนี้หลายหลายอย่างผมน่ะเป็นคนกลัวเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีวิธีการแม้ว่าโอเคเรารู้กฎจราจรนะแต่วัฒนธรรมในการขับอะมันจะต่างกันซึ่งผมไม่อยากจะไปปวดหัวกับเรื่องพวกนี้เวลาไปเที่ยวนะ
0: ก็ญี่ปุ่นนี่ผมไม่เคยขับเลยอังกฤษเนี่ยผมเคยขับหนึ่งครั้งแต่ว่าผมขับไปได้ประมาณสัก40-50กิโลแล้วผมก็ไม่ขับละ
1: ครับ
0: มีความรู้สึกว่ามันเบื่อมันเกรงไปหมด
1: เครียดใช่ไหม
0: เครียดมันเกรงไปหมดคือไม่ใช่เพราะว่าพวกสองประเทศนี้เขาก็ชิดชิดซ้ายเหมือนเรามีปัญหาเราพวงมาลัยขวาเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้เส้นทางความเครียดของเราอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้เส้นทางแล้วอย่างผมเนี่ยมันเป็นมนุษย์รุ่นที่ไอ้เรื่อง GPS เนี่ยไม่สันทัดถึงจะมี GPS ก็ไม่สันทัดในการที่จะแยกแยะนี่จำแนกมันจะมีความกังวลเราไม่ชำนาญเส้นทางแล้วก็ไอ้การใช้ความเร็วระยะห่างระยะควรจะอยู่เลนไหนอะไรต่างมันกังวลไปหมดอ่ะไม่มีความสุขให้คนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นขับดีกว่า
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเอ๊ะจอร์เจีย
1: ต้องการเปิด GPS เนี่ยจริงๆหลักการที่ถูกต้องเนี่ยคุณควรจะศึกษาแผนที่มาประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่ามาแบบศูนย์ไม่รู้อะไรเลยแล้วตามแผนที่อย่างเดียวมีสิทธิ์เจ๊งนะคือมันควรการใช้ GPS ที่ถูกต้องเนี่ยคุณควรจะรู้พื้นที่รู้แผนที่คร่าวๆอยู่แล้วรู้ประมาณหนึ่งฮะไม่งั้นมันอาจจะพาคุณออกดงพงหญ้า
0: ไม่เพราะ GPS เนี่ยข้อเท็จจริง

0: ก็ได้เท่าที
1: ่มันก็ไม่ใช่อัจฉริยะมันก็คือการสำรวจแผนที่ที่เขาทำมาไว้แล้วนั่นแหละ
0: คร
1: ับ ไอ้คนสำรวจมันสำรวจไม่ครบถ้วนมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับเพราะผมเนี่ยเคยไปตามแผนที่แล้วก็แบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรฮะในกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะอ๋อก็เจอเซอร์ไพรส์หลายแบบดังนั้นควรจะศึกษาก่อนเนี่ยมัน
1: บางท
0: ี
1: บางทีไอ้รถทำแผนที่ GPS มันยังไม่ได้มาวิ่งทางมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่เชื่อมโยงแล้วมันก็ต้องไอ้ในระบบ GPS มันก็ต้องหาทางต่อมันเองไอ้ต่อก็เลยบางทีแบบขับไปแล้วลงแม่น้ำด้วยขับมาจริงๆแล้วมันก็ต้องขึ้นสะพานแล้วข้ามไปกลายเป็นว่าเรียบอยู่ข้างซ้ายแล้วก็ไปทะลุลงแม่น้ำไปเงี้ยก็เคยมีนะเอามาดูข่าวสารอื่นๆบ้างถ้าดูเรื่องการเมืองเนี่ยคุณเอกพรผมเนี่ยตั้งคำถามว่าไอ้ทำไมร้อยเอกธรรมนัสจะต้องมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นประเด็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะคือเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าพรรคกล้าทำโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าคือสืบเนื่องจากว่ามันมีกระแสข่าวว่าตัวคุณธรรมนัสเขาเนี่ยได้ไปพบและเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะโดยคุณธรรมนัสก็ชี้แจงว่าไอ้ข่าวที่มันปล่อยกันมาเนี่ยผมเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับไปพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองครับผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณถึงโมนาโกผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับนะแล้วก็ติดแฮชแท็กไม่มีปฏิญญาโมนาโก
0: ครับ
1: ทางนี้ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าตัวร้อยเอกธรรมนัสได้ใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูกๆซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้วโดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใด
0: ครับก็คือผมว่าอันนี้เนี่ยนะกระแสข่าวเนี่ยมันก็มาจากเท่าที่ผมเห็นนะก็มีเพจหมอเดี๋ยวนะหมออะไรนะหมอชนบทเพจหมอชนบท
1: อ๋อของหมอสุภัทรเหรอ
0: ใช่ครับของหมอสุภัทรเนี่ยเขาก็เนี่ยโพสต์แนวเนี้ยว่าให้จับตามองนะเรื่องดีลลับแดงเขียวดีลลับแดงเขียวก็จริงๆที่ผมกับคุณไพศาลยังมาพูดในรายการที่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณธรรมนัสบินไปที่โมนาโกคุณทักษิณเนี่ยบินไปอยู่โคโลนเยอรมันเนี่ยไปเจออะไรกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วที่คุณธรรมนัสเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการในกระทรวงเกษตรเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังตั้งประเด็นกันแต่ก็มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมารอง
1: ตอนนั้นเข้าใจว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู
0: ่ครับก็มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเราก็ตั้งประเด็นเอาไว้เฉยๆแต่ปรากฏว่าพอซ้อตายเนี่ยซ้อตายมาโพสต์ไอ้ที่บอกอะไรอะไรอะไรนะ
1: เลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งอะไร
0: เลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งอะไรเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อมโยงฮะเชื่อมโยงทุกอย่างบอกว่าอ๋อเพราะว่าแดงกับเขียวเนี่ยไปดีลลับกันที่ยุโรปหรือเปล่าเลยมีปฏิญญาโมนาโกนำมาซึ่งนะซอต่าอาจจะไปทราบเรื่องมานะก็เลยเนี่ยใครเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งหมายถึงตัดเพื่อไทยทิ้งออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
1: ดีไหม
0: เพราะตามกระแสเพราะตามกระแสข่าวเนี่ย มันบอกว่าดีลนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยสมมติอับโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดอยู่หักน้ำเงินเลยถอนตัวมาพักเดียวล้มเลยนะฮะรัฐบาลคุณอนุทินไปต่อไม่ได
1: ้
0: บอกเนี่ยอันนี้คือดีลที่มีการพูดคุยกันที่ยุโรปกระแสข่าวมันมาแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ซ้อต่ายพอทราบก็เลยโมโหก็เลยโพสต์ IG สตอรี่อันนี้ย้ำนะ

0: ว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะ
1: อืม
0: อันนี้เป็นสิ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันพูดกัน
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นที่มาข่าวลือเนี่ยข่าวลือแดงเขียวเนี่ยจะล้มน้ำเงินนะแต่ผมมองแล้วไอ้ข่าวนี้มันไม่ค่อยที่จะเป็นไปได้สักเท่าไหร่นะที่บอกเป็นไปไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมยึดตัวเลขเป็นหลักนะยึดสมการการเมือง
1: มันยังไงก็หนีไอ้สมการการเมืองอย่างตัวเลขไม่ได
0: ้คือภูมิใจไทยเขาได้192อะฮะคือเพื่อไทยเนี่ยอ่ะก็ถูกต้องถ้าถอนออกมาเนี่ยมันล้มได้เพราะเพื่อไทยมี74แต่ถ้าเกิดเป็นตามนั้นจริงสมมตินะอ่ะมีแดงดีลลับแดงเขียวเนี่ย
1: คุณต้องไปจับ
0: เขียว
1: คุณต้องไปจับ
0: เขียวก็ได้58เขียวได้58
1: ก็120 130เท่านั้น
0: ครับแล้วคุณจะไปรวมส้มเหรอส้มเขาจะเอาด้วยเหรออ
1: ่ามันก็สุดมันก็ยากเรื่องยาก
0: คือมันเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะพูดกันตามตรงถ้าพรรคประชาชนคุณไปตั้งรัฐบาลร่วมกับกล้าทำฟังนะผมบอกเลยนี่ขนาดไปยกมือโหวตคุณอนุทินรอบที่แล้วนี่ยังกระอักเลือดอยู่ตอนนี้อยู่เลยคือมันล้มแล้วไงต่ออ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเออไอสมการใช่แหละตามตัวเลขมันล้มได้แต่ล้มแล้วไงต่
1: อ
0: ถ้าล้มเสร็จผมก็เชื่อว่ายังไงเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะตั้งรัฐบาลได้อยู่ดี
1: ครับ
0: คือมันเป็นข่าวที่สำหรับผมนะผมว่ามันดูแล้วฟังแล้วมันแปลกเนี่ยผมว่ามันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยไอ้ดีลลับแล้วก็เลยทำให้คุณธรรมนัสต้องมาชี้แจงไม่มีอะปฏิญญาโมนาโคอะไรเนี่ยผมไปเที่ยวกับครอบครัว
1: คือผมดูแล้วมันก็มีทั้งผู้ที่อ้างว่ามีข้อมูลลับทราบว่ามันมีปฏิบัติการเบื้องลึกเบื้องหลังกันอยู่แต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ไปล่วงรู้ข้อมูลลับหรอกเพราะว่าถ้ารู้ขนาดอย่างที่มากล่าวอ้างเนี่ยมันก็แบบโอ้โหมันก็ต้องวงในมากๆอ่ะคือข้อมูลที่ทำนองว่าแดงก็ไปจับมือเขียวแล้วก็เปิดยุทธการเขย่าใช่ไหมมีทั้งขยี้เรื่องความขัดแย้งภายในเนี่ยที่เป็นที่มาของสองนอจะกดจะอัดหนึ่งพออะไรเงี้ยมีเอาขัดแย้งคือแต่ก่อนหน้านั้นนะว่านอกับนอขัดกันด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีขบวนการร่วมมือกันและมีการปล่อยข่าวนะแล้วก็แม้กระทั่งเขาบอกว่ายุทธการของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนที่ขยี้เรื่องหัวสวเนี่ยลำพังพรรคประชาชนเนี่ยจะไปเอาข้อมูลจากไหนมาขยี้มันก็จะต้องมีแหล่งที่ป้อนข้อมูลให้แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันนะว่าลักษณะมันเป็นเหมือนยุทธการที่แบบแทงข้างหลังกันก็มีการพูดกันวิเคราะห์กันโดยที่บอกว่าเป็นข้อมูลเบื้องลึกซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเอ๊ะไม่ใช่ข้อมูลเบื้องลึกมั้งจับอาจจะจับเอาเรื่องของร่องรอยที่ปรากฏเช่นโพสต์ของซ้อตายหรือว่าความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสคุณทักษิณอะไรเงี้ยนะแล้วก็การเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องเขากำลังอัดเรื่องวสคดีวสวอยู่เนี่ยอาจจะจับปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเรียงร้อยกันแล้วก็วิเคราะห์นะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเรื่องว่าเป็นรู้ลึกเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เขาโฟกัสกันก็คือว่าเรื่องราวในขณะนี้มันกลายเป็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องว่าภายในพรรคใดพรรคหนึ่งเขาระสำระสายนะในพรรคที่เขาร่วมรัฐบาลกันหนึ่งเนี่ยกันเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะปั่นป่วนเอาเรื่องอยู
0: ่
1: ทิพย์แต่เพียงแต่ว่าไอ้ปั่นป่วนถ้าเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมันจะจบลงด้วยการปรับครม.เขี่ยบางพรรคเอาบางพรรคเข้ามาหรือมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรยังไงเนี่ยก็ยังยากที่จะคาดเดาได้เพราะว่าอย่างคุณเดชพรว่าสูตรมันยังไงเนี่ยมันหนีไปพ้นเรื่องตัวเลข
0: ครับ
1: คือถ้าแดงจะจับกับเขียวเพื่อหักปักน้ำเงินเนี่ยมันก็ต้องไปดึงส้มถ้าไม่ดึงส้มเนี่ยมันก็ลำบากถ้าดึงส้มเนี่ยก็หมายถึงก็ส้มเขาก็มีกติกาชัดเจนอยู่แล้วเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณเสียแรง
0: ประเด็นคือ
1: คุณเสียแรงไปขนาดไปหักเขา
0: ใช
1: ่คุณต้องไปตามเหมือนกับ แล้วคุณอยู่เฉยๆ
0: คุณเป็นรัฐบาลอยู่ดี
1: ๆก็คนก็

0: เรา
1: อย
0: พ
1: ู
0: ู
1: ่
0: ด
1: ไปหลงคารมผู้กองเพื่อที่จะโค่นตัวเองจากการเป็นรัฐบาลด้วยนะแล้วต้อง
0: มั
1: ไ
0: น
1: ป
0: ดู
1: หาขั้วจับใหม่อย่างเงี้ย
0: มันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลยกเว้นแต่ว่ามันไม่ใช่เจตนาถึงขั้นว่าจะเอาที่เรียกว่าล้างรัฐบาลกันนะถ้าเป็นเจตนาอย่างอื่นเช่นว่าถอนกำลังกันลงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินรีเซ็ตมหาดไทยล้างบางวิคลองหลอดสิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากปัญหาสะสมภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนต่างชาติรวมถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจเดินหน้ารีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่เดือนสิงหาคมนี้โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากนายอนุทินเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์กระทรวงตกต่ำพร้อมประกาศไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการให้ใช้สถานะนายกรัฐมนตรีควบคู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุว่าภารกิจแรกที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมคือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดวรสิทธิ์ย้อนถามง่ายขนาดนั้นเลยหรือหลังฝ่ายค้านไอลอว์โชว์หลักฐานจากพยานชี้โกเกียรติเอี่ยวหัวสวแลกตำแหน่งรัฐมนตรีให้ลูกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีพยานในคดีหัวสวที่มีการกล่าวพาดพิงนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หรือโกเกียรติผู้เป็นบิดาว่านายสมเกียรติเคยพูดถึงสูตรเลือกสวและหากเลือกตามสูตรนี้สำเร็จลูกของตนจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลนายวรสิทธิ์ถามกลับว่าง่ายขนาดนั้นเลยหรือพร้อมเผยว่าหลังจากนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงคือคุณพ่อจะไปแจ้งความเพราะหากมีการพูดแบบนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเองและคุณพ่อส่วนจะมีการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์เผยว่าตนไม่ทราบเหตุผลแต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความพยายามในการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือจะเป็นเรื่องอื่นตนไม่ทราบสำหรับการที่ฝ่ายค้านระบุว่าหลักฐานที่เปิดมามีเพียง 5% ที่เหลืออีก 95% มีจริงหรือไม่หรือแค่พูดขึ้นมาลอยๆนายวรสิทธิ์กล่าวว่าต้องไปถามฝั่งนั้นและในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้วทุกอย่างมาสำเร็จแล้วถ้าหากมีหลักฐานจริงก็ต้องเอามาให้ตนหรือให้สื่อเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วยุติค้นหาชั่วคราว2พี่น้องรัสเซียหายตัวหลังฝนถล่มตำรวจถอนกำลังความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของวัยรุ่นหญิงอายุ22ปีและชายอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่26กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบเบาะแสที่สามารถระบุชะตากรรมของทั้ง2ได้ภายหลังเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ผู้สูญหายถูกถอดแยกชิ้นส่วนนำไปฝังอำพรางไว้ในพื้นที่ป่าหมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัด

0: ชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันกับกองพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดล่าสุดพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเคยได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างและลานเลี้ยงวัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยพบเพียงที่นอนเก่าวัสลิน1กระปุกรองเท้าเสื้อผ้าเก่าหลายชุดในพื้นที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งของดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างไรก็ตามระหว่างปฏิบัติภารกิจได้เกิดฝนตกหนักและทัศนวิสัยเริ่มมืดทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวพร้อมสั่งถอนกำลังขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเตือนวันนี้ฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิ

0: สายทัก MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ก้านาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับก็ช่วงนี้นะครับสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN นะครับก็เรียกได้ว่านะเราก็เปิดอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะนะทำให้ท่านเนี่ยพลาดกิจกรรมดีๆกันไปได้นะครับโดย CEOs of ASEAN เนี่ยก็จะนะมีนะกิจกรรมที่จัดกันมานะครับเดี๋ยวนะผมขออภัยนะข้อมูลหายไปนิดนึงนะครับคุณไพศาลพอมีอยู่ในมือไหมฮะ
2: จัดมาแล้ว2ครั้ง
3: ครับ
2: นะ
3: ครับก็นี่นะครับขออภัยด้วยนะพอดีข้อมูลเนี่ยมันหายไปพอดี
2: เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะ
3: ครับ
2: ก็จัดมาแล้ว2ครั้งนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ขอโทษนะครับก็คือท่านผู้ฟังที่สนใจนะฮะเพราะว่าขุมทรัพย์และโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะอยู่ในภูมิภาคบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองนะก็คือตลาดอาเซียน11ประเทศรวมถึงประเทศมหาอำนาจอย่างจีนซึ่งมีกำลังซื้อรวมกันมหาศาลและก็กำลังเนื้อหอมแบบสุดๆแต่การจะเดินทางไปลุยตลาดต่างประเทศถ้าสุ่ม4สุ่ม5ไปก็เจ็บตัวกลับมาแล้วก็อันนี้ก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตร MCOT CEO Up of ASEAN รุ่นที่3ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่ เป็นลายแทงให้ทุกท่านนะครับเราจะพาทุกท่านเจาะลึกตลาดเช่นเวียดนามที่กำลังเติบโตตลาดเมียนมาอินโดนีเซียแล้วก็สปป.ลาวแบบอันซีนนะขนอินไซต์วงในที่คุณหาอ่านได้ในเน็ตนะไม่ได้นะมาแชร์ให้ฟังก็จัดอบรมกันที่ CW Tower นะและ C อาเซียนรัชดานะเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยขยายสาขาหรือว่าส่งออกได้อย่างไร้รอยต่อนะท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะจองกันเข้ามาได้นะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดจะจองกันเข้ามาได้นะครับโดยจะเริ่มการสัมมนาเนี่ยนะจะจัดทุกวันจันทร์เริ่ม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นะก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับนะ3หมายเลขโทรศัพท์นี้ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะ
3: ครับ
2: คุณต่อครับคุณเอกพร
3: ก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันหยุดยาวนะแต่ว่ามันก็มีข่าวอะไรร้อนๆเนี่ยมาอยู่แบบไม่น่าเชื่อนะ

0: อย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทางพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานคือเมื่อตอนต้นเดือนเนี่ยเราเห็นข่าวแล้วล่ะว่าหมอทวีสินเนี่ยจริงๆจะ
1: ยืมไป
0: เ
1: รา
0: จะเกษียณช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ปรากฏว่าหมอทวีสินเนี่ยเลือกที่จะลาออกก่อนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมทั้งนั้นที่กันยาก็จะเกษียณแล้วแล้วก็ได้ทิ้งทวนไว้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วตามลำดับเนี่ยจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งไปผู้ช่วยรองผบตร.อะไรก็ผบตร.อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเจอคดีชั้น14เนี่ยเลยนำมาซึ่งทำให้ทางแพทยสภาเนี่ยมีการตรวจสอบมีการสอบสวนแล้วก็มีการพักใบอนุญาตไปในบางห่วงเวลาด้วย
1: ครับ
0: คือหมอทวีสินเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาเนี่ยที่ถูกจะใช้คำว่าถูกฟรีซในตำแหน่งแล้วก็ถูกไม่ให้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะครับแต่ขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะซึ่งก็เป็นหมอใหญ่ที่ถูกตั้งกรรมการสอบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเอ๊ะก็ยังคงได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปตามชั้นตามลำดับแบบที่สามารถที่จะดำเนินไปได้หมอทวีสินเนี่ยเขาก็เลยบอกงั้นผมขอลาออกแล้วก็จะไล่ฟ้องทั้งหมดไล่ฟ้องทั้งในส่วนของอาจจะเป็นทางอาญาทางวินัยหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่กำลังจะครบกำหนดที่จะให้ลาออกได้เนี่ยเมื่อวานนี้ดันมีหนังสือออกมาจากผบตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันแบบสรุปก็คือยังออกไม่ได้เพราะว่าสั่งตั้งกรรมการสอบเจริยธรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็เลยทำให้เรื่องของการสอบเนี่ยมันก็จะต้องดำเนินไปก่อนที่จะลาออกซึ่งผลของมันคืออะไรผลของมันก็คือจากที่ท่านจะลาออกเนี่ยถ้าลาออกมันก็จะได้บำเหน็จบำนาญอะไรตามที่กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าเกิดตั้งสอบวินัยร้ายแรงแล้วปรากฏเกิดผิดจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นไล่ออกให้ออกอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผลมันก็จะตามมาต่างกัน
1: ครับครับคือเขาบอกว่าจริงๆก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบตร.เป็นประธานนะสอบพลตำรวจโททวีสินเวชวิทากรเวชวิธาน
0: เนี่ย
1: แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกแพทยสภาชี้ผิดจริยธรรมเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีคุณทักษิณมารักษาตัวชั้น14นะปรากฏว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าหมอทวีสินเนี่ยเข้าข่ายทำความผิดจริยธรรมตามที่แพทยสภาสั่งลงโทษจึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยเสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องก่อนส่งให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบตร.ลงนามแล้วก็เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางพลตำรวจกรชัยก็บอกว่าทางคุณกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยก็ได้ลงนามแล้วนะคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหมอทวีสินโดยมีพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจเป็นประธานนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงดังกล่าวจึงทำให้หนังสือลาออกจากราชการของพลตำรวจโทหมอทวีสินที่ระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เนี่ยก็คือมะรืนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ระบุว่ามะรืนเนี้ยจะออกก่อนซึ่งเกษียณก่อนที่จะลึกซึ่งลาออกก่อนจะเกษียณเนี่ย1เดือนเพราะเกษียณเนี่ย30กันยายนจะลาออกตั้งแต่1สิงหาเลย
0: ประมาณ2เดือน
1: ก็2เดือนสิงหากันยา2เดือนก็จะต้องถูกระงับไปเนื่องจากตามพรบตำรวจแห่งชาติระบุว่าข้าราชการตำรวจที่อยู่ระหว่างถูกสอบวินัยร้ายแรงไม่

0: ามารถลาออกได้ต้องรอผลการสอบวินัยร้ายแรงหากผลออกมาว่าผิดวินัยร้ายแรงก็จะถูกปลดออกหรือไล่ออกเท่านั้น
1: ครับ
0: ตอนนี้งานใหญ่เลยสำหรับหมอทวีสิน
1: คือที่หมอทวีสินเขาเปรียบเทียบนะฮะเขาไปเปรียบเทียบกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือพลตรวจโทนายแพทย์โสพลรัตน์สิงหจารุก็เป็นหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันแล้วก็โดนสอบสวนกรณีชั้น14เหมือนกันแต่ปรากฏว่าคุณทวีหมอทวีสินเนี่ยอยู่ที่เดิมแต่คุณโสพลรัตน์เนี่ยภายหลังได้เลื่อนมาเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็ตอนมีนา69เนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ติดยศพลตำรวจเอกให
0: ้
1: ขณะเดียวกันของหมอทวีสินเนี่ยยังค้างอยู่ที่พลตำรวจโทตำแหน่งก็ไม่ได้เลื่อนก็เลยมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งผมก็พยายามจะดูอยู่ว่าไอ้ข้อแตกต่างของสองท่านนี้เนี่ยคืออะไรเท่าที่รู้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของห่วงในการรับตำแหน่งคือผมไม่แน่ผมกลัวว่าผมจะจำสลับกันนะคือท่านหนึ่งเนี่ยโดนเรื่องชั้น14เพราะว่าเป็นห่วงที่รับตัวคุณทักษิณจากเรือนจำมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยโดนเพราะว่า
0: อยู่ยาว
1: ทำไมถึงให้อยู่ต่อทำไมถึงให้อยู่ต่อทำไมถึงไม่ส่งอาการมันร้ายแรงหรือว่าเรื้อรังอะไรกันขนาดนั้นเลยหรือผมไม่แน่ใจว่าท่านไหนก่อนนะผมจำสลับกันก็เลยเนี่ยผมว่าข้อแตกต่างท่านอาจจะอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยแหละ
0: คุณทวีสินมารับไม้ต่อ
1: คุณทวีสินมาต่อใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าเป็นคนที่ทำให้คุณทักษิณไม่ต้องกลับไปไม่ได้เป็นคนรับตัว
0: ครับก็รู้สึกในการพิจารณาโทษทางจริยธรรมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเข้าใจว่าคุณทวีสินเนี่ยจะถูกพักใบอนุญาตน้อยกว่าด้วยนะสั้นกว่า
1: ครับ
0: ของท่านแรกอ่ะที่ท่านพ้นจากตำแหน่งแพทย์ใหญ่ไปแล้วอันนั้นรู้สึกจะโดนพักใบอนุญาตยาวกว่าแต่ก็อย่างที่เรียนอ่ะก็ได้เลื่อนตำแหน่งไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็เกษียณราชการไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกษียณไปแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งกรรมการสอบตามหลักใช่ไหมยกเว้นแต่ว่าจะมีคดีในทางอะไรปปช.จะสอบอะไรต่างๆก็ว่าไป
1: คือผมกำลังคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะปล่อยเลยตามเลยนะแต่กลายเป็นว่านี่ขนาดเขาจะก็จะออกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ยังมาลังเอาไว้เลย
0: ฮะก็มีบางคนไงก็เขาบอกว่าเอ๊ะจังหวะมันทำไมมันโบ๊ะบะแบบนี้นะม
1: ัน
0: จะเป็นจังหวะที่ลือกันว่าคุณทักษิณเนี่ยแอบไปคุยกับคุณธรรมนัสแล้วตอนนี้มันมีแต่เรื่องพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลแบบเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไอ้บางเรื่องก็พอจะรู้อยู่ว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะใครก็ไปเสกสรรปั้นแต่งไม่ได้นะมันสนิมเกิดจากเนื้อในเช่นไอ้เรื่องสอบอย่างเงี้ยโกงก็สอบใครจะไปทำอะไรได้มันก็เรื่องสนิมเกิดจากเนื้อในเองในแวดวงมหาดไทยตัวเองแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันกระพือกันก็โอเคอ่ะก็อาจจะมียุทธการอะไรของใครยังไงเนี่ยเราก็ฟังไว้เราก็ติดตามดูต่อไปเพราะการเมืองมันก็ไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเขาจับมือกันเขาดีกันก็ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาดีกันแบบจริงจังอ่ะ
1: ครับ
0: โอบหลังโอบไหล่กันมีบางคนเขาบอกว่าก็ไม่ใช่แสดงความรักใคร่อะไรก็ตรวจดูว่าจะมีดลงตรงส่วนไหนให้ลงทีเดียวแล้วตายสนิทอะไรเงี้ยนะมีคนเขาวิจารณ์กันมันก็มาจังหวะโบ๊ะบะพอดีกับคุณหมอก็โดนเลยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่าเหตุเกิดจากกรณีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณน่ะถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เลยไม่รู้มันเป็นจังหวะของขั้นตอนมันก็ต้องมากันอย่างนี้หรือว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็ทำท่าว่าแบบถ้ารอถึง1สิงหาไปให้มีผลใบลาออกใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ถึงตอนนี้ต้องพ้นไป
1: เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือมันยังมีอะไรที่มันค้างตึงอยู่ปปช.นะเพราะว่ามันมีเรื่องของ157เนี่ยฮะ
0: ใช่
1: พอศาลสั่งให้ไปติดคุกใหม่เนี่ย

0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: ใช
1: แป
0: ่
1: ลว่ามันมีอะไรผิดพลาดและไอ้ผิดพลาดเนี่ยเขาก็กำลังสอบกันอยู่ที่ปปช.
0: ใช่ก็มีทั้งข้าราชการราชทัณฑ์แล้วก็เจ้าหน้าที
1: ่
0: แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ
1: ต
0: ามสำนวนที่มีการสอบสวนไต่สวนโดยศาลฎีกานี่แหละมันก็จะต้องเอาไปเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆที่ก็ปปช.ก็ต้องเอาไปขยายผลแต่ว่าเราก็ทราบปปช.กระบวนการเขาก็มีขั้นตอนเขาอยู่นะมันก็ไม่รีบไอ้ยังสอบตึกถล่มก็ต้องปีกว่ากว่าจะเริ่มไต่สวนไอ้คดีหัวนี่ก็เห็นว่าไม่น้อยกว่า6เดือนเนี่ยกว่าจะระบุชัดว่าตกลงมีใครผิดบ้าง
1: ซึ่งจริงๆเคสคุณทักษิณเนี่ยจริงๆไม่เห็นจะต้องสอบอะไรมากเพราะศาลวินิจฉัยมาให้แล้วถูกไหมในรายละเอียดศาลยังบอกเลยนะว่าอันเนี้ยมันมีความผมอาจจะใช้คำไม่ถูกนะแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นกระบวนการที่มันถูกต้องศาลก็จิ้มมาบอกเลยด้วยซ้ำว่ากระบวนการมันอยู่ตรงไหน
0: คือมันพูดยากเอาอย่างง่ายๆเงี้ยผมจัดรายการเนี่ยคุณอัญชลีพรคุณอัญชลีพรบอกว่าไอ้เรื่องเทปอังเคิลลุงอังเคิลเนี่ยของนายกแพทองธารอดีตนายกอ่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วทำให้หลุดจากตำแหน่งแต่ว่าไอ้มันน่าจะเรื่องจริยธรรมอยู่ที่ปปช.ไม่เห็นมีใครไปร้องเลยผมไปตรวจสอบดูนะไม่ต้องร้องแต่ปปช.ก็ต้องสอบนะแต่เพียงแต่ว่าปปช.เขาก็ยังไม่เคยบอกเลยว่าตกลงเขาถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงแล้วจะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าไปถามเขาบอกว่าก็อยู่ในกระบวนการอยู
1: ่
0: แต่ว่ามันจะ1ปี2ปี3ปีอันนี้มันก็เป็นปีๆมาแล้วล่ะใช่ไหมฮะคือเราก็ไม่รู้ไงกระบวนการปปช.ก็มีบางเรื่องเนี่ยโอ้โหผ่านมาต้องกี่ปีแล้วไม่รู้นึกว่าไม่มีแล้วจู่ๆก็ถูกหยิบขึ้นมาใช่ไหมฮะชี้มูลความผิดแต่ละก็เคยปรากฏอยู่นะผมคิดว่าเรื่องของนายกอิงเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็อยู่ที่ปปช.นั่นแหละแต่ว่าถ้ายังไม่มีอะไรก็คงจะไม่มีอะไรก็คงเงียบๆไปแต่วันใดวันหนึ่งเกิดจะมีอะไรเนี่ยก็ปปช.เขาบอกมันก็อยู่ในกระบวนการอยู
1: ่
0: ก็สอบมาเป็นลำดับแล้วมาถึงจังหวะที่พอดีชี้มูล
1: โบ๊ะ
0: เราก็ไม่รู้นะเพราะคำว่าไม่มีผู้ไปร้องหรืออะไรไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าปปช.เขานับหนึ่งไม่ได้นะแต่ว่าเขานับไปถึงไหนเขาเพิ่งยักนับแล้วยังอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้บอกเรา
1: เพราะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่คุณแพทองธารนะจริงๆมันก็มีคุณเศรษฐาด้วยซ้ำมันก็มีเคสคุณเศรษฐาที่มันจะต้องไปเป็นลำดับถูกไหมแต่มันก็เป็นอันที่เราเข้าใจได้แหละว่าก็มันผิดจริยธรรมอยู่แล้วฮะแม้ว่าส่วนตัวผมนะแม้ว่าปปช.จะยังไม่ได้จะช้าจะเร็วอ่ะแต่ถ้าเกิดสองท่านเนี้ยเกิดอยู่ๆมา
0: จะกลับเข้ามาการเมืองก็คงเกิด
1: หนึ่งคือโดนร้องสองไม่มีใครกล้าตั้งเพราะถ้าตั้งก็เดี๋ยวโดนอีกเพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่รับรู้รับทราบโดยทั่วกันในสังคมไงไปตั้งไปคนตั้งก็จะโดนร้องอีก
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าถ้าอยู่ห่างๆการเมืองอย่าเพิ่งเข้ามาเต็มตัวเป็นทางการก็โอเคก็แค่นั้นแต่ถ้าวันใดที่คุณเข้ามารับตำแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรก็เอาละ
1: ม
0: ันก็อาจจะมีการเริ่มต้นกระบวนการตามคันลองต่อไปการเมืองเขาก็บางทีก็เป็นกันซะอย่างนี้นะเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวที่ผมเห็นบรรดานักวิเคราะห์วิจารณ์เขาก็พูดกันค่อนข้างจะมากเหมือนกันนะไอการประชุมร่วมของไทยกัมพูชาแล้วก็พูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีการเปิดด่านเพื่อมนุษยธรรมนะกรณีรับผู้ป่วยจากฝั่งกัมพูชามารักษาตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็สรุปชัดเจนนะครับว่าโฆษกกลาโหมแจ้งแล้วว่าไม่มีนะเรื่องที่ว่าจะเปิดด่านด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยผู้ป่วยชาวกัมพูชาเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่ามีเฉพาะถ้าเป็นคนไทยในกัมพูชานะรวมทั้งคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยจะข้ามกลับไปรักษาตัวฝั่งโน้นอันนี้ได้ครับ

0: คืออันนี้เนี่ยมันผลคือมันมีเฟกนิวส์ปล่อยออกมาเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมนับวันกันวันจันทร์เนี่ยมีการประชุมร่วมในพื้นที่นะครับของไทยและกัมพูชาค
1: ือ
0: ไม
1: ่
0: ถึง
1: นะ
0: RB ใช่ฮะคือไม่ถึง RBC ด้วยซ้ำ
1: อ๋อไม่ถึงภูมิภาคด้วยซ้ำไปใช่ไหม
0: มันเป็นการประชุมระดับคณะทำงานนะฮะคณะกรรมการเบื้องต้นเพื่อดูกันว่าโอเคในถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือจะอยู่กันยังไงในพื้นที่นะครับก็มีการพบปะหารือกันแล้วปรากฏว่ามันมีข้อตกลงออกมาเนี่ย7ข้อก็โอเคอาจจะต้องอยู่ตรงนั้นทำตามสิ่งที่ได้กำหนดเอาไว้อะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่ามันมีข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการตั้งจุดประสานร่วมที่2ด่านด่านแรกก็คือตรงปอยเปตอีกด่านนึงผมจำไม่ได้แล
1: ้
0: วแต่ปรากฏว่ามีดันมีคนในออนไลน์เนี่ยไปนำเสนอว่าเฮ้ยไอ้สองด่านเนี่ยจะเตรียมเปิดแล้วซึ่งมันไม่ใช่ฮะมันจริงๆเขาพูดขึ้นมาในวาระการประชุมว่าจะเป็นจุดประสานงานร่ว
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยไอ้ด่านเนี่ยมันปิดตายอยู่แล้วมันจะเปิดก็ต่อเมื่อมีคนไทยติดค้างอยู่กัมพูชาหรือมีคนกัมพูชาติดค้างที่ไทยแล้วจะส่งกลับแค่นั้นมนุษยธรรมเผลอๆยังไม่มีเลยเพราะก็มีข่าวมันเหมือนกันว่าเอ๊ะมีการพยายามเอาผู้ป่วยใส่รถเข็นมาพยายามกดดันให้เปิดด่านอะไรอย่างเนี้ยก็เห็นว่าแบบนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีเลยส่วนใหญ่จะเป็นรับคนไทยที่ตกค้างอยู่เท่านั้นเพื่อกลับมา
1: ครับครับไม่รู้ปล่อยเช็คกระแสหรือเปล่าถ้าปล่อยเช็คกระแสก็ยังไงก็ยังต้องปิด
0: โอ้ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน
1: เสียง
0: ก็ยังปีนี้ไม่มีหรอก
1: เสียงก็ยังหนักแน่นอยู่ว่าไม่ให้เปิดเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใด

0: นำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT

0: ความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพิสารกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุฒาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
2: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: การรายการ36 นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและคุณพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้มค่ะ
5: สวัสดีพี่นงสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
4: ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็จะกลับมาเปิดทำการตามปกตินะคะหลังจากที่หยุดไป2 วันก็ต้องบอกว่าจะเป็นวันเปิดทำการที่เราจะปรับลดลงตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศหรือไม่นะคะซึ่งสถานการณ์นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมี2 ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะที่วันนี้ส่งผลกับภาพของการลงทุนนะคะเรื่องแรกก็คือกรณีของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางเซ็นคอมได้แถลงผ่าน X นะบอกว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านระลอกใหม่เมื่อคืนนี้นะคะคือช่วง20 นาฬิกาของวันพุธตามเวลาฝั่งตะวันออกหรือว่า7 โมงเช้าตามเวลาของบ้านเราในวันนี้ค่ะก็เป็นการเปิดการโจมตีระลอกใหม่นะหลังจากที่หยุดไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเซนคอมบอกว่าเพื่อตอบโต้นะคะอิหร่านที่โจมตีกองกำลังสหรัฐอเมริกาที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อช่วงบ่ายวันพุธว่าสหรัฐอเมริกาจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงหลังจากที่อิหร่านนั้นได้โจมตีกองกำลังสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในตะวันออกกลางค่ะก็ประเด็นนี้ทำให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับสงครามในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็มีผลต่อราคาน้ำมันที่ทำให้เมื่อวานนี้ WTI พุ่งขึ้น 6% กว่า Brent พุ่งขึ้นไปเกือบ 8% นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏว่าก็คงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ 3.5 ถึง 3.75% ถือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่5ติดต่อกันแต่ที่นักลงทุนก็ไม่รู้จะตีความยังไงก็เพราะว่ามตินั้นเสียงแตกนะคะมี9 เสียงอยากจะให้คง3 เสียงอยากจะให้ขึ้นนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ประธานเฟดท่านใหม่นะเควินวอชนั้นก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะทำอย่างไรหรือจะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินอย่างไรในการประชุมครั้งหน้าหรือไม่ได้ส่งสัญญาณเหมือนกับประธานเฟดท่านก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็จึงมีการตีความค่อนข้างจะผสมผสานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะขึ้นนั่นแหละนะคะเพราะว่ายังกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่2% สูงกว่า 2% มากว่า5ปีแล้วแต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่บางคนบอกว่าอากันยาบางคนบอกตุลาบางคนบอกว่าอ๋อครั้งแรกน่าจะเป็นเดือนมีนาคมปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะส่งผลกับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้รวมไปถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเทขายนะคะหุ้นกลุ่มชิปกลุ่มเทคโนโลยี

0: โลยีซึ่งก็สะเทือนค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะในตลาดทั้งฝากฝั่งของเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ เรื่องของเฟดที่คงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ 3.5 ถึง 3.75% เนี่ยนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันตลาดด้วยนะคะประกอบกับเรื่องของสงครามที่มันมีความตึงเครียดอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามคือทางคุณเควินวอชเนี่ยก็บอกว่าก็จะให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2% นะแต่ว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรนี่ก็เหมือนไม่ค่อยเชื่อนะว่าเฟดเนี่ยจะเอาเงินเฟ้ออยู่นะคะก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะบอนด์ยิลด์อายุ30ปีพุ่งทะลุ 5.2% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2007เลยนะคะแล้วถ้ามาดูหุ้นนะคะก็ถือว่าร่วงหนักเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยดาวโจนส์ S&P 500เขาพอจะประคองตัวนะมีบวกๆได้บ้างนะคะที่ลงเนี่ยจะเป็น Nasdaq มาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดาวโจนส์ก็ร่วงไป 1,153 จุด
0: ค่ะ
1: ลบ 2.19% นะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการดิ่งลงรุนแรงนะปรับตัวลดลงแย่ที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วก็คือช่วง Liberation Day ที่แบบหุ้นวืดลงมาเลยนะคะส่วน S&P 500ค่ะก็ลบ 1.52% นะคะ Nasdaq ลบ 1.74% นะก็มีเรื่องของการประกาศงบของ Meta ด้วยนะคะที่เขาได้รายงานผลประกอบการไตรมาส2นะคะรายได้เนี่ย อยู่ที่ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ว่าสำหรับกำไรสุทธิประจำไตรมาสลดลง 14% เมื่อเทียบรายปีนะคะก็ทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยปรับลดลง 13% นะคะก็แน่นอนนะว่าพอหุ้นร่วงพอประกาศงบออกมาแบบนี้เนี่ยหุ้นมันก็ร่วงไปด้วยนะคะคือการประกาศของเขามันก็จะเป็นช่วง after hours นะคะพอประกาศไปเรียบร้อยนี่หุ้นก็ตกลงไปต่ออีก 7.45% after hours นะคะก็ลงไปอีก $43ต่อหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของเกาหลีใต้ที่พี่นุ่มพูดถึงเนี่ยนะเพราะว่าช่วงนี้หุ้นเทคหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยพวกชิปเนี่ยมันก็ร่วงมาต่อเนื่องนะคะสำหรับเกาหลีใต้นี่เขาต้องเซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดการซื้อขายชั่วคราวเนี่ยเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะก็นำโดย SK Hynix กับ Samsung นะคะเรื่องนี้ก็เลยทำให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเกาหลีเนี่ยต้องเรียกประชุมด่วนนะร่วมกับองค์กรกำกับดูแลทางการเงินเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยมีแรงเทขายหนักจริงๆในช่วงนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้เห็นแบบโอ้โหออกมาขอโทษกันแบบว่าเป็นทิวแถวนะคะตั้งแต่รัฐมนตรีใช่ไหมกระทรวงคลังนะตลอดจนกลต.นะหรือว่าแล้วก็รวมไปถึงตลาดทางฝั่งของตลาดหุ้นของเกาหลีใต้อีกด้วยนะคะซึ่งตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยเคยขึ้นไปแถวๆเกือบ 9,000 จุดนะปรากฏว่าตอนนี้นี่ก็คือร่วงลงมานะคะก็มาอยู่ที่แถวๆ 5,300 จุดนะคะก็ถือว่าลงมาจากระดับสูงสุดเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นประเด็นนะคะที่ค่อนข้างจะต้องติดตามนะว่าจะสะเทือนหมายถึงภาพของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ที่จะเปิดทำการด้วยหรือไม่นะคะลองมาดูตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆในช่วงเช้าวันนี้บ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยบวกมาได้772จุดนะคะหรือว่า 1.26% นะคะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะรวมไปถึงดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็บวกเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในแกว่งอยู่ในกรอบนะแต่ว่าบวกได้ประมาณเกือบ 0.1% ค่ะในขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้านี้ปรับตัวลดลงไป 0.3% นะคะซึ่งถ้ามาดูเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเราปรับตัวลดลงไปถึงเกือบ20จุดนะคะหรือว่าลบไป 1.2% ค่ะเซ็ตปิด 1,624.47 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 88,400 กว่าล้านบาทและเป็นวันที่เราเห็นต่างชาติขายสุทธิค่อนข้างจะหนักมือถ้าเทียบกับวันอื่นๆนะคะหลังจากที่กลับมาซื้อต่อเนื่องหลายๆวันติดต่อกันวันจันทร์ก่อนจะเราจะหยุดยาวไป2วันเนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิไปเกือบ1,700ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มา

0: รอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดูว่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอย่างไรเดลต้าจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นมาแล้วกลุ่มปิโตรจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลจากเรื่องของแนวโน้มนะคะของการกำหนดนโยบายการเงินจาก FOMC อีกด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของราคาทองคำนะคะก็มาอัปเดตล่าสุดกันนะสำหรับทองคำโคมิกส์งวดสิงหาคมนะคะมีปรับตัวขึ้นมา 0.9% นะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 4,073 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนโกลด์สปอตค่ะปรับตัวขึ้นมา 0.26% อยู่ที่ 4,075 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ยังอยู่แถวๆ 4,000นิดๆได้นะแต่ก็ยังไม่ทะลุไปถึง 4,100 นะคะส่วนทองไทยนะคะเมื่อวานนี้มีการปรับราคาทั้งหมด18ครั้งลบไป100บาทล่าสุดเช้านี้ปรับราคา2ครั้งแล้วนะคะก็บวกมา650บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,500 บาทขายออกที่บาทละ 64,700 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,083 ดอลลาร์นะคะโค้ดเงินบาทที่ 33 บาท 50 สตางค์ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูราคาน้ำมันกันเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบงวดส่งมอบเดือนกันยายนนะคะ WTI งวดส่งมอบกันยายนพุ่งขึ้น5เหรียญ20เซนต์ค่ะหรือว่าสูตรหรือว่า 6.56% ปิดที่ 84.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบกันยายนเพิ่มขึ้นไป 6เหรียญ65เซนต์นะคะ 7.91%มาปิดที่ 90.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นมานะคะนอกเหนือจากการที่ทางฝั่งเซนคอมนะคะก็ได้มีการกลับมาโจมตีอิหร่านอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีจริงๆสถานการณ์สงครามนั้นในช่วงที่อเมริกาบอกว่าหยุดยุติการโจมตีไปก่อนนะคะเพราะว่าดูคลังอาวุธแล้วเนี่ยดูเหมือนจะร่อยหรอนะคะแต่ว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยฮูตินะคะกับซาอุดิอาระเบียเองก็เดือดมากเลยทีเดียวนะคะในส่วนของฮูติเองเนี่ยได้มีการโจมตีโรงน้ำมันแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะก็รวมไปถึงโครงสร้างของซาอุดิอารามโกด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวใจนะเป็นกล่องดวงใจของซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันค่ะจึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความกังวลว่าจะทำให้การส่งมอบน้ำมันทั่วทั้งภูมิภาคนั้นเผชิญภาวะหยุดชะงักลงไปรวมไปถึงราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากการที่ EIA เปิดเผยเรื่องสต็อกน้ำมันดิบลดลงไป 7.2 ล้านบาร์เรลสู่ระดับ 404.5 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2561นะคะแล้วก็มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียงแค่ 1.3 ล้านบาร์เรลประกาศออกมาในหูสต็อกฮวบลงไปถึง 7.2 ล้านบาร์เรลเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กดดันภาพของราคาน้ำมันในช่วงคืนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวลงจะมาเช็คโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค
1: ่ะก็เรื่องของช่องแคบฮอร์มุซที่ก่อนอันนี้โอมานเขาก็พยายามเจรจานะว่าดูแยกกันเป็นคนละโซนได้ไหมทางฝั่งของอิหร่านกับฝั่งโอมานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการเก็บค่าผ่านทางก็มาบริหารกันคนละครึ่งละกัน 50-50 นะคะแต่ว่าอิหร่านไม่ยอมนะคะเขาปัดตกไปนะก็บอกว่ายังไงก็อยากจะมุ่งที่จะรวบอำนาจในตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเก็บค่าผ่านทางที่สูงด้วยนะเพราะว่าต้องมาชดเชยกับความเสียหายจากสงครามที่มันเกิดขึ้นนะคะก็จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซกันต่อไปเนาะแล้วก็ เรื่องของฝั่งฮูตีที่ก็ขู่ๆเหมือนกันว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ผ่านช่องแคบแบบเอลมันเดฟที่ทะเลแดงด้วยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันดีดขึ้นมาแต่ว่าเช้านี้เนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะมันก็เลยปรับตัวลดลงไปนะคะสำหรับราคาน้ำมันทั้ง WTI แล้วก็ทั้ง Brent แต่ก็ลงมาประมาณสัก1%กว่าๆทั้งคู่นะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะส่วนมาดูโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศกันนะคะก็เรียกได้ว่ายังต้องใช้เงินกองทุนนะคะมาพยุงราคาน้ำมันปลายทางค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้อันนี้เป็นตัวเลขยังไม่ได้เป็นตัวเลขวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูเนี่ยโอ้โหก็อุดหนุนกันอยู่เนี่ยโดยใช้กองทุนนะคะตั้งแต่3บาทกว่านะคะไปจนถึงเกือบ13บาทต่อลิตรนะคะ

0: ราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะยกเว้นตัวเดียวที่เป็นคนที่ใส่เงินคืนเข้าไปก็คือตัวเบนซิน95ด้วยนะคะก็วันนี้น่าจะยังคงเป็นวันหยุดราชการอยู่นะคะเขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศโครงสร้างราคาน้ำมันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพใหญ่ของการลงทุนในวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐวันนี้ด้วยว่าเราจะตีความกันอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างไรค่ะรวมไปถึงมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะซึ่งก็ยังคงมีคำถามว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะคะก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยแถลงในสภาด้วยก็คือการปรับโครงสร้างข้าราชการ
1: ค
0: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเปิดเผยแนวทางออกมานะคะว่าจะปรับลดตรงไหนอะไรอย่างไรเป้าหมายจะปรับลดจำนวนข้าราชการซึ่งถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างจะมากนะคะในงบประมาณประเทศแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยงบประจำนั้นอยู่ถึง 60-70%ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะเกิดภาวะของการตึงตัวเรื่องของการตึงตัวของการตั้งงบประมาณก็มีความเป็นไปได้ก็ยังเป็นอยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยและวิเคราะห์กันเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มพลวดีท่านฟังครับ
0: ค่ะนะอาจารย์ค่ะก็มาคุยกันเรื่องของการปรับโครงสร้างข้าราชการสักนิดนึงนะอันนี้อาจจะแบบไม่เราไม่เคยได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่มันมาถึงจุดที่ว่ารัฐบาลเริ่มมีแนวคิดเรื่องนี้แล้วก็กำลังวางแนวทางอยู่นะคะว่าจะยกเครื่องอะไรกันอย่างไรนะคะอาจารย์ประเมินนี้ในมุมของเศรษฐกิจได้ไหมคะว่าจะมีผลดีหรือผลเสียหรือว่าจะชั่งน้ำหนักกันอย่างไรดีคะอาจารย
2: ์เราเอาจุดของการทำงานในองค์กรต่างๆตัวตั้งก่อนกันนะก็แล้วกันนะครับ
0: ห
2: รือว่าจุดแรกก็คือเราเข้าสู่ยุค AI เนาะเราคิดว่าตอนนี้ AI ทำงานแทนคนได้ในหลายตำแหน่งนะครับเพราะว่านี่คือจุดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราจึงเห็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเริ่มใช้หุ่นยนต์นะครับโรบอทนะครับเราเริ่มเห็นประเทศต่างๆที่เขาสามารถเข้าถึงหุ่นยนต์กับพวกโดรนแล้วก็พวกเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆในการส่งของเนี่ยก็เห็นไปรษณีย์ของจีนเนี่ยนะครับอาจจะมีการใช้โดรนใช้หุ่นยนต์ในการที่จะแยกพัสดุพันธุ์ต่างๆเพราะสังเกตว่ามันมีแนวทางในการที่ใช้หุ่นยนต์ใช้โดรนแล้วก็ใช้สิ่งเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยในการช่วยทำงานได้เราหันไปดูประเทศเอสโตเนียที่เป็นต้นแบบของรัฐบาลดิจิทัลก็สังเกตว่าคนไม่ต้องพบกับเจ้าที่อะไรเลยนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นสัมภาระไทยเริ่มที่จะใช้ระบบการเสียภาษีออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรายได้ที่มีการจ่ายกันเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มากเรื่อยๆก็คือจากระบบออนไลน์ทันทีแม้กระทั่งเงินบริจาควัดเงินบริจาคสมัยการศึกษาถ้าจะลดหย่อนภาษีได้จะต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้ภาพเนี่ยการใช้คนน่าจะลดลงได้ฮะแล้วก็หันไปกลับไปที่ราชการก็จะต้องมีเงินเดือนสูงนะครับเอาพนักงานราชการหลายตำแหน่งหลังๆเริ่มที่จะลดเงินบำนาญลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการปรับโครงสร้างก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละครับคงจะต้องแบบจัดกระดุมทีละเม็ดนะครับงานไหนที่ใช้ออนไลน์แล้วนี่ก็ลดประทะหน้างานเหมือนกับตอนนี้ครับถามว่าเราไปธนาคารเนี่ยเราเข้าเคาน์เตอร์แบงค์เนี่ยเราไปทำอะไรไหมหรือเราที่ผ่านมาล่าสุดเราเข้าเคาน์เตอร์แบงค์เนี่ยเมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับการลดคนเป็นไปได
1: ้ค่ะคืออย่างตรงประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ขยายความกับทางคุณผู้ฟังนิดนึงคือทางคณะกรรมการกพร.เนี่ยเขามีมติให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะว่าเจอเรื่องของการทำงานที่ทับซ้อนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายได้ด้วยที่โอไปอยู่ตรงส่วนภูมิภาคแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารายได้ก็สูงด้วยเป็นงบประมาณที่มันบวมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องปรับเนี่ยประเด็นนี้ก็จะต้องเดี๋ยวเสนอครม.กันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเมื่อปรับก็อาจจะต้องมีการย้ายบุคลากรจำนวนมากเลยกลับมาหน่วยงานส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจอ่ะได้ยินเรื่องของการเออร์ลี่อีกรอบนึงแล้วด้วยนะคะอาจารย
2: ์ครับก็ผมคิดว่าก็จะต้องคิดถึงการผ่าตัดหลายเรื่องนะครับ อย่างเราจะเห็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเมื่อก่อนคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันก็จะเป็นลักษณะของวัฒนธรรมและกีฬาแทนนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเคยมียุคสมัยหนึ่งประมาณ10ปีที่ผ่านมาคือหลายประเทศเนี่ยเริ่มเอากระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าเมติหรือมิตินะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เคยจะมีการยุบย่อตำแหน่งอะครับจาก4 9จาก2เหลือ1เงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่ต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินนะเพราะนั้นก็การปรับโครงสร้างราชการก็ถือว่าจำเป็น

0: ให้สอดคล้องยุคสมัยนะครับก็คิดว่าการลดนะครับการซับซ้อนการลดงบประมาณการทำงานให้ตรงประเด็นมากขึ้นตามโลกที่เปลี่ยนไปเช่นมหาลัยนิติเนี่ยยุบหลักสูตรหลายหลักสูตรทิ้งเลยและสร้างวิชาใหม่เพราะนั้นผมคิดว่ามันคือยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: แต่คือเป้าหมายคนที่จะปักที่เรื่องว่าลีนคนลีนงบประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็อัพให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือประสิทธิภาพต้องสูงขึ้นด้วยอย่างนั้นไหมคะแล้วคน
0: ครับผมคิดว่าเอาหลักวิชาการนะครับเอาหลักวิชาการเนี่ยหนึ่งเนี่ยการปรับโครงสร้างเนี่ยก็ปรับเพื่อประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่บ
1: อ
0: กว่าหลักปฏิบัติเนี่ยก็คืองบประมาณของเราเนี่ยงบประจำสูงมากงบเงินเดือนสูงมากทำให้เหลืองบพัฒนาประเทศน้อยเพราะนั้นผมเอาสองอันเอาหนึ่งเท่าแล้วกันฮะปรับทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ปรับลดงบประมาณ
2: ค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นไอเดียที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือการปรับโครงสร้างปรับลดคนอาจจะใช้เทคโนโลยีระบบออนไลน์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนเดี๋ยวให้ติดต่อกันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้นะคะทางคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการผลักดันนโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนด้วยจะได้สร้างแรงจูงใจไงให้ภาคเอกชนกับบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่ถึง25ล้านบาทที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาคือเอกชนเองก็นำเงินบริจาคเนี่ยไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้วก็นำไปคำนวณเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรได้ด้วยเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าโอเคภาครัฐลดการสนับสนุนลงแต่ภาคเอกชนสามารถเข้าไปเติมเต็มในตรงนี้ได้เนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
2: อาจารย์มีมุมมองยังไงบ้างคะ
0: ก็ผมอาจจะฟังได้ครึ่งหนึ่งฮะแต่ว่าถ้าถามว่าจุดแรกเนี่ยเราคงจะต้องสร้างไอ้อีโคซิสเต็มให้มันได้ก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงพลังงานสะอาดเราพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยจุดสำคัญมากก็คือตอนนี้เรามีอปก.องค์การก๊าซเรือนไปทางก๊าซเรือนกระจกพวกนี้นะครับ ก็เป็นแกนในการที่จะสร้างตลาดคาร์บอนนะครับคาร์บอนเครดิตเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างแล้วก็อาจจะต้องมีการรับซื้อแล้วไปขายต่อซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากลไกเนี้ยมันก็ต้องมีคนรับซื้อไม่ใช่ว่าแมทชิ่งกันระหว่างเอกชนกับเอกชนบางทีมันจะเกิดช้าใจผมคิดเร็วๆว่าถ้ารับซื้อก่อนแล้วไปผ่องถ่ายต่างประเทศอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็คงจะต้องใช้แรงจูงใจก่อนเพื่อจะดึงคนให้เข้ามาสังเกตว่าค่าไฟฟ้าเมื่อก่อนมีแอดเดอร์นะครับเดี๋ยวนี้แอดเดอร์ไม่จำเป็นละเพราะพลังงานทดแทนเนี่ยหรือพลังงานหมุนเวียนมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้เราเริ่มให้คนเนี่ยไปอยู่ตรงที่จะปรับเปลี่ยนหลังคาโซล่าซึ่งการจูงใจเบื้องต้นเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนแล้วอีโคซิสเต็มมันจะระบบนิเวศจะพัฒนาที่ตัวมันเองนะครับ
2: ค่ะก็ควบคู่ไปกับเรื่องของนโยบายภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้เอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมาเติมเต็มภาครัฐก็ลดการสนับสนุนลงได้นะคะ
0: ครับหลายอย่างครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในมุมของว่าอ่ะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าอย่างช่วงของการสำรวจประชากรนะคะว่ามีรายได้เท่าไรเข้าสู่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะคะแล้วก็เห็นข้อหนึ่งก็คือว่ามีคนวัยรายงานที่บอกว่าโอ้มีรายได้ยังไม่ถึงแสนเลยตั้ง5ล้านกว่าคนอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ในส่วนของข้าราชการแบบนี้คือถ้าเกิดปรับโครงสร้างเนี่ยก็ต้องมีการเออร์ลี่อะไรแบบนี้ในมุมของการเป็นกำลังในการกำลังในการบริโภคของประเทศอะค่ะอาจารย์ในมุมนั้นเนี่ยน่ากังวลไหมคะอาจารย
0: ์ก็ถ้าไม่มีตังค์ก็น่ากังวลนะครับคือจริงๆตอนเราต้องบอกว่าผมมักจะพูดเสมอนะว่าเรื่องวาระแห่งชาติของไทยที่สำคัญคือเรื่องการเพิ่มประชากรนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าถ้าประมาณ 30-50 ปีคนไทยเหลือครึ่งนึงเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหรือบริษัทต่างๆเนี่ยจะผลิตรถผลิตบ้านผลิตอุปกรณ์ขึ้นไฟฟ้าให้ใครใช้เพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจึงสังเกตว่าเราจึงมีแนวทางในการเพิ่มกำลังซื้อจากคนจรคนจรหมายถึงคนที่เข้ามาขาจรคือนักท่องเที่ยวนะครับหรือเ
1: อ
0: ็กซ์แพดแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นญี่ปุ่นสิงคโปร์เริ่มที่จะโอนสัญชาติเพราะเนี่ยเราจะต้องทำใจเรื่องแบบนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยให้คนเจนซีคนรุ่นใหม่นะครับผมสอนหนังสือนักศึกษาเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ต้องการมีลูกฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันจึงทำให้เกิดกระแสการเพิ่มจำนวนประชากรไม่ได้ง่ายหรอกเพราะทุกประเทศไม่ได้มีประเทศไหนสำเร็จนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการของการย้ายถิ่นนะครับเพราะนั้นก็คงต้องดูครับว่าเราจะมีวิธีเพิ่มประชากรให้คนมาจับจ่ายใช้สอยบริโภคในไทยเป็นนักท่องเที่ยวขาจรเข้ามายังไงแบบนี้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูภาพของตลาดทุนไทยวันนี้กันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

ง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเผยรัฐมนตรีกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือสร้างสันติสุขชายแดนใต้ไม่ขอต่อปมเลื่อนคุย BRN นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดคาเลดนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างสองประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวในส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวการเลื่อนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้เดือนกันยายน2569ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนจะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้รัฐมนตรีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่เป็นผลการดำเนินการพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่บุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินกล่าวต่อไปว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางอาญาแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าตรงไปตามคันลองใครชอบทำรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลเร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเสียศักย้ำให้รอผลสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโลอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะน้องเดินทางไปหลายประเทศขณะนี้กระทรวงต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีที่รับผิดชอบพื้นที่จอร์เจียอยู่โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีและประสานทางการจอร์เจียเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นต้องรอผลจากทางการจอร์เจียสรุปอย่างเป็นทางการและรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตของเราส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัตกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าเมื่อการสอบสวนเรียบร้อยจะมีการดำเนินการนำร่างกลับมาแต่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางญาติด้วยหลายอย่างต้องรับฟังความคิดเห็นทางญาติเมื่อถามย้ำว่ากระบวนการตามหานายบวรทัตล่าช้าไปหรือไม่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าทันทีที่ทราบว่ามีการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อเราได้รีบประสานไปยังจอร์เจียสำหรับการที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายจะตัดประเด็นนี้ออกไปหรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่ายังไม่อยากสรุปอะไรรอฟังผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะดีกว่าข่าวต้น

0: ชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวรสิทธิ์เผยกสทประชุมกงสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าแจ้งเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ล่าช้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้ข้อมูลเสร็จแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการตรวจสอบการแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทประชุมเรื่องหลักการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยแต่ยืนยันว่าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไปจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันใดนั้นต้องให้ไปคุยกันอีกทีและกรณีที่ประชาชนสงสัยเรื่องจำนวนตัวเลขของผู้ที่ทุจริตสอบไม่ตรงกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่มีตัวเลข 5,960 รายแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทมีตัวเลข 5,925 รายนายวรสิทธิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนทราบ 5,925 รายส่วนที่ตัวเลขของปปช.ไม่ตรงกันเท่าที่ทราบคือน่าจะมีในส่วนของทางอื่นที่ทางกสท.ไม่ได้เห็นแต่ตนมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มีข้อเท็จจริงดูทั้งหมดเมื่อถามว่าการประชุมครั้งหน้าข้อมูลทั้งหมดจะนิ่งหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าตอนนี้ยื่นหมดแล้วเสร็จหมดแล้วตัวเลขครบส่วนการประชุมสัปดาห์หน้าจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่ากระบวนการคือต้องเข้ากสท.แล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางรับทราบและเข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปวัชรพลชงครม.สัปดาห์หน้าขยายนมโรงเรียนถึงม.3นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันที่4สิงหาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเสนอครม.พิจารณาขยายโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจากเดิมที่ครอบคลุมระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินได้เพิ่มกว่า90ตันต่อวันและเป็นส่วนหนึ่งมาตรการสำคัญของแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบนอกจากนี้ระยะต่อไปกระทรวงจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายโคนมและผลิตภัณฑ์พิจารณาเพิ่มสัดส่วนโควต้าโครงการนมโรงเรียนที่จัดสรรให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจากเดิมร้อยละ10เนื่องจากปัจจุบันอสคได้รับโควต้านมโรงเรียนน้อยแต่ต้องรับซื้อน้ำนมดิบนอกเหนือจาก MOU ของสหกรณ์มากเป็นภาระที่ต้องแบกรับทั้งด้านการแปรรูปและการตลาดสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆให้รับซื้อนมไทยเดนมาร์กล่าสุดได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยระบายผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต๊อกของอสค.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT

0: News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 10:11 นะคะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update นะคะช่วงนี้มาดูตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากหยุดไป2วันนะปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยเซ็นดิ้งเด็กซ์ลงไป13จุดนะฮะแต่พอเรากดดู refresh ใหม่ๆสดๆ ดูอีกทีนึงปรากฏล่าสุดตอนนี้ลบไป28จุดแล้วนะคะหลุด 1,600 จุดไปเรียบร้อยนะฮะ28จุดคือ 1.7% นะฮะล่าสุดเซ็ตอยู่ 1,596 จุดนะฮะซึ่งแน่นอนนะคะภาพแบบนี้เนี่ยก็ต้องมี1ตัวนะคะที่มีแรงขายลงมานั่นก็คือเดลต้านะคะวันนี้อยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเลยทีเดียวโดยมีแรงขายหุ้นของเดลต้านะคะทำให้ราคาปรับลงมา17บาทค่ะหรือว่าเกือบ 6% นะคะเช้านี้เดลต้าอยู่ที่268บาทตัวที่2คือกัลฟ์วันนี้ยังเขียวได้นะคะบวก50สตางค์ 0.77% มาอยู่ที่65บาท75สตางค์อันดับที่3ชูก็เขียวเช่นเดียวกันค่ะบวก20สตางค์ 1.4% มาอยู่ที่14บาท10สตางค์อันดับที่4ปตท.นะคะวันนี้ปรับลงมา50สตางค์ 1.28% ค่ะเช้านี้อยู่ 38.50 อันดับที่5คือ K-Bank วันนี้เขียวได้นะคะบวก2บาทหรือว่า 0.8% ล่าสุดอยู่ที่244บาทนะคะส่วนตัวอื่นเนี่ยค่ะก็ออกไปในโทนแดงมากกว่าเขียวนะคะวันนี้นะคะดูเปิดตลาดมาแบบนี้เนี่ยโอ้ต้องไปวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะทำอย่างไรกันต่อไปนะคะแล้วก็ภาพใหญ่ของเซ็ตอินเด็กซ์ที่หลุด 1,600 จุดลงมาแล้วนะคะวันนี้ไปคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ครับผมแก้มส่วนฝั่งนั้นส่วนผมเมื่อวานนี้ถ้าใครฟังเราวิเคราะห์ในด้านของตลาดเนี่ยนะครับก็ว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันมีสัญญาณที่เป็นจุดรับในแง่ moving average เนี่ยนะเป็นตัวเลขที่250บาท
4: แ
6: ต่ได้แล้ววันนี้ใครไปดูที่เมื่อวานวิเคราะห์ก็ได้น
4: ะ
6: ผมว่าบรรยากาศลงเนี่ยวันนี้อาจจะหยุดลงนะตอนช่วงระดับราคาประมาณ200ประมาณ270เนี่ยแต่มันยังของการที่คือเนื่องจากตัวสภาพตลาดในเกาหลีในตัวไต้หวันในตัวญี่ปุ่นในตัวอินเดียในตัวยุโรปเนี่ยไม่ใช่ในตัว Nasdaq เองเนี่ยไม่ได้ติดลบมากนะฮะแต่อันนี้คือผลของการที่เข้าลงมา3วันแล้วเราปิดเพราะนั้นถ้าทำใจก็บอกแล้วจุดรับเนี่ยคือจุดรับที่บริเวณ

จะมีจุดเราลงมาจาก280นะฮะถ้าลงมา20จุดก็200ประมาณ265 270เนี่ยแล้วไปทีก็250มันก็คงจะหมาดละนะฮะในแง่ของแล้วถ้าจะใช้ตัว earning per share คูณด้วยกระทบเข้าไปเนี่ยระดับราคานี้ก็ตรงที่บริเวณ270ลงมาจนถึง250เนี่ยเป็นจุดซื้อแล้วล่ะผมคิดว่าแต่นี้ลงไป 5% ถ้าลงไปตรง 5% นี่ลง17บาทถ้าลงไป 30% ก็250พอดีนะก็250ก็ตรงนั้นก็คือเต็มที่ของเขาละเพราะนั้นผมคิดว่าลงบริเวณตรงนี้ที่ 10% เนี่ยก็เต็มที่ของเดลต้าแล้วเพราะนั้นผมไม่ค่อยวิตกกังวลกับเดลต้ามากเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันจะรีบาวด์นะฮะเพราะว่าตัวปัจจัยพื้นฐานมันรองรับอยู่นะในแง่ของตัวธุรกิจแต่สิ่งที่จะน่ากังวลคือตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวปิโตรเคมนะตัวราคาน้ำมันเนี่ยมีลักษณะการแกว่งขณะนี้เนี่ยในตัวเบนซ์เองเนี่ยกับ WTI เนี่ยหลุด90เหรียญลงมาทั้งหมดแล้วนะฮะแม้ว่าสงครามยังไม่จบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวปิโตรเคมนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วยในแง่งานวิเคราะห์ก่อนงานวิเคราะห์วันนี้เช้านี้เนี่ยโกลบอลทาง ASL เนี่ยมองในตลาดค่อนข้างดีนะฮะให้จุดรับไว้ที่ถูกทำลายไปเรียบร้อยนะฮะ1620ถูกทำลายเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่1608ละนะฮะ159 1596ละนะฮะลง8จุดลงไป30จุดตรงนี้พอดีก็เท่ากับตัวเดลต้าลงไป18บาทลงตัวอื่นๆไปอีกด้วยนะครับนั่นก็มีเกณฑ์ในระดับหนึ่งแล้วฮะนะตัวหุ้นทาง SL ออกงานโกลบอลมาที่จุดรับนั้นปิดไปอยู่ที่7บาท25ตังค์ให้จุดรับไว้6บาท85 7บาท55ผมว่าวันนี้ในแง่ของจุดรับตลาดเนี่ยดูภาพตลาดให้ชัดเจนก่อนนะฮะคืองานรีเสิร์ชอาจจะมองว่าไม่ได้ลงลึกนะฮะแต่พอจริงพอลงลึกแล้วเนี่ยนะไอตัวจุดรับของตัวโกลบอลเนี่ยอาจจะต้องลงไปถึงระดับ6บาท50หรือ6บาทจะเริ่มทำไปคาราบาวนะฮะคาราบาวนั้นปิดอยู่5บาท25 45บาทเป็นจุดรับมาบำรุงราช183บาท175บาทเป็นจุดรับครับแล้วก็ตัวของเซคอนนี้มีก็น่าสังเกตอย่างนึงคือ18บาท30ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย27บาท80 17บาท50แล้วก็17บาทเป็นจุดรับนะฮะโอเคอันนั้นก็เป็นคราวนี้งานรีเสิร์ชที่เพิ่งออกจากงานรีเสิร์ชมาเนี่ยก็ให้ไทยพาณิชย์นะให้ไทยพาณิชย์เนี่ยมีแนวต้าน156นะฮะให้จุดรับนั้นอยู่ระดับ150นะฮะกรุงไทยแนวต้าน44จุดรับ42 AOT นะจุดต้านอยู่ที่ระดับ65ถ้าหลุด62บาท50นั้นจะลงต่อนะกราฟนั้นจุดรับให้อยู่ที่ระดับ64บาท65บาทนะจุดต้านอยู่ที่68บาทนะครับเอาอามาตะนะตัวทดสอบแนวต้านอยู่ที่28บาท50นะครับให้จุดรับอยู่ที่26บาทตัวของแบงก์เทพให้จุดรับอยู่ที่บริเวณ190จุดต้าน197และตัว K-Bank นะให้จุดรับอยู่ที่ระดับ200 244.45 จุดรับ235 235ให้แนวต้านอยู่ด้วย245นะฮะตอนนี้ก็โอเคฮะมีหุ้นอยู่3ตัวขณะนี้ที่ช่วยตลาดอยู่ข้างบนนั้น4ตัวที่จะนำไปเป็นกราฟเป็นทูเป็นเคบังแล้วก็เป็นแอดวานซ์สู้กับขณะนี้กำลังสู้กับตัวหุ้นของตัวแอดวานซ์ขอประทานโทษกำลังสู้กับตัวเดลต้าลง 6% ตัว IVL ลง 9% KKP ลง 5% ฮานาลงเป็นคงเจริญลง 7% PTT GC ลง 5% เดี๋ยวเอาใหม่นะฮะเดลต้าลง18บาท 6% นะเอาตามไปด้วยแล้วกัน IVL ลง2บาท30อยู่ขนาดนี้21บาท80เนี่ยลง 9% KKP 114บาทลงไป6บาท 5% KKP ถ้าลงต่ำกว่า110บาทลงมาน่าสนใจนะฮะฮานา34บาท50ตังลงไป 2.75 บาท 7% เนี่ยถ้าฮานาลงไป30บาทเนี่ยแนวรับแล้วนะฮะคงเจริญ KCE นะฮะ35บาทเป็นรับนะตอนนี้38บาทลงไป3บาทลงไป 7% PTT GC ฮะ36บาท50ตังค์ลงไป2บาทถ้าลงไปต่ำกว่า35บาทถ้ายิ่งใกล้30บาทน่าเป็นจุดรับนะฮะตอนนี้อยู่ลงไป 5% นะแคลคอมนะ7บาท90ตังค์
จะ

0: าท90เนี่ยถ้าลงตัวเลขที่7บาท50ลงมาถึง7บาทเนี่ยน่าสนใจตอนนี้ขณะนี้ลงไป70ตังค์ลงไป 8% นะครับแล้วก็ตัวแต่สังเกตนะฮะหุ้นที่ลงเนี่ยเป็นหุ้นน้ำมันนะเป็นหุ้นน้ำมันเป็นหุ้นปิโตรเคมนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นชิ้นส่วนเรื่องนิกนะฮะการบินไทยฮะลงมาที่5บาท70ลงไป20ตังค์ลงไป 3% แล้วก็บีกิมนะฮะบีกิมขณะนี้ลงมาที่18บาท80ลง60ตังค์18บาทเอาอยู่นะฮะบีกิมเพราะราคาหุ้นบีกิมมันยังไม่ได้ขึ้นมากนักในขณะเดียวกันตัวของ GPSC ยิ่งเป็นไฟฟ้าด้วยนะตอนนี้52บาทถ้าลงไปอีก2บาทเนี่ยจะลงไปประมาณ 6% ของวันนี้ก็คือ50บาทเนี่ยน่าสนใจฮะนะฮะแล้วก็ตัวหุ้นที่บวกมี2ตัวนะขณะนี้เนี่ยตัวเอราวัณนะบวกมา20ตังค์เอราวัณเนี่ยถึงบวกมาก็ไม่มีอะไรนะบวกไปไม่ได้เป็นสัญญาณของการที่จะเข้าไปนั่งดูไปก่อนนะอีกตัวนึงที่บวกขึ้นมาคือตัวบางจากนะ BCP 44บาท75ตังค์บวก50ตังค์เนี่ยบวกมา 1% เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับก็โอเคฮะนั่นคือหุ้นที่จะสังเกตว่าหุ้นที่ติดลบมากๆเนี่ยนะฮะเป็นชาวคอมเป็น KCE เป็นฮานาเป็น BGET เป็น BL นะฮะขนาดนี้ลงไปตามไปกับตัวเดลต้านะครับสมมติกดเนี่ยตัวน้ำมันทั้งหมดที่ปตท.ลงมา525ตังค์ปตท.เนี่ยถ้าได้37บาทไหลลงมาเนี่ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็ตัวพิเทพขณะนี้ราคา148บาท149บาทลบบาทหนึ่งเนี่ยถ้าได้145บาทน่าสนใจผมมองข้างล่างหมดนะฮะไทยออยเนี่ย3บาท75ตังค์เนี่ยขณะนี้ติดลบไป50ตังค์เนี่ยต่ำกว่า60บาทถึงน่าจะน่าสนใจฮะเพราะนั้นตลาดยังเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ฮะคิดว่าตลาดคงจะเป็นช่วงบ่ายนะที่ทางขณะนี้เช้านี้เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของตัวป๊อปเทรดกับตัวสถาบันภายในป๊อปเทรดเนี่ยน่าจะเป็นแรงขายมากเพราะเขาวิตกกังวลเขาคือพวกเดียวกับพวกผมนะฮะที่ไปเทรดแล้วก็เขาคงวิตกกังวลพวกเกี่ยวกับอยู่นะฮะก็คือมันเป็นเรื่องของลูกโซ่พอลงแล้วราคาหุ้นหลุดแล้วเพราะนั้นการที่จะหาเหตุผลว่าหุ้นอะไรลงเนี่ยมันง่ายอย่างหนึ่งก็คือหุ้นที่ขึ้นมาแรงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นแรงและกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันนะก็คือกลุ่มชิ้นส่วนเทคนิคกับกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมนะฮะแล้วก็กลุ่มของแบงค์เนี่ยถ้าเป็นในแง่ขณะนี้ผมคิดว่าเขาทิ้ง KKP เพราะว่า KKP เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะจากระดับ90บาทเนี่ยขึ้นมา114บาทเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้ามันลงมาที่ระดับราคาอย่างที่กลับเรียนนะถ้า110บาทแล้วเนี่ยเขาเริ่มแล้วขนาดนี้ก็ลงมา 5% ละ113บาท50ตังค์นะครับก็ขึ้นมาลงมา 5% ละนะเพราะนั้นมันคงเป็นลักษณะหาหุ้นใหญ่ที่ลงนอกนั้นเนี่ยหุ้นที่ยืนอยู่ได้ที่ช่วยตลาดเนี่ยต้องยอมรับว่ากรุงไทยลงมา75ตังค์ลงมา 1.72% ยืนช่วยตลาดอยู่แบงก์กรุงเทพ191บาท50ตังค์แบงก์กรุงเทพเนี่ยเราเคยเห็นตัวเลข175บาทนะฮะแล้ว185บาทเขาขึ้นไปถึง193บาท194บาทก็เลยลงโดนแรงขายนะเพราะนั้นถ้าลงต่ำกว่า185บาทลงมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาในขณะที่กสิกรไทยเนี่ยขณะนี้ยืน242บาทเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงราคาเลยตัวหุ้นตัวนี้งานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่ให้ไว้ที่ระดับ250อยู่แล้วงั้นถ้าตับ240ลงมาถึง230เนี่ยมันจะมีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่ตัวกราฟเองเนี่ยที่ระดับ65บาทเข้าสู้ระหว่าง65บาท66บาทมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นโอกาสจะลงไปต่ำกว่า65บาทมีไหมมีแต่ก็จะมีแรงซื้อพยุงมากที่สุดเนี่ยผมว่าระดับราคาประมาณ60บาทจะเป็นการพยุงส่วนเดลต้ายังคงยืนยันอยู่ว่าที่ระดับราคา265บาทเนี่ยน่าลบมา20บาทลบมาประมาณ 7% เนี่ยน่าจะเป็นตัวยืนของเดลต้านะครับแต
1: ่
0: อย่าพึ่งซื้อเพื่อที่จะเล่นรีบาวไปซื้อข้างล่างเอาไปซื้อข้างล่างเอาถ้าจะเล่นรีบาวแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นดังนั้นหุ้นตอนนี้ที่ลงไป 8% ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรือ 5-6-7% ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอย่าพึ่งเล่นรีบาวรออีกสักวัน2วันดูตลาดในต่างประเทศทั้งหมด

0: อนส่วนในปิโตรเคมไม่ต้องคิดว่าจะซื้อเล่นรีบาวเลยเพราะตัวราคาน้ำมันโลกกับราคาสงครามเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนก็ยังสูงนะครับขณะนี้ข่าวในแง่ของตัวตะวันออกกลางเนี่ยมันมีความรุนแรงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะคุยกันก็ตามนะขณะเดียวกันเนี่ยตัวตาดอกเบี้ยที่เฟดออกมาแล้วไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยท้ายที่สุดคงไปอีกสัก 2-3 เดือนนะก็คงจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่แต่ขณะนี้เนี่ยตัวทองได้บอกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือโอเคก็มีแรงผสมระหว่างสงครามกับการไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ทองนั้นสามารถคึกคักขึ้นมาได้ส่วนราคาน้ำมันทิศทางของราคาน้ำมันขณะนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นในทิศทางขาลงแล้วนะครับเพราะนั้นมันหลุดง่ายมากนะฮะหลุดแบบ90จะไป100หลุดมาเหลือ89เนี่ยมันหลุดแบบรวดเร็วคือคนทำคนเล่นน้ำมันเนี่ยโหดร้ายมากนะฮะเวลาทุบก็ทุบออกข่าวก็ทุบขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ยบวก150จุดนะฮะดาวโจนส์บวก74จุดแล้วก็ Nasdaq นั้นบวก21จุดแกก็เปรียบเทียบไม่ได้กับดาวโจนส์ที่ลงไป115จุด Nasdaq ลงไป433จุดมันก็คงจะรีบาวด์ได้บ้างนะฮะในตัวยุโรปเองเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวยุโรปเองเนี่ยเป็นลักษณะทรงตัวทั้งหมดยกเว้นอิตาลีที่ลงไป255นะครับแต่ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญคือตัวอิตาลีเนี่ยข่าวที่ใช้มาโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องของสงครามนะเป็นเรื่องของไม่ได้เป็นเรื่องของชิ้นส่วนเล็กนิดเลยนะในชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยไปจากใช้ที่เอเชียกับใช้ที่แนสแดกเท่านั้นเองครับผมครับ
1: อืมค่ะคุณสุเชษฐ์ก็โดยรวมก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบเข้าไปรับเนาะคุณสุเชษฐ์คะก็รอให้เสด็จน้ำก่อนนะค่ะก็ลงมาแต่ว่าตัวที่ยันอยู่คิดว่าน่าจะคานกันอยู่ได้นานไหมคุณสุเชษฐ์รู้สึกว่าตอนนี้กราฟก็เป็นแดงไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ประเด็นที่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นลงที่กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หนักฮะ
1: ค่ะ
0: คือมันไม่ใช่เดลต้าตัวเดียวนะไปลงที่ฮานาไป IPL แคลคอมคงเจริญมันไปลงตัวพวกนี้ทั้งหมดนอกนั้นตัวอื่นเนี่ยมันไปลงปิโตเคมกับตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ลงสังเกตนะฮะหุ้นตอนนี้ไม่ได้ลงที่ปูนใหญ่นะไม่ได้ลงที่ตัวของน้ำมันนะตัวน้ำมันเนี่ยนะฮะไม่ได้ลงท่องเที่ยวแต่ไปลงไอ้แค่สองกลุ่มหลักนะนะมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นอันนึงคือมันเป็นเรื่องแปลกนะราคาน้ำมันลงแต่ไฟฟ้าลงด้วยปัจจัยพื้นฐานของในแง่ของตัวอุตสาหกรรมที่ภาครัฐพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรือเปล่าหรือทำให้มันมีแนวความคิดที่ทำให้กลุ่มนี้เป็นลักษณะอ่อนตัวแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานการต้นทุนการผลิตในแง่ของการพลังงานในกลุ่มไฟฟ้านะถ้ามันเป็นน้ำมันเป็นแก๊สมันจะส่งผลกระทบอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้ตัวต้นทุนทางวัตถุดิบเนี่ยมันอ่อนตัวลงมาหมด เพราะนั้นถ้าจะเล่นระหว่างการรีบาวถ้าจะเล่นระหว่างการรีบาวในบีกิมการรีบาวใน SGPSC การรีบาวในตัวหุ้นกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยดีกว่าการรีบาวในกลุ่มของปิโตรเคมนะและการรีบาวในกลุ่มของคือสวิตซ์ซะสวิตถ้าคุณออกจากชิ้นส่วนเล็กนิกแล้วคุณไม่รู้จะเล่นหุ้นอะไรไปหาไฟฟ้าที่ลงก็ได้นะอย่าเพิ่งไปซื้อหุ้นเอราวันอย่าเพิ่งไปซื้อหุ้น CRC ที่มันบวกอยู่ซึ่งมันไม่มีระยะที่จะบวกนะฮะนะเพราะว่าหุ้นตอนหมดทั้งกระดานคุณมาบวกเอาขณะนี้คุณกำลังบวกอยู่เนี่ย AWC โรงแรมนะคุณมาบวกในเซนเทลคุณมาบวกในเอราวันคุณเดินบวกใน CRC คุณเดี๋ยวท่องเที่ยวไปไหนในขณะที่
1: ยังไม่มีอารมณ์เที่ยวใช่ไหม
0: ชีวิตจะรอดอยู่หรือเปล่าสงครามจะไปถึงขนาดเดี๋ยวมานั่งจุดผมไปใหญ่แต่เพียงแค่ว่ามันเป็นตัวแต่ในยะของหุ้นที่เขาขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยยกเว้นทับทูเ
1: ค
0: บังแล้วก็แอดวานเนี่ยทุกนั้นจะอยู่ในระดับ20กว่าทั้งนั้นนะจะไปอยู่ข้างล่างเลยนะมันหนีพวกหุ้นต่างๆไปหมดเรียบร้อยละนะก็โอเคฮะก็ผมถือว่าตลาดสอดคล้องกับตลาดในต่างประเทศในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นผมไม่กลัวที่ขนาดเนี้ยพูดถึงว่าในแง่ของตัวเดลต้าที่ระดับ265เนี่ยถ้าตังผมมีลูกค้าผมให้เล่นรีบาวผมซื้อรีบาวแล้วมันเที่ยงเลยนะผมจะเล่นวันนี้เลยว่าโอเค265เนี่ยวันนี้พอบ่ายเนี่ยพอ 3:30 น 4:00 นผมรู้แล้วว่าผ ผมจะมอบตัวหรือผมจะออกไปแต่นั่นหมาย

0: ว่าคุณต้องชัดเจนนะฮะว่าเพราะมันลงมาต้อง20บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่ลงบาทเนี่ย265เนี่ยถ้ารีบาวขึ้นไป270 275ได้10บาทต่อจากสถานการณ์ตรงเนี้ยแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปนะ
1: ค่ะ
0: แค่เล่นรีบาวผมเอาให้ชัดก่อนแค่เล่นรีบาวไม่ใช่ว่าเล่นแล้วมันจะฟื้นกลับยังไม่ฟื้นกลับ
2: ต้องไปใครมีอยู่นี่คือไม่ใช่จุด stop loss แล้วใช่ไหมคะคือต้องเล็ง
0: ไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ฮะอย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้คือภาพพอร์ตของคุณล้านหนึ่งมีล้านหนึ่งแล้วคุณเล่นของมันทั้งล้านหนึ่งเนี่ยคุณต้องแบ่งออกต้องแบ่งออกครึ่งหนึ่งแล้วต้องขายต้องยอมมอบตัวครึ่งหนึ่งอย่าถือไว้หมดเพราะโอกาสการที่จะลงไปอีก265ไปลงไปที่250ที่เราวิเคราะห์แล้วอาจจะต่ำกว่า250ก็ได้ถ้ามันบ้า
1: ค่ะ
0: คือบ้านี่ไม่ได้เกิดขึ้นจากในบ้านเรานะมันเกิดขึ้นการนอกที่บ้าแล้วก็มากระทบกับกลุ่มการลงทุนในบ้านเราที่เขามีช่องทางการทำช็อตลงไปได้อยู่เนี่ย ค
1: ุ
0: ณจะเล่นสู้กับไหวแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเป็นระดับเดือนเป็นระดับเดือนแล้วเนี่ยผมว่าราคาที่265คุณจะไม่ได้เห็นมันอีกเลยราคาที่300ผมเมื่อวานนี้นั่งทำนะคิดไปคิดมาเนี่ย360น่าจะเป็นราคาสูงสุดของตัวเดลต้าในปีนี้ซะด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนนี้เคยคิดถึง400กว่านะแต่ตอนคิดถึงว่า300 350 360เนี่ยเล่นจาก PE เล่นจากบาท70อะไรก็แล้วแต่ที่ไปแล้วเนี่ยเต็มที่เนี่ยก็ประมาณ350 260แค่นั้นเองแล้วแต่นั่นหมายความว่าไงหมายว่าผมยังเชื่อว่าเนี่ยเมื่อวานนี้เช้านี้สิถ้าใครอ่านข่าวหุ้นเนี่ยจะพบได้อย่างว่าเดลต้าให้สัมภาษณ์ในแง่งานสัมภาษณ์ที่ข่าวหุ้นเนี่ยไตรมาส3ผลการงานจะดีขึ้นมากนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะไอ้นั่นคือพ่อมันนะฮะนั่นหมายถึงว่าไอ้การลงครั้งเนี้ยมันลงแค่เป็นจิตวิทยาของนักลงทุนเป็นจิตวิทยาตามวางแผนการลงทุนเฉยๆแล้วก็เขาก็เล่นตามอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเขาดีขึ้นอัตราที่300กับอัตราที่350มันอาจจะแตกต่างกันแต่ที่265ที่มันลงมาจาก300เนี่ยมันคือระดับ50บาทแล้วนะนั่นหมายถึงว่าผมเล่นสบายๆอ่ะ
1: ค
0: ือเล่นไป1เดือน2เดือนมันอาจจะราวกับได้เชื่อว่าในแง่ผลการงานมันดีฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นคงจะเองกับฮานาเนี่ยคงจะต้องรอลงไปที่ระดับ35ต่ำลงไปนะถ้าใกล้เคียง30แล้วค่อยเข้าไปลุยกับเขาถึงตรงนั้นเนี่ยเพราะทุกครั้งที่เขาลงมาเนี่ยระดับราคาของตัวฮานาเนี่ยลงต่ำสุดไปยืนอยู่ที่บริเวณ30บาทนะ30บาทจะขึ้นเนื้อเมื่อเดือนพฤษภาคมนะฮะในตัวฮานาเองนะฮะในขณะที่ KCE เนี่ยราคาต่ำสุดที่ลงไปเนี่ยก็ยืนอยู่เล่นอยู่ที่ประมาณ30บาทเช่นเดียวกันเพราะนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยมีราคานี้ประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาไม่ใช่ฮะเมษาพฤษภาที่30บาททั้งนั้นเพราะนั้น30บาทเป็นราคาปลอดภัยหมดจากระดับราคาที่45บาทเนี่ยมันคือ15บาทถ้า15บาทกระทบลงไปเนี่ยมันหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นก็มันคือมันต้องคิดในแง่เชิงตะกะอย่าง
1: นี้ฮะอีกนิดปิดท้ายแล้วกันนะคะในเซตที่ระดับนี้นี่ยังไม่ได้หลุดแนวรับสำคัญใช่ไหมคะ
0: ในแง่ของตัวเซตเองเนี่ยมันมีเส้น75วันนะฮะ75วันรับอยู่ที่1550นะ1550นะเป็นเส้น75วันซึ่ง75วันเนี่ยมันแข็งแรงมากนะฮะในขณะที่เส้น25วันเนี่ยอยู่1609 1610อะไรอยู่ตรงเนี้ยนะฮะแล้วมันมีจุดรับที่เป็นจุดที่เคยโลอยู่ครั้งหนึ่งคือ1574ฮะเพราะนั้นมันจะมีตัวเลขที่1600 1575แล้วก็1550นะแล้วก็จะมีย่อยอีกนิดหนึ่งที่เคยลงไปที่1525นะนั่นแล้วก็คงเป็น1500แล้วฮะเพราะนั้นทุกถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันคือทุก25
1: จุด
0: ทุก25จุดถ้าเอาแบบว่าเลวร้ายเลยก็คือ1,500จุดน
1: ะ
0: 1,500จุดเป็น200วันนะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหนูเชษฐ์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีค่ะคุณหนูเชษฐ์สุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหนักๆเลยก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาทั้งแผงหมายถึงว่ามีแรงขายลงมาทั้งกลุ่มเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเดลต้านะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ยังลบไปถึง19บาทหรือว่าเกือบ 7% นะคะมาอยู่ที่266บาทค่ะซึ่งหนูเชยก็บอกเลยนะบอกแผนวันนี้ด้วยนะว่า อาจจะเข้ารับนะคะเพื่อเล่นแค่รีบาวนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะถือไปหรือว่าภาพของ

เพราะว่ามันต้องเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของกลุ่มชิปกลุ่มเทคโนโลยีอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังกระจัดกระเจิงกันอยู่ทั้งฝั่งของตลาดเอเชียตลาดเกาหลีนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ Nasdaq

0: คุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ่งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดนะคะพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงคุณแก้มค่ะ
0: หลายเรื่องรุมเรา มีทั้งเฟดเอ่ยนะคะสหรัฐกลับมาโจมตีอิหร่านใหม่นะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยนะคะพี่เก๋ประเมินทิศทางหน่อยว่าทองไปทิศไหนฮะเนี่ยรับข่าวไหนมากกว่ากันเออค่ะ
1: ดูเหมือนจะรับข่าวเรื่องเฟดในทางที่ดีไปนะคะแต่หลังจากที่ขึ้นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มทรงๆแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะย่อตัวลงบ้างนะครับก็อาจจะมารับรู้ข่าวทำแดนนะคะคือถามว่าเอ๊ะทำไมประชุมไปก็ตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก็เงินดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงนะคะแต่ว่าเควินวอสเนี่ยการแถลงของท่านก็สไตล์กักของท่านแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือออกในแนวที่เป็นต้องบอกว่าสายภาพนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าก็เฟดก็มุ่งมั่นที่จะลดตัวเงินเฟ้อเป้าหมาย 2% เนี่ยถ้าจะเงินเฟ้อสูงตลอดประมาณการเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช้เครื่องมือเดียวตรงนี้อาจจะตีความได้ว่าก็จริงๆอยากให้เป้าหมายเงินเฟ้อ 2% แต่ไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดกังวล
0: ค
1: ือไม่เหมือนรอบการประชุมเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นตลาดกังวลมากเลยที่ท่านพูดอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแบงก์ออฟอเมริกาบอกเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ทั้ง3ครั้งนะคะอันนี้ก็เลยเป็นโทนในทางที่อาจจะดีถึงแม้ว่า3ท่านที่มีมติว่าอยากขึ้นดอกเบี้ยก็ตามแต่ตลาดก็ประเมินแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยก็คงกันยายนกันยายนเดี๋ยวดูว่าจะจบหรือเปล่านะคะการที่ทำขู่โจมตีอิหร่านอย่างหนักเนี่ยให้ดูราคาน้ำมันราคาน้ำมันยังนิ่งๆอยู
0: ่
1: ก็ยังโชคดีอยู
0: ่
1: นะคะอย่างจะเบนก็$87เคยขึ้นไปทะลุประมาณ90 ดอลลาร์แล้วไปทะลุ100 ดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะตอนนี้กลายเป็นราคาน้ำมันก็ไม่สูงมากใช่มันทองก็เลยต้องบอกว่าก็มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะคะถามว่าไปแล้วก็เคลื่อนไหวกรอบประมาณไหนก็คง 4,000 ถึง 4,100 นะคะถึงเต็มที่อาจจะ 4,120 ดอลลาร์ค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้คือสัญญาณแบบนี้ตกลงแล้วคือทองก็ยังภาพระยะสั้นกลางยาวยังเป็นการปรับลงอยู่ใช่ไหมคะพี่เก๋คือถึงแม้ว่าจะยังเป็นภาพแบบนั้นอยู
1: ่ถ้าเป็นระยะสั้นน่าจะเป็นไซด์เวย
0: ์ไซด์เวย์
1: แต่ว่าขอโทษ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะดูประมาณนี้ค่ะจุดโตรของเขาก็ประมาณ3950มารับอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ซึ่งน่าจะไซด์เวย์ตามกรอบประมาณ 4,000 ถึงเต็มที่อาจจะประมาณ 4,200 ดอลลาร์ระยะยาวยังเป็นขาลงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ทะลุเส้น SMA 200วัน 4,500 ดอลลาร์ขึ้นได
0: ้
1: นะคะระยะยาวก็ยังดูแนวโน้มยังอาจจะไม่ค่อยดีอยู
2: ่ยาวนี่ยาวขนาดไหนนะคะ
1: ยาวก็คงอาจจะประมาณ6เดือนถึง1ปี
2: การขาลงตลอดช่วงนี้อยู่6เดือนถึง1ปีมีความเป็นไปได้สูงนะคะ
1: ใช่เพียงแต่ว่าถ้าความเห็นส่วนตัวยังคิดว่ากันยายนยังลุ้นนะคะว่าทองอาจจะกลับเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นแล้วก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นทางระยะยาวได
0: ้
1: ทั้งทีทั้งนั้นระยะยาวต้องทะลุ 4,500 ดอลลาร์คือประชุมเฟดกันยายนลดดอกเบี้ยจริงแล้วดอทสมมติเปิดทางว่าเฟดปีหน้าจะลดดอกเบี้ยกลายเป็นมุมมองเปลี่ยนไปแล้วคุมเข้มกลายเป็นผ่อนคลายตลาดสบายใจทองก็อาจจะมีแรงซื
0: ้
1: อมีการเลือกตั้งกลางเทอมอีก3เดือนยนต์นะคะก็เลยมองว่าอาจจะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นขาลงยาวนานถึง6เดือนถึง1ปีขนาดนั้นถ้ามีปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างที่บอกค่ะทางเทคนิคต้องอย่างนี้ด้วยทางพื้นฐานต้องอย่างนี้ด้วยก็มีโอกาสที่อาจจะกลับเป็นขาขึ้นในระยะยาวได้ค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้นิดสั้นๆสุดท้ายค่ะพี่เก๋ค่ะกลยุทธ์ยังไงดีนะคะถ้าเห็นทองนะสลับวันหนึ่งเขียววันหนึ่งแดงสลับวันอย่างนี้เลยนะเขียวแดงเขียวแดงแบบนี้หมดเลยรวมไปถึงทองไทยด้วยวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงแบบนี้นะคะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีข้อแนะนำหน่อยค่ะพี่เก๋ค่ะ
1: ซื้อจริงกำไรนะคะดูโซนประมาณนี้4,000ถึง4,020ดอลลาร
0: ์
1: นะคะถามว่าทองไทยประมาณเท่าไหร
0: ่
1: 63,700นะคะถึงประมาณ 63,900 ประมาณ 64,000 บาทเนี่ยตัวเลขกลมๆง่ายดีนะคะ 64,000 บาทก็อาจจะเข้าซื้อเก็งกำไร อ้าวมีข่าวอะไรที่

0: ดีเข้ามาเอาขายออกไปบ้าง
1: อ
0: ันนี้เทรดดิ้งตามกรอบได้ขายที่ประมาณ 4,100 ถึง 4,120 ดอลลาร์ทองไทยก็ประมาณ 64,900 ถึง 65,100 บาท
2: ก็แคบ
0: ๆแค่นั้นเองแค่แต่ว่าถามว่าแนวต้านที่สำคัญคงประมาณ 4,200 ดอลลาร์อยู่แนวต้านนะคะก็ยังมีโอกาสว่าสัปดาห์หน้าเกิดมีปัจจัยอะไรบวกเข้ามาเกิดสหรัฐอิหร่านมาคุยกันกลับมาคุยกันมีข่าวแค่นั้นก็พอตอนนี้พักลบแล้วกลับมาลบกันก็ตามสมมติกลับมาคุยกันก็มีโอกาสกลับไปที่ 4,200 ดอลลาร์ได้นะคะ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะก็ระยะสั้นนี่เป็นไซด์เวย์นะคะแต่ว่าระยะยาวนี่คือยังเป็นทิศทางขาลงอยู่สำหรับราคาทองคำนะ
2: คะ
1: ซึ่งถ้ามาดูทองไทยวันนี้ประกาศ8รอบแล้วนะคะรอบแรกอุตส่าห์ได้มา700นะคะปรากฏรอบ2ถึง8นี้ลงไปรอบละ50บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บวกน้อยลงละเหลือบวก350บาทต่อบาททองคำค่ะเราไปต่อกันที่ค่าเงินเลยนะคะพูดคุยกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันนะคะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างดอลลาร์นะคะบาทนะคะกับผลประชุมเฟดด้วยนะคะคุณหญิงค่ะ
3: เป็นดอลลาร์อ่อนนะคลอสเดอะบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นบาทที่แข็งค่ะคือระดับปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยบาทปิดแถวๆ 33.57 บาทต่อดอลลาร์นะ
1: คะ
3: ตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 33.50 บาทต่อดอลลาร์มีแข็งกว่านี้ด้วยในช่วงเช้าค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าดอลลาร์เนี่ยถูกขายเยอะเพราะว่าตลาดรู้สึกว่าเฟดในรอบนี้เนี่ยมีความฮอกกิสน้อยไปนิดนึงยังฮ้องอยู่นะแต่ว่าแบบไม่ใจอะค่ะไม่ได้ทางใจคือประเด็นก็คือว่าเขายังพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เฟดยังให้ความสำคัญอยู่ค่ะแล้วก็ตัวผลการประชุมเฟดเนี่ยก็มีสามท่านหัวที่ขึ้นกับเรียนในรอบนี้เลยแต่เรื่องของเรื่องก็คือคุณเควินวอชบอกว่าจริงๆเฟดก็มีเครื่องมืออื่นๆใด
1: ๆ
3: ที่จะใช
1: ้
3: สำหรับในช่วงข้างหน้าค่
1: ะ
3: ถ้าความเสี่ยงเงินเฟ้อยังอยู
1: ่
3: แล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ออปชั่นเดียวไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าถึงแม้ว่าเฟดเนี่ยจะมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเร็วค่ะตลาดก็ทยอยลดความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงมาเติมทีไพรซิ่งไปประมาณ 100% probability ค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60เองดอลลาร์ก็ถูกเทขายตามระเบียบค่ะก็อ่อนค่าลงมาค่ะแล้วก็ราคาทองคำที่ขยับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีไซด์เอฟเฟคที่ทำให้บาทแข็งด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ต่อวันนี้มองด้านล่าง 33.40 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบน 33.60 บาทต่อดอลลาร์ค่ะทีนี้ก็มีตัวเงินเฟ้อที่เฟดติดตามด้วยค่ะเป็น PCE กับ Core PCE Price Index ตัว forecast ที่ตลาดให้ไว้เนี่ยคือเงินเฟ้อจะชะลอลงค่ะก็รอดูค่ะคือถ้าชะลอลงแล้วแบบคือมองว่ามันจะชะลอแต่ถ้าชะลอมากกว่าค่าดอลลาร์คงลงต่อละค่ะ
1: สิ้นเดือนด้วยเนาะคุณหญิงเนาะค่ะ
2: โอเค
1: ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพูดคุยกันพรุ่งนี้นะคะคุณหญิงคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสม

0: ททฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายข่าวนิวส์อัปเดตนะคะก็เราก็เช็คกิ้งเรื่องของภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ไปด้วยนะคะในระหว่างที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงแดงแจ่มๆอยู่นะลบไปเกือบ30จุดแล้วนะคะตอนนี้ลบไป 1.8% ค่ะเซตล่าสุดอยู่ 1,595 จุดนะคะด้วยแรงขายหลักๆเลยก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดยเดลต้านะคะซึ่งก็ยังคงมีแรงขายลงมานะคะลบมาล่าสุด19บาทนะคะหรือว่า 6.6%เช้านี้ราคาเดลต้าอยู่ที่266บาทนะคะส่วนตัวที่พยายามมาคานก็คือมีกลุ่มสี่สหายนี่นะคะ True K-Bank แล้วก็ Advance แล้วก็ Gulf นะคะอย่างตัว True นี่วันนี้บวกได้ 2.1% นะคะหรือว่า30สตางค์ค่ะมาอยู่ที่14บาท20สตางค์นะคะGulf เองก็สลับบวกสลับลบอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มาบวกนะบวก25สตางค์หรือว่าเกือบ 0.4% นะคะเช้านี้อยู่ที่65บาท50สตางค์เป็นราคาล่าสุดณตอนนี้นะคะรวมไปถึงปตท.ยังยืนอยู่ที่39บาทนะคะแล้วก็กลุ่มแบงค์อีกตัวหนึ่งก็คือ KTB อยู่อันดับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะ KTB วันนี้ปรับลงมา50สตางค์นะคะหรือว่าปรับลงมา 1.1% นะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแดงนะคะมีที่เขียวเนี่ยแหละมี True Advance K Bank แล้วก็ Gulf ค่ะ
3: นี่เราพอจะมีความหวังเล็กๆได้ไหมเพราะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มกลับมาบวกได้แล้วนะบวกมา 0.9% เกาหลีใต้บวกมาอย่างเมื่อเช้าเห็นแดงๆอยู่นะคะมีแรงซื้อกลับมาเนี่ยบวก 0.27% แล้วก็ไต้หวันก็บวก 0.25% นะไอ้พวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่ตามประเทศเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะคะลงไปแรงแล้วค่อยๆมีแรงช้อนกลับมาบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะก็เห็นฤทธิ์เดชของตัดพันธบัตรทีบอนนะคะของทางด้านอะไรอ่ะคุณเควินวอชเนี่ยก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยตลาดเริ่มจะหมดความอดทนอันนี้ก็เป็นคำของ CNN นะคะpatient แล้วมันจะ running out แล้วก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่า NDC ด้วยนะคะก็สาเหตุเพราะว่าเงินเฟ้อนี่มันเกิน 4% น่ะ 4.3 เนี่ยนะคะอะไรอ่ะ PCE ด้วยซึ่งก็ยิ่งกว่าไอ้ตัว CPI ด้วยซ้ำไปนะคะแต่มันเกิดขึ้นตั้งกว่า5ปีคือ63เดือนน่ะเกิน 2% น่ะแล้วก็นี่ก็เป็นการประชุมครั้งที่5ที่ไม่แตกดอกเบี้ยนะก็ถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยเจอโรมพาวเวอร์3ครั้งแล้วก็นี่ครั้งที่2ของคุณเควินวอชเนี่ยแล้วเขาเข้ามาเขาก็ประกาศเปรี้ยงปร่างในตั้งคณะกรรมการเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอดฮอกคอมมิตี้ที่เข้าไปดูแล้วก็จะมีไอ้เรื่องที่ว่าจะไปดูว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยไอ้ CPI หรือ PCE เนี่ยมันเป็นยังไงแก้ไขยังไงแต่มันยังไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นอาจจะทำไมขึ้นอ่ะก็คุณครัมป์ก็เล่นปั่นราคาน้ำมันนะเขาก็ถล่มไป13วันราคาน้ำมันพุ่งกระจูดเลยนะฮะจากต่ำกว่า90แล้วขึ้นไปถึง100กว่าสำหรับเบรนท์นะแล้วก็ขณะเดียวกันหยุดไปได้2 3วันเอาอีกแล้วนะคราวนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมไม่ได้มันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะsupply shock อ่ะก็คือว่ามันไม่เกี่ยวกับความต้องการซื้อสินค้าแย่งกันซื้อแต่เป็นเพราะว่าไอ้ตัว cost push ก็คือราคาน้ำมันแล้วก็ฮีเลียมแล้วก็อะไรต่างๆที่มันขึ้นเนี่ยซึ่งคุณเควินวัชบอกว่าดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะดอกเบี้ยมันไปทำให้ demand มันลงไอ้คนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยแต่คุณไปคุมไอ้คอสจากท่านต้นทุนน้ำมันนี่ไม่ได้เขาก็เลยบอกมันน่าจะใช้วิธีการอื่นแต่ไอ้กรรมการที่เขาตั้งขึ้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase นะคะแล้วก็อีกหลายๆสถาบันนี่ก็ออกมาด่าหน้าเลยบอกว่าเขาเป็นห่วงมากเรื่องอินเฟลชันแล้วก็เฟดยังทำไม่พอเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยไอ้ดอกไอ้พันธบัตรผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว30ปีนี่พรวดขึ้นไปเลย 5.21 ขึ้นมาจาก 5.1 แล้วก็10ปีก็ขึ้นด้วยแม้ว่าไอ้2ปีนี่มันจะลงนิดหน่อยนะก็แสดงว่าตลาดเนี่ยกำลังเล่น

0: กายกรรมกับทางเซตแชร์เนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วทำไมถึงไม่เชื่อก็เพราะว่าตอนที่คุณเควินวอชเนี่ยเขาไปตอบคำถามในเซเนตไปอะไรนะเดี๋ยวกันนะเซเนต Banking Committee นะกรรมาธิการที่ทำ Reconfirmation Hearing หรือการสกรีนเขาว่าเขาเหมาะที่จะมาเป็น Fed Chair มั้ยเนี่ยถูกถามครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากคุณทรัมป์แล้วเขาก็ออกมายอมรับเองว่าเขายังติดต่อทางโทรศัพท์กับทรัมป์นี่นะซึ่งมันก็แปลกอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยเขาก็ยันไปเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยไม่เป็นอิสระหรือเปล่าให้ตอบมาคำถามที่เธอบอกว่าเป็นเรดไลน์ของเธอเธอบอกว่าให้ตอบนะว่าปี2020เนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยแพ้หรือชนะการเลือกตั้งจากไบเดนเขาไม่ตอบเพราะตัวนี้มันเป็นตัวตัดสินชุดพวกของทรัมป์เดี๋ยวนี้ยังพูดออกมาเหมือนกันหมดเลยว่าทรัมป์ถูกโกงเลือกตั้ง2020ก็คือมองมันเป็นจุดที่ศาลก็บอกว่าเป็นโมฆะแล้วฝ่ายทางด้านทีมที่ทรัมป์ฟ้องไปเนี่ยแพ้หมดเลยทุกรัฐจอร์เจียกี่รัฐเนี่ยแล้วก็แกก็เพิ่งออกทีวีไงไอ้ National Address อ่ะคุณทรัมป์เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยยังดวลเลยจัดขึ้นมาเลยแล้วก็ถ่ายทอดสดprime time เลยและในนั้นก็บอกว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยนะผมถูกโกงนะปี2020นะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยมันเป็นฟรอดมันมีการโกงนี่ปูทางว่าจะแกแพ้สภาล่างในครั้งหน้าเนี่ยนะ midterm เนี่ยแกถูกโกงและรวมทั้ง Senate ด้วยแล้วบอกว่าให้ทุกคนออกมาลงเลือกตั้งคือนายกคือให้ Republican ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระของเควินวอชเนี่ยถูกน่าสงสัยมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องดูกันต่อเพราะว่าคนที่มองบอกว่าเขาเนี่ยควรที่จะเริ่มแตะเบรกแล้วแต่เขาไม่แตะแล้วมันมีคะแนนเสียง3เสียงที่โหวตบอกว่าให้ขึ้นดอกเบี้ยแกก็ไม่เจอในรายละเอียดอะไรเลย คุณเควินวอชก็ตอบแบบเบาที่สุดคือไม่ให้ไกด์เดนส์เลยนะไม่เหมือนกับเจอโรมพาวเวลแล้วก็รวมทั้งไอ้แถลงการที่ออกมามันก็สั้นกุ๊ดนะซึ่งมันก็ต่างกับคุณเจอโรมพาวเวลซึ่งเขาเรียนรู้จากอดีตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกให้ละเอียดหน่อยแนวทางเลยเนี่ยนะแกไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าตลาดก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนว่าตกลงเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยไหมเพิ่งว่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไร behind the curveก็คือหมายความว่ามันจะช้าเกินไปและไอ้บทบาทการขึ้นดอกเบี้ยช้าคุณเจอโรมพาวเวลก็เป็นมาแล้วอ่ะหลังโควิดอ่ะแล้วมันก็พอขึ้นช้ามันยิ่งเตลิดเปิดเปิงเลยเงินเฟ้อตลาดเริ่มไม่เชื่อเพราะว่าไม่เป็นอิสระของเขาหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ตลาดสงสัยโดยเฉพาะก็คือไอ้เรียกว่าไอ้ supply เนี่ยไอ้น้ำมันเนี่ย cost push เนี่ยน้ำมันมันขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้ไอ้ตอนเขาก็มีคนไปทำเนี่ย CNBC เขาทำชาร์ตย้อนหลังไปดูบอกว่าทุกครั้งที่ตลาดร่วงดิ่งเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยนะมันกลับมาเวลาเท่าไหร่เขาก็ไปดูหลังไอ้ Liberation Day วันที่2เมษายนมันก็กลับมาภายใน2 3อาทิตย์หรือ1เดือนเพราะว่ามันมีทักโก้ของคุณทรัมป์จังหวะการเต้นรำของเขาแบบทักโก้นี่ก็คือมันก็ถอยนะฮะไปยอมผ่อนคูปองอีก90วันนะแล้วค่อยจะเริ่มต้นหรือว่าเจรจากับจีนอะไรเนี่ยมันก็ขยับไปขยับมาแต่ว่ามันกลับมาทุกครั้งก็มีแต่ Morgan Stanley ท่านน่ะเมื่อวานนี้ที่ในบทวิเคราะห์รีพอร์ตของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะน่าสนใจนะที่ Buy the dipเพราะว่าทุกครั้งตลาดจะกลับมาผลนี้ก็คือว่ามันไม่เหมือนตรงMorgan Stanley ไม่ได้ชี้ไว้เหมือนแต่ว่า JP Morgan Chase หลายแห่งก็ชี้บอกไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าผลที่แล้วที่เกิดอะไรนะไอ้ reciprocal tariff เนี่ยนะสงครามการค้าที่คุณทรัมป์ทำเนี่ยสงครามการค้าเนี่ยนะฮะมันไม่มีน้ำมันขึ้นแต่ตอนนี้น้ำมันมันขึ้นแล้วคาดการไม่ได้เลยว่าเขาจะถล่มเมื่อไหร่นี่เขาก็เริ่มถล่มแล้วที่อิรักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่เหมือนกับผลที่แล้วแล้วมันจะทำให้อินฟลักชันเนี่ยปรับยากกว่าทุกครั้งที่เคยกระดกกลับขึ้นมาสักทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหลายเรื่องมาผสมผสานกันในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าคือนอกจากเฟดเรื่องสงครามเรื่องเฟดเนาะเรื่องหุ้นชิปหุ้นเทคเนี่ยนะก็คือมันมีแต่ความไม่แน่นอนแล้วก็ในแต่ละเรื่องมันก็มีลักษณะของการผสมผสานรับข่าวไปแล้วหรือว่าดีกว่าคาดแย่กว่าคาดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็จึงมีความซับซ้อนอย่างที่ถ้าเกิดมาดูภาพของเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นแรงกระเตื้องขึ้นมาได้เนี่ยนะคะอาจจะมาส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูผลประกอบการด้วยใช่ไหมล่าสุด Samsung Electronics นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เปิดเผยกำไรสุทธิไตรมาส2พุ่งขึ้น 1,300% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็มาจากเรื่องของ AI นะคะอุปสงค์หรือว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

0: แข่งนะคะก็มาชดเชยผลประกอบการในธุรกิจมือถือของซัมซุงที่ซบเซานะคะก็ตัวเลขค่อนข้างจะออกมาดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ถ้ามาดูราคาหุ้นเองวันนี้ก็ถือได้ว่าบวกมาได้ประมาณ 1% สำหรับหุ้นของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าเขาเคยอยู่ที่หุ้นละประมาณ 360,000 วอนนะช่วงเดือนมิถุนายนล่าสุดวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 211,500 วอนต่อหุ้นอันนี้เป็นราคาหุ้นซัมซุง
1: นี่อยู่ตีนเขาเหมือนกันมันขึ้นเขาไปแล้วลงเขาตอนนี้กลับกำลังจะไต่ขึ้นไปนิดหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าวันก่อนนะ SK Hynix เขาก็ประกาศงบนะคะก็โต6อะไรนะ6เท่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ปรากฏหุ้นร่วงเนี่ยก็เนี่ยแล้วนี่ก็ประกาศมาขนาดนี้ปังขนาดนี้นะยังได้ขึ้นมาได้แค่ 1% กว่าเองใช่ไหมคะ
0: ใช่นี่แหละเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังมีคำถามว่าตลาดหุ้นเกาหลีนี่ตกลงแล้วตอนนี้คือลงครบจบหรือยังแต่ดูทรงแล้วอาจจะแหมพูดยากนะเนื่องจากว่าอย่างเมื่อวานนี้ที่บอกเห็นโอ้โหแต่ละคนนี่ออกมาขอโทษกันเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีการเข้มอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้เพราะว่าก่อนเนี้ยคือค่อนข้างจะมีความสุขกับการทำให้ตลาดแบบเฟื่องฟูมากๆถึงขั้นระดับขึ้นไปที่ประมาณ 9,000 จุดมี TF นู่นนี่นั่นเห็นบอกบางคนนี่คือผู้เฒ่าผู้แก่อะไรของเกาหลีโอป้าอัมม่าทั้งหลายเนี่ยถึงขั้นว่าไปขายอะไรประกันบำนาญเอาเงินมาลงทุนหุ้นอะไรแบบประมาณนั้นเลยเพื่อเนื่องจากว่าผลตอบแทนมันโอ้โหเติบโตแบบดีมากอย่างที่เราคุยกันเนี่ย
1: แล้วมันเฟื่องฟูในช่วงสงครามช่วงอะไรมาใช่ไหมคะตอนนี้นี่กลายเป็นว่ามันลงไปกว่าตอนก่อนสงครามย้อนไป5เดือน
0: 5เดือนแค่นั้นเองนะคะก็พลิกผันกันแบบนี้นะคะส่วนของเซตอินเด็กซ์เองวันนี้ก็เพื่อนเขาลงไปแล้ววันนี้เราก็อาจจะไล่ตามหลังนะคะก็เกาะเกี่ยวกันไปนะคะก็คงไม่ลึกไปกว่านี้แล้วล่ะเพราะว่าหลุด 1,600 จุดนะคะตอนนี้ก็ 1,500 กับอีก98จุดนะคะอ่ะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่หลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่3กันนะคะก็จะได้ไปเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะได้ไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยทั้งเศรษฐกิจการเมืองธุรกิจและสังคมกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียวครบจบอยู่ในนี้หมดเลยนะคะและพิเศษก็คือครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับแนวโน้มของตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนอีกด้วยนะคะอาจารย์ที่จะได้เรียนรู้กับท่านนะคะมีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวานิชนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มรือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงก็จะมาร่วมบรรยายในหลักสูตรนี้ด้วยค่ะอบรมกันกันยายนถึงธันวาคมนะคะสมัครด่วนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้รับจำนวนจำกัดในราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะจะมีหลายเบอร์นิดนึงนะคะเผื่อโทรไม่ติดจะได้โทรเบอร์อื่นนะ0944803076ค่ะ0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกกิจกรรมนะคะจากคลื่น Med 107ค่ะจัดทริปสุด Exclusive Med Mu Te On Tour นะคะก็ชวนสายมูสายเที่ยวค่ะบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปนะคะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงค่ะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามนะคะเพราะว่าจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขา4ดรุณีนั่งดิบแก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะแล้วก็มีไปอุทยานเขานางฟ้านะคะที่จัดว่าเป็นเหมือนกับดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะเสริมสิริมงคลกันที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งค่ะแล้วก็ไปวัดต้าฉือเฉิงตูนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะย่านซุนซีลู่มีอาหารเด็ดๆรออยู่นะคะดูแลอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะคะเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะโทรสอบถามได้ที่0814986322หรือว่า LINE @med107 ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วอีกคนิวสัปเดตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณตึกสันติไมตรีหลังในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทัยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกอนุทินโชซินหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและชื่นมื่นโดยระหว่างทางที่เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2น1พนนาทีกับนหนูเมื่อถามนายอนุทินว่าการเดินควงนายพิพัฒน์ในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านทำงานอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยเรื่องการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์กรณีนายธรรมนัสไปโมนาโกเป็นปฏิญญาแดงหรือเขียวหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปประเทศโมนาโกในช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายอนุทินตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประ

0: ชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพี่ชายหลุนโพสต์ยืนยันน้องชายเสียชีวิตพี่ชายนายบวรทัตเป็งสุขหรือหลุนโซโล่โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อเวลา 1:35 นาทีระบุว่าขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่าได้พบน้องแล้วแต่เป็นการพบในสภาพน้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับครอบครัวขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์โพสต์ช่วยติดตามข่าวประสานงานส่งกำลังใจและช่วยเหลือในทุกช่องทางหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลานี้ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆและขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัวช่วยรถยนต์หลายคันติดพายุหิมะที่อาร์เจนตินากองกำลังหน่วยสารวัตรทหารของอาร์เจนตินาเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวานนี้ขณะช่วยรถยนต์หลายคันถูกหิมะถล่มทับใกล้เมืองฟิอัมบาล่ารัฐกาตามาก้าภูมิภาคแถบเทือกเขาแอนดีสภาคตะวันตกเฉียงเหนือปฏิบัติการช่วยเหลือเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เย็นวันอังคารหลังมีนักท่องเที่ยวกว่า100คนติดอยู่ภายในรถหลายคันท่ามกลางพายุหิมะบนท้องถนนมุ่งหน้าสู่จุดชมวิวบัลคอนเดปิซิสที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,550 เมตรทีมกู้ภัยใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าเคลียร์หิมะเปิดทางก่อนทยอยลากรถที่ติดอยู่พร้อมนักท่องเที่ยวออกมาได้อย่างปลอดภัยสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ2คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเกลือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:10 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569อยู่กับ2ดีนะคะอยู่ต่อกับคุณนงวดีถนิมมานค่ะและอยู่ด้วยกันกับวันดีวรรณเมธังกุลสวัสดีน้องนงค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกับข่าวที่น่าสนใจในโลกของมาร์เก็ตติ้งกันนะคะกับรายการของเราในวันนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเบรก2นะคะเราจะได้พูดคุยกับคุณโบศิวตราสินพสุทธาดลนะคะก็จะพาเราไปเหมือนกับไปประเทศจีนเลยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็การตลาดในประเทศจีนวันนี้คุณโบเนี่ยขอโปรยหัวข้อไว้ก่อนนะเผื่อใครแบบอยากจะได้ไอเดียอะไรนะคะตอนนี้ที่จีนเขามีสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแมวนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บอกไว้แค่นี้ก่อนให้ลองใช้จินตนาการดูว่า คุณโบเขาใช้คำว่าเศรษฐกิจแมวเนี่ยของที่จีนเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรบ้างเพราะว่าอย่างบ้านเราเราก็มีทาสแมวทาสหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเป็นลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่พรของจีนเขาคงไม่ใช่แค่นั้น
1: อ
2: ่ะ เขาน่าจะต้องไปมากไปกว่านั้นนะเนื่องจากว่าโอ้โหเศรษฐกิจเขาขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะเดี๋ยวคงจะได้ฟังจากคุณโบกันนะว่าเศรษฐกิจแมวที่ว่านี่ของจีนตอนนี้เขาไปในทิศทางไหน
1: มันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะแต่ว่าจะช่วยขนาดไหนนี่เดี๋ยวรอฟังกันนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้ามาดูเทรนด์ตอนนี้วัยที่คนรุ่นใหม่หลายคนบอกว่าไม่เอาละเรื่องของปาร์ตี้ทั้งหลายหลังเลิกงานวันศุกร์จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยน้อยลง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเทรนด์คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าจะใช้กิจกรรมกลางคืนน้อยลงเขาเริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นแทนที่จะไปนอนดึกอดหลับอดนอนสังสรรค์กับเพื่อนตื่นเช้ามาออกกำลังกายมากขึ้นออกวิ่งออกเดินนะคะเข้าเรื่องของการออกกำลังกายแทนแต
2: ่
1: ตอนนี้มันมีเทรนด์หนึ่ง แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นที่บ้านเรานะเกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะกระแสแบบฟันน้ำนมที่เรียกว่า baby leaf คือเขามีเน้นเรื่องของคอนเสิร์ตหรือว่าปาร์ตี้ในตลาดเด็กอนุบาลกันเหรอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะโอ้โหคือปาร์ตี้เรฟนะคล้ายๆกับคือถ้าเป็นแบบของคนผู้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นแนวแบบใต้ดิน
1: อะ
2: ใต้ดินนิดนึงเพลงก็แบบเป็นซาวแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมักจะไปจัดในโกดังในที่ลับอะไรแบบเนี้ยที่แบบใต้ดินหน่อยอะเป็นแบบเรฟนะปาร์ตี้เรฟโอ้โหจะแบบมาเอาเทรนนี้มาให้ฟันน้ำนมนะเพราะอะไรนะเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังนะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้บอกว่าเกิดขึ้นจากดีเจคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีลูกเหมือนกันแหละดีเจนี่ไม่ได้หมายถึงดีเจเปิดแผ่นเป
2: ิ
1: ดเพลงเพียงอย่างเดียวดีเจในผับถ้าท่านผู้ฟังจำภาพได้ก็คือเขาก็จะมีการตกแต่งดนตรีใช่ไหมเปิดนู่นเปิดนี่ดังแล้วก็แบบว่าทำให้คนที่มาอยู่ในงานเนี่ยสนุกที่สุดอ่ะเขาเป็นดีเจแบบนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะทำเพลงให้ลูกฟังให้ลูกเป็นนะคะแล้วก็เริ่มทำลงโซเชียลปรากฏว่าปังจ้ะ
2: โอ้โห
1: คนติดตามตั้งเยอะลูกพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ปกครองก็เลยเอามาให้ลูกฟังมาให้ลูกฟังแล้วลูกก็เต้นตาม อะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกระจายความนิยมอย่างรวดเร็วจากคนที่ติดตามหลักหมื่นในโซเชียลตอนนี้หลักล้านกว่าคนแล้ว
2: นี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เอามาจากลงทุนเกิร์ลนะคะเขาบอกว่า Baby Rave เนี่ย เป็นกระแสตอนนี้นะคะซึ่งมองในด้านของการทำธุรกิจคือเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นโอกาสของบรรดาผู้จัดอีเวนต์ทั้งหลายและเหล่าดีเจด้วยนะคะแต่ว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณนี่เป็นวัยฟันน้ำนมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็จะได้โอ้โหถือ

0: ว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่นะคะที่จะได้อวดฝีมือกันนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นทัวร์ระดับโลกเลยเหรอฮะก่อนหน้านี้เราปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้เวฟแล้วก็มีคอฟฟี่เวฟคอฟฟี่เวฟก็คือเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ว่าไปรวมตัวกันในคาเฟ่แล้วก็ฟังดนตรีจากดีเจที่เปิดแผ่นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือจิบกาแฟกันตั้งแต่เที่ยงวันเขาไม่ไปละคลับกลางคืนอะไรแบบเนี้ยพอตอนเช้าเขาต้องมาวิ่งอะไรกันใช่ไหมเบบี้เวฟก็ประมาณนั้นก็คือว่าเป็นงานปาร์ตี้อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่จัดเอาใจเด็กเล็กโดยเฉพาะนะคะเพลงจะเป็นเพลงแนวไหนคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะตืดตืดใช่ไหมฟังแบบโอ้โหฟังแล้วต้องแบบขยับตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของเด็กเนี่ยเขาจะเอาเพลงที่คุ้นเคยก็คืออย่างเช่นเพลงเด็กๆอ่ะเพลงกล่อมเด็กเพลงจากดิสนีย์หรือว่าเพลงฮิต Baby Shark เนี่ยมามิกซ์ในบีทจังหวะแบบ House หรือว่าจังหวะแบบ Techno
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละก็คืออันนี้เป็นดนตรีแบบ Baby Wave ลองไปหาฟังดูมันจะออกในแบบทั้งน่ารักทั้งแบบอยากขยับขยื่นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในการจัดอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะต้องตกแต่งเพื่อเอาใจเด็กเล็กด้วยก็คือต้องมีการเพิ่มความน่ารักมีแมสคอตใช่ไหมมีตุ๊กตาเป่าลมนะคะมีเอฟเฟกต์แสงสีเสียงแบบจัดเต็มนะคะเรียกได้ว่าไม่แพ้กับการจัดคอนเสิร์ตให้กับผู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าเวลาจัดคอนเสิร์ตแบบนี้เสียงจะดังไม่เท่ากับที่ผู้ใหญ่เข้าไปฟังแน่นอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในระดับ 85-90 เดซิเบลเสียงดังขนาดนี้ยังป้องกันเด็กๆด้วยการที่น้องๆจะต้องครอบหูฟังด้วยนะคะป้องกันอีกชั้นหนึ่งและแน่นอนไม่ได้จัดกลางคืนนะจ๊
0: ะ
1: จัดตอนกลางวันแล้วก็กฎเหล็กของงานเลยก็คือมันจะต้องไม่มีควันต้องไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคะก็คือให้น้องๆสนุกกันอาจจะชนน้ำหวานชนน้ำแดงน้ำเขียว
0: นมผง
1: อะไรหรือชงนมเอาแก้วนมชนกันอะไรแบบนี้นะ
0: คะ
1: ก็คือกระแสนี้เป็นที่นิยมอย่างมากนะคะก็เป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของคนที่เขาทำเพลงรีมิกซ์ด้วยดีเจท่านหนึ่งแล้วเกิดเป็นกระแสต่อเนื่องเลย
0: ใช่ใช่ก็ดีเจคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะดังนะคะใครอยู่ในวงแวดวงนี้ก็อาจจะพอคุ้นเคยชื่อว่าเพียร์สเนาะเขาก็เคยเป็นบอยแบนด์แล้วเสร็จเขาก็มาผันตัวไปเป็นดีเจ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้แหละแล้วก็กลายเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงลูกไงก็ฟังเพลงเด็กเขาชอบฟังเพลงซ้ำๆเนาะพี่บอย
1: ใช่เด็กอ่ะเปิดซ้ำๆอยู่นั่นแหละ
0: เพลงเดียวนี่แหละนะซ้ำไปมาคุณพ่อที่เป็นดีเจแบบนี้เขาก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็เลยเอามิกซ์เพลงเข้าไปมิกซ์จังหวะนะที่เป็นเทคโนเข้าไปแล้วก็มิกซ์ซาวแบบผับยุค90เข้าไปให้เป็นเด็กเพลงเด็กในเวอร์ชันใหม่นะ
1: คะ
0: อย่างเช่นเพลงที่เขาเคยฟังนะคะหลายคนอยู่ใน TikTok อาจจะพอผ่านๆหูบ้างเขาเอาเพลง Head Shoulder Knees and Toe เงี้ย Head Shoulder Knees and Toe Knees and Toe เอาไป mix remix แล้วก็เอาไปเผยแพร่ทาง TikTok อะไรแบบเนี้ยก็เลยโอ้โหยอดวิวแบบว่าทะลุหลักล้านนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดความไวรัลก็คือว่าบรรดาพ่อแม่ในโลกโซเชียลเขาเริ่มเอาลูกของเขาอะมาเต้นตามเพลงเนี้ยในเวอร์ชันของคุณเพียสเนี่ยจนมันยิ่งกลายเป็นเผยแพร่มากเข้าไปอีกนะคะนี่ก็เลยทำให้เกิดกระแสที่ว่านี้นะคะ เรื่องของ Baby Wave นะคะแล้วก็ทำให้ดีเจคนนี้ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงเป็นผลงานรวมเพลงการ์ตูนจากช่องเด็ก Disney Junior อย่างเงี้ยเอามาทำในเวอร์ชันใหม่ในแบบดนตรีแบบเพื่อเด็กอย่างเงี้ยแบบ baby wave อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นดนตรีทางเลือกใหม่ๆนะคะซึ่งก็เจาะกลุ่มนะคะ baby เนาะซึ่งก็ไม่ได้อยู่แค่ในฝั่งของแนว EDM แค่นั้นนะคะ
1: เดี๋ยวดูนะจะมาบ้านเรา หรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับธุรกิจนี
0: ้ค่ะ
1: ก็น้องๆเขาก็อาจจะอยากจะสนุกรวมตัวกันแทนที่จะไปสนามเด็กเล่น
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นคนที่เขามีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเล่นดนตรีนะคะก็อาจจะชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้นะคะเดี๋ยวดูว่ามาเมืองไทยแค่ไหน
0: จะมาไหม
1: นะคะดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่างคุณโบจะเล่าเรื่องของเศรษฐกิจแมวแต่ถ้ามาดูเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเรานะคะ ถ้าพูดถึงโรง

0: พยาบาลสัตว์หลายคนบอกโอ้เห็นภาพหลายๆที่เลยนะโรงพยาบาลสัตว์ทองหล
1: ่อ
0: นะคะตอนนี้เขามีการเปิดให้บริการสำหรับแท็กซี่
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะที่จะรับสัตว์ของคุณ
1: โ
0: อ้คือเขาจะวิ่งเป็นแท็กซี่วิ่งเป็นเส้นทางหรือไม่ว่าจะไปหาหมอพาน้องไปหาหมอพาน้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วรถแท็กซี่ปกติอาจจะเอ๊ะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยอยากจะรับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็ตามกับน้องหมาน้องแมวสามารถเรียกได้เลยจ้ะใช้บริการได้เต็มที่เลย
1: ค่ะก็คือเป็นลักษณะเป็นทองหล่อเพชรแท็กซี่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเป็นบริการที่มาแก้ปัญหาการเดินทางฉุกเฉินของสัตว์เลี้ยง
0: ค่ะ
1: นะที่ป่วยแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแบบเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉินไว้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งล่าสุดนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนี่เขามีการปล่อยขบวนแท็กทองหล่อเพชรแท็กซี่เนี่ย20คันนะคะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดสำคัญสำคัญก็คืออย่างเชียงใหม่พัทยาแล้วก็ระยองอีกด้วยนะคะโอ้โหอันนี้เป็นไปตามกระแสเขาเรียกว่า pet humanization ก็
0: ค
1: ือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบเป็นคนสำคัญในครอบครัวนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นลูกเนี่ยนะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันนะคะคือเขาใส่ใจนะคะแบบเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะคะทั้งคุณภาพชีวิตสุขภาพและแน่นอนนะไปจนถึงการรักษาพยาบาลก็ต้องได้มาตรฐานเทียบเท่ากับการดูแลมนุษย์เลยนะพี่พาน
0: ก็เมื่อก่อนนุ้นอาจจะกินสัตว์เลี้ยงอาจจะกินอาหารเหลือจากเรานะคะหรือบางท่านก็อาจจะแค่ซื้อปลาทูมาแล้วก็ขยำข้าวให้เขากินแต่ตอนนี้อาหารแต่ละชนิดต้องคำนึงถึงโปรตีนไขมันเหมือนมนุษย์เลยค่ะเหมือนคนเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาป่วยก็ต้องดูแลตั้งแต่อาหารการกินเพราะฉะนั้นมันก็จะมาครบทุกรูปเลยค่ะทั้งเรื่องของการดูแลความสะอาดอาบน้ำตัดขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาจนถึงเรื่องของการดูแลอาหารการกินซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีสตาร์ทอัพในต่างประเทศทำแม้กระทั่งว่าแบบปิ่นโตน้องหมาน้องแมวรายวันส่งให้ตามบ้านต่างๆนะคะอันนี้แต่ไม่แน่ใจว่าในบ้านเราเนี่ยมีแล้วหรือยังนะคะแต่ว่ามีถึงขั้นนั้นเลยเป็นปิ่นโตเป็นตัวสุขภาพของหมาแมวอ่ะของคนเราเวลาเราจะสั่งแบบพวกอาหารคลีนอะไรปุ๊บกล่องสองกล่องเรายังดูค่าส่งเนาะค่าส่งเท่านี้เอาเดี๋ยวก่อนกินอาหารปกติไปก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นน้องหมาน้องแมวนี่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรลงทุนให้เขาหน่อย
1: โอ้ก็มันรักอ่ะลูกอ่ะไม่ใช่หมาแมวธรรมดาใช่ไหมโอ้โหนี่แหละนะคะก็คือเป็นคือเทรนด์นี้มันชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่ผ่านนะคะแล้วก็ยิ่งเราแบบเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นคอนเทนต์ประเภทว่าโอ้โหดูแลสัตว์เลี้ยงแบบอย
0: ่
1: างยิ่งกับลูกอีกนะในบางทีเพราะว่าเขาก็ต้องการดูแลแบบบางอย่างก็ไม่เหมือนมนุษย์อ่
0: ะ
1: ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเขาก็มีอะไรพิเศษของเขาอยู่เหมือนกันอะไรแบบนั้นโอ้นี่แหละนะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ธุรกิจโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเนี่ยเขาก็มองเห็นช่องว่างในจุดนี้นะคะคือก็เลยเปิดนี่แหละเพชรแท็กซี่ของโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็ครอบคลุมเลยนะคะทั้งในต่างจังหวัดด้วยจังต่างจังหวัดก็เมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาแล้วก็ระยองนะคะก็สามารถที่จะสแตนบายนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมทีมผ่าตัดฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีกต่างหากด้วยนะ
0: เห็นนะมาถึงขั้นนี้แล้วถึงขั้นที่แบบก็มันก็เหมือนมีรถพยาบาลคนรับคนป
1: ่
0: วยอันนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นรถพยาบาลรับสัตว์เลี้ยง
1: รับสัตว์เลี้ยง
0: ค่ะที่ป่วยแล้วต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทรนด์ Pet Humanization นะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์เหมือนกับสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวนะคะทีนี้ถัดมานะคะเราไปที่เรื่องของกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างตลาดอตก.นะคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านอาจจะเป็นคุณแม่บ้านวัยทองสักนิดนึงวัยทองหรือว่าวัยเกษียณสักนิดนึงจะรู้จักตลาดอตก.ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นี่นะคือถือได้ว่าอะไรหาไม่มีเนี่ยก็

0: ไปอตก.แต่ว่าราคาก็อาจจะสูงสักนิดนึงเนื่องจากว่าก็จะเป็นแหล่งรวมสินค้า
1: คุ
0: ณภาพดีใช่ไหมก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังก็เผชิญความเสี่ยงนะคะว่าอาจจะเหลือไว้แต่ชื่
1: อ
0: กลายเป็นตำนานถึงขั้นนั้นเลยนะคะพี่พร
1: ค่ะคือถ้าย้อนดูเนี่ยอตก.เคยเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยได้รับการยกย่องจากต่างชาตินะคะว่าเป็นตลาดสดที่ดีที่สุดอันดับ4ของโลกนะคะจากการจัดอันดับของ CNN ยกย่องทั้งในเรื่องของความสะอาดบรรยากาศดีแล้วก็มีสินค้าชั้นดีนะคะ
0: ค
1: ือใครไปนี่ก็ชื่นชอบนะคะเป็นตลาดพรีเมียมที่จริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะเป็นตลาดที่ส่งต่อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภ
0: ค
1: นะคะแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วในตลาดก็อาจจะมีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเยอะแยะเลยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2517
0: ค่ะ
1: จัดตั้งโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วถ้ามาดูสถานะตอนนี้จากที่โอ้โหรู้จักไปทั่วโลกในฐานะอันตลาดสดอันดับ4ของโลกที่ CNN จัดเนี่ยณตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับอตก.อตก.เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นเองเขาเช่าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่ราคาเช่าของที่ดินเนี่ยมันจะปรับขึ้นทุก 5% ในขณะที่มันจะสิ้นสุดลงในปี2570แต่ว่าแม่พ่อค้าแม่ค้าโอ้ตุ้มๆต่อมๆเนาะว่าเอ๊ะจะอยู่ต่อดีไม่อยู่ต่อดีเพราะว่ามันใกล้จะหมดสัญญาแล้วแล้วอตก.เนี่ยสถานะเขาขาดทุนสะส
0: ม
1: มีหนี้มากกว่าทรัพย์สินเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าเลยบอกว่าอย่างนั้นน่ะเขาขอไปขายที่อื่นก่
0: อ
1: นดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้อตก.รายได้ลดลงแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีและส่วนหนึ่งสำคัญเลยก็คือว่าสวนผักผลไม้ทั้งหลายที่ตั้งใจว่าจะเอามาขายตรงกับตลาดแห่งนี
0: ้
1: กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนมีหน้าร้านออนไลน์ของตัวเองไลฟ์ขายสินค้าได้หมดก็เลยทำให้ปัญหานี้ตกกับอตก.
0: นะคะค่ะก็มีทางช่องทางอื่น
1: นะคะ
0: รวมไปถึงค่าเช่าที่แพงขึ้น
1: ทุกปี
0: ปีละ 5%ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเริ่มลังเลนะว่าจะอาจจะไม่ต่อสัญญาในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีคู่แข่งที่วางจุดยืนของตัวเองเป็นแบบพรีเมียมเหมือนกันเนี่ยก็อยู่ทั่วกทม.เลยนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่ตามห้างสรรพสินค้าอะไรแบบเนี้ยก็คือ
1: เป็นห้องแอร์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นห้องแอร์ด้วยมีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เพิ่มเติมความสะดวกสบายเข้าไปด้วยก็เป็นคู่แข่งเหมือนกันนะคะอย่างเช่นของเอกชนห้างดังไม่ว่าจะเป็นท็อปกุ๊กเม่ก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งตลาดที่อยู่นอกห้างอย่างบงมักเช
1: ่
0: หรือตลาดสดธนบุรีแบบเนี้ยก็เป็นพรีเมียมเหมือนกันนะคะจึงมีเรื่องของการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะหมายความว่าผู้บริโภคมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันตลาดเราเนี่ยก็ดึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยไปด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้อตก.นั้นก็เผชิญกับความท้าทายนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผู้เช่าก็ลดลงเรื่อยๆม
1: ี
0: ทางเลือกอื่นเขาก็ไปเดินที่อื่นอะไรแบบเนี้ยเอ๊ะอตก.นี่ยังจะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยหรือเปล่านะคะยังไม่นับรวมเรื่องของตัวเลขผลประกอบการใช่ไหมที่ก็ติดลบค่อนข้างจะมากไม่น่าจะเชื่อเลยนะขายของแบบพรีเมียมขนาดนี้แต่ว่าภาพของตลาดซึ่งเป็นผู้ให้เช่าที่เนี่ยกลับมีผลประกอบการที่ติดลบด้วยนี่แหละ
1: ท่านผู้ฟังที่ไปจ่ายตลาดแล้วเลือกได้หลายตลาดเลยนะคะแต่ว่าอยากจะมีเครื่องครัวสักชิ้นหนึ่งที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม่งข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้อไอเนกประสงค์แบบไฟว์อินวันค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5 ลิตรทำกินทีหนึ่งนี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงจากหม้อนี้ก็ช่วยให้เราประหยัดไฟด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาลงได้กว่าครึ่งด้วยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันยาวๆ1 ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,000

0: 390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่1,000 ต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021143990 021143990สินค้ารับประกัน1 ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทช็อปมาเนียการันตีสินค้าดีจาก Mcot ค่ะ
1: แล้วก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจการเมืองธุรกิจและสังคมกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจสำคัญอย่างสหรัฐและจีนด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาร่วมบรรยายในหลักสูตรนี้อย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริศาลวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดอาเซียนให้กับคุณค่ะจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนี้นะคะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25 สิงหาคม 2569ในราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดค่ะท่านที่สนใจนะคะสำรองที่นั่งได้เลยนะคะเปิดรับสมัครตอนนี้นะคะต้องรีบนิดนึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะไปลุยตลาดอาเซียนเต็มที่อย่ารอช้านะคะรีบตัดสินใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะส่วนคลื่นเพื่อนบ้านของเรานะคะเม็ด107จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์ค่ะชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงไปจีนนะคะจ่ายครั้งเดียวเนี่ยไป3เมืองที่น่าเที่ยวเลยก็คือเฉินตูส่งชิ่งแล้วก็อู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่ที่ไปเนี่ยโอ้โหการันตีความสวยงามแน่นอนนะคะไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาสี่เดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางเมืองที่อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์โอ้โหแค่ฟังชื่อก็อยากไปแล้วนะคะ3สะพานสวรรค์แล้วใครที่ต้องการท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์บางทีเราอาจจะเห็นคลิปที่เขาเผยแพร่ในเน็ตใช่ไหมคะลองไปดูด้วยตัวเองจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะพาท่านผู้ฟังไปผ่อนคลายกับทุ่งหญ้าพื้นป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าด้วยนะคะดินแดนแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองจีนค่ะแล้วก็ยังเสริมความเป็นสิริมงคลครั้งใหญ่นะคะที่วัดหลัวหั่นนะคะแล้วก็วัดต้าฉือด้วยแล้วก็ยังพาท่านผู้ฟังไปช้อปปิ้งแล้วก็มีอาหารมื้อพิเศษการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนค่ะเดินทางกันในวันที่24-29 ตุลาคมนะคะในราคา 43,900 บาทค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0814986322 0814986322นะคะหรือว่าที่ LINE OA @med107 ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2คู่พาเวล Why 3ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2500

0: 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ที่กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ2ดีคุณนงวดีและวันดีนะคะอย่างที่คุณนงวดีบอกท่านผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณโบในเรื่องเศรษฐกิจแมวจีนเอ๊ะเขาใช้แมวช่วยขายของเหรอหรือยังไงนะคะบ้านเราเนี่ยอาจจะมีบางเพจอาจจะใช้แมวช่วยสร้างรายได
1: ้
0: นะคะก็คือเอาความน่ารักความเนี่ยคือคนจะดูแมวดูน้องหมาดูแล้วติดดูในความน่ารักดูหลายๆครั้งก็คอนเทนต์มันก็ได้ยอดวิวได้ engagement ดีก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเพจ
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่จีนนี่ต่างกันใช่ไหมคะ
1: ใช่เดี๋ยวให้พี่โบเล่าให้ฟังคือบ้านเราก็จะใช้นั่นแหละเลี้ยงแมวเป็นลูกใช่ไหมบางเพจก็เห็นเอาแมวแมวบางตัวแบบพูดได้อะไรเงี้ยหรือแบบคือรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือออกแนวเป็นการทำคอนเทนต
0: ์
1: กับสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะส่วนของจีนเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะต้องมากไปกว่าแค่เอาแมวมาทำคอนเทนต
0: ์
1: แบบปกติทั่วๆไปใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวให้พี่โบเล่าให้ฟังนะคะพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณศิวัตราสินพสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะสวัสดีค่ะคุณโบ
0: สวัสดีค่ะคุณโบค่ะ
2: นี่ค่ะคุณวันดีนี่ค่ะคุณนงวดีแล้วก็ต้าเชี่ยวคุณผู้ฟังได้ค่ะ
1: ตกลงเศรษฐกิจแมวแบบจีนเนี่ยตอนนี้เขาคืบหน้าแอดวานซ์ไปถึงขั้นไหนนะคะคุณโบคะ
2: ต้องบอกคุณโนดีอย่างนี้ว่าจำได้ไหมเดือนที่แล้วเราเคยพูดกันถึงเรื่องหมู่บ้านแมวในจีนเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาขยายความของเรื่องเศรษฐกิจแมวเศรษฐกิจแมวเนี่ยภาษาจีนเรียกเมาจิงจี้เมานี่ก็คือแมวค่ะจิงจี้นี่ก็คือเศรษฐกิจง่ายๆเลยเป็นคำที่แบบง่ายๆแล้วก็จะต้องบอกว่าวินาทีนี้เนี่ยถ้าอยากขายของในจีนให้แบบขายดีๆอ่ะต้องมีแมวเป็นส่วนประกอบคุณวันดีคุณนวดีคุณผู้ฟังซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าแค่แบบมีสวนแมวมีธุรกิจอาหารแมวของใช้แมวพวกนั้นก็คือแบบเราไปไกลแล้วค่ะคือเลยไปไกลแล้วคือเมื่อก่อนนี้คนขายอาหารแมวถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้ภาพมันกลับกันคุณวันดีคุณรงวันดีคุณฟังก็คือแมวขายอาหารคนไง
0: โอ้ยคือเขาไลฟ์ขายของแล้วเอาแมวมาอยู่ในเฟรมด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
2: มีมากมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วล่าสุดมีเทรนใหม่ก็คือแมวกับฟักเขียวของจีนซึ่งอันนี้ดิฉันประสบมาด้วยตนเองเลยก็คือเนี่ยเป็นจุดประกายว่าอยากจะมาเล่าเรื่องนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นแมวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามขายอสังหาแมวก็ขายนะขายรถยนต์ก็ขายนะขายมากมายไก่กองก็คือตอนนี้เราจะได้เห็นแมวในหลายๆธุรกิจคำถามที่หนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังอยากรู้ทำไมต้องแมวถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: คือนักการตลาดจีนอะบอกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตอบโจทย์คุณค่าทางอารมณ์ถ้าใครเป็นแฟนรายการนี้เราจะคุยกันตลอดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนจีนรุ่นใหม่โดยเฉพาะแบบรุ่นใหม่ๆเลยนะเจนซีอะไรเงี้ยเขามักจะซื้อสินค้าตามอารมณ์เนาะเขาอาจจะมองความคุ้มค่าความอะไรที่เหมือนสมัยรุ่นเราอาจจะมองน้อยละคืออะไรก็ตามที่ตอบโจทย์คุณค่าทางอารมณ์เขามักจะซื้อเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้คนจีนรุ่นใหม่จำนวนมากอยู่คนเดียวแต่งงานช้าลงแล้วก็มีความเครียดจากงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะในขณะเดียวกันก็เครียดจากการไม่มีงานทำก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะนั้นน่ะคนรุ่นใหม่ในจีนน่ะพอเวลาเครียดมากๆก็จะมีแมวนี่แหละค่ะเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการเยียวยาจิตใจผ่อนคลายแล้วก็แบบพอได้มองแมวกอดแมวหรือว่าเล่นกับแมวเนาะมันก็เหมือนกับสร้างความอบอุ่นให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวก็เลยจะกลายมาเป็นสัญลักษณ์มาเป็นต้องเรียกว่าเป็นผู้ช่วยขายในสินค้าหลายๆประเภทและอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือตอนนี้ในจีนน่ะมีเทรนด์ใหม่เรียกว่าเมาหมี่ตงกวาหรือว่าบางทีถ้าชาวเน็ตจีนเขียนสั้นๆหน่อยก็เรียกว่าตงกวาเมาเมาหมี่เมาหมี่นี่ก็คือแมวค่ะตงกวานี่ก็คือฟักเขียวที่เราเอาไปใส่แกงหรือว่าต้มแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาพของมันก็คือว่าเป็นแมวที่กอดฟักเขียว ดิฉันก็รู้แหละพอเวลาคลิกเข้าไปดูในเวลาที่เราจะสั่งซื้อของออนไลน์เนาะเราก็เห็นแมวอ่ะกอดฟักเขียว

0: รู้แหละว่าขายฟ้าคือไม่ได้ขายแมวหรอกแต่อยากรู้ว่าไอ้คนขายมันเอาไอเดียนี้มาจากไหนก็เลยไปขนดูค่
1: ะ
0: ปรากฏว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่บรรดาเจ้าของแมวในเสี่ยวหงชูเนาะหรือว่าโตอินสังเกตว่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้อ่ะคือฤดูร้อนเนี่ยคนจีนก็มักจะชอบกินน้ำแกงฟักเพราะว่าทานไปมันจะช่วยในเรื่องของลดอาการร้อนในคือช่วยให้ข้างในเนี่ยมันมีความเย็นชุ่มชื่นอะไรเงี้ยก็เลยซื้อฝักมาป้าบอกว่าพอซื้อฝักมาแล้วก็สังเกตแมวที่บ้านว่าเอ๊ะมันชอบนอนพิงหรือบางตัวก็แบบเอาไปกอดเลยปรากฏว่าไปค้นข้อมูลก็คือฝักเขียวเนี่ยมันอุ้มน้ำมากประมาณ 95% ก็เลยทำให้ตัวฝักเนี่ยมันมีความเย็นนานแมวก็เลยชอบด้วยความที่เปลือกก็เรียบเนาะคือแมวมันจะไม่กอดทุเรียนไม่อะไรอย่างงี้กอดไม่ไหวนะคะคืออันนั้นมันจะแบบคมคมไปอะไรเงี้ยคือด้วยความว่าเปลือกเรียบแล้วก็เย็นพื้นผิวทั่วไปก็ระบายความร้อนได้ดีเจ้าของก็มองเออน่ารักดีก็ถ่ายลงไปในบรรดาเสี่ยวหงชูโตอินอะไรอย่างเงี้ยทำให้คน
1: อ
0: ะก็เลยแห่ที่จะมาซื้อฝักเขียวแทนที่ว่าจะต้องซื้อคูแพดให้กับแมวคือคูแพดเนี่ยราคาอย่างน้อยๆก็จะต้องมี 20-30 หยวนหรือว่าอาจจะ50หยวนขึ้นไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ใช่วางไว้แล้วก็มันเย็นเลยนะเพราะตอนนี้ในจีนก็คือร้อนมากก็ต้องแช่เย็นถูกไหมคะแต่ว่าฝักเขียวเนี่ยซื้อมาราคา3หยวน4หยวนเย็นเลยด้วยก็คือเอามาวางเสร็จปุ๊บอาจจะล้างน้ำนิดหน่อยให้แบบล้างน้ำเย็นเนาะมันก็จะแบบเย็นเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่แมวกอดจนเบื่อก็ไปทำกับข้าวได้ด้วย อันนี้เป็นหนึ่งเทรนด์ที่ต้องบอกว่าใหม่มากๆในจีนตอนนี้คือถ้าใครเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของเหอมานี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนก็จะเห็นว่าจะมีเทรนด์เนี้ยยังคงอยู่เลยคือตอนเนี้ยก็เลยดิฉันก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคนจีนก็ช่างคิดเนาะก็เลยกลายเป็นเทรนด์ซื้อฟักเขียวให้แมวค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ๆทั้งหลายก็รับลูกจับเอาเทรนนี้มาในการขายฟักเขียวซึ่งจริงๆคนจีน
1: อ
0: ะซื้อฟักอยู่แล้วล่ะแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะซื้อเพราะรู้สึกว่าอาจจะต้องต้มน้ำแกงต้องเอาไปผัดต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าอยากจะทานฟักละนี่เห็นไหมคะนี่คือแมวเนี่ยมาขายอาหารคนแล้วนะคืออยากจะซื้อฝากเนี่ยเพื่อเอาไปให้แมวกอดไม่ยอมปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งยอดขายจริงๆอ่ะก็คือเราอาจจะไม่ได้อยากทานเมนูฝากสักเท่าไหร่แต่ว่าเราแค่อยากจะให้แมวเราไม่ตกเทรนเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะในจีนก็ยังมีเทรนของเรื่องแมวขายอาหารคนเนี่ยพิซซ่าฮัทเรียนเชื่อว่าทั้งสองท่านผู้ฟังนึกไม่ออกหรอกว่าแมวมาขายยังไงปรากฏว่าพิซซ่าฮัทในจีนค่ะออกโปรโมชั่นก็คือสั่งอาหารก็คือสั่งไอ้พิซซ่าเนี่ยก็คือจะให้กล่องพิซซ่าที่มีดีไซน์พิเศษรับประทานเสร็จสามารถเอามาประกอบเป็นบ้านแมวหรือว่ามินิเต็นท์ได้คือดิฉันเข้าไปดูรูปแล้วคุณวันดีคุณโอวันดีผู้ฟังก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราซื้อพิซซ่าหรือเราซื
1: ้
0: อเราซื้อพิซซ่าแถมบ้านแมวหรือเราซื้อบ้านแมวแถมพิซซ่าก็ไม่รู้นะคะคือดูแบบโอ้โหก็คือทำออกมาในลักษณะกล่องเนี่ยเป็นบ้านแมวที่ต้องเรียกว่าหรูหราหมาเห่าเลยทีเดียวอันเป็นบ้านแมวที่หมาเห่าได้นะคือจากเดิมเนี่ยกล่องพิซซ่าที่เคยเป็นขยะหลังรับประทานก็ทำให้บรรดาเจ้าของแมวเนี่ยแย่งกันซื้อจากนี้ไปกล่องพิซซ่าไม่ใช่ขยะแล้วจ้าก็เอามาสร้างเป็นบ้านแมวจนสร้างเป็นกระแสไวรัลในเสี่ยวหงจูแล้วก็ทำให้ยอดขาย delivery เนี่ยพุ่งสูงมากในขณะเดียวกันค่ะร้านกาแฟหรือว่าร้านชาไข่มุกเจ้าใหญ่ๆในจีนอย่างเช่น Manner Coffee หรือว่าเฮทีก็ไม่ยอมแพ้พิซซ่าฮัทน
1: ะ
0: ก็มีการออกแบบถุงกระดาษด้วยไหมคะเวลาที่เราสั่งให้มันมา delivery ที่บ้านเราอาจจะสั่งชานม1แก้ว2แก้วอะไรเงี้ยบรรดาถุงกระดาษเหล่านั้นปกติดิฉันก็ทิ้งนะเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาไปทำไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกถุงกระดาษเหล่านั้นก็มีช่องเจาะมาให้มีตาแมวแบบให้แมวสามารถแบบกรอกตาไปมาหรือว่าใส่แมวไปในนั้นแล้วแมวสามารถมองดูข้างนอกได
1: ้
0: หรือว่ามีการทำหูหิ้วที่แข็งแรงพอที่จะแปลงให้เป็นแบบคือเหมือนกับเป็นถุงใส่แมวอะพูดง่ายๆปกติเนี้ยมันจะเป็นถุงใส่ชานมใส่อะไรงี้แล้วเราใช้แล้วเราก็ทิ้งใช่ไหมตอนนี้ค่ะบรรดาลูกค้าก็แห่กันซื้อพวกบรรดาชานมกาแฟคืออยากจะได้คอนเทนต์ใส่รูปแบบเอารูปแมวรูปลูกของตัวเองเนี่ยใส่ลงไปใน

0: ถุงแล้วก็หิ้วถ่ายรูปลงในโซเชียลคืออันเนี้ยได้ประโยชน์สองเด้งนะคุณดวงดีคุณวันดีคุณผู้ฟัง
1: คือ
0: นอกจากจะขายของได้เราแล้วเนี่ยย
1: ัง
0: เป็นการโปรโมทแบรนด์ที่มีโลโก้ของร้านตัวเองไปในตัวด้วยก็คือว่านึกออกไหมถุงที่ใส่แนวมันก็จะมีโลโก้ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเฮทีอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันก็ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นการโฆษณาธรรมชาติแบบหัวคะแนนธรรมชาติเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะก็คือแมวเนี่ยช่วยขายเครื่องดื่มอันนี้เป็นตลาดที่เห็นชัดที่สุดเรื่องของคาเฟ่แมวเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราต้องเลยผ่านเลยละเพราะว
1: ่
0: ามันมีแบบเยอะแยะมากมายไก่กองในจีนเนาะก
1: ็
0: จะมีร้านกาแฟหลายแห่งในจีนซึ่งอันนี้ดิฉันก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่โดนตกเหมือนกันอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันไปเมืองหนึ่งของจีนซึ่งเมืองนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายร้านเนี่ยโหรสชาติกาแฟต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าดิฉันเลือกไปร้านหนึ่งคุณวันดีคุณโนวันดีคุณฟังว
1: ่
0: าในไอ้ที่เขาโฆษณาที่เราเข้าไปดูวงในของจีนต้าจงเตี่ยนผิงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีลูกค้ารีวิวว่าถ้าคุณลูกค้ารีวิวด้วยนะนี่ไม่ใช่ร้านเป็นคนโพสนะลูกค้ารีวิวว่าถ้าคุณมาร้านนี้คุณจะเจอเจ้าแมวตัวนี้ซึ่งแบบน่ารักมากๆอะไรเงี้ยรสชาติกาแฟก็ดีมีเจอแมวด้วยอะไรเงี้ยดิฉันก็รู้สึกว่าอ้าวแทนที่จะไปกินกาแฟตามร้านธรรมดาเฉยๆก็ไปร้านนี้ที่มีแมวดีกว่าเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่โดนตกและนี่ก็คือวิธีการทำการตลาดแมวสำหรับร้านกาแฟในจีนจริงๆซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นกาแฟที่มีแบรนด์นะคะเป็นกาแฟโลคอลแต่ก็ใช้วิธีนี้ในการตกบรรดาทาสหรือว่าลูกค้าแทนที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องไปเสียค่าเข้าร้านคาเฟ่แมวเนาะก็ไม่อย่างเงี้ยคือทั้งร้านมีตัวเดียวแหละแต่ก็เดินรับแขกไปเรื่อยเดินแบบคอยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยให้เราได้เล่นหรือว่าบางทีเจ้าของอ่ะก็เล่นกับเขาคือในวันที่ลูกค้าไม่เยอะเราก็เล่นกับเขาแล้วก็แบบให้เราดูก็เป็นความน่ารักหรือว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่น Lucky Coffee เราก็จะรู้จักเนาะก
1: ็
0: จะมีการทำแคมเปญร่วมกับคาแรคเตอร์แมวต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นร้านกาแฟที่เป็นร้านโลคอลหน่อยก็จะทำการตลาดแบบอยากให้ลูกค้าไปเจอแมวบางทีเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าอยากไปเจอแมวมากกว่ากินกาแฟนะแต่ว่ารสชาติกาแฟดีด้วยนี่อันนี้คือคูณ2เลยอย่างร้านที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยดิฉันก็กลับไปถึง2ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าพอครั้งที่2กลับไปเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นพนักงานแมวไม่ได้มาทำงานค่ะรู้สึกเลยว่าโอ้เสียดายจังเลยอยากจะแบบกลับไปครั้งที่3 4ถ้ามีเวลามากกว่านั้นซึ่งอย่างที่เล่าไปก็คือว่าบรรดาลูกค้าเนี่ยพอไปเจอร้านไหนที่มีแมวน่ารักก็จะถ่ายรูปลงในเสี่ยวหงชูลงในโตอินลงในต้าจงเตี่ยนผิงคนที่ตามเนี่ยบางทีเจ้าของร้านไม่ต้องทำการตลาดเลยนะคนที่ตามดูรีวิวปุ๊บก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยตามได้เลยแล้วนอกจากนั้นนอกจากแมวเนี่ยจะสามารถช่วยขายอาหารคนได้นะแมวยังช่วยขายอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยดิฉันว่าทั้งสองท่านงูบ้างงงแน่นอนแมวขายยังไงอะไรเงี้ย
2: ทำยังไง
0: คือตอนนี้ค่ะสำนักงานขายคอนโดในจีนอ่ะมีหลายสำนักงานที่เรียกว่าเมาหมี่โชลูปู่ไอ้สำนักงานเนี่ยคือโชลูปู่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นในจีนเนี่ยมันจะขึ้นชื่อในเรื่องของความตกแต่งหรูหราเนาะบางคนด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊จะเข้าไปซื้อบ้านจริงๆปังก็มีแหละแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกว่าหรูหราเกินไปคนที่เข้าไปมันก็จะรู้สึกแบบเกรงๆค่ะโครงการสำนักงานขายบ้านยุคใหม่ก็เลยจะต้องเป็นสำนักงานขายบ้านที่มีแมวด้วยนั่นก็คือต้องมีเลี้ยงแมวประจำสำนักงานค่ะโครงการคอนโดแล้วก็บ้านจัดสรรจำนวนมากในจีนตอนนี้ก็คือเลี้ยงแมวซึ่งเป็นแมวไม่ใช่แมวจอดนะคะก็คือแมวพันธุ์นี่แหละที่แบบสวยงามเหมาะสมหรูหราสำหรับโครงการเราไว้ในสำนักงานขายคือมันทำให้ลดความตึงเครียดในระหว่างการเจรจาสมมุติว่าเราเป็นลูกบ้านลูกค้าที่อยากจะเข้าไปซื้อบ้านเนาะบางทีการเข้าไปแล้วก็แบบมีเซลล์มาพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเครียดจังอยากจะแบบนั่งดูเอกสารชิลๆหรือว่าอยากจะแบบขอเวลาส่วนตัวสักนิดนึงได้ไหมแมวพวกนี้ล่ะค่ะก็จะมาตัดอารมณ์ความเครียดหรือมาผลักดันการสร้างการตัดสินใจคือการที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะได้อุ้มแมวเกาคางแมวก็ช่วยเขาอันนี้เป็นการวิจัยของจีนนะว่าลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทำให้ในเรื่องของการคุยราคาการต่อรองแถมนี่นิดได้ไหมแถมนู่นเลยก็มีความเป็นมิตรแล้วก็คนเนี่ยก็ยอมเปิดใจ

มากขึ้นและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยค่ะก็คือมันเพิ่มระยะเวลาให้เราอยู่ในสำนักงานขายมากขึ้นยิ่งเราอยู่ในสำนักงานขายนานเซลล์ก็จะมีโอกาสในการปิดการขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคุณนงวดีคุณวดีคุณผู้ฟังซึ่งสิ่งที่เหนี่ยวรั้งให้ลูกค้าอยู่ในสำนักงานขายได้นานนั่นก็คือบรรดาแมวค่ะคือยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้นให้ปิดการขายแม้ว่าจะเป็นของอาจจะเป็นหลักล้านหยวนหลักสิบล้านหยวนแต่พอลูกๆบอกว่าเอ้ยซื้อเหอะโครงการนี้แมวน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นนอกจากนั้นแล้วค่ะบรรดาในหน้าขายบ้านแล้วก็แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ก็ใช้แมวเนี่ยเป็นตัวสร้างทราฟฟิกบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโตอินก็คือ TikTok ของจีนหรือว่าเสี่ยวหงชูตอนนี้ค่ะในหน้าขายบ้านก็อาจจะไม่ทำเหมือนเดิมแล้วการไปยืนพูดว่าบ้านหลังนี้ดีนะมีห้องมีกี่ห้องมีนู่นนี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้มันธรรมดาเกินไปเพราะตอนนี้คนจีนส่วนใหญ่อยู่ในบ้านกับใครคะอยู่ในบ้านกับแมวค่ะเพราะนั้นก็ทำคลิปในเรื่องของให้แมวเนี่ยค่ะอาจจะมาเป็นมุมมองของแมวในการใช้ชีวิตในคอนโดหลังนี้ในบ้านหลังนี้อาจจะพาแมวมาตรวจรับบ้านราคา5ล้านหยวนหรือว่ามุมไหนของบ้านที่แบบปล่อยเขาไปเลยตามธรรมชาติแล้วเขาไปนอนไปเลยมุมนี้แมวชอบนอนที่สุดอะไรเงี้ยคนที่ดูคลิปอ่ะก็มีความกระตุ้นคนที่อาจจะตอนนี้กำลังเช่าบ้านอยู่อาจจะอยากซื้อบ้านสักหลังแต่แน่นอนว่าแมวกลายเป็นลูกเนาะกลายเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะเป็นตัวกระตุ้นว่าอาจจะต้องซื้อหลังนี้แหละซื้อแบบนี้แหละเพราะดูสิแมวในคลิปยังชอบเลยนอกจากนั้นค่ะอาจจะมีการไลฟ์สดด้วยการแบบในหน้าขายบ้านก็อาจจะอุ้มแมวมาขายด้วยการมีแมวอยู่ในกล้องก็คือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆคนนี้เขาขายอะไรเนาะแต่เราเห็นแมวเราก็รู้สึกว่าเอออยากเข้าไปดูอะว่าเขาขายอะไรก็คือเข้าไปไม่แน่ใจว่าโดนเซลล์ตกหรือว่าโดนแมวตกนะคะแต่เนี่ยก็จะทำให้การขายบ้านเพิ่มขึ้นได้นอกจากขายบ้านแล้วค่ะแมวยังช่วยขายรถอีกด้วยค่ะ แน่นอนว่าเราจะเห็นชัดเจนอย่างในไทยอะก็มีวิ่งเนาะออร่าทำไมออร่าต้องกูดแคทคะเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่าแมวเนี่ยเป็นตัวช่วยขายมากจริงๆแล้วว่าออร่าเนี่ยเป็นของค่ายเกรทวอลมอเตอร์เนาะ EWM ที่เราก็รู้จักกันดีแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอออร่าเนี่ยเปิดตัวโดยการวางโพซิชันนิ่งให้เป็นรถยนต์สำหรับผู้หญิงแล้วก็คนรุ่นใหม่แล้วก็กลายเป็นว่านำแมวเนี่ยค่ะมาเป็น DNA ของแบรนด์หลักก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือออร่าต้องมีกู๊ดแคทต้องมีบอลเลตแคทต้องมีฟังกี้แคทมีไวท์แคทมีแบล็คแคทนึกออกไหมคะคือทุกอย่างแมวหมดเลยอะคือทำให้เรารู้สึกว่าเออคือบางทีคนบางคนถ้าสมมติตัดสินใจซื้อเนาะอย่างที่บอกไปคนรุ่นใหม่ของจีนก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะเพราะเห็นโอน่ารักจังเลยฟังก์ชันบางอย่างอะอาจจะมีสู้รถธรรมดาไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยคือมันเป็นความน่ารักเราก็อาจจะตัดสินใจซื้อรวมถึงดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแมวค่ะเขาก็จะใช้ตัวนี้ในการโฆษณาเช่นไฟหน้าทรงกลมมนที่จำลองมาจากแคทอายอ่ะก็คือดวงตาแมวที่กำลังจ้องมองหรือว่าลายเส้นตัวถังที่มีความแบบเหมือนท่วงท่าของแมวเหมือนแคทวอล์กเหมือนอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการตลาดที่มีส่วนร่วมก็คือทำให้บรรดากลุ่มทาสแมวอ่ะรู้สึกว่าเออการที่เราใช้รถรุ่นนี้เนาะมันเหมือนมีแมวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรานอกจากนั้นแล้วค่ะโชว์รูมหลายแห่งก็ยังจัดพื้นที่ Pet Friendly อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะออร่าอย่างเดียวนะหลายแบรนด์ EV ของจีนตอนนี้คือถ้าใครไม่จัดโชว์รูม Pet Friendly นี่อาจจะไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคที่มีใจรักสัตว์ได้ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถพาแมวมาได้และตอนนี้เนี่ยใครที่นำรถเข้าศูนย์บริการบางคนจะรู้สึกว่าเออต้องรอนะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางศูนย์บริการก็มีกาแฟให้กินมีนิตยสารให้อ่านแต่ตอนนี้ค่ะหลายโชว์รูมมีโซนที่จะจัดสิ่งที่เรียกว่าแคทคาเฟ่เล็กๆให้กับบรรดาลูกค้าที่เข้ามาระหว่างการรอรถรับบริการเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับแมวช่วยลดความหงุดหงิดจากการรอคอยรวมถึงตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าหลายท่านเทสต์ไดรฟ์ในจีนค่ายรถไฟฟ้าหลายค่ายในจีนก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยนำแมวมาเทสต์ไดรฟ์ด้วยค่ะเพราะว่าแมวนี่ก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้โดยสารเนาะซึ่งเวลาที่เราซื้อรถเวลาอาจจะได้แบบเป็นผู้ที่นั่งจริงอะไรเงี้ยก็เอามาลองว่าระบบ

0: ทำความเย็นนี้แมวชอบไหมแอร์เย็นไปไหมแอร์อุ่นไปไหมอะไรเงี้ยระบบกรองอากาศรวมถึงลองขับดูว่าแมวที่นั่งในรถ EV คันนี้ด้วยความที่รถ EV มันเบาเนาะพอเบรกแล้วแมวจะเกิดอาการเมารถไหมหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องเรียกว่าแมวเนี่ยมาช่วยขายทั้งแบบสินค้าใหญ่ๆทั้งอสังหาทั้งรถยนต์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแมวค่ะคุณดีคุณองดีคุณฟังยังช่วยขายเครื่องไฟฟ้าในจีนด้วยค่ะคือเราจะเห็นว่าคลิปใน TikTok ของจีนเนี่ยอย่างเช่นคลิปในโตอินก็จะมีคลิปของแมวเนี่ยทดลองเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคือมันเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อค่ะว่าถ้าบรรดาแมวเนี่ยเห็นเครื่องดูดฝุ่นโอ้เสียงดังๆแมวตกใจแบบไม่เอาเลยอะไรเงี้ยสมัยใหม่นี่นะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้คำนึงถึงราคามากนะคำนึงถึงว่าอ้าวถ้าอยู่ร่วมกันกับแมวฉันไม่ได้เนี่ยผู้บริโภคอาจจะรู้สึกว่าเงินไม่ซื้อดีกว่าต้องเอาคลิปเอาสิ่งที่รู้สึกว่าอยู่ร่วมกับแมวได้จริงซึ่งในคลิปยอดนิยมเนี่ยมันก็จะมีแมวอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นนั่งบนเครื่องดูดฝุ่นโอ้น่ารักเลยทีเดียวแบบเจ้าตัวแบบโรบอทดูดฝุ่นแล้วแมวก็นั่งไปหรือว่าบรรดาเครื่องฟอกอากาศหรือว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนอกจากนั้นแล้วค่ะบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าในจีนแบรนด์ต่างๆอ่ะก็ไม่ได้ขายแค่เฉพาะเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้ขายแอร์ไม่ได้ขายตู้เย็นเครื่องฟอกอากาศอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ค่ะบรรดาแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในจีนก็มีการแตกกลายผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสมาร์ทเทคอีโคซิสเต็มนะคะกลายเป็นสินค้าที่ทำกำไรสูงมากๆด้วยในช่วงนี้ก็คืออย่างเช่นในเทศกาล618ที่เราเคยพูดถึงสินค้าอื่นๆอาจจะขายไม่ได้แต่สินค้าสัตว์เลี้ยงขายได้อย่างเช่นห้องน้ำแมวอัจฉริยะค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นสินค้ายอดฮิตซึ่งต้องบอกว่าขายดีในทั้งเถาเป่าในทีเมาในต้องเรียกว่าจริงตรงก็คือทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวระบบตักทรายอัตโนมัติมีการชั่งน้ำหนักแมวเพื่อบันทึกสุขภาพมีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนอกจากนั้นค่ะเครื่องใดขนแมวหรือว่าดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านผู้ฟังน่าจะเคยเห็นเนาะไอ้ที่เป็นกล่องอะค่ะใส่แมวเข้าไปอบแห้งซึ่งตอนนี้นิยมมากในจีนเป็นเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายดีมากๆทำเป็นในลักษณะตู้อบอุณหภูมิที่พร้อมระบบลมเป่ารอบทิศทางลดความกลัวของแมวแล้วที่สำคัญก็คือว่าเจ้าของเนี่ยก็ใส่แมวเข้าไปในตู้นั้นเลยไม่ต้องมาคอยนั่งเป่าเวลาที่อาบน้ำเสร็จก็เป็นสินค้าขายดีที่เกี่ยวข้องกับแมวรวมถึงเครื่องให้อาหารแล้วก็น้ำอัจฉริยะมีระบบ AI ตรวจจับว่าแมวตัวไหนเข้ามากินอาหารแล้วกินไปเท่าไหร่แล้วคือบางทีเราเลี้ยงแมวมากกว่า1ตัวเนาะบางทีเราไม่รู้หรอกเราตาเราก็ไม่ได้เห็นว่าตัวนี้กินยังตัวนี้ยังไม่ได้กินหรืออะไรเงี้ยก็มีระบบ AI เข้ามาตรวจแล้วก็มีระบบการแจ้งเตือนส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของว่าน้ำใกล้หมดแล้วอาหารใกล้หมดแล้วหรือว่าแมวตัวนี้ยังไม่ได้มากินข้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นแล้วค่ะบรรดาลังกระดาษบรรจุภัณฑ์ของไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามที่ฉันเล่าให้ฟังมาทั้งหมดตอนนี้บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในจีนก็พยายามทำให้บรรดากล่องเหล่านั้นค่ะกลายมาเป็นถ้าสมมติว่าทำบ้านแมวไปได้นะเพราะบางทีบางกล่องมันก็แบบใหญ่เกินและดีไซน์มันอาจจะไม่ได้ก็พยายามทำให้มันมาเป็นที่ฝนเล็บของแมวค่ะคือนอกจากจะช่วยในการลดขยะและยังกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปคู่กับบรรดาของเล่นแมวเหล่านี้เนี่ยลงโซเชียลมีเดียได้ engagement ได้ branding ของสินค้าตัวเองฟรีๆเป็นออร์แกนิกเลยทีเดียวค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณโบมากนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังได้ประโยชน์มากๆสำหรับการเอาแมวมาช่วยการตลาดในบ้านเราด้วยนะคะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโบนะคะ
0: แล้วก็ลากันไปเจอคุณผู้ฟังค่ะ
2: ขอบคุณค่ะพร้อมกับพี่โบเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ยืนยันยังไม่ตัดทุกประเด็นการเสียชีวิตอนุทินโชว์ซีนหวานควงพิพัฒนาทีสยบรอยร้าวยันครม.เดินหน้าทำงานกันราบรื่นชี้ปรับพับมท.เดือนสิงหาคมไม่ใช่รีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมน้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนร้านค้าถนนหนทางได้รับความเสียหายเส้นทางถนน10กิโลเมตรไปบ้านแม่สวยอูถูกตัดขาดสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้คืนหลังตกเป็นเป้าหมายความพยายามโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประสบนิกรทั่วไทยพร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวาน50วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตพัฒหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวาน50วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีข้าราชการทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ครับลงไปที่ใต้ที่ยะลาครับที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ50วันปัญญาสัมวาลแห่งการสิ้นพระชนพร้อมทั้งประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นผลครับ
1: ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายจังหวัดมีการแห่เทียนและหนึ่งในจังหวัดที่ห้ามพลาดคืองานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีค่ะสำหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมค่ะก็นับเป็นขบวนแห่เทียนพรรษาวันนี้ถือเป็นวันที่2ของขบวนเมื่อวานนี้และวันนี้มีการจัดไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาทุกขบวนล้วนงดงามมีเอกลักษณ์ค่ะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาบนราชธานีปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ125ปีณบริเวณทุ่งศรีเมืองขบวนวันนี้เริ่มต้นด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานและขบวนถ้วยรางวัลพระราชทานในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีจากนั้นเป็นการแสดงชุดจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบล

0: ราชธานีด้วยลีลาการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงามรวมถึงขบวนการทำมีการทำต้นเทียนนะคะขบวนต้นเทียนและที่ชนะเลิศการประกวดปีที่แล้วมีการแกะสลักขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการแห่เทียนพรรษาที่มีการประกวดกันในปีนี้นะคะประกวด3ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์ประเภทโบราณมีการมัดรวมติดลายโดยแต่ละประเภทมีการแบ่งตามขนาดเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กปีนี้มีขบวนแห่เทียนพรรษาประกวด46ต้นแต่ละขบวนมีการแสดงร้องและรำด้วยดนตรีพื้นบ้านอีสานนำหน้าต้นเทียนขนาดใหญ่ที่มีความยาวและสูงหลายเมตรมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ลวดลายวิจิตรประการตาถูกบรรจงแกะสลักหรือติดพิมพ์อย่างอ่อนช้อยลึกซึ้งเนื้อสีเทียนนะคะสีเหลืองทองอารามสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าดูมีชีวิตชีวาเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาล้อมรอบด้วยหุ่นเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนาก็มีทั้งภาพเทพธิดาฟ้อนรำสัตว์หิมพานต์เทพบุตรฉากทศชาติชาดกที่ดูราวกับมีชีวิตความงดงามยิ่งใหญ่นี้แสดงได้ถึงความร่วมแรงร่วมใจของช่างฝีมือและคนในชุมชนที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนที่สำคัญงานแห่เทียนอุบลปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้รับให้ยกเป็น1ใน3 Signature Thailand Event เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์นั่นก็คือเรื่องของโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการปรับทัพของกระทรวงไม่ใช่การรีเซ็ตนะครับแต่ว่าทุกอย่างต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเดือนสิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยนายกบอกว่าการดำเนินการทุกอย่างอย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตแต่ให้มันเป็นผลการดำเนินการนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่ผู้กำกับดูแลทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างเช่นกรณีการโกงสอบราชการดังนั้นครับจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วและมีผู้เข้ามาร่วมตรวจสอบผู้ขนานกับหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงเดินหน้าไปตามครรลองใครทำชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนที่มีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะสมกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาอาจจะเหมาะสมอีกคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการครับส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายอรุทินในฐานะมท.1บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีแต่สีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากกระทรวงมหาดไทยถึงความเคลื่อนไหวการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็คือการปรับย้ายระดับสูงครั้งใหญ่ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยในอนุทินวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงแดงสิงดำรวมถึงทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงเพื่อให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพร้อมสลายระบบแบ่งสีแบ่งกวนและสายการเมืองในการบริหารงานโดยการปรับย้ายครั้งนี้จะมีทั้งสิ้น18รายด้วยกันครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังจะมีประเด็นเรื่องของหัวสว.และประเด็นที่วันนี้มีภาพออกมานะครับนั่นก็คือภาพของนายกรัฐมนตรีและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณนาทีรัชกิจประการเป็นการฉายให้เห็นว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้อยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อื่น
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ติดตามกันต่อค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดหลายประเด็นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานมีการโพสต์ประเด็นเรื่องของ2น1พวันนี้ค่ะนายกก็ควงพมาเลยนะคะแล้วก็อีก1นพคือพี่พัฒน์แล้วก็นาทีรัชกิจประการนะคะสามีภรรยามาคู่กันแล้วก็มีนาย1นก็คือนอหนูอนุทินค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานหลังเสร็จสิ้นพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนางนาทีรัชกิจประการภริยานายพิพัฒน์รวมถึงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพูดคุยกันบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นมื่นดีค่ะโดยระหว่างที่เดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้านายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2นอ1พอนอนาทีกับนอหนูมาถามนายอนุทินนะคะว่าการเดินทางการเดินควงนายพิพัฒน์วันนี้ถือเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือไม่ทั้งนายพิพัฒน์และนายอนุทินหัวเราะค่ะก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่าวันนี้วันพระเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์นายอนุทินบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ย้ำว่าครม.ทุกคนตั้งใจทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละคนก็ทำงานอย่างดีอย่างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยเรื่องคดีบุกรุกป่าในจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะพูดคุยเรื่องตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนเป็นอย่างดีนายอนุทินบอกนะคะว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นไปด้วยดีตรงไหนที่มีคำพิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือหวังดีกับประเทศรัฐบาลก็ไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ยังนำมาปฏิบัติด้วยพร้อมที่จะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราแก้ไขได้รับฟังมาจากทุกมุมมองคำเสนอแนะขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปอย่างสร้างสรรค์ไปในเชิงสร้างสรรค์บ้านเมืองเรามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆแล้วมาตัดสินว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพร้อมย้ำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่และวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติค่ะนอกจากนี้นายอนุทินยังไฟเขียวสุภชัยย้อนกลิ่นสวส้มร้องกกต.หากเข้าข่ายผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบสว.กลุ่มประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงเข้าข่ายหัวสว.หรือไม่โดยเห็นชอบกับแนวทางนี้หรือไม่นะคะว่าเป็นการทำหน้าที่ของนายสุภชัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยถามย้ำไปกับนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากเห็นว่ามีช่องทางระหว่างการกระทำผิดกฎหมายนะคะก็จะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของนายสุภชัยที่จะต้องทำทุกอย่างให้กระจ่างและถูกต้องเพราะหากมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมาพรรคที่ท่านรับผิดชอบรวมถึงสถานะของสมาชิกพรรคก็จะต้องได้รับการปกป้องจึงต้องชี้แจงในสิ่งที่จำเป็นมีการประสานกับประชาชนนะคะส่วนจุดตัดเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเงินใช่หรือไม่สุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยอีก9คนที่ถูกกล่าวหาตรงนี้ก็อาจมีไม่มีความผิดใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าคดีอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนที่ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปคดีดังนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะว่าพอพูดออกไปก็จะเสียรูปคดีและไม่เกิด

0: เกิดประโยชน์อะไรคะ
1: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเดินทางไปที่ประเทศโมนาโกโดยช่วงนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินนะครับนอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตสรีมูฮัมหมัดดาเล็กนอร์ดินรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศโดยนายกบอกว่าเราต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหาหรือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนกรณีที่มีการเลื่อนพูดคุยเจรจาสันติสุขกับกลุ่ม BRN เดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้กับรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจนะคะเรื่องการหายตัวไปของฮลุนโซโลที่จอร์เจียล่าสุดนะคะก็พบแล้วค่ะรายงานเมื่อวานนะคะพบร่างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในทบิลิซีจอร์เจียค่ะล่าสุดวันนี้มีการไปสอบถามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวโดยตัวนายศรีหศักดิ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นส่วนการประสานนำร่างของนายบวรทัศน์หรือฮลุนโซโลกลับประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติด้วยก็ต้องรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นและกรณีที่หลายคนยังคาใจสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ส่วนการที่มีผู้สันนิษฐานว่าถูกทำร้ายก็ขอให้รอผลการสอบสวนออกมาก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่ายืนยันจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพิ่มเติมบอกว่ากรณีนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮลุนโซโลเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์ยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวสำหรับฮลุนนะคะเป็นเจ้าของเพจฮลุนโซโล่มีผู้ติดตามใน Facebook มากถึง 2,600,000 คนผู้ติดตามใน YouTube 927,000 คนเจ้าตัวค่ะจะทำคลิปแนวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนำเสนอด้วยตัวเองนะคะถือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยทั้งนี้ค่ะชื่อฮลุนมีที่มาที่ไปนะคะหลายคนเรียกไม่ถูกนะคะเรียกลนบ้างหมุนบ้างหลุยบ้างแต่คนส่วนใหญ่เรียกฮลุนเจ้าตัวบอกว่าเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเนี่ยปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า2,350,000คนโดดเด่นซึ่งตัวเขาเนี่ยโดดเด่นด้านการทำคอนเทนต์ลุยท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ความเสี่ยงสูงหรือว่าปลายทางที่เข้าถึงยากอย่างเช่นโซมาเลียอัฟกานิสถานอิหร่านปากีสถานและบุรุนดีการจากไปของฮลุนทำให้แฟนคลับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายลุยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปไม่มีวันกลับขณะที่นางฟ้านะคะขณะที่เพจ X หรือว่า Twitter ค่ะติดแฮชแท็กฮลุนโซโล่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02 114 399

0: 90ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมีความคืบหน้า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปล่าสุดพบซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ถูกแยกส่วนแล้วก็ถูกฝังดินแต่ว่ายังไร้ร่องรอย2พี่น้องชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวผู้ต้องสงสัย2รายอยู่ครับความคืบหน้ากรณีไดอาน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็น้องชายคือโรแมนซ์นาซิโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาจากบ้านพักที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดประมาณ 04:00 ของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์เสริมสำหรับขุดดินอยู่ภายในป่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่และเมื่อทำการขุดตรวจสอบก็ได้พบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้โดยจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียครับส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาอย่างละเอียดในพื้นที่โดยรอบล่าสุดนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าปูพรมตรวจค้นบริเวณที่ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดรวมถึงพื้นที่ป่าทึบโรงงานร้างแล้วก็ลานเลี้ยงบัวซึ่งมีกลิ่นเหม็นต้องสงสัยโดยจากการตรวจค้นไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงที่นอนเก่าแล้วก็วัสลิน1กระปุกรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าเก่าหลายชุดกระจายอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบเตาเผาถ่านกลางป่าอีกครั้งหนึ่งโดยขุดเปิดเตาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดอย่างใดซึ่งระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทัศนิสัยมืดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาชั่วคราวถอนกำลังออกมารวมถึงชาวบ้านที่ร่วมค้นหาก็ออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยครับทีมข่าวได้หลักฐานเพิ่มเติมจากภาพวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ก็คือนายป๋องและก็นายธงที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นทางชากแง้ววัดยานสังวรารามเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมามุ่งหน้ามาทางชากแง้วโดยชื่อว่าทั้งสองคนเพิ่งออกมาจากบ้านพี่สาวของนายธงก่อนในนี้ทั้งคู่ครับเข้าไปในบ้านของพี่สาวนายธงเหมือนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและมุ่งหน้ากลับไปพื้นที่หมู่8ตำบลห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองคนพักอาศัยอยู่ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยยื้องๆกับจุดที่พบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังดินเอาไว้ห่างไปราวๆ500เมตรครับก็ได้ไปพบกับนางรัฐอายุ74ปีป้าแท้ๆของนายธนาหรือว่าป๋องอายุ43ปีผู้ต้องสงสัยในคดีโดยคุณป้าเปิดเผยว่านายป๋องเพิ่งพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง2เดือนและเคยมาหาตน 3-4 ครั้งล่าสุดเข้ามาก็คือเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มซึ่งตนเองได้บอกให้นายป๋องช่วยซ่อมไฟให้แต่ว่ายังทำไม่ทันเสร็จครับนายป๋องไปรับโทรศัพท์ก่อนจะหันมาบอกว่าขอไปจันทบุรีก่อนเพราะลูกป่วยจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปคาดว่านายป๋องน่าจะไปจันทบุรีตนยอมรับว่าหลานชายเป็นคนเกเรชอบใช้ความรุนแรงที่ผ่านมานายป๋องไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ติดต่อไว้ตนอยากฝากถึงหลานว่าหากเป็นคนก่อเหตุจริงให้ออกมามอบตัวเพราะตนเองยังมีโอกาสไปเยี่ยมอยู่ครับ
2: น้ำป่าทะลักหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่าเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็มีร้านค้าบ้านเรือนเสียหายถนนหนทางด้วยเมื่อช่วงค่ำวันนี้เกิดฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงพื้นที่ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวชื่อดังของจังหวัดชาวบ้านบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลทะลักบริเวณสะพานคอนกรีตสร้างใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำห้วยเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเสือเท่าไปยังบ้านแม่สวยอูหมู่บ้านยามชายแดนซึ่งมวลน้ำมหาศาลได้เปลี่ยนทิศนะคะมาไหลบ่าท่วมถนนหนทางในหมู่บ้านสภาพเส้นทางบริเวณถนนร้านค้าขายของที่ระลึกในหมู่บ้านถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับการกัดเซาะทำลายเสียหายน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมถนนหลายสิบหลังคาเรือนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้านายอมรศรีตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อผาป่องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็รถบรรทุกน้ำนำกำลังเข้าช่วยเหลือราษฎรห้วยเสือเท่าเร่งฟื้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดถนนร้านค้าภายในหมู่บ้านที่ได้รับผล

0: กระทบจากน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังพบเส้นทางถนนจากบ้านห้วยเสือเท่ามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแม่สวยอูระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหลังฝนตกหนักค่ะดินสไลด์ต้นไม้หักโค่นจนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์พอสัญจรผ่านได้แต่ก็ลำบากเหลือเกินค่ะบางจุดมีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางต้องช่วยกันยกออกค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะนอกเหนือจากฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีค่าฝนน้อยกว่าปกติอยู่จากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งปีนี้สอดจะลากยาวแล้วก็คาดว่าจะรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีครับกรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี69ต่ำกว่าภาพปกติ 11% พร้อมคาดการเอลนีโญจะทวีความรุนแรงในช่วงปลายปีส่งผลให้ปริมาณฝนที่เหลือในช่วงของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติขณะที่สทนชครับยืนยันประเทศไทยยังมีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่1มกราคมถึง21กรกฎาคมประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ 11% และก็คาดว่าเอลนีโญมีโอกาส 97% ที่จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70และมีโอกาส 81% ที่จะพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นี้ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศครับมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงภาวะขาดแคลนน้ำขณะที่ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแม้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำจะลดลงจากฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติแต่จากการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ตั้งแต่ฤดูฝนปี68ทำให้ประเทศไทยยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้อยู่ครับ
0: จากข่าวต่างประเทศคืบหน้าที่ญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตแข่งกับเวลาท่ามกลางคำเตือนโรคลมแดดจากสภาพอากาศร้อนจัดนายมิโนรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วนะคะโดยนับรวมผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับภัยพิบัติหรือไม่รวมทั้งสิ้นเสียชีวิต5คนจากเหตุระเบิดรุนแรงณห้างสรรพสินค้าอีออนและอีก5คนเสียชีวิตที่โรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ซึ่งได้รับความเสียหายทางโครงสร้างอย่างหนักนายคิฮาระระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกองกำลังป้องกันตนเองยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการช่วยเหลือชีวิตและการกู้ภัยเป็นการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางการท้องถิ่นออกคำเตือนภัยเสี่ยงภาวะฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนื่องจากคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงเฉียด40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะโดยทั้งนี้นะคะทางญี่ปุ่นมีการเร่งติดตามเครื่องปรับอากาศราว300เครื่องตามศูนย์อพยพทั่วจังหวัดด้วยส่วนภาพนะคะมีการแสดงให้เห็นถึงรางรถไฟที่คดงอสะพานได้รับความเสียหายในจังหวัดคุมาโมโตะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 เมื่อ2วันก่อนก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั่วภูมิภาคค่ะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันหลังถนนแตกร้าวหลายสายค่ะ
1: สหรัฐตอบโต้อิหร่านและลอกใหม่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกระลอกเมื่อกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนส์คอมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามลอบโจมตีกองกำลังอเมริกันทั้งการยิงถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็การโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้เซนส์คอมเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้อย่างหนักหน่วงต่อความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมุ่งเล็งเป้าทางทหารของอิหร่านแต่ว่าไม่มีการแถลงรายละเอียดอื่นๆจากการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณรงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5

0: ้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานะวิทยากุล
5: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
4: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์เครื่องวิโรจน์ค่ะ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
5: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังวันหยุดอีก1วันค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะในช่วงก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวต่างๆขออนุญาตก่อนนะคะเนื่องจาก CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดแล้วแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะก็คือเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนส่งออกในช่วงที่ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตก็ตามตลาดส่งออกเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทยมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยทั้งวิเคราะห์ทั้งแนวโน้มตลาดมหาอำนาจ2มหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนนะครับกูรูก็เรียกว่าเป็นมือหนึ่งในด้านนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็อีกหลายๆท่านเขาจะมาเปิดเคล็ดลับให้ฟังเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะคะสมัครด่วนวันนี้จนถึงน่าจะต้องปิดรับเนี่ยก่อน25สิงหาคมนะสอบถามไม่ได้ที่หมายเลข094-480-3076094-480-3034และ094-396-6649
5: ค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับเราในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเปิดมา2รุ่นแล้วประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าทำตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้มาเป็นรุ่นที่3ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเข้าใจเรื่องของอาเซียนแล้วก็มองเห็นเรื่องของอนาคตนะคะขององค์กรในเวทีเศรษฐกิจโลกเนี่ยชวนกันมาเรียนแล้วก็มาอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งหายไปในช่วงระหว่างการเดินทางไป

0: ากฏข่าวหลายกระแสจากที่จอร์เจียว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายนะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางการของจอร์เจียยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการรวมถึงครอบครัวด้วยอันนี้ก็จะมีแต่ข่าวที่ออกมาจากสื่อต่างๆที่ช่วยเหลือติดตามหาหรือว่าบางท่านก็อยู่ที่จอร์เจียนะระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากฮารุนนั้นเดินทางไปหลายประเทศทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศสาธารณรัฐตุรกีนะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ประเทศจอร์เจียด้วยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้นะคะซึ่งต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการและรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานทูตของไทยก่อนนะคะส่วนเรื่องของการนำร่างของฮารุนโซโร่กลับมาที่ประเทศไทยรองนายกศิริศักดิ์กล่าวว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติซึ่งเราจะต้องรับฟังความเห็นผู้สื่อข่าวถามถึงกระบวนการที่ล่าช้าเนื่องจากฮารุนโซโร่นั้นขาดการติดต่อตั้งแต่เดินทางไปถึงประมาณวันที่13ก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะนายศิริศักดิ์ให้ข้อมูลว่าทันทีที่ทราบว่ามีข่าวการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อนั้นทางจอร์เจียและสถานทูตก็รีบดำเนินการและพบว่าร่างของฮารุนนั้นอยู่ภายในโรงแรมที่พักตามที่เป็นข่าวนั่นเองส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นทางการไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยหรือไม่นั้นนายศิริศักดิ์กล่าวว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเหตุได้นะคะส่วนที่มีการสรุปว่าจะเป็นเหตุที่ถูกทำร้ายหรือทำร้ายตนเองในขณะนี้ยังไม่มีการระบุแน่ชัดและขอย้ำผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณที่อาจมีข้อห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยนั้นสามารถติดต่อขอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้หากมีเหตุขัดข้องสามารถประสานสถานทูตที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เราไม่สามารถจะมีสถานทูตในทุกประเทศได้แต่อย่างไรก็ตามในประเทศจอร์เจียจะมีสถานทูตที่ตุรกีหรือว่าตุรกีที่รับผิดชอบอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมีการแจ้งขอความช่วยเหลือนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปทันทีเนื่องจากจะอยู่ติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศกลุ่มที่เล็กๆและอยู่มีพรมแดนติดกันก็จะมีสถานทูตใหญ่อยู่แห่งหนึ่งในแล้วก็ดูแลหลายๆประเทศที่อยู่ใกล้เคียง
1: แต่ว่าความเคลื่อนไหวสำหรับครอบครัวเองนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับคำยืนยันแล้วก็การประสานจากทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ครอบครัวของฮารุนนะคะก็มีการออกมาบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยได้ประสานแล้วก็ส่งข่าวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าพบร่างของฮารุนภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียเนี่ยละค่ะก็เรียกได้ว่าสิ้นสุดการติดตามตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอาจจะเป็นการแค่หายตัวไปติดต่อไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปที่บ้านพักนะคะในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะคะอย่างคนเป็นย่าค่ะนางสมเป็งสุขเนี่ยก็บอกว่าพอได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะก็บอกว่ายังไม่เชื่อกระแสข่าวที่มีการระบุว่าหลานชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าฮารุนเนี่ยคุณย่าเล่าบอกว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความร่าเริงมีความกตัญญูไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าจะมีการคิดสั้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยญาติก็เหมือนกับตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการในการติดต่อญาติของเจ้าหน้าที่ในประเทศจอร์เจียก็อยากให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่ารับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยก็มีบรรดาคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านแฟนคลับผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจนะคะก็เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากทราบข่าวทีนี้หลังจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะ

0: คือญาติเองเนี่ยก็กำลังสงสัยเรื่องของไทม์ไลน์การเสียชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวคงจะต้องรอรายละเอียดนะคะเพราะว่ายังมีข้อสงสัยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการพบศพการติดต่อญาติการจัดการข้อมูลของผู้เข้าพักโรงแรมอะไรต่างๆส่วนเรื่องของพิธีศพครอบครัวก็ยังไม่ได้มีการกำหนดนะคะว่าจะนำร่างกลับประเทศไทยหรือจะมีการประกอบพิธีในประเทศจอร์เจียนะคะก็คงจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานของจอร์เจียด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยย่าบอกว่าคือหลานชายอ่ะถือว่าเป็นคนเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากนะคะคือดูแลครอบครัวมาโดยตลอดเวลากลับจากต่างประเทศเนี่ยจะนำของฝากมาให้ก่อนเสมอเลยแล้วก็การเดินทางครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณย่ายังถามเลยว่าหลานนะคะถามคุณย่าว่าอยากจะได้อะไรนะคะหลังจากที่หลานเนี่ยจะกลับมานะคะก็เห็นมีการรับปากว่าจะรับซื้อชุดคาราโอเกะมาให้คุณย่าด้วยนี่คุณย่าก็เล่าให้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความผูกพันในครอบครัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องรอดูนะคะว่าผลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตการประสานงานระหว่างไทยแล้วก็จอร์เจียด้วยนะคะ
1: สถานทูตไทยณกรุงอังการามีการโพสต์ข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่พบกับตำรวจท้องที่และได้แจ้งสถานะล่าสุดของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโรให้กับญาติทราบแล้วโดยมีการเตรียมประสานดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดและมีการกำหนดการพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อประสานงานและเร่งรัดสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปนอกจากนี้ได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องที่ว่าทรัพย์สินของฮารุนนั้นยังอยู่ครบถ้วนโดยทางสถานทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปพร้อมกับคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: จอร์เจียคือประเทศที่อยู่บนรอยต่อของทวีปยุโรปและเอเชียคนไทยไปเที่ยวได้365วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับมีชื่อเสียงเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงามเทือกเขาคอเคซัสแล้วก็ต้องถือว่าเป็นดินแดนต้นกำเนิดของไวน์ที่เก่าแก่กว่า 8,000 ปีที่ตั้งนั้นจะอยู่ในคอเคซัสบนรอยต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกพรมแดนทางด้านทิศเหนือนั้นติดกับรัสเซียเดิมนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหลังจากที่มีการแตกออกเป็นหลายๆประเทศอันนี้ก็เป็นแยกออกมาเป็นประเทศนะคะทางทิศใต้จะติดกับอาร์เมเนียแล้วก็ประเทศตุรกีอีกด้านหนึ่งด้านตะวันออกจะติดกับอาเซอร์ไบจานแล้วก็ตะวันตกจะติดกับทะเลดำเมืองหลวงก็คือทบิลิซีที่น้องฮารุนพักอยู่นะคะเวลาจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ3ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆคนจะคนที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยตอนที่ดิฉันเคยไปตุรกีเนี่ยนะก็ได้ทราบข้อมูลของจอร์เจียแล้วก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยากไปมากแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะไม่มีโอกาสเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งตามจุดต่างๆซึ่งการเดินทางอาจจะช่วงนั้นยังไม่สะดวกนะคะหลายปีแล้วประมาณสัก10กว่าปีนะคะคนที่ชื่นชอบภูมิประเทศที่สวยงามนะคะอย่างในยุโรปเนี่ยก็จะชื่นชอบแล้วก็เป็นประเทศที่คนยังไปเที่ยวกันไม่มากนักนะคะแต่ว่าหลายปีมานี้มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีลักษณะบางส่วนเป็นแบบเมืองโบราณแล้วก็มีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดทำเลสำคัญที่เป็นทางผ่านของหลายๆชนชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะผสมผสานหลายๆอย่างนะคะจุดเด่นของเขาที่เขาขึ้นชื่อก็คือเป็นเรื่องของไวน์ที่เขาฝังลงไปในดินนะคะนะก็บอกว่ามีไวน์ที่ทำด้วยไหดินนะคะใส่ไว้ในไหดินแล้วก็ฝังดินแบบโบราณ

0: ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่เด็ดๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวในเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่สวยงามนะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยนั้นก็ถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่ออกมาเตือนเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไปท่องเที่ยวแบบประเภทไปคนเดียวบางคนก็อาจจะเจอมิจฉาชีพได้ซึ่งจริงมิจฉาชีพอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศ
1: ใช่ค่ะก็มีบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มีคนที่เคยไปเที่ยวเนี่ยก็มีการออกมาสะท้อนเรื่องของประสบการณ์เหมือนกันนะคะว่าไปเที่ยวจอร์เจียเองเนี่ยแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างนะคะอย่างมีท่านหนึ่งนะคะเป็นบล็อกเกอร์นะคะก็ออกมาเหมือนกับแชร์เรื่องของอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวที่จอร์เจียประทับใจนะก็คือเหมือนที่คุณศิวพรบอกว่าวิวธรรมชาติถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็หลายคนอยากจะไปสัมผัสนะคะแต่ก็บอกว่าที่เหลือเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าผู้คนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรแล้วก็มีความรู้สึกนะคะว่าแอบแฝงไปด้วยเรื่องของความน่ากลัวหรือเปล่านะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปพักโรงแรมในเมืองแห่งหนึ่งนะคะช่วงดึกเนี่ยมีคนมาเคาะประตูห้องเสียงดังมากเคาะแบบไม่หยุดเลยเธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าก็ไม่กล้าเปิดประตูไปแต่ว่าแฟนส่งเสียงให้เขารู้ว่าในห้องเนี่ยมีคนอยู่นะจากนั้นก็เลยทักไปแจ้งเจ้าของที่พักเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเราก็เลยบอกว่าเรากลัวเรารู้สึกไม่ปลอดภัยและถ้าให้เลือกเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอจะไม่กลับไปอีกนะคะก็เนี่ยแหละค่ะพอเธอโพสต์แบบนี้บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเต็มไปหมดเลยมาพร้อมกับความคิดเห็นว่าในใจเราก็คิดว่ามีคนมาเคาะนะคะหรือบอกว่าเนี่ยตอนไปนะคะก็โดนเหมือนกันเลยโดนเด็กวัยรุ่นวิ่งกระโดดชนแบบไม่ได้ตั้งแบบตั้งใจแล้วก็ชนแรงๆด้วยแทบจะล้มลงไปเลยนะคะเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในการไปเที่ยวที่จอร์เจียเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียว
0: ค่ะก็อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีหลังเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่เดินทางแบบเป็นกลุ่มบางท่านก็ชื่นชอบประเภทเดินทางคนเดียวนะในปัจจุบันจะมีมากทีเดียวในประเทศไทยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จุดที่พักอาศัยนั้นอาจจะต้องติดตามแล้วก็มีการสื่อสารหรือว่าติดต่อกับญาติที่อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความปลอดภัยแล้วก็หากมีเหตุการณ์หรือว่าขาดการติดต่อไปหลายวันทางญาติจะได้ติดตามได้นะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพรุณนะคะนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังคงต้องติดตามกันต่อซึ่งทางสื่อจอร์เจียรายงานว่าพบร่างของน้องพรุณนั้นที่โรงแรมที่พักในเมืองหลวงเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากว่าเท่าที่ฟังจากคนในครอบครัวก็คือพรุณมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็อายุก็ยังน้อยด้วยนะคะหายไปประมาณ15วันนะคะเพราะฉะนั้นญาติก็ติดตามโดยขอความช่วยเหลือสื่อมีไทม์ไลน์ของกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงแรกของฮารุนโซโร่นะคะที่เราติดตามกันก็คือเราทราบว่าในช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมฮารุนมีแผนเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์แบบท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคคอเคซัสซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญเริ่มเดินทางในประเทศจอร์เจียแล้วก็มีแผนต่อไปที่อาร์เมเนียก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศจีนนะคะในช่วงของวันที่ขาดการติดต่อก็คือในวันที่13ซึ่งครอบครัวและญาตินั้นติดต่อได้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสัญญาณสื่อสารก็ขาดหายไปและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าการเคลื่อนไหวใดๆในสื่อโซเชียลหรือว่าการลงข้อมูลทางออนไลน์ต่างๆในวันที่14ถึง27นั้นปกติจะต้องมีการติดต่อกลับมาในช่วง 1-2 วันหรือว่า 4-5 วันแต่ในครั้งนี้ขาดหายนานเกินจึงได้มีการประกาศตามหาโดยพี่ชายและญาติตัดสินใจโพสต์บนโลกออนไลน์แจ้งข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

0: ขอความช่วยเหลือพลังทางโลกออนไลน์เพราะว่ามันสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกนะ
1: คะ
0: และแจ้งหน่วยงานภาครัฐขอความช่วยเหลือจากกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาซึ่งอยู่ที่ประเทศตุรกีและมีเขตดูแลครอบคลุมประเทศจอร์เจียซึ่งได้รับเรื่องและเริ่มประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อสืบค้นอย่างเร่งด่วนนะคะสื่อจอร์เจียและเพจดังร่วมตีข่าวน้องฮารุนโซโรที่หายไปโดยสื่อนั้นร่วมกันเผยแพร่เพื่อเร่งกระจายเบาะแสจนกระทั่งมีเบาะแสหนึ่งซึ่งคาดว่าในช่วงก่อนที่จะทราบว่ามีคนพบร่างเนี่ยนะครับคาดว่ามีการข้ามพรมแดนไปเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงวันที่คาบเกี่ยวกับแผนการเดินทางเดิมหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลจากเอเจนซี่ทัวร์และผู้ให้บริการว่าฮารุนนั้นอาจเดินทางข้ามพรมแดนจากจอร์เจียไปที่ประเทศอาร์เมเนียแล้วในช่วงที่ขาดหายไปซึ่งอาจทำให้ขอบเขตการติดตามตัวนั้นต้องขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมทั้งนี้นะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะคะเปิดเผยถึงกรณีของฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งขาดการติดต่อกับญาติและครอบครัวขณะเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย
1: ค่ะ
0: โดยอธิบดีระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งมีอาณาเขตดูแลประเทศจอร์เจียได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยเร่งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ช่วยกันออกติดตามส่งข่าวถึงกันนะคะช่วยกันแพร่กระจายข่าวในบวรทัศน์หรือฮารุนรวมทั้งมีการประสานข้อมูลและความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่จอร์เจียนั้นเร่งสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นะคะซึ่งภายหลังก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมซึ่งไปเปิดห้องปรากฏว่าพบร่างของน้องฮารุนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างแน่ชัดค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ามีข้อมูล เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นเพื่อนสนิทของฮารุนแล้วก็เป็นล่ามคนไทยที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเป็นคนช่วยประสานในการตามหาตัวในช่วงแรกด้วยนะคะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ก่อนที่จะพบร่างแล้วก็ประสานกับทางตำรวจจอร์เจียนะคะรวมไปถึงสถานะของการสอบสวนด้วยโดยบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยตำรวจได้แจ้งว่าพบร่างการเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก19กรกฎาคมและส่งร่างเข้าสู่กระบวนการในการชันสูตรแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยก็ต้องติดตามค้นหานะคะจากทางฝั่งคนไทยเริ่มขึ้นภายหลังที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนไม่สามารถติดต่อฮารุนได้เป็นเวลานานโดยเพื่อนสนิทอะค่ะของฮารุนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกว่าเริ่มเห็นถึงความผิดสังเกตหลังจากที่ได้มีการขาดการติดต่อผิดปกติไปนะคะโดยปกติเนี่ยเวลาส่งข้อความไปฮารุนจะตอบกลับภายใน 2-3 วันแต่ว่าครั้งนี้ค่ะยาวนานมากนะคะคุณผู้ฟังเกือบประมาณสัก2สัปดาห์ช่วงแรกไม่เอกใจเพราะคิดว่าอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือเปล่าจนท้ายที่สุดเนี่ยพี่ชายของฮารุนเนี่ยมีการโพสต์หาตามโซเชียลแล้วก็กลับไปตรวจสอบแชทแล้วก็พบว่าไม่มีการตอบกลับเลยจริงๆนะคะก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเรื่องของความผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเพื่อนยังระบุด้วยว่าทุกครั้งเนี่ยที่ฮารุนนะคะจะไปไหนจะเดินทางไปประเทศไหนประเทศอะไรทำอะไรเนี่ยจะมีการบอกแผนเอาไว้ว่าจะเดินทางไปวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการจ้างโลคอลไกด์ในพื้นที่ก็คือล่ามที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่มีใครทราบรายละเอียดเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดิมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเดินทางต่อไปที่ประเทศอาร์เมเนียแล้วหรือเปล่าจึงเลยคาดว่าอาจเป็นเพียงสัญญาณโทรศัพท์บริเวณชายแดนไม่มีหรือไม่แต่ว่าในส่วนอีกคนนึงก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันอย่างในบอยล่ามคนไทยในจอร์เจียเนี่ยก็บอกว่าหลังได้รับการติดต่อจากร้านอาหารไทยในพื้นที่ให้ช่วยติดตามหาตัวฮารุนเนี่ยก็รีบดำเนินการเลยนะคะไปตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าฮารุนเนี่ยยังอยู่ในประเทศจอร์เจียก็เลยไปติดต่อสำนักตำรวจท่องเที่ยวติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเดินทางเข้าแจ้งความข้อมูลคนหายด้วยระหว่างการประสานงานกับตำรวจเนี่ยก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อ10วันก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการชันสูตร

0: สาเหตุการเสียชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ล่ามได้จากตำรวจเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์นะคะบอกว่าฮารุนเนี่ยเดินทางถึงจอร์เจียเนี่ยประมาณคืนวันที่13กรกฎาคมหลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่โรงแรมแล้วพอเช็คอินแล้วไม่มีข้อมูลว่าเดินทางออกจากโรงแรมอีกเลยนะคะต่อมาเนี่ยพนักงานต้อนรับก็เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักเนี่ยละค่ะก็พบว่าเสียชีวิตอยู่จริงๆนะคะภายในห้องพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำร่างออกไปชันสูตรค่ะแล้วก็ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อมูลกับล่ามคนนี้นะคะบอกว่าให้ยุติในการค้นหาเพราะว่ายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันรับทราบการเสียชีวิตแล้วก็ยุติการแจ้งค้นหาบุคคลผู้สูญหายด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยล่ามก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะตำรวจจอร์เจียเนี่ยก็แจ้งว่าร่างถูกส่งชันสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจแต่ยังไม่ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องรอข้อสรุปทางคดีในขณะนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในประเทศไทยเองมีการแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะทางด้านพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยก่อนหน้านี้กรณีมีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัวนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ไปจอร์เจียและครอบครัวติดต่อไม่ได้ประมาณ15วันนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการประสานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจของจอร์เจียในการติดตามตรวจสอบค้นหาน้องฮารุนเช่นเดียวกันซ
0: ึ
1: ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานลักษณะร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศนะคะแต่ว่าบางกรณีจะมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางประการในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดตามแล้วก็ความปลอดภัยของผู้สูญหายนะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็คงต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการของทางการจอร์เจียทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทนะคะมีข้อแนะนำก่อนเดินทางไกลหรือหากเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในต่างประเทศก็มีการแนะนำการตั้งค่าแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ครอบครัวหรือเพื่อนนะทราบว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาอัยการญี่ปุ่น31กรกฎาคมนี้ชี้ชะตาหญิงไทยคดีรับหิ้วพัสดุซุกไอซ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.โดยสำนักปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างนำขยายผลเข้มข้นโดยไล่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจทราบทั้งหมดหมายเลขทะเบียน

0: ยี่ห้อรุ่นสีรถรวมถึงเส้นทางการเดินรถของผู้นำส่งพัสดุมาให้หญิงไทยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีและทำให้ผู้เกี่ยวข้องหลบหนีโฆษกปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้นำส่งพัสดุเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดติดต่อเข้าพบหรือให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทำให้พฤติการดังกล่าวมีความน่าสงสัยและหากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันปปส.และทางการญี่ปุ่นยังคงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่31กรกฎาคมนี้ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหญิงไทยในข้อหานำเข้ายาเสพติดหรือไม่สำหรับการขยายผลเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่เคยถูกจับกุมในคดีลักลอบซุกซ่อนยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกโดยพบบัญชีที่โอนเงิน 3,600 บาทให้หญิงไทยเพื่อเป็นค่าจ้างรับหิ้วพัสดุมีชื่อผู้ถือบัญชีเป็นชาวเวียดนามเช่นเดียวกันอีกทั้งรูปแบบการก่อเหตุยังมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของทั้ง2คดีและติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนายกเร่งปั้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดพึ่งพาการนำเข้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานผลจากงานไทยเด็ก2026ระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกนายกรัฐมนตรีจึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยพร้อมผลักดันให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระดับสากลความตั้งใจของรัฐบาลดังกล่าวยังต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่13-14กรกฎาคมทั้งสองประเทศได้หารือขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมพัฒน์หนุนลงทุนแฟรนไชส์ถึงสิ้นปี69รัฐช่วยจ่าย 50% ฟรีพื้นที่ขาย6เดือนนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสต่อเนื่องถึงสิ้นปี69

0: เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้มากขึ้นโดยรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้เลือกลงทุนขณะที่ประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในระบบ695รายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าระบบแฟรนไชส์เป็นรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะมีโมเดลธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จแล้วมีมาตรฐานการบริหารจัดการและการฝึกอบรมชัดเจนแบรนด์เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้ารองรับผู้ลงทุนได้รับคำปรึกษาจากเจ้าของแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องมีโอกาสทุนคืนและขยายกิจการได้เร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายพร้อมแนะนำว่าผู้สนใจลงทุนควรเลือกธุรกิจให้สอดคล้องกับความถนัดความชื่นชอบและโอกาสทางการตลาดเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแม้ระบบแฟรนไชส์จะมีมาตรฐานและคู่มือรองรับแต่ผู้ประกอบการต้องบริหารร้านและดูแลกิจการด้วยตัวเองในทุกวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
5: ค่ะ
4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่าน้องที่เราตามหาต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศคนหนึ่งน
5: ะคะ
4: เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถหลายด้านมีการศึกษาที่ดีมีเจตจำนงที่ดีในการทำงานมีช่องทางดีๆในการสร้างตัวแล้วก็เป็นต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่มีการต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มข้นแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับที่มีคนรู้จักติดตามกันเป็นแสนนะบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เปิดช่องทางเส้นทางใหม่ๆอะไรต่าง

0: ย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะไม่มีใครคาดคิดแต่อย่างไรก็ตามก่อนออกเดินทางไกลหรือหากเราต้องไปพื้นที่เสี่ยงหรือเราจะเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็การเดินทางติดต่อบางช่วงอาจยากลำบากนั้นก็มีคำแนะนำในการตั้งค่าการแบ่งปันหรือว่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวทราบว่าเราอยู่ที่ใดนะคะซึ่งก็มีข้อมูลหลากหลายที่บางท่านก็ทำอยู่แล้วส่วนใหญ่ตามแฟนอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็แอบไปแชร์ข้อมูลอย่างใน Find My หรือว่า Find Hub นะคะยังเพจของ iMode เนี่ยนะคะก็แนะนำว่าก่อนออกเดินทางไกลหรือไปพื้นที่เสี่ยงแนะนำให้ตั้งค่าการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งหรือแชร์ให้เพื่อนหรือครอบครัวทราบว่าเราอยู่ที่ใดเช่นระบบ iOS นะคะอย่างกรณีของผู้ที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple นั้นสามารถใช้แอปที่ชื่อว่า Find Me หรือว่าค้นหาฉันในการแบ่งปันหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้โดยเปิดแอป Find My แล้วก็แตะคำว่าผู้คนแตะคำว่าแชร์ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะรู้แต่ว่าบางท่านอาจจะตั้งบางท่านไม่ได้ตั้งนะคะแล้วก็เลือกเข้าไปในรายชื่อที่เราต้องการที่จะแบ่งปันหรือแชร์ตำแหน่งนะคะแล้วก็ติ๊กมันก็จะมีเครื่องหมายถูกนะเลือกระยะเวลาการแบ่งปันหรือการแชร์ได้อีกด้วยทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เราเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จักหรือว่าเดินทางไกลนะคะเขาก็แนะนำกันว่าเราตั้งแบบตลอดเวลาเลยคือถ้าตั้งระยะเวลาสั้นๆบางทีเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมใช่ไหมตั้งแบบตลอดเวลาคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้มันจะหาคุณจนเจอนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ปลอดภัยขึ้นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Find My บน iOS นั้นจะรองรับการแชร์กับผู้ที่ใช้บัญชีของ Apple เท่านั้นนะอันนี้ของ iOS ส่วน Android ก็มีนะคะสามารถใช้แอป Google Find นะครับหรือว่าศูนย์การค้นหาในการดูตำแหน่งของผู้คนโดยเปิดแอปพลิเคชัน Find Hub แล้วก็มันจะมีเมนูให้แตะคำว่าผู้คนแตะแชร์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งปัจจุบันของผู้ที่ใช้แล้วก็เลือกระยะเวลาการแชร์ได้เช่นเดียวกันสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้ทั้งแบบลิงก์เมลแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์และหากต้องการแชร์ตำแหน่งกับผู้ที่ใช้ iOS คือข้ามแอปเนี่ยก็ส่งเป็นลิงก์เลยได้เลยการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อื่นดังนั้นก็มีข้อควรระวังว่าผู้ใช้ควรเลือกให้ดีว่าจะแบ่งปันหรือแชร์กับใครนะคะโดยมีคำแนะนำให้เป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะหากมีเหตุไม่คาดฝันเพื่อนหรือคนในครอบครัวจะสามารถสืบหาหรือว่าทราบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของเราได้
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีการแบ่งปันหรือการแชร์ตำแหน่งในโลกออนไลน์หลายวิธีนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวบางท่านก็บอกว่าที่เราแชร์ผ่านแอปข้อมูลอย่าง Messenger Instagram หรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: เชิญ
1: สำหรับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆก็ยังมีมุมที่น่าคุยหลายเรื่องเยอะเหมือนกันนะคะอย่างประเด็นตอนแรกๆเนี่ยของการเสียชีวิตเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียเนี่ยออกมาบอกว่ามีการตั้งสำนวนคดีตามมาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียอันเนี้ยชาวเน็ตก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมาตรา115เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเป็นการสรุปเลยไหมว่าเป็นการเสียชีวิตหรือเป็นการฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้แล้วหรือไม่นะคะวันนี้เนี่ยมีอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านการต่างประเทศค่ะออกมาระบุแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรา115นะคะอาจารย์บอกว่ามาตรา115เนี่ยมันไม่ใช่ข้อสรุปของคดีนะแต่ว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อเปิดสำรวจสอบสวนในกรณีที่เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจนค่ะสาระสำคัญนะคะของมาตรา115ที่ตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือกฎหมายของจอร์เจียแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะคะก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการเปิดคดีภายใต้มาตรานี้เนี่ยที่จะทำให้ตำรวจจอร์เจียเนี่ยเขามีอำนาจในการดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบทั้งการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบ

0: กล้องวงจรปิดยึดและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงเรื่องของการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะคงข้อหาเดิมหรือไม่อย่างไรแล้วก็เปลี่ยนข้อหาหรือยุติคดีตามผลพยานเรื่องของหลักฐานนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการใช้มาตรา115เนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคืออะไรนะคะหัวใจสำคัญที่อาจารย์กำลังจะบอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้หมายความว่าตำรวจจอร์เจียตอนนี้เขาสรุปแล้วนะว่าน้องอ่ะเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายแต่มันเป็นเรื่องฐานทางกฎหมายที่จะเริ่มในการสืบสวนค่ะโดยเหตุผลที่ตำรวจเลือกใช้มาตรา115เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นมาตรฐานเปิดสำนวนทั่วไปเลยนะคะก็คือเป็นกระบวนการเมื่อพบผู้เสียชีวิตภายในห้องพักไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ยังไม่พบร่องรอยชัดเจนของการฆาตกรรมตำรวจก็ต้องมีฐานข้อมูลข้อกฎหมายเพื่อที่จะเริ่มคดีนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเปิดสำนวนเสร็จแล้วนะคะตำรวจก็จะมีขั้นตอนที่จะสามารถทำได้ก็คือส่งศพชันสูตรตรวจสารพิษตรวจ DNA ตรวจลายนิ้วมือตรวจ CCTV ตรวจคีย์การ์ดเข้าออกยึดโทรศัพท์แล้วก็ตรวจข้อความตรวจโน้ตบุ๊กตรวจข้อมูลดิจิทัลอะไรต่างๆนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั่นเองค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันมาตรา115นะคะอาจารย์ก็ยังอธิบายด้วยบอกว่าเปิดโอกาสให้ตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบว่าในเรื่องนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องหรือไม่เช่นมีการข่มขู่หรือเปล่ามีการคุกคามหรือไม่มีความกดดันทางจิตใจหรือมีการบังคับหรือไม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนเฉพาะการกระทำนั่นเองค่ะแล้วทีนี้บอกว่าถ้าหากพบหลักฐานใหม่ก็จะสามารถเปลี่ยนข้อหาได้ด้วยค่ะตำรวจเปลี่ยนข้อหาได้นะคะเช่นถ้าหากพบว่าเป็นการฆาตกรรมก็จะนำไปสู่ในการดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นแต่ว่าถ้าหากเป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทก็จะเปลี่ยนเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วถ้าหากเป็นการเสียชีวิตจากโรคหรือเหตุธรรมชาติก็อาจจะยุติคดีโดยไม่มีการฟ้องร้องนั่นเองนะคะอาจารย์ก็พยายามที่จะอธิบายว่าเนี่ยล่ะค่ะการใช้มาตรา115เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสอบสวนนั่นเองค่ะอาจารย์ยังให้ความรู้อีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องเพราะน้องเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะ อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทรัพย์สินเรื่องของดิจิทัลมีเรื่องของช่อง YouTube ที่มีรายได้แล้วก็ Facebook ต่างๆเองเนี่ยหลังจากเนี้ยอาจารย์ก็ให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นศิษย์เก่าด้วยนะคะเป็นศิษย์เก่าที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32อาจารย์กฤษดาบุญเรืองบอกว่าตอนนี้ทำหนังสือด่วนถึงสมาคมนะคะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้สมาคมเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องนะคะเพราะน้องเองเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่น71นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นศิษย์เก่ารุ่น32อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยจะให้มีการดำเนินการแล้วก็ประสานใน2ภารกิจสำคัญค่ะเพื่อที่จะเสนอให้สมาคมเข้ามาเป็นผู้ประสานงานนะคะเช่นการประสานงานเพื่อนำร่างกลับประเทศไทยและดูแลเรื่องของสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตในต่างประเทศและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ประสานแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราอาจจะต้องรู้นะคะความคุ้มครองทรัพย์สินดิจิทัลและรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น YouTube Facebook เพื่อไม่ให้สิทธิ์หรือรายได้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยสูญหายค่ะอาจารย์บอกว่าในหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำเสนอไป2เรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอการประสานกับต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากขั้นตอนเอกสารการแปลเอกสารกระบวนการนิติเวชการขนส่งร่างการประกอบพิธีศพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมิติก็คืออาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าน้องเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยน้องยังมีช่อง YouTube ของน้องน้องยังมีรายได้จากแฟนเพจของน้องทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยฉะนั้นสิทธิ์ในคอนเทนต์ทรัพย์สินทางปัญญารายได้ที่ค้างรับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินในกองมรดกเท่านั้นเป็นทรัพย์สินในกองมรดกนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์กำลังจะชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงหากไม่ดำเนินการเนี่ยก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยครอบครัวอาจจะประสบปัญหาอย่างเช่นไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของน้องได้ไม่สามารถรับรายได้ที่ค้างอยู่แล้วก็อาจจะสูญเสียสิทธิ์ในการบริหารช่องด้วยแล้วก็ที่สำคัญช่องเนี่ยอาจจะหยุดสร้างรายได้ถ้าหากไม่มีการจัดการเป็นเวลานานด้วยนะคะอาจารย์ก็ออกมาให้ความรู้ทางกฎหมายค่ะ
1: ค่ะ จากกรณีที่มีการนำประเด็นเรื่องมาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจีย

0: มาพูดคุยกันนะครับโดยสื่อของจอร์เจียให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้มาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยุยงหรือผลักดันให้บุคคลฆ่าตัวตายมาตรา115ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศจอร์เจียคือกฎหมายควบคุมความผิดฐานการชักจูงหรือกดดันให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือ incitement to suicide ซึ่งตำรวจมักใช้เป็นกรอบตั้งต้นในการสอบสวนคดีการเสียชีวิตที่เป็นปริศนาสาระสำคัญของกฎหมายนะคะคือการกระทำด้วยการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณหรือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีจนอีกฝ่ายทนไม่ได้และตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายโดยกระบวนการของพนักงานสอบสวนนั้นเมื่อพบศพผู้เสียชีวิตตามลำพังกฎหมายจอร์เจียบังคับให้ตำรวจต้องเปิดคดีภายใต้มาตรานี้ไว้ก่อนเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเก็บหลักฐานและชันสูตรศพอย่างไรก็ตามการตั้งข้อหานี้นะคะเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นในการสืบสวนและหากพบหลักฐานใหม่ผลคดีอาจสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อหาได้ตามข้อเท็จจริงนะคะโดยภายหลังจากที่ฮารุนโซโลถูกพบว่าเสียชีวิตภายใต้มาตรา115ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงกลไกในการเริ่มต้นของการเปิดการสอบสวนหรือเปิดคดีนั่นเองที่ต้องผ่านการตรวจสอบพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมนะคะในส่วนของราชกิจจานุเบกษาจอร์เจียนะคะ Registration Hero of Georgia นั้นระบุว่าเป็นความผิดที่ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจากการข่มขู่ทารุณหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีนั้นเป็นเพียงกรอบกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานและรวบรวมหลักฐานได้ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเพจของสื่อจอร์เจียมีการตั้งข้อมูลตั้งประเด็นเพื่อการสอบสวนในขณะนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของไทยเองก็มีการนำมาขยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของขั้นตอนเนี่ยอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของทายาทที่จะต้องดำเนินการด้วยนะคะอย่างกรณีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยคืออาจารย์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเหมือนขั้นตอนที่ทายาทอาจจะต้องดำเนินการนะคะก็อาจจะต้องไปขอศาลแต่งตั้งในเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็นำคำสั่งศาลแล้วก็เอกสารการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะต้องไปยื่นที่ Google ด้วยนะคะแล้วก็ขอรับสิทธิ์ในการจัดการบัญชีและรายได้ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะทั้งนี้เนี่ยการพิจารณาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของผู้ให้บริการด้วยส่วนกรณีเรื่องของ Facebook นะคะก็เห็นว่าในหนังสือเองเนี่ยที่ทางนายกสมาคมศิษย์เก่าของรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเค้าทำเนี่ยอาจจะต้องมีการระบุว่าทายาทอาจจะต้องไปยื่นต่อ Meta ด้วยเพื่อที่จะเปลี่ยนบัญชีเป็นผู้บัญชีผู้ล่วงลับหร
0: ือ
1: ขอปิดบัญชีเพื่อที่จะแนบเอกสารประกอบตามที่แพลตฟอร์มกำหนดด้วยนะคะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยยังเสนอด้วยนะคะบอกว่าอาจจะต้องส่งนักกฎหมายไปให้คำแนะนำกับครอบครัวให้คำปรึกษากับครอบครัวด้วยประสานภาครัฐให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของด้านมรดกช่วยเหลือของเอกสารระหว่างประเทศดูแลผลประโยชน์ของครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมรดกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงบ้านรถเงินฝากเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยอาชีพเรื่องของการทำบล็อกเกอร์การเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหมันยังรวมไปถึงเรื่องของบัญชีออนไลน์รายได้จากแพลตฟอร์มช่อง YouTube สิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์แล้วก็บัญชีโฆษณาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะคะ
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามหลายๆฝ่ายที่ติดตามการเดินทางของน้องพลุนนะคะในขณะนี้ก็มีการให้ข้อมูลกันบนโลกออนไลน์แล้วก็แสดงความเสียใจบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นจำนวนมากบางท่านก็มีการแบ่งปันหรือแชร์คลิปเก่าๆที่เป็นผลงานของน้องทำให้เราได้เห็นนะคะว่าในส่วนของการเดินทางเขานำเสนออย่างไรอะไรบ้างนะคะก็ในช่วงนี้ก็คงต้องติดตามทางการจอร์เจียนะคะที่จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องติดตามนะบางเพราะบางท่านสงสัยในเรื่องของการเปิดรหัสมาตรา115ของผ่าไทยจอร์เจียนั่นเองว่ามันจะมีความผิดปกติหรือว่ามีปัญหาในสาเหตุของการ

0: เสียชีวิตหรือไม่
1: คือตอนนี้ชาวเน็ตนะคะแล้วก็ชาวโลกออนไลน์เนี่ยเหมือนกับประมาณว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมาตรา115เนี่ยสรุปไปแล้วหรือเปล่าว่าน้องฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็ไม่ใช่อันนี้เนี่ยจะหลายคนที่ติดตามข่าวก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีการเปิดคดีในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลพื้นฐาน
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเหมือนเป็นการเปิดเรื่องของสำนวน
0: เขาเปิดสำนวนเปิดคดี
1: ค่ะ
0: นะคะก็อย่างไรก็ตามก็มีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดแหละรวมถึงผลการชันสูตรแล้วก็พยานหลักฐานของทางการจอร์เจียด้วยเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาธารณชนนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวทางสถานทูตของเราเนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปเจอกับทางกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจียด้วยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นตามกำหนดการน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีการประสานงานกันแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ก็มีการโพสต์ข้อมูลของน้องคนหนึ่งที่ชื่อสอนเกียรติสอนคำจันทรัตน์นะคะเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงที่น้องฮารุณสูญหายแล้วก็มาทราบข่าวว่าเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่ามีเขาบอกว่าบล็อกเกอร์ต่างชาติ3คนหายตัวไปก่อนพบว่าเสียชีวิตในทบิลิซีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคือเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะคะก็เข้าใจว่าจะ3ชาตินะมีคนหนึ่งนี่เป็นชาวรัสเซียอีกคนหนึ่งนี่เป็นแพทย์ชาวอินเดียนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียหายไปประมาณ2 สัปดาห์ฮารุณก็2สัปดาห์ก็ใกล้เคียงนะเป็นช่วงใกล้เคียงพอดีนะครับเป็นช่วงที่ไทยบล็อกเกอร์มิสซิ่งก็คือน้องฮารุณนี่แหละที่หายไปพอดีนะคะค่ะก็คงต้องติดตามเพราะว่ายูทูบเบอร์หายไป3คนแล้วก็เสียชีวิต3คนเป็นวัยรุ่นหมดเลยเป็นชายทั้ง3คนนะครับ3ชาติเลยในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่บ้านเรานี่เป็นชาวรัสเซียที่ครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งแต่ละประเด็นนี่ก็น่าสงสัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่คนสูญหายในบ้านเรานี่เราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะของน้องสองคนนี้อายุประมาณ17อีกคนหนึ่งเขาจะประมาณ20อ่ะ
1: ค่ะนะคะ22ค่ะ
0: ประมาณ22นะคะ
1: 22กับ17เป็น2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ก็ความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะก็เรียกได้ว่าหายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปหายไปตั้งแต่26กรกฎาคมวันนี้30นะคะก็ประมาณสักกี่วันแล้วล่ะ 3-4 วันแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะค้นหานะคะอย่างเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่4ของการค้นหาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังไม่พบเบาะแสนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบุชะตากรรมของทั้ง2ได้ด้วยเพราะเขาบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะคะแต่ว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายถูกถอดแยกชิ้นส่วนค่ะแล้วก็ข้อมูลที่น่าตกใจนะคะนอกจากรถที่ถูกแยกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยถูกนำไปฝังอำพรางเอาไว้อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมคะคุณศิวพรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเจอนะคะก็ร่วมกับทางกองพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเลยก็พยายามที่จะขยายผลติดตามผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถตามตัวได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยโอ้โหพื้นที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่มาก
0: มัน
1: กว้าง
0: เออ
1: มันเป็นทุ่งแล้วก็พื้นที่เขาบอกว่ามีอาณาบริเวณเนี่ยประมาณ1,000ไร่อะค่ะ
0: ค่ะเป็นลักษณะป่ารกร้างข้างทางแบบเนี้ยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่นี่เกิดขึ้นในบ้านเรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดีที่มีกล้องวงจรปิดหลายจุดที่สามารถจับภาพได้รวมถึงก รณีสาเหตุที่

0: หายไปก็ยังต้องติดตามนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะสังคมออนไลน์มีการส่งต่อข้อมูลหรือว่าแชร์โพสต์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2พี่น้องหายตัวไปปริศนาชื่อว่าแดน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็โรแมนนาซิโมวาอายุ17ปีเป็นพี่น้องกันคือคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องเนี่ยเป็นน้องชายพี่น้อง2คนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านซึ่งอยู่ที่หมู่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีประมาณ 04:00 ของวันที่26แล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยนะคะมารดาเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่แต่ยังไม่พบตัวหลังจากมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านปรากฏจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่สะกดรอยตามตลอดเวลานะคะซึ่งทางด้านร้อยตำรวจโทเกรียงไกรแก้วพิภพรองสารวัตรสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ได้เชิญตัวนางสรินาอายุ40ปีมารดาของ2พี่น้องก็ให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะคือสรินาเนี่ยค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่ที่ไทยตั้งแต่ปี61 มาซื้อบ้านที่ห้วยใหญ่แล้วก็พาลูก2คนมาอาศัยอยู่ในปี64คือเด็กทั้ง2คนยังพูดไทยไม่ได้นะคะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษารัสเซียซึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพัทยาที่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุนะคะลูก2คนก็ยังเป็นลักษณะเหมือนใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้แต่งตัวไปเที่ยวข้างนอกก็คือเหมือนไปขับรถเล่นแล้วก็พกโทรศัพท์มือถือขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยเข้าใจว่าอาจจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยซึ่งตัวคุณแม่เนี่ยก็เครียดแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละประกอบกับในช่วงระยะนี้ที่ประเทศไทยมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกลุ่มรัสเซียที่อาจก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามก็หวังว่าลูกทั้งสองคนยังปลอดภัยแล้วก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยนะคะก็มีเบาะแสเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไล่ลำดับภาพแล้วก็ปรากฏว่าพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกแยกชิ้นส่วนฝังดินในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงแล้วก็มีบุคคลผู้ต้องสงสัย4คน
1: ค่ะ
0: วิ่งหลบหนีไปนะซึ่งในขณะนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะลงพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่ไปติดตามเนื่องจากว่ากล้องมันสามารถที่จะระบุผู้ต้องสงสัยได้บางส่วนก็เลยพบคนต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์ที่ขุดดินอยู่ในป่าค่ะพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่หลบหนีไปจากพื้นที่หลังจากที่มีการตรวจสอบหลุมดินที่เพิ่งกลบไปนะคะปรากฏว่าเจอรถจักรยานยนต์ถูกถอดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็นจักรยานยนต์สีดำเทาของพี่น้องชาวรัสเซียที่หายไปจริงๆนะคะหลังจากระดมกำลังปูพรมค้นหาในพื้นที่โดยรอบเพื่อขยายผลหาผู้สูญหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อในป่องซึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีต่างๆที่ในป่องเคยถูกดำเนินคดีแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังขยายผลอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับ2พี่น้องที่หายไปแล้วพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love เพราวเสน่ห์

0: Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวม

0: Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: เมื่อติดตามลงลึกถึงเหตุที่สองพี่น้องหายไปนะคะโดยสองพี่น้องนาซิโมวาหายไปในช่วงเช้ามืดของวันที่26แล้วก็ต่อมาพบชายชะกัน4คนที่ท่าทางมีพิรุธลอบขุดดินไปฝังซากรถปรากฏว่าภายหลังจากการตรวจสอบเป็นรถคันที่สองพี่น้องขับขี่ไปเหตุที่ไปพบนั้นจะอยู่บริเวณใกล้ป่าใกล้บ้านของผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งมี4คนคนหนึ่งชื่อในป๋องอีกคนหนึ่งชื่อในทงนะคะตอนนี้ก็ทราบชื่อ2คนทางด้านผู้สื่อข่าวนะลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงในช่วงค่ำคืนของวันที่26เนี่ยค่ะปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากป่าหลังบ้าน2ชุดชุดแรก3นัดชุดที่2ประมาณ 5-7 นัดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องตะโกนวายๆแต่จับความไม่ได้นะคะซึ่งชาวบ้านก็ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นมายิงปืนจนกระทั่งทราบว่ามี2พี่น้องชาวรัสเซียหายไปก็คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องนะคะจึงได้พาไปดูบริเวณป่าที่ได้ยินเสียงปืนพบเพียงร่องรอยของคนเดินเข้าออกแต่ว่าในช่วงนั้นยังไม่เจอคนหายทั้งสองคนนะคะจึงได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อมาขยายผลอย่างไรก็ตามทราบมาว่าผู้ต้องสงสัย1ใน4นั้นนะคะเพิ่งพ้นโทษคดีอุกชะกันออกมาได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะผู้ต้องสงสัยรายเดียวกันนี้นะคะใช้อาวุธปืนเคยก่อเหตุตระเวนก่อเหตุยิงขึ้นฟ้าตลอดทางคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์โดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่ช่วงประมาณหลักกิโลเมตรที่3+500ถึง2+900นะคะเพราะฉะนั้นจึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเพราะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นชอบพกพาอาวุธรวมถึงเคยพกวัตถุระเบิดนะตามข่าวว่างั้นนะคะออกไปในที่สาธารณะนะคะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในเรื่องของความเกี่ยวพันแต่รถที่หายไปก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับชายชะกันทั้ง4คนที่นำซากจักรยานยนต์ไปฝังไว้นะคะ
2: ส่วนชะตากรรมของ2พี่น้องก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยยุติการค้นหาไปอย่างที่บอกไปว่าอนาบริเวณเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้าง 1,000 กว่าไร่แต่ว่าวันนี้ก็สามารถที่จะเริ่มปฏิบัติการได้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำรวจภูธรภาค2นะคะนำกำลังค่ะแล้วก็เอาสุนัขตำรวจไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นสุนัขตำรวจโทยาย่าแล้วก็สุนัขตำรวจโทฮันเตอร์ค่ะไปประชุมวางแผนในการปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัยนี้ก็มีการแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดเลยค่ะคุณผู้ฟังค้นหานะคะแล้วก็กระจายตามจุดต่างๆในพื้นที่ใช้สถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์เรื่องของพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุด้วยว่าถ้าสมมติว่ามีการนำพยานหลักฐานหรือศพไปอำพรางควรจะเป็นบริเวณไหนหรือเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนเอาให้สุนัขตรวจดมกลิ่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปตรวจบริเวณบ่อน้ำตึกร้างต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะที่อยู่ในตำบลนาจอมเทียนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของน้องทั้งสองด้วยก็หวังที่จะติดตามร่องรอย

0: อยหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนกระแสข่าวว่าผู้สูญหายอาจเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนั้นชุดสืบสวนเปิดเผยว่าได้ส่งกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่าทั้งสองเดินทางออกนอกพื้นที่แต่อย่างใดค่ะยังค้นหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสองพี่น้องนะคะ
1: ค่ะในขณะนี้นี่คือพอเจอคดีต่างๆนี่ก็ทำให้หลายท่านเกิดความวิตกกังวลนะถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยแล้วก็คือบางทีออกเดินทางเที่ยวตามลำพังในยามวิกาลคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์ก็มียูทูบเบอร์หรือว่ามีบล็อกเกอร์หลายท่านที่เคยเดินทางแล้วก็มาเที่ยวไปคนเดียวหรือในยามวิกาลแล้วก็ปลอดภัยอาจทำให้หลายๆคนชะล่าใจนะคะเพราะว่าทุกหนทุกแห่งอาจเกิดเหตุร้ายได้เหมือนกันนะคะทั้งในหรือว่าต่างประเทศก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมคดีเก่าของน้องฮารุณนะคะซึ่งน้องวันชัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาเจียนะคะซึ่งข้อมูลบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือไม่มีบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือว่าถูกทำร้ายแต่ลักษณะเหมือนหลับไปนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างของฮารุณโซโล่นั้นอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์นะเพื่อรอการชันสูตรซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการรับร่างอาจจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนะคะซึ่งปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้เพราะว่าน้องวันฉัยก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: ตำรวจเพราะว่าอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยติดตามช่วยตั้งแต่ในระยะแรกๆที่มีข่าวว่ามีคนหายนะคะแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีการยืนยันการเสียชีวิตของน้องฮารุณนะคะก็อย่างไรก็ตามเราก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายขอรับความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็การดำเนินการต่างๆก็คงเป็นไปตามความประสงค์ของครอบครัวนะคะค่ะก็มียูทูบเบอร์หลายท่านนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงโด่งดังในสายท่องเที่ยวที่ช่วยกันติดตามหานะครับก็ในขณะนี้ข้อมูลเราก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่แถลงอย่างเป็นทางการนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นก็อาจจะละเอียดเกินนะคะ
0: นะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะพาไปกิจกรรมดีกว่าค่ะเป็นมูเตออนทัวร์ครั้งที่7นะคะเป็นกิจกรรมของทางเมด107นะคะจัดทริปสุด Exclusive ค่ะเรียกได้ว่าชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนนะคะครั้งเดียวนะคะเที่ยวได้ครบ3เมืองเลยชวนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงแล้วก็นำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมนะคะแม่หมอมนขาวค่ะเรียกได้ว่าสถานที่การันตีความสวยงามแน่นอนนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะเป็นภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะเรียกได้ว่าท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีค่ะอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือสถานที่ที่เราจะพาไปแต่ว่าไม่หมดเพียงแค่เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นจะไปพาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่เพื่อที่จะปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยนะคะสายมูจริงๆเลยค่ะจะพาไปที่วัดลั่วฮั่นนะคะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งแล้วก็ตามรอยเส้นทางสายบุญนะคะณวัดต้าฉือเฉิงตูค่ะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมด้วยนะคะโอ้โหน่าไปมากๆค่ะนอกจากพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วนะคะก็พาไปเดินช้อปปิ้งด้วยค่ะเป็นช้อปปิ้งย่านซุนซีนะคะซุนซีลู่สุดชิคเลยค่ะเพลิดเพลินกับ

0: อาหารมื้อพิเศษการดูแลอย่างอบอุ่นนะคะตลอดการเดินทางเลยเราไป6วัน5คืนค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจนะคะช่วงที่จะออกเดินทางก็คือ24ถึง29ตุลาคมนี้นะคะราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ0814986322 0814986322นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้าไปนะคะแอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามเข้าไปผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะที่ OAS นะคะ MAT นะคะแล้วก็107นะคะจองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้จะมีเสียงนิดหนึ่งบนก่อนทางด้านของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ติดตามเรื่องของหมอพร้อมไม่พร้อมที่มีการสมสิทธิ์นะไปฟังกัน
0: เมื่อวานที่เราคุยใช่ไหมคะ
2: ก่อนหน้านี้มีประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับถูกข้อมูลจากระบบของสาธารณสุขพอเขาไปเช็คข้อมูลแล้วก็ปรากฏว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
1: ที่งานบริษัท
2: มาปรากฏอยู่ในประวัติการรักษาของเขานะครับบางคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกสวมสิทธิ์นะครับไม่เคยไปตรวจโรคนี้แต่ก็ปรากฏว่ามีโรคนี้เนี่ยขึ้นอยู่ในระบบของเขาบางคนอยู่ดีๆไม่เคยเจ็บป่วยอะไรเลยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองไปตรวจอย่างนู้นไปตรวจอย่างนี้แล้วมีการจ่ายยาออกไปนะครับหลายคนก็เจอแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเขาได้ไปตั้งกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วประมาณ80กว่าคนนะครับซึ่งใน80คนนี้มีการตรวจเช็คข้อมูลเพื่อยืนยันทั้งหมดก่อนเข้ากลุ่มแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ที่เห็นชัดๆแน่นอนประมาณ80คนแต่เนื่องด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดยาวนะครับข้อมูลที่ได้แล้วก็คนที่จะเดินทางมาร่วมให้ข้อมูลกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ฟังข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากวันนี้เขาเลยส่งตัวแทนมา2ท่านซึ่งก็เป็น2ท่านที่มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เริ่มสอบถามจากผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนครับคนแรกก่อนคุณฮารุคุณฮารุก่อนก็ได้ครับ
3: ฮารุนะคะคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ค่ะคุณฮารุทราบได้ยังคะว่าชื่อตัวเองเนี่ยถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลในการรักษา
4: คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านพี่มีคนป่วยเยอะนะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์นะคะที่มีปัญหาเยอะๆพี่ก็เลยคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยถามว่าแกฉีดวัคซีนโควิดอะไรเข้ามาดูหน่อยพี่ก็เลยพวกเราทุกคนนะคะเวลาฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันก็จะมีประวัติอยู่ในหมอพร้อมพี่ก็เลยกดแอปหมอพร้อมมาดูดูวัคซีนเสร็จพี่ก็ไปดูประวัติสุขภาพพบว่าพี่มีการไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ได้รับยาทั้งละ100เม็ด2ครั้งอะค่ะทั้งที่พี่ไม่เคยไปรักษากับเขาเลย
3: พอเราทราบเร
4: ื่
3: องแล้วเราได
4: ้
3: ม
4: ี
3: การค
4: ุ
3: ยก
4: ับ
3: ทางโรงพย
4: า
3: บาลต้น
4: เรื่องเลยค่ะพอยังไม่ติดต่อมาเลยอะค่ะแต่ว่ามีพยาบาลสอบถามมาผ่านอสม.เพราะที่เคยตรวจอุจจาระผ่านอสม.ใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาก็ไม่มีเบอร์พี่ให้ข้อมูลที่ให้มากับอสม.เป็นเบอร์ที่ผิดเพราะที่ผิดสิ่งที่ถูกก็คือชื่อพี่กับเลขประจำตัว13หลักเท่านั้นที่เขาทำจุด
3: ยาที่เอามารอเขาเป็นยาร
4: ัก
3: ษาโรคอะไร
4: เป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไร
3: ซ
4: ึ่
3: งเราไม
4: ่
3: ม
4: ีไม่มีไม่ได
3: ้
4: เป
3: ็
4: นอะไร
3: กับเรื่อง
4: น
3: ั้
4: น
3: คุ
4: ณ
3: ฮาร
4: ุ
3: ทราบไหมคะว่า
4: เ
3: รา
4: ได้
3: ร
4: ับ
3: การร
4: ัก
3: ษาโรคอะไร
4: เป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไร
3: ซ
4: ึ่
3: งเราไม
4: ่
3: ม
4: ี
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับเรื่องนั้นคุณฮารุทราบไหมคะว่าเราได้รับการรักษาโรคอะไรเป็นยาโฟลิกบำรุงเลือดอะไรซึ่งเราไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นอะไรกับไม่รู้ว่าเมื่อเวลาถึงเวลาเคมมันจะเคมได้ไหมเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปอะไรหรือเปล่าแต่แล้วอีกอย่างที่ก็คุยกับเพื่อนที่สนิทที่คุยเรื่องนี้นะคะตัวเขาว่าส่งประกันปีนึงเป็นสิบล้านแล้วตัวเขาก็โป๊ะเหมือนกันไปเปิดมาก็โป๊ะเหมือนกันว่ารักษาเนื้องอกที่กาญจนบุรีสามครั้งเขาก็ไปคุยกับตัวแทนเขาตัวแทนเขาบอกว่ามีปัญหาการเคมนะคุณต้องไปดีแคร์ตัวเองว่าคุณไม่เคยไปตรวจที่กาญจนบุรีจริงๆไปหาหมอคนนี้ที่เซ็นมาว่าอันไม่เคยไปตรวจจริงๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนอย่างเราที่อยู่เฉยๆจะต้องมาเรื่องทำค่ะ
3: ค
4: ือ
3: ประว
4: ั
3: ติการเข้าร
4: ับ
3: การรักษาที่มีลายเซ็นคุณหมอที่ชื่อคุณหมอไหมคะ
4: อันนี้พี่ไม่รู้เลยต้องฝากนักข่าวทุกคนไปดูด้วยว่า
5: วลาที่เขามาลงอ่ะ

0: ให้ระเบียนน่ะลิงก์ตรงกับหมอพร้อมหรือเปล่าก็นอกจากไอ้หมอพร้อมในแอปทางรัฐที่น้องคนนี้เจอนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเรียนที่มันไม่ได้อยู่ในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีไอ้ข้อมูลแบบนี้มั่วๆแบบนี้หรือเปล่าฝากนักข่าวไปตามด้วย
1: เพ
0: ื่
1: อที่ถูกทางเพื่อที่ที่โดน
0: ที่โดนท้องหล่อค
1: ่ะแปลว่าบ้านเขาไม่ได้อย
0: ู่ต่างประเทศไม่ค่ะแล้วช่วงเกิดเหตุมันมีช่วงเกิด3ครั้งใช่ไหมคะตอนนี้3เขาอยู่แคนาดาแล้วเรายังมีผู้เสียหายที่ได้รับยาค่ะยา10ครั้งตรวจแล้วก็เป็นไข้แล้วได้ยา10ครั้งแต่เขาอยู่เนเธอร์แลนด์ใครมารับยาเขาไปใครมาตรวจอันนี้เราก็ต้องฝากมองไปตามพื้นที่ด้วยที่อยากรู้เหมือนกันอันนี้เกิดขึ้นที่หอคำตำบลหอคำส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ
2: ที่บึงการ
3: บึงการ
2: เดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวช่วยให้ดู
1: ก่อนหน้านี้เราได้มีการขอประวัติว่ามีการบอกกล่าวประวัติว่าจะได้กับประชาชนให้ทำ
0: ไม่มีค่ะแต่ที่พี่สังเกตคือว่าทุกลิงก์แอปที่พวกเราเข้าอ่ะมันจะลิงก์กับไทยไอดีถามว่าเขาเอาข้อมูลจากไทยไอดีไปทำอะไรต่อ
1: พอเราเจอแบบน
0: ี้
1: แล้วค่ะคนไหมคะว่าเรา
0: ทั้งหมดมากค่ะเพราะตอนนี้พี่ไม่รู้ว่านอกจากในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตในแอปต่างๆของทางราชการเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษธรรมดาแบบเนี้ยมันถูกเอาไปเขียนอะไรกันบ้างหรือยัง
4: เห็นว่าที่เราเรื่องมาหลายเคสเนี่ยครับบางคนแจ้งมานานแล้วแต่ว่ามันไม่คืบหน้าเลย
0: ใช่ค่ะบางมี2เคสอ่ะเคสนึงเขาก็ร้องเรียนไปกับแอปหมอพร้อมนะคะร้องเรียนไป2ปีแล้วก็เงียบ
4: โอ้โหว่าเป็นยังไง
0: ก็เงียบเหมือนเรากดไปเงี้ยเรากดร้องอย่างนี้ตึ้งมันก็ปลิวไปกับสายลมเงียบหายเงียบกิบเงี้ยค่ะ
4: เรื่องที่เขาร้องเรียนเป็นเหมือนกันที
0: ่เหมือนกันใช่ว่าฉันไม่ใช่เขาจะทำประกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าการนำมันให้เราไปดีแคร์ตัวเองอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงเวลาที่ขึ้นในแอปรับการรักษาที่เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันไหมคะแต่ละ
0: ใกล้เคียงคำนี้มากที่สุดคือตั้งแต่ปี62ก็มีตั้งแต่แบบเลยนะ2523อ่ะหรือเหมือนคุณหมอเคสท่านนั้นที่ออกข่าวอ่ะแต่ในเคสที่มีอยู่ข้อมูลตัวเนี้ยมี2523ซึ่งประเทศไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยก็น้อง
1: ของ
0: พี่โดนปีอะไรคะพี่ปีนี้อ้าวพี่โดนปีนี้คือตอนหน่อยก่อนของคนนั้นอ่ะเขาแบบมี2523พี่ก็ย้อนถามเขาไปตอนคุยตอนกองเอกสารนะว่าเฮ้ยเกิดยังเขาบอกเขาเพิ่งอยู่ในท้องแม่แต่เขาได้รับการรักษาแล้วพี่ก็เลยมีคำถามว่า2523อ่ะเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือมีก็น้อยมากในประเทศไทยใช่ไหมอันเนี้ยมันมาจากเวทระเบียนไหนหรือเปล่านอกจากในสิ่งที่เราเห็นอ่ะเวทระเบียนที่เป็นกระดาษตามโรงพยาบาลตามศูนย์ต่างๆอ่ะมีข้อมูลของพวกเราอ่ะไปกรอกกันอยู่หรือเปล่าเรื่องคีย์ทิปยาถูกเบิกการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นจริง
5: แบบเนี้ยเรามองว่ามันเป็นความจงใจหรือว่ามันเป็นเรื่องระบบ
0: พี่ไม่มองว่าระบบรวมจงใจยังไงกรอกได้13หลักได้แล้วยังไงแล้วก็กรอกได้ผิดได้แค่2-3หลักไหม13หลักแล้ว2ของพี่อ่ะของครั้งของคนเคในเคสเนี้ย10ครั้งหม่ำเสมอเลยเป็นไข้ตลอด10ปีบ่อยๆจังใช่ไหม
1: ที
0: ่
1: โดน
0: บ้
1: างค่ะลักษณ
6: ะคล้ายกันเลยก็มีการตรวจเนื้องอกอะค่ะคัดกรองเนื้องอกแต่อันเนี้ยเจอจากแอปทางรัฐค่ะ
0: ใช่ในแอปทางรัฐ
6: คนละแอปกันค่ะแต่ในแอปทางรัฐเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปอะค่ะยืนยันว่าขอตรวจสุขภาพอะค่ะพอเข้าไปได้หนึ่งรอบเนี่ยแอปมันก็จะเด้งออกพอเข้าไปอีกรอบนึงก็ไม่สามารถดูได
3: ้แสดงว่า
6: แล้วทีนี้คือไปถอน
3: คนที่สวมเข้าไปเนี่ยเขารู้
6: ตอนนี้ระบบก็คือเหมือนกับเป็นปกติและข้อมูลทั้งหมดก็คือเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลย
2: ของคุณไมล์เนี่ยเห็นว่ามีการโทรไปถามเขาด้วยเขาแจ้งว่ายังไงอ่ะ
6: ตอนแรกเข้าไปดูประวัติอะค่ะมีการใช้สิทธิ์รักษาของปสช.ก็เลยโทรไปถามว่าอันเนี้ยใช้สิทธิ์เบิก30บาทหรือบัญชีกลางก็ทางปสช.ก็แจ้งว่าเบิกบัญชีกลางอะค่ะ
2: มีการเบิกเขามีการเบิก
6: เบิก
2: เงิน
6: ใช่ค่ะมีการเบิกใช่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นข้าราชการค่ะแล้วก็มีการถอนสิทธิ์พอจากระบบราชการ
1: ที่เราโทรไปถามที่คือ

0: ็ต้องค่ะ
1: ค่ะให้ฟังส่วนหนึ่งเพราะว่าก็แถลงล่อไปครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะ
1: มันยังมีประเด็นอื่นๆแต่เท่าที่ฟังก็คือมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายแน่นอนเพราะว่ามากกว่า10ครั้งนะ
2: คะ
1: ก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องกลับไปดูในหมอพร้อมของเราอะนะคะว่ามีคนใช้สิทธิ์ของเราหรือเปล่า
2: แต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาเนี่ยออกมาบอกเลยนะคะณเวลานี้เนี่ยมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลจนถึงการแสดงผลในระบบหมอพร้อมคาดว่าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะขอเวลาในการทำงานประมาณสัก2สัปดาห์นะคะเป็นกรอบในการตรวจสอบเดี๋ยวจะมีการแถลงน่าจะเป็น7สิงหาคมค่ะโดยยืนยันว่าจะรวมไปถึงข้อกล่าวหาที่ว่ามีการตั้งประเด็นนะคะขี่ข้อมูลทิปหรือไม่ที่เกิดจากเรื่องของแรงกดดันเรื่องของ KPI อะไรต่างๆเนี่ยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะ
1: กรณีที่เกิดขึ้นก็เชื่อว่าเป็นการป้อนข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนจะสาเหตุใดนั้นคงต้องมีการขยายผลต่อนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th thairat.co.th กรุงเทพธุรกิจ .compostoday.com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.th islanews.org hfocus.org nbt connect นะคะแล้วก็ bbcthai.com ชมรมแพทย์ชนบทและ nationtv.tv ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
1: ลาไปก่อนนะคะพบกันกับทันข่าวทันกฎหมายในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค 40 หน้าขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนยันทหารตำรวจทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 40 หน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ถือเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องรับผิดตามกฎหมายหากกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังเกิดเหตุการณ์หน่วยงานทหารและฝ่ายตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานต่างแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยังคงยืนหยัด

0: เจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโปร่งใสยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญย่าฮลุนโซโลล่ำให้ไม่เชื่อหลานชายฆ่าตัวตายทีมข่าวเดินทางไปยังบ้านของนายวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลในพื้นที่บ้านสี่แยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยได้พูดคุยกับคุณย่าสมเป่งสุขเปิดเผยว่าหลังจากได้รับการยืนยันว่าหลานชายเสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากฮลุนเป็นคนดีมีความภาคเพียรและมีความกตัญญูเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสส่วนสาเหตุการเสียชีวิตข่าวที่ออกมาว่าฆ่าตัวตายนั้นตนไม่เชื่อเด็ดขาดเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณย่าสมยังเปิดเผยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่าฮลุนตั้งแต่เรียนจบมาเวลายากอยากได้อะไรหลานชายคนนี้ก็จะหามาให้ทุกอย่างอยากกินอะไรก็หามาให้กินแม้แต่ของกินแปลกๆที่มาจากต่างประเทศที่หลานไปเที่ยวก็จะนำมาให้ย่าก่อนเสมอล่าสุดก่อนที่ฮลุนจะเดินทางไปที่จอร์เจียก็มาถามย่าว่าอยากได้อะไรก็เลยบอกว่าอยากได้ชุดคาราโอเกะมาร้องเพลงฮลุนก็รับปากและก็คิดสนุกว่าปลายปีนี้จะได้ร้องเพลงร่วมกับหลานชายแต่คงไม่มีอีกแล้วสำหรับการเตรียมงานศพของฮลุนขณะนี้แผนการจัดงานศพญาติยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดเพราะจะต้องรอการประสานการดำเนินการในเรื่องของศพจากจอร์เจียจึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะมีการนำศพกลับมาไปเป็นกุศลก่อนที่บ้านเกิดแล้วมีการฌาปนกิจหรือจะให้มีการฌาปนกิจที่จอร์เจียแล้วจึงนำกระดูกกลับมาไปเป็นกุศลที่บ้านเกิดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจะต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนภายในครอบครัวใครข้อสงสัยมาตรา115กฎหมายจอร์เจียกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลโฆษกตำรวจย้ำเป็นเพียงกรอบการสืบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตภายหลังมีการติดตามรายงานกรณีการเสียชีวิตของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์และนักเดินทางชาวไทยที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทิบิลิซีประเทศจอร์เจียโดยทางจอร์เจียได้เปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นการทำให้บุคคลไปสู่การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจนทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความหมายและขอบเขตของกฎหมายดังกล่าวทีมข่าวที่สอบถามไปยังพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออธิบายรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าวระบุว่ามาตรา115เป็นฐานการสอบสวนไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นมาตราที่เปิดกว้างไว้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแวดล้อมได้และหาสาเหตุการเสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องรอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนซึ่งก็คล้ายกับที่ไทยเวลาเจอศพคงจะไปตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้อื่นฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้หากยังไม่มีพยานหลักฐานสิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดสำนวนการชันสูตรพลิกศพก็คือการตายผิดธรรมชาติซึ่งจะใกล้เคียงกับของจอร์เจียในมาตรา115ในส่วนของไทยก็จะสนับสนุนข้อมูลตามที่ร้องขอเช่นเรื่องการเข้าออกเมืองหรือประวัติต่างๆของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องให้เวลาทางจอร์เจียทำงานก่อนเมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในเมืองเดียวกันพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าต้องรอผลการสืบสวนของทางการจอร์เจียให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นผาชนะใดสัมผัสทะเลหมอกหยุดยาวเข้าพรรษาบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีคึกคักเป็นอย่างมากโดยหลังจากนักท่องเที่ยวร่วมชมประเพณีแห่เทียนพรรษาในตัวเมืองแล้วต่างเดินทางต่อไปพักผ่อนและสัมผัสความงามของธรรมชาติที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจุดชมแสงแรกและดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนื่องจากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอของเจียมซึ่งติดชายแดนไทยลาวได้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกางเ

0: พักแรมรวมถึงกลุ่มขับรถยนต์ขึ้นไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเวลา 5:45 นาทีแม้จะพลาดชมดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าจากฝั่งประเทศลาวแต่กลับได้รับความประทับใจครั้งใหญ่เมื่อได้พบกับทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์ลอยไหลผ่านปกคลุมทั่วบริเวณเหนือแม่น้ำโขงซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงที่ผาชนะใดรอบแรกของปีนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวเก็บภาพเป็นความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
5: ค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวร้อนสำหรับวันนี้ที่มีการแชร์กันหนีไม่พ้นข่าวน้องฮลุนนะคะซึ่งเชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้พี่เก๋ก็พูดไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของการนำตัวน้องกลับมา
5: ใช่
4: แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของสิทธิ์ที่คือเขาเป็นยูเขาเรียกอะไรเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์พี่เก๋
5: อ
4: ัน
5: นี้สำคัญมากๆเลย
4: มันมหาศาลนะเขาเรียกว่ามรดกดิจิทัลนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าลิขสิทธิ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าถึงอะตัวของน้องเองเป็นผู้จัดการทุกอย่างภายในคนเดียวหรือเปล่
5: าครอบครัวมีการรู้รหัสรู้รายละเอียดมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือก็อย่างที่มีการเสนอข่าวไปว่าทางนายกสมาคมที่เขาเป็นศิษย์เก่าของรัฐศาสตร์ของจุฬาเนี่ยก็มีการทำหนังสือแล้วก็ขอประสานงาน2เรื่องด้วยกัน1เนี่ยก็คือเรื่องของการประสานกับทางต่างประเทศว่าจะเอาน้องกลับมาอย่างไรเพราะอาจจะมีเรื่องของขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะว่ามีเรื่องของภาษาเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆแต่ว่าอีก1เรื่องก็คือเนี่ยค่ะ

0: จัดตั้งเรื่องของผู้จัดการมรดก
1: คือแต่ต้องบอกว่าม
0: ูลค่าทางดิจิทัลว่าจะทำอย่างไร
1: แต่ว่าสมาคมศิษย์เก่านิสิตจุฬาเนี่ยต้องดูว่าที่ทำหนังสือไปคือเป็นนายกสมาคมไงเป็นหนึ่งคนยังไม่ได้มีการตอบรับจากสมาคมศิษย์เก่า
0: คณ
1: ะศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าตกลงแล้วเขาจะเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มันมีขั้นตอนอีกเยอะเลยเนาะเพราะว่าทางการจอร์เจียเองเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนของเขาอะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะขยายไปในหลายๆมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของการเดินทางไปที่จอร์เจีย
0: ปลอดภัยไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวว่ามีคนหายในลักษณะแบบนี้หายไปประมาณสักสองสัปดาห์แล้วก็ติดต่อไม่ได้นะคะประมาณ
1: เรียกกัน
0: แล้วคือมันหลายเคสแล้วไงอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นมุมที่ตอนนี้ชาวอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ก็กำลังถูกพูดถึงหลายมิติเลยจริงๆนะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันให้ครบเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าณตอนนี้นะคะอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันยุติการแชร์ข่าวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันยังไม่ใช่ความจริงอะค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งตัวของข่าวที่เขาแปลออกมาอันนี้ต้องยอมรับว่าพอมันแปลออกมาแล้วอะในมิติของมาตรากฎหมายต่างๆเนี่ยมันอาจจะบิดเบือนความจริงไปนะพี่เก๋
0: ใช่
1: มันบิดเบือนไปเยอะเลยแหละแล้วมันก็จะทำให้ส่งผลต่อความรู้สึกของครอบครัวของน้องเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในนามของครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ที่อุ้มได้ดูโหนกระแสแบบผ่านๆเร็วๆนะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยคือเขาก็อยากจะให้นำร่างของน้องกลับมาที่ประเทศแล้วก็มีการมาทำตามพิธีอะไรต่างๆนานาก่อนนะคะแต่ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งของรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเองท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันว่าท่านแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮาลุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะเดินทางไปหลายประเทศแล้วกระทรวงการต่างประเทศเองก็กำลังประสานงานคือมันมีการประสานงานที่กรุงอังการาของรัฐตุรกีค่ะมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของประเทศจอร์เจียด้วยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อจะไปตรวจสอบกันสาเหตุของการเสียชีวิตโดยก็ต้องรอของข้อเท็จจริงของทางการจอร์เจียแหละค่ะว่าเขาจะสรุปออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างที่หลายๆคนสงสัยกันคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติที่ท่านบอกว่าท่านจะรับฟังความคิดเห็นนักข่าวเขาก็ถามแล้วค่ะว่ากระบวนการมันล่าช้าหรือเปล่าเพราะว่าน้องฮาลุนเนี่ยขาดการติดต่อไปตั้งกว่า2อาทิตย์แล้วนะท่านศรีหศักดิ์บอกว่าคือทันทีที่ทราบว่าสูญหายไปหลายวันเนี่ยแล้วก็ขาดการติดต่อเนี่ยทางจอร์เจียแล้วก็สถานทูตก็รีบดำเนินการเลยนะแล้วในท้ายที่สุดก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันเมื่อวานตอนค่ำๆว่าพบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่เป็นข่าวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าไปดูแชทต่างๆของคนที่ติดต่อกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะทราบเมื่อวานคือเขาทราบมาสักระยะหนึ่งแล้วทีนี้ที่หลายคนสงสัยกันก็คือสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทางการไทยต้องเข้าร่วมสอบสวนด้วยหรือเปล่าคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนซึ่งขณะนี้มันยังไม่สามารถสรุปอะไรได้จริงๆส่วนที่มีการสรุปกันไปว่าถูกทำร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันต้องรอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อนย้ำว่าขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปที่บริเวณที่อาจจะมีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้ตลอดเลยนะแล้วถ้ามีอะไรก็ประสานกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องเราไม่สามารถที่จะมีสถานทูตในทุกประเทศได้แต่ว่าในประเทศจอร์เจียเนี่ยก็มีสถานทูตตุรกีที่รับผิดชอบอยู่พอทราบสาเหตุทราบเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการทันทีซึ่งหลังจากที่ดูทางหลายๆเพจเขาออกมาเปิดเผยพี่เก๋ก็เห็นการตอบกลับของสถานทูตที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนใจเขาใจเราอ่ะท่านก็ดำเนินการอธิบายอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทราบแล้วก็คือต้องยอมรับแบบนี้ว่าสถานทูตอ่ะเป็นหน่วยงานที่รับข้อมูลท่านก็ไม่ทราบว่าคนที่ส่งข้อมูลเข้ามามันจริงมันเท็จมันเกี่ยวข้องมันถูกต้องมันผิดเพี้ยนยังไง
0: แล้วก็ไหนจะประสานไปอีกอ่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตเองเนี่ยช่วงหนึ่งนะคะอย่างทางยูทูบเบอร์นะคะที่เป็นคุณว่านฉายอะค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสานเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตการตามหาตัวของน้องฮารุนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยไปออกรายการแล้วก็บางตอนเนี่ยก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขายืนยันว่าพบร่างน้องวันที่14กรกฎาคมนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุในการเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่าไม่พบบาดแผลนะไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใช้คำรุนแรงหรือถูกทำร้ายลักษณะคือว่านฉัยบอกว่าตำรวจเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหมือนคนหลับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ

0: นะคะแล้วก็บอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยก็โทรปรึกษาคุณหนุ่มกรรชัยทันทีเลยนะคะก็มีการเก็บร่างเพื่อรอชันสูตรแล้วก็ต้องรอทำเรื่องของเอกสารจากญาติจึงมีการประสานงานไปแล้วก็หลังจากที่คุยเนี่ยว่านฉัยก็ได้มีการได้ให้ทางนั้นพิมพ์ทั้งหมดแจ้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยืนยันว่าร่างเนี่ยพบวันไหนยังไงก็คือวันที่14กรกฎาคมนะคะส่วนอีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่เหมือนกับตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นการสูดดมกรรมฐานหรือเปล่าอันเนี้ยทางว่านฉัยก็บอกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าโอทาบิลิซีเป็นเมืองที่อยู่มาหลายพันปีแล้วก็มีวัฒนธรรมหนึ่งก็คือการแช่น้ำพุร้อนเป็นสถานที่ปิดซึ่งถ้าหากคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าอากาศน้อยมีควันเต็มไปหมดที่ผู้ชายอาบน้ำนะคะแต่อีกเรื่องนึงเวลาเราไปประเทศฤดูหนาวเนี่ยระบบฮีเตอร์ของโรงแรมบางที่เขาใช้เป็นระบบแก๊สหรือก๊าซออกมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัดไปคุณว่านฉัยก็บอกนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูร้อนอากาศอบอุ่นแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสในการที่ก๊าซจะรั่วหรือไม่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ให้สัมภาษณ์ฉะนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องดูแล้วก็รอเรื่องของข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรเรื่องของศพด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ารับร่างเนี่ยต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มอบอำนาจโดยยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบนะ
0: ค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันข้อกฎหมายเนี่ยคือเรื่องสำคัญเลยพี่เก๋ที
0: ่
1: ต้องมีการตีความกันจริงๆเพราะว่าพอบอกว่าตำรวจจอร์เจียเปิดสืบสวนตามมาตรา115พอเข้าไปดูในรายละเอียดมาตรา115ของเขาเรียกว่าการยั่วยุให้ฆ่าตัวตายมันก็จะมีการครอบคลุมในกรณีที่มีการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือทำให้อับอายจนบุคคลฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายแต่การเปิดสืบสวนตามมาตรานี้มันเป็นแค่กรอบกฎหมายค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ตรวจสอบมันไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าน้องจะจบชีวิตตัวเองหรือว่าถูกบังคับให้จบชีวิตตัวเองคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าข่าวอ่ะมันไหลไปไกลมากๆมันต้องนึกถึงจิตใจของญาติด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้าเราจะทำได้คือให้กำลังใจดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะทุกๆคำทุกๆถ้อยความทุกๆตัวอักษรเนี่ยมันมีผลไปหมดเลยนะคะต้องรอดูความจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ได้ติดตามนะอย่างอุ้มอยู่ในวงการบันเทิงเองนะพี่เก๋
0: เป็นไงคะ
1: ต้องยอมรับว่าคนในวงการบันเทิงเองเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงนะคะพี่เก๋คือเขาชื่นชมน้องมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือน้องเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะชื่อหลุนแล้วก็แบบเหมือนแบบเติบจับองจำรายละเอียดไม่ได้อ่ะแต่ในท้ายที่สุดก็คือออกมาเป็นฮลุนเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วคือการเที่ยวของเขามันเป็นการเที่ยวแบบพอเพียงอ่ะ
0: เขาบอกว่ามันคือความฝันแล้วก็แรงบันดาลใจของน้องนะคะคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยชีวิตของน้องเองเนี่ยคือ
1: ไม่ได้สบาย
0: แล้ว
1: การศึกษาคือสิ่งที่ทำให้น้องได้อัดชีวิตของตัวเอง
0: แล้วน้องก็พยายามที่จะเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาได
1: ้ได้ทุนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนแบบว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากคืออยากจะออกเดินทางแบบรอบโลกทำยังไงดีก็เดินตามฝันของตัวเองแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะก็เลยทำคลิปออกมาแล้วก็สถานที่เนี่ยที่อยากจะไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าน้องชอบเสียงหรือว่าอะไรแต่น้องต้องการที่จะไปเปิดโลกให้หลายๆคนที่ไม่ได้เห็นสถานที่ที่เคยได้เห็นแบบนี้ค่ะนี่คือความตั้งใจของน้องในการทำคลิปนะ
1: อย่างน้อยในสิ่งที่น้องได้สร้างเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆจริงๆแล้วในที่เมื่อกี้กล่าวในเรื่องของความเป็นคนบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่าการเล่าการสื่อสารการตัดต่อของน้องเนี่ยโอ้เทพเลยนะใช้คำว่าเทพได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเที่ยวทั่วๆไปเลยให้ความรู้ด้วยมากๆแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาก็เป็นภาพที่สวยแล้วเรียล
0: คือพูดง่ายว่าตามรอยได้น้องจะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าไปแบบนี้เดินทางเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละวันอยู่แล้วเป็นยังไงสามารถที่จะตามรอยได้เลย
1: เผื่อไม่ต้องตามรอยเพราะบางพื้นที่มันอันตรายเกินไปมากๆเลยก็สามารถที่จะดูน้องแล้วก็เที่ยวได้เลยอย่างเช่นหลายๆคลิปอย่างคลิปล่าสุดแบบหลังๆทุ่มดูอย่างเงี้ยคือน้องไปแช่น้ำในที่เขาเรียกว่าเดซีอ่ะที่มันน้ำมันเค็มมากอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าน้องอะเล่าจนเรารู้สึกว่าเราได้ไปแช่น้ำไปพร้อมๆกับน้องเลยอะ
0: ไปแบบพร้อมๆกับเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะที่ได้สร้างอะไรที่มันดีๆให้กับวงการในการวงการครีเอเตอร์ของไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของน้องอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะ
0: วันนี้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไว้อาลัยจนถึงขนาดแบบว่าติดแฮชแท็กแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
1: อืมใช่ขออนุญาตชวนพี่เก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขยับไปที่กรณีของไฟใต้บ้าง

0: แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้มึงก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักวิชาการนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีการเลื่อนการเจรจาสันติสุขอะค่ะมันมีอีกหนึ่งประเด็นเข้ามาคือเมื่อวานที่ถามเนี่ยคือก็อยากทราบในมุมมองมิติของนักวิชาการเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่ท่านธนัทเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าอ่ะตอนนี้เรามีความจำเป็นว่าจะต้องยุติไปก่อนเพราะว่ามิติจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือตัวของเหตุการณ์ที่อยู่ๆมันมาเกิดเหตุใหญ่รุนแรงตอนนี้มันมาสังหารทหารพรานต่อหน้าต่อตาแบบนี้ทำในช่วงเวลานี้มันคือต้องการอะไรแล้วมันก็พ้องกับที่มาเลเซียเขาก็เปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยด้วยทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมาว่าไทยอาจจะไปเปิดดีลกับอินโดนีเซียเพื่อที่จะสื่อสารมันเหมือนกับอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเจรจาสื่อสารกับ BIN แล้วมันก็เลยทำให้มาเลเซียเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะต้องขยับอะไรหรือเปล่าหรือว่าให้มาเลเซียรู้สึกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในทางการข่าวที่ออกมาอย่างเป็นทางการมันก็ยังไม่ได้ยืนยันหรอกนะคะแต่ว่าที่ท่านธนัทได้บอกเนี่ยท่านก็บอกว่าทางทหารก็ดำเนินไปส่วนทางสันติเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ท่านดำเนินการก็คือส่งคำถามไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มีข่าวลือออกมาค่ะว่าการพูดคุยที่มันชะงักที่นักข่าวต้องไปถามท่านธนัทเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากดีลอินโดเนี่ยแหละจะจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันมีหลายมิติที่ตีความกันไปเช่นมีคนที่เขาออกมาพูดรองศาสตราจารย์หริรักษ์สุตบุตรอะค่ะท่านบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีโจรป่วนใต้อาจจะไม่ใช่แค่ BRN ก็ได้นะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอย่างเช่นที่ปั๊มน้ำมันอะ BRN เขายังออกมาบอกเลยว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าใครทำแล้วที่สำคัญคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จุดตรวจบูเกซามีเนี่ยค่ะเป้าหมายมันคือเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏว่าวันนี้มันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นคือเขามีการเชิญ4ตำรวจระแงะไปสอบเลยค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีคำถามสำคัญเกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ที่โจมตีจุดตรวจบุกเกสามีตำบลปันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตรงนี้ว่าตอนที่มันเกิดเหตุที่เราได้เห็นจากกล้องวงจรปิดกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างน้อย13คนใช้รถกระบะเป็นพาหนะแล้วมีอาวุธครบมือเลยนะแล้วไปบุกโจมตีจุดตรวจทหารพรานเสียชีวิต5นายทันทีแล้วมีประชาชนรวมไปถึงเด็กได้รับบาดเจ็บสงสัยว่ามันผ่านไปถึงตรงนั้นได้ยังไงความมั่นคงเขาสงสัยอะค่ะพี่เก๋ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะตามดูตามเส้นทางเนี่ยมันต้องผ่านด่านตรวจเขาเรียกว่าด่านตรวจดารุธของตำรวจมันมีรายงานข่าวระดับปฏิบัติการแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ว่าตำรวจสภ.ระแงะสีนายตอนนี้ถูกเชิญตัวไปควบคุมแล้วก็ซักถามเพื่อตรวจสอบว่าในช่วงเวลานั้นอะมันมีการตั้งด่านตามแผนหรือเปล่าทำไมรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงได้ผ่านเส้นทางนั้นเข้าไปได้ตามหลักปฏิบัติการตั้งด่านตรวจของทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่มันต้องทำงานเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายอะค่ะก็ต้องตรวจสอบกันทั้งตารางเวรคำสั่งตั้งด่านแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันเกิดเหตุนี่แหละค่ะแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะว่าสี่นายนี้ทำผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ข้อมูลก็ยังขัดแย้งกันอยู่พี่เก๋ขัดแย้งก็คือว่าบางสำนักบางแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้สี่นายนี้ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วแต่บางแหล่งข่าวบอกยังคงมีการให้ข้อมูลกันอยู่ยังมีการสอบสวนกันอยู่แล้วก็กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารวมไปถึงหน่วยงานตรวจหน่วยงานตำรวจต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าตำรวจทั้ง4นายเนี่ยถูกเชิญตัวออกไปในสถานะอะไรแล้วถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือเปล่ารวมไปถึงได้รับการปล่อยตัวแล้วหรือยังตอนนี้คำถามมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่าใครเป็นคนยิงใครเป็นคนสั่งการแล้วมันต้องไปถึงเรื่องของระบบด่านตรวจนะคะว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วช่องโหว่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากความผิดพลาดหรือเกิดมาจากความบกพร่องกันแน่
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณศรีหศักดิ์นะคะพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการเลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาเลเซียเนี่ยออกไปด้วยนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะการที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยเดินทางไปที่มาเลเซียเนี่ยก็เขาก็ให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วก็มีการประสานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเลเซียพร้อมจะให้ความร่วมมือส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนนะคะตามที่ทางผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยบอกไปแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากกลุ่มไหนอย่างไรทั้งนี้เนี่ยการจะพูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยภายในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์นี้ถึงสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่

0: ให้ความสำคัญมากๆทั้งมาตรการความปลอดภัยความมั่นคงที่จะต้องเข้มขึ้นด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ามีกลุ่มเห็นต่างจากตะวันออกกลางแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่บ้างหรือไม่อันนี้ประเด็นใหม่เลยนะคะคุณผู้ฟังรองนายกบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนซึ่งการปฏิบัติการเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องถึงต่างชาติเป็นเรื่องภายในของเราเองนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้นายกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนช่วงเวลา 13:00 นด้วยค่ะอ่ะก็นี่เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการพูดคุยเพราะว่าการที่ท่านธนัทนะคะผอ.สำนักข่าวกรองแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยท่านบอกว่าการที่เลื่อนออกไปเนี่ยก็เพราะว่าก็ต้องไปถามแหละจะคุยกันอยู่แล้วอ่ะทำไมยังมาก่อเหตุอ่ะคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเรามาพูดถึงดีลลับแดงเขียวที่โมนาโกกันหน่อย
0: เมื่อวานนี้จริงไหมอ่ะ
1: คือเมื่อวานนี้สัมภาษณ์อาจารย์จ๊ะอาจารย์ธนพรศรียกูล
0: ค่ะ
1: อาจารย์จ๊ะบอกว่าดีลลับโมนาโกขอให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดีลเละดีลเลอะเทอะ
0: แสดงว่าไม่มีดีล
1: อาจารย์มุมมองของอาจารย์จ้านะมองว่าไม่มีดีลแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณกรุณาได้โพสต์ใช่ไห
0: ม
1: คือขึ้นต้นประโยชน์มาว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งอ
0: ่ะ
1: อันนี้คือบอกว่าคนที่เป็นคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการการเมืองอ่ะมากกว่า2คนนะเขาไปตีความคำว่าเหลี่ยมอ่ะมันก็พุ่งเป้าไปที่พรรคเพื่อไทยอ
0: ่
1: ะทีนี้เดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าดีลลับมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยว่าจริงๆถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องไปถามคนที่อยู่ในต้นเรื่องแต่ว่าเราก็ต้องมีการวิเคราะห์กัน
0: ใครอ่ะต้นเรื่อง
1: ต้นเรื่องว่าจะมันมีดีลลับหรือเปล่าไง
0: เหรอ
1: เอ้ามันก็ต้องมีนี่ไงแดงเขียวอ่ะต้นเรื่องก็ต้องแดงหรือเขียวไงแต่ล่าสุดต้นเรื่องเขียวอ่ะเขาออกมาโพสต์ใช่ไหมว่าไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศส
0: ไปเที่ยวเฉยๆ
1: ค่ะไปพักผ่อนมันไม่ได้จำเป็นจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปพบคุณทักษิณนะแล้วมันมีแฮชแท็กด้วยว่าไม่มีปฏิญญาโมนาโก
0: แต่ทีนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มี
1: แต่ทีนี้การที่มันมีข่าวออกมามันก็ต้องมีมูลมีกระแสอะไรบางอย่างออกมาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอ๋อแล้วเมื่อวานสิ่งที่อาจารย์จ๊ะพูดหนึ่งอย่างที่อาจารย์ใช้คำว่าดิวเลอร์เนี่ยเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ตกเลขอะไปดูตัวเลขของรัฐบาลอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณก็จะทราบดีอยู่อ่ะพูดง่ายๆนะ
0: สมการ
1: ถ้าเกิดกล้าทำบวกกับพรรคประชาชนมันได้178ภูมิอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีการอภิปรายกรณีที่มันมีการอภิปรายก็ถ้าเกิดจะมีล่าสุดก็เกี่ยวกับเรื่องพรก.ใช่ปะล่ะที่กู้เงินอ่ะ
0: ถ้ามองไปในอนาคตอ่ะที่เขาวิเคราะห์กันนะคือเขาอาจจะมองไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ใช่
0: ทีนี้มันจะมีเรื่องของการยกมือนั่นแหละว่าจะสนับสนุนเสียงรัฐบาลหรือเปล่า
1: ซึ่งสมมตินะสมมติว่าเพื่อไทยงดออกเสียงแล้วบวกลบคูณหารยังไงอะพูดแบบบรรทัดสุดท้ายเลยเวลามันน้อยละยังไงก็ไม่ได้จะชนะภูมิใจไทยอะเอาอย่างนี
0: ้
1: แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูว่าแล้วมันจะมีมิติไหนบ้างที่มันทำให้คำว่าสมการการเมืองแดงเขียวอ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมาแต่วันนี้นายกให้สัมภาษณ์แล้วนะ
0: นายกบอกว่าแดงเขียวผสมกันยังไงผสมกันไปผสมกันมาเป็นน้ำเงิน
1: ต้องบอกว่านายกอนุทินนี่คือไม่เคยตายไม่เลยจริงนะคะต้องบอกมือให้ท่านจริงๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์การเมืองแดงเขียวกันเนี่ยนะคะขออนุญาตบอกข่าวดีค่ะหยิบปากกาขึ้นมาเลยสำหรับใครก็ตามนะคะที่เป็นนักธุรกิจแล้วท่านไม่อยากที่จะพลาดการที่จะเข้ามาอยู่ในคอร์ส CEOs of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3จะพาไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจอัปเดตไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยและจะมีการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนด้วยค่ะตัวอย่างรายชื่อของอาจารย์ที่เป็นกูรูที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราตลอดคอร์สนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดทางเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนตลอดทั้งคอร์สเลยค่ะเราจะมีการเริ่มอบรมกันตั้งแต่ กันยายนถึงธันวาคม2569นะคะนี่รีบมาบอกแต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ราคาพิเศษนะคะท่านละ 59,000 บาท

0: 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดแล้วรับรองว่าคุณภาพขับแก้วแน่นอนโทรมาได้เลยนะคะถ้าสนใจ0944803076 0944803034และ0943966649กับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: โอ้โหรวมผลวิทยากรระดับประเทศแล้วก็นักลงทุนแบบตัวจริงจริงๆนะคะคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องของอาเซียนเรื่องของการมองเห็นอนาคตขององค์กรในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์นะบอกไว้เลยนะคร่าวๆนะคะนี่แอบกระซิบคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะ
0: เพราะว่
1: าใช่ค่ะเป็นการเจาะลึก11ประเทศอาเซียนนะคะบวกจีนด้วยครอบคลุมไปเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยช่วงนี้ต้องเรียนรู้นะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์สำคัญมากๆตามข่าวกันนี่แบบว่ามันกระทบจริงๆ
0: ค่ะ
1: เอ
0: าล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาการเมืองเข้มข้นกันในแชร์เล่าข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องของการเมืองเดือดๆกันบ้างนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละว่าเขามีการไปดีลกันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เขาจะคุยเรื่องของการเมืองลับๆเนี่ยเขาไม่คุยกันหรอกในประเทศอ่ะเขาต้องไปกันแบบไกลๆหน่อยแล้วพอไปดูไทม์ไลน์ของการโพสต์ของนักการเมืองก่อนหน้านี้ย้อนไปตั้งแต่20กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิงเนี่ยโพสต์ที่เยอรมนีจำได้ใช่ไห
1: ม
0: ที่โพสต์กับคุณทักษิณน่ะว่าอ่ะพามาหาหมอเสร็จแล้วก็เดินเล่นซะหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะระยะเวลาแค่ไม่นานนะคะคุณธรรมนัสก็โพสต์ภาพตัวเองที่สวนสาธารณะที่ประเทศฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: คือหลายคนก็ไปจับโยงอ่ะว่าอุ๊ยอยู่โซนยุโรปเหมือนกันเลย
1: มีโอกาสจะได้เจอกันไหมนะ
0: หรือเปล่านะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีการจับมือกันของบางฝ่ายเพื่อที่จะล้มรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเองก็เจอมรสุมหลายด้านเลยมันจะมีดีลที่มันเกิดขึ้นที่โมนาโกจริงๆไหมถึงแม้ว่าคุณธรรมนัสจะออกมาโพสต์แล้วมีแฮชแท็กบอกเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีปฏิญญาโมนาโกใดๆนะแต่วิเคราะห์สมการทางการเมืองแดงเขียวกันสักหน่อยดีกว่าว่าการที่เขาจะไปจับมือกันแล้วไปโดดเดี่ยวคุณอนุทินเนี่ยมันเป็นไปได้มากขนาดไหนวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณเก๋และท่านผู้ฟังครับ
0: อาจารย์ดีลลับมีจริงไหมคะ
6: ไม่ทราบไม่จริงหรือเปล่าง
1: ั้นต้องถามความเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนกับกระแสข่าวที่ออกมาค่ะอาจารย์
6: คือถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้

เนี่ยมันก็เป็นสมการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความ

0: ซึ่งปกติเนี่ยถ้ามีการโพสต์ภาพในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในจริงๆแล้วก็รวมทั้งถ้าเราดูการโพสต์ของทางคุณกรุณามันก็เป็นการตอกย้ำว่าเขาก็คุณกรุณานี่โพสต์ดุดันมากนะ
1: อาจารย์ตีความว่าไงคะสำหรับโพสต์ของคุณกรุณาค่ะอาจารย
0: ์ก็คงจะเป็นการแสดงอำนาจนะว่าให้รู้ว่าพรรคนี้เนี่ยใครคุมนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดคดทรยศหรือว่าเหลียบจัดเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งออกไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวที่กระเซ็นกระสายออกมาว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างปีของคุณพิพัฒน์กับคุณเนวิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าค่อนข้างจะความเป็นความขัดแย้งสะสมแล้วก็หลายเรื่องแล้วก็มีลักษณะที่คือคุณพิพัฒน์เองก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางปีกของศูนย์กลางอำนาจของภูมิใจไทยต้องการมากนักนะครับม
1: ัน
0: ก็เลยอาจจะเกิดปมประเด็นปัญหาอะไรต่างๆตามขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยก็เห็นว่าในเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็อ่อนแอลงไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือความขัดแย้งภายในส
1: ่
0: วนในความขัดแย้งภายนอกเนี่ยก็คือโดนมรสุมกระหน่ำครับหลายลูกทีเดียวน
1: ะ
0: มรสุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวสว.ซึ่งก็ทำให้ดูพรรคแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ว่าเป็นคุณอนุทินคุณกลวีหรือว่าคุณประดอนเนี่ยก็ดูร้อนรนนะออกมาตอบโต้ด้วยภาษาที่แรงแล้วก็ตอบโต้ด้วยการกระทำที่การฟ้องนะหมิ่นประมาทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนความผิดปกตินะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดอาการร้อนตัวมากเนี่ยพอชี้แจงไปก็จบนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความร้อนรนเกิดขึ้นก็เลยแสดงอะไรต่างๆออกมาแต่ก็ยิ่งแสดงคนก็ยิ่งมีความเชื่ออันนั้นก็ส่งผลให้ความนิยมความชมชอบหรือว่าความศรัทธาอะไรต่างๆในพรรคภูมิใจไทยที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็มรสุมอีกลูกหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ยสอบท้องถิ่นว่าจะมีการเกี่ยวพันกับเครือข่ายทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดปมปัญหาขึ้นมาในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่เป็นข่าวที่เรียกว่าอื้อฉาวก็ได้นะในเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตรวมทั้งในแง่ที
2: ่การใช้งบใช่ไหมคะ
0: การใช้งบประมาณอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการอันหนึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างแนวคิดของเทคโนแครตกับแนวคิดของนักการเมืองแบบบ้านใหญ่อย่างกรณีบัตรคนจนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะที่ก็สะท้อนความคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับที่ทางพวกเทคโนแครตอย่างคุณเอกนิติก็บอกว่าไม่เอาไม่คุ้มแล้วก็สร้างผลกระทบเยอะแต่คุณอนุทินก็จะพูดอีกภาษาหนึ่งไม่ยืนยันไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ยังไม่บอกว่าจะเลิกอย่างชัดเจนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสร้างโครงการอื่นมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเนี่ยมาทดแทนนะครับ
1: หมายความว่า
0: ค
1: ่ะหมายความว่าในสิ่งที่อาจารย์กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไปคิดแทนฝั่งแดงหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะมองในมุมว่าถ้าเกิดอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปมันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพราะว่าต้องไปแบกรับต้นทุนปัญหาต่างๆของภูมิใจไทยอย่างที่อาจารย์ไล่เรียงมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
0: คือพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ในภาวะระสับระส่ายแล้วก็ความนิยมอาจจะลดลงมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้เขาเห็นโอกาสโดยเฉพาะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็อาจจะเห็นโอกาสในการที่จะช่วงชิงจังหวัดทางการเมืองขึ้นมาได้เพราะว่าคะแนนภูมิพรรคเพื่อไทยในช่วงไตรมาสที่2ที่นิดาโพก็สำรวจมาก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมองเห็นว่าถ้าภูมิใจไทยยังมีสภาวะ

0: แบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสแล้วก็โอกาสของพรรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องจับมือกับคุณธรรมนัสคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสต้องคุยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสไม่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้น
1: ค่ะแต่สมการตัวเลขมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็อันนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอามันเอาทีละสเต็ปนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเขาจะกดดันให้ทางภูมิใจไทยหรือว่าคุณอนุทินเนี่ยลาออกแล้วตัวเองเนี่ยจะมาเสียบรัฐบาลแทนนั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องไปทำความตกลงกับทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนก่
1: อ
0: นว่าถ้าหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะให้สองพรรคเนี่ยก็เข้ามาเป็นร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นเสียงก็จะพอแต่ว่ามันก็จะมีปมที่ติดค้างในอดีตอยู่
2: เขาเคยตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วอาจารย์
0: อันนั้นเนี่ยก็จะช่วงเลือกตั้งไงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือหลังเลือกตั้งก็มีการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วไงอันนี้ก็ข่าวสมการก็เริ่มใหม่จัดตั้งรัฐบาลใหม
2: ่
0: คืออันนี้ก็หมายความว่าถ้ากรณีที่เปลี่ยนขั้วเลยน
2: ะ
0: เปลี่ยนขั้วเลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันหรือในกรณีที่เป็นยังเป็นขั้วเดิมแต่ว่ากดดันให้มีการเปลี่ยนนายกก็คือหมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ไหวแล้วทำงานก็ไม่มีค่อยมีประสิทธิภาพคะแนนนิยมก็ตกลงในขณะที่คนของเพื่อไทยเนี่ยอย่างคุณยศนันเนี่ยคะแนนนิยมก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีการกดดันให้มีการเปลี่ยนก็ได้นะครับ
2: ถ้าเปลี่ยนนายกนี่ประโยชน์มันจะตกอยู่กับใครบ้างคะอาจารย์โดยเฉพาะประชาชนนี่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย
0: ์
2: คะ
0: ประชาชนไม่ได้อยู่แล้ว
1: งั้นเพื่อไทยเป็นตัวแปรสำคัญอย่างนี้หรอคะอาจารย์
0: คือเพื่อไทยก็เป็นตัวแปรถ้าอนุทินไปไม่ไหวนะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้คนจากเพื่อไทย
2: ม
0: าก็กลายมาเป็นตัวแปรขึ้นมาหรือเวลาตอนมีอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเพื่อไทยก็ดอกเสียงอันนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหากับคุณอนุทินก็คือไม่ลาออกก็ต้องยุบสภา
1: อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนที่เป็นตัวเร่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วหรอคะปัจจัยไหนหรอคะเรื่องไหนหรอคะ
0: ก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือสถานะของพรรค
1: คดีต่างๆด้วย
0: ตกต่ำแล้วก็มีคดีแล้วก็ความนิยมลดลงคนก็ไม่เอาเริ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่ไหวแล้วก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนายกนี่เปลี่ยนนายกนี่จะเอาคุณเสียสักขึ้นมาหรือว่าจะเอาคนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอันนั้นก็จะต้องตัดสินกันแต่ว่าในเกมที่เขาอาจจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าทางเพื่อไทยเองก็คงอยากจะเอาคนของตัวเองขึ้นมานะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปไกลกว่านั้นก็คือว่าในช่วงจังหวัดที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกระแสของพรรคภูมิใจไทยตกต่ำมากเนี่ยก็อาจจะมีการกดดันให้คุณอนุทินเนี่ยออกแล้วก็มีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วโดยดึงเอาคุณธรรมนัสเนี่ยมาเป็นแนวร่วมด้วยก็ได้นั้นก็จะเป็นทางหนึ่งแต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเล่นเกมมันอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าเล่นเกมแบบคมเฉือนคมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินรู้เรื่องก่อนรู้แน่ๆว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่โหวตให้ตัวเองเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกเกมยุบสภาแทนนะแทนที่จะมีปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็คือยุบก่อนที่จะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าถ้าพิพาไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยยุบสภาไม่ได้ทางออกก็มีอย่างเดียวก็คือต้องลาออก
1: จะ
0: เล่นแผนสองแผนก็คือหลอกคุณอนุทินว่าจะโหวตให้แต่ว่าเวลาโหวตจริงเนี่ยไม่โหวตอันนั้นก็เรียกได้ว่าก็อาจจะเป็นการชำระสะสางความแค้นอะไรต่างๆในอดีตขึ้นมา
2: อาจารย์คะแต่ว่าหนึ่งในสมการนี้คือเขียวซึ่งเขียวก็คือคุณธรรมนัสที่ล่าสุดคุณธรรมนัสท่านโพสต์เองเลยนะคะว่าท่านไม่ใช่อีแอบแล้วมันก็ไม่มีปฏิญญาณ
0: คุณแน่นอนใครก็จะยอมรับอ่ะ ชาตินั้นไม่เห็นมีใครยอมรับสักคนนะเราก็ต้องปฏิเสธ

0: เอ็ดทั้งนั้นแหละนะใครจะยอมรับว่าไปคุยกันถ้าเรื่องราวมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะพูดแบบนั้นนี้เราก็สามารถตั้งข้อสังเกตหรือความเป็นไปได
1: ้ฉากทัศน์อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าฉากทัศน์เองเนี่ยอาจารย์คร่าวๆนะอาจารย์อย่างเช่น1อาจจะเป็นรัฐบาลเดินต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนขั้วหรือ2อาจจะแบบว่าเฉพาะหน้าก่อนไหมมีการปรับครม.อันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของแรงกดดันอะไรต่างๆหรือ3เกิดเรื่องของการจัดสมการพรรคร่วมใหม่เปลี่ยนขั้วเนี่ยอาจารย์มอง3ฉากทัศน์นี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: คือที่เบาที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยเกิดผลอะไรบ้างหลายนักคือปรับครม.อันนี้ไม่ได้เกิดผลอะไรกับในแง่ของการทำงานแล้วก็ในแง่ของคะแนนนิยม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาตัวบุคคลอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาในเชิงระบบเชิงโครงสร้างไงถ้าหากว่าคนเข้ามายังเป็นระบบเก่าคนที่อยู่ในระบบเก่าโครงสร้างเก่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท
1: ่
0: าไหร่
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์มองในเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าการที่มีกระแสข่าวว่าแดงจับมือเขียวรอบนี้มันอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักในเรื่องของการดิวทางการเมืองที่มันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วแบบนี้หรอกแต่ว่ามันมาเพื่อเพิ่มราคาต่อรองกับคุณอนุทินก่อนที่จะมีการปรับเนี้ยค่ะ
0: เพิ่มราคาต่อรองหมายถึงว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจับมือกับกล้าทำเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยเพิ่มกำลังการต่อรองที่จะเอากระทรวงอื่นๆเข้ามาครอบครองมากขึ้นเหรอครับ
2: เป็นไปได้ไหม
0: ผมว่ามันผมว่าคงเป็นไปไม่ได้ในแง่นั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาก็อำนาจในการต่อรองตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เกิด
2: อ
0: ำนาจในการต่อรองเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนั้นเนี่ยจะเกิดอำนาจต่อรองของพรรคเพื่อถ่ายขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านพิพายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินคุณพิพัฒน์หรือว่าบุคคลอื่นๆในรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ดูกระแสของสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้พรรคภูมิใจไทยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยย่ำแย่แล้วก็เมื่อถึงจุดนั้นแหละพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรองก็คืออาจจะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายกก็ได้นะณจุดนั้น
1: แต่ว่าอย่างถ้าเพื่อไทยเป็นตัวแปรแล้วก็มีบทบาทสำคัญอาจารย์คิดว่าการตัดสินใจของเพื่อไทยจะต้องคำนึงถึงหลักอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ผมคิดว่าหลักอะไรต่างๆของพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยเขาคงจะยึดหลักที่ทำให้พรรคของตัวเองได้ตำแหน่งแห่งหนในคณะรัฐมนตรีที่มีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอยากให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนนิยมมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คือหลักของพวกพรรคการเมืองแบบบ้านใหญ่ทั้งนั้นนะครับแต่เวลาเขาทำเขาก็ทำภายใต้หลักพวกนี้แหละ
1: คือถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็มีนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะคะล่าสุดแล้วก็มีทางคุณธรรมนัสแต่ว่ายังไม่ได้เห็นบทบาทของทางพรรคเพื่อไทยนะไม่แน่ใจว่าพอข่าวกระแสข่าวต้องใช้คำว่ากระแสข่าวก่อนนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสำหรับดีลนี้แดงเขียวเนี่ยโอ้อย่างนี้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงอาจารย์ประเมินหน่อยค่ะ
0: คือผมว่าตอนนี้ก็เป็นการช่วงชิงกันอยู่นะช่วงชิงความนิยมกันอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเขาก็เป็นรองแต่ว่าพอภูมิใจไทยมาบริหารเนี่ยภูมิใจไทยก็แย่ลงแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นในแง่ของคะแนนนิยมนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงส่งที่อาจจะทำให้เกิดการขยับหรือว่าลุกคืบมากขึ้นในปีของเพื่อไทยก็ได้นะครับ
2: อาจารย์ขออนุญาตถามถึงอีกมุมหนึ่งพอมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหนึ่งตัวแปรที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือพรรคส้มอะค่ะอาจารย์ถ้าเขาคือเสียงชี้ขาดทำไมเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องยกมือสนับสนุนการเปลี่ยนนายกจาก ภูมิใจไทยไปเป็นนายก

0: จากเพื่อไทยหรือกล้าทำโดยที่โครงสร้างการเมืองมันก็อาจจะยังเหมือนเดิมก็ได้อะค่ะอาจารย
1: ์คือตอนนี้เนี่ยในหลายส่วนอาจจะมองว่าในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยครอบงำการเมืองไทยมากเกินไปครอบงำทั้งองค์กรอิสระครอบงำทั้งสว.เพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้การเมืองตกอยู่ภายใต้การครอบงำของไอ้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มในระบบอุปถัมภ์ของตัวระบบนี
2: ้
1: แต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่สามารถครอบงำระบบองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้ไม่สามารถที่จะครอบงำสว.ได้เพราะงั้นมันก็ยังมีพื้นที่ที่ให้ประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมันเติบโตได้อยู่เหมือนกันนะครับ
2: อาจารย์อย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันเนี้ยถ้าฝ่ายค้านนะคะเขาใช้เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ขยายผลขยายแผลอะไรต่างๆที่เรากำลังคุยกันที่เป็นปัจจัยกำลังเป็นที่สุมอยู่ในส่วนของภูมิใจไทยมันจะสร้างแรงกดดันต่อภูมิใจไทยเยอะมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลครับข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาถ้าข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาเนี่ยเป็นข้อมูลสมมติว่าเป็นข้อมูลที่อย่างตัวอย่างคดีวสว.เนี่ย
2: ค่ะ
1: สมมุติว่ามีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลกระเทือนสูงดูจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่เชื่อมโยงโดยตรงมากนักแต่ว่าก็ส่งผลกระทบสูงแล้วแต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลอื่นๆในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีการเชื่อมโยงถึงแล้วก็ชี้ให้เห็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในเครือข่ายของระบบสีน้ำเงินแล้วก็โยงมาจนถึงแกนนําในการของกลุ่มนี้มันก็จะส่งผลกระทบสูงนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหลักๆที่อาจจะทำให้พรรคภูมิใจไทยก็ต้องมีปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับ
0: อาจารย์คะอย่างน้อยๆ1เดือนหลังจากเนี้ยมันจะมีสัญญาณอะไรเพื่อที่จะมาบอกเราได้ว่านี่ไงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามันมีดีลแดงเขียวโดดเดี่ยวอนุทินเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะเป็นสัญญาณที่จะพอจับได้อย่างน้อย30วันหลังจากนี้ค่ะอาจารย
1: ์แดงเขียวเนี่ยยังไม่แน่ใจนะถ้ามีเนี่ยก็คืออาจจะมีบรรดาอะไรล่ะคนในระดับรองๆเนี่ยออกมาเปิดฉากทะเลาะ กันอย่างปัจจุบันเนี่ยคุณอดิศรก็เริ่มเปิดฉากออกมาไล่กรอนวิพากษ์วิจารณ์แล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกก็จะอยู่เฉยๆทีนี้เนี่ยในนิมกับหนูเนี่ยก็อาจจะไม่พูดดีกันละ อาจจะเริ่มมีการแขวะอะไรต่างๆกันขึ้นมาหรืออื่นๆก็เหมือนกันก็จะมีคนเหล่านี้จะออกมาแถว2แถว3จะออกมาประทะกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสัญญาณ
2: เป็นสัญญาณว่าถ้ามีภาพแบบนั้นออกมาใช่ไหมคะ
0: แปลว่าเริ่มแล้วสิคะอาจารย์ห้องไม่คิดแต่งกลอนแซะ2นอน1พอแล้วเรียบร้อย
1: ก็เริ่มแล้วไงแล้วมันค่อยขยายวงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะถ้าพักนี้ทำอีกพักหนึ่งก็จะวิจารณ์หรืออะไรแบบนี้น
0: ะ
1: มันก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าในตัวของตัวผู้นำเองเนี่ยเขาก็คงยังพูดภาษาหวานๆกันแหละนะถ้ายังไม่แตกกันอย่างแท้จริงนะ
2: อาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์วันนี้นายกให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่นคำนะคะเรื่องของสีบอกว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินเนี่ยแหละตีความยังไงได้บ้างไหมคะหลายระดับไหมคะเป็นมุกหรือว่าจริงๆแล้วแสดงถึงความมั่นอกมั่นใจหรือในสื่อในเชิงทางการเมืองยังไงไหมคะ
1: คือคุณอนุทินเนี่ยแกก็พูดจาแบบนี่แหละเลี่ยงโดยใช้ภาษาในเชิงตลกทางการเมืองเพื่อเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยสไตล์การตอบเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะหาแก่นหรือว่าสาระอะไรจากคำสัมภาษณ์ของคุณอนุทินได้ย

0: ็ต้องดูอย่างอื่นเนี่ยมาประกอบนะครับในการวิเคราะห์เพราะบางทีแกก็พูดไปเรื่อยเล่นคำไปเรื่อยสไตล์แบบนี้ก็คือพยายามทำให้เรื่องที่มันเรื่องจริงเรื่องจังเนี่ยเป็นเรื่องตลกเพื่อเบี่ยงประเด็นนะครับอันนี้คือสไตล์ที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะอาจารย์ก็จะมองเห็นฉีกไปหน่อยนะพี่เก๋อะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกอาจารย์คิดว่าก็เป็นไปได
2: ้
1: อะไรที่เคยสัญญิงสัญญาไว้มันเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งไง
2: ม
1: ันตอนนี้มันผ่านเวลามาละเออมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก
2: ็แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยอยากฟังจากทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะเพราะว่า
1: เนาะ
2: เออยังไม่เห็นนะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดไงแต่ว่าอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยบอกว่าเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วก็โมนาโกเนี่ยไปจริงแต่ยืนยันว่าการเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วที่สำคัญอ่ะก็บอกว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะยืนยันไม่มีวาระทางการเมืองอะไรอ
1: ่ะ
2: เออนะ
1: ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอย่าแบบอินมากจนแบบมีอารมณ์มากเกินไปนะคะส่งข้อความมาเราได้เห็นทุกข้อความนะคะ
2: เพราะเราก็ถามถึงความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะเรื่องความเดือดปล่อยให้เป็นเรื่องของอากาศดีกว่าเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่ตอนนี้นี่ค่อนข้างจะน่าเป็นกังวล
2: มีคนไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่นเยอะมากเลยนะ
1: มันร้อนมากนะ
2: ร้อนจนถึงแบบเหงื่อแบบไหลแบบแล้วเขาบอกว่าอากาศไม่เหมือนไทยด้วยนะความร้อนอ่ะ
1: ของไทยยังมีความชื้นอ่ะอันนั้นมันจะหัวร้อนแห้งอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเชิญสิทธิ์คนเข้าซักถามเบาะแสเหตุบูเกะสามีความคืบหน้าเหตุกลุ่มขอความให้สงบใช้อาวุธปืนและระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกะสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมทำให้ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนหลังเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนและระดมกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาเมาะแต่รอยต่ออำเภอชะแนะอำเภอศรีสาครต่อเนื่องล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45บูรณาการกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยเชิญตัวบุคคล4คนในพื้นที่ตำบลเฉลิม3คนและในพื้นที่ตำบลตันยงมัดอีก1คนเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารขยายผลการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงความเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีโดยผู้ถูกควบคุมตัวได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกประการและการเข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิดหากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปธนพรมองคดีหัวสวเอาน้ำเงินไม่ลงเหตุบ่นใช้ข้อมูลเดิมยุคทวีคุมดีเอสไอภูมิธรรมนั่งรองนายกนายธนพรศรียากุลนักวิเคราะห์การเมืองให้ความคิดเห็นถึงความเคลื่อนไหวกรณีการตรวจสอบคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าประเด็นดังกล่าวยังคงอาศัยข้อมูลชุดเดิมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายธนพรกล่าวว่าในช่วงที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกำกับดูแลดีเอสไอและนายภูมิธรรมเวชยชัยนั่งรองนาย

0: รัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นนี้มาแล้วอย่างเข้มข้นมั่นใจว่าเจาะทะลวงทุกเส้นเงินหวังถึงบิ๊กสีน้ำเงินและถล่มเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยแต่พยายามสุดพลังแล้วก็ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ต้องการนายธนพรยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลชุดเดิมเปลี่ยนคนเล่นเป็น2ไอคือไอติมไอลอแต่เอาไม่ลงไม่นับเริ่มมีการจับเชื่อมโยงว่าส้มเองก็มีการจัดตั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าไปเป็นสว.ซึ่งน่าเชื่อว่าอีกฝ่ายจะไล่สอบเส้นทางการเงินเหมือนกันเหมือนเป็นความพยายามที่ไม่จบสิ้นในการล้มสีน้ำเงินเพียงแต่เปลี่ยนมือคนทำงานนายธนพรยังแสดงความเห็นว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีหัวสว.ช่วงนี้มีลักษณะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองควบคู่ไปกับกระบวนการทางกฎหมายและเชื่อว่าการตัดสินที่สุดท้ายจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาผ่านพื้นที่สาธารณะเท่านั้นอบต.ผาบ่องเร่งสำรวจความเสียหายฝนถล่มดินถล่มนายกอบต.ผาบ่องพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ปภ.และกองช่างร่วมกับปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนและบ้านเรือนประชาชนพื้นที่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่8หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายและมีดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางจนประชาชนเดินทางเข้าออกไม่สะดวกล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินโคลนทำความสะอาดและเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมทั้งคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับ TSD ชี้แจงระบบถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทศุลฝากหลักทรัพย์หรือ TSD ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีระบบ TSD Inverter Portal ถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุด TSD ร่วมกับตำรวจไซเบอร์พบข้อมูลที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลรวมไปถึงข้อมูลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีธนาคารอย่างไรก็ตามยืนยันยังไม่พบข้อมูลการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบและข้อมูลที่หลุดไม่สามารถนำไปเปลี่ยนแปลงหรือถือครองหุ้นได้แต่ขอให้ผู้ใช้บริการเพิ่มความระมัดระวังไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือ OTP และตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีอย่างสม่ำเสมออิหร่านเตือนตอบโต้รุนแรงยันปิดช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ออกมาเตือนในวันนี้ว่าประเทศใดให้ความช่วยเหลือสหรัฐจะต้องเจอกับการตอบโต้อย่างรุนแรงพร้อมยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังคงถูกปิดต่อไปจนกว่าพฤติกรรมข่มขู่และแทรกแซงการเดินเรือของสหรัฐในภูมิภาคจะยุติลงการออกมาเตือนมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อวันพุธเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการโจมตีกองกำลังอเมริกันในตะวันออกกลางและการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: การเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ วรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะจริงๆแล้วถ้าไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวันนี้นะคะถือว่าฝนมาหนักกว่าทุกๆภาคของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าฝนที่ตกหนักวันนี้มันไม่ได้แปลว่าเราจะมีน้ำใช้เพียงพอในวันข้างหน้า
4: ค่ะ
3: เพราะว่าความเสี่ยงของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดแล้วน้ำมันก็อาจจะลดลงได้ข้อมูลตั้งต้นล่าสุดนะคะคือฝนสะสมของไทยเนี่ยต่ำกว่าปกติประมาณ 10% อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศตอนนี้มีน้ำรวมๆราว 55% ของความจุแต่ว่ามันต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะพี่เก๋ทีนี้สธนช.เนี่ยเขาคาดว่า1พฤศจิกายน2569เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา4แห่งจะเหลือน้ำใช้ประมาณเขาเรียกว่าน้ำใช้การได้ประมาณ 12,105 ล้านลูกบาศก์เมตรเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวนะคะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าน้ำประปาในบ้านรายได้จากเกษตรกรไปจนถึงราคาอาหารบนโต๊ะเลยนะทุกอย่างมันเป็นปัจจัยที่มันส่งถึงกันหมดอะค่ะทีนี้วันนี้ประเทศไทยมันมีน้ำเพียงพอจริงๆหรือเปล่าแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแผนรับมือของรัฐณตอนนี้มีการเตรียมพร้อมมากขนาดไหน
4: ใช่ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าทั่วโลกอ่ะจะเจอเรื่องของซุปเปอร์เอลนีโญแล้วก็ไหนจะเรื่องของโลกเดือดโลกร้อนอีกอันนี้ต้องแยกประเด็นด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าเราจะมีแผนรับมือกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าขนาดเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินด้วยนะว่าปลายปีประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญแน่นอนเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญคือค่อนข้างจะแบบว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่เราจะได้เจอนะคะฉะนั้นเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วอาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยแล้วก็แล้งแล้วก็ข้ามยาวจนถึงปีหน้าเลยค่ะ
3: เราลองไปถามรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะคะว่ามีการวางแผนรับสำหรับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนี้อย่างไรนะคะได้รับเกียรติจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปีก่อนผู้ชมครับผม
3: ค่ะตอนนี้สธนช.บอกว่าน้ำต้นทุนมันยังเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยมันหมายถึงเพียงพอไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วมันเพียงพอสำหรับกิจกรรมอะไรบ้างเหรอคะคุณไพฑูรย์ค่ะ
5: ต้องขออนุญาตนะครับว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหมดโดยเฉพาะ35อ่าง หลักที่เป็นอ่างขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย

0: ีประมาณเกือบ 50% นะครับผมแต่ก็จะมีบางอ่างบ้างที่มีปริมาณน้ำน้อยเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำตาลรีพวกนี้นะครับประมาณสัก 5-6 อ่างที่มีปริมาณน้ำน้อยแต่ถ้าดูในเรื่องของกิจกรรมการใช้นะครับที่เราคาดการณ์ว่าวันที่1พฤศจิกายน2569แล้วเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับผมมีแน่นอนในส่วนนี้นะครับผมโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่งัดสุขุมชนเราค่อนข้างที่จะเก็บน้ำไปค่อนข้างได้เยอะนะครับผมแต่ก็จะมีบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับเช่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนี่ยอ่างเก็บน้ำก็ยังพอสำหรับการอุปโภคบริโภคหรือลำนองรองที่บุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้เองเนี่ยทางเราเองได้มีการประสานกับทางกรมชลประทานนะครับเช่นอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ส่งน้ำทำนาปีนะครับผมก็เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณโซนอำเภอหินอำเภอปราณบุรีครับ
1: ถ้าเกิดมองจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มันอาจจะมีเขื่อนใหญ่รองรับอะค่ะคุณไพฑูรย์แต่ทีเนี้ยมันมีลุ่มน้ำหรือว่ามันมีจังหวัดไหนที่สทช.ประเมินว่าอาจจะเปราะบางที่สุดที่มันไม่มีอ่างขนาดใหญ่มาช่วยประคองแล้วเราต้องเปิดแผนรองรับเอาไว้อะค่ะ
0: ถ้าเปราะบางผมมองถึงภาคตะวันตกนะครับใกล้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้นะครับคือในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมจะเป็นช่วงที่เอลนีโญเนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ลี่สตองนะครับหรือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝนที่ตกในที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยการใช้น้ำสำหรับเรื่องของทั้งประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็ชุมพรเนี่ยเป็นส่วนทุเรียนค่อนข้างเยอะการใช้น้ำค่อนข้างเยอะพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่เกาะเช่นเกาะสมุยวันนี้เองต้องเกาะสมุยเองเนี่ยก็มีไปน้ำประปาไม่พอนะครับผมหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเมืองหรืออำเภอบางพันทั้งที่อยู่ในหน้าฝนเพราะฉะนั้นพื้นที่โซนภาคใต้และบริเวณโซนเกาะนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางเพราะมีพื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูงครับ
2: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในหลายๆปีเลยใช่ไหมคะ
0: ครับถ้าดูตัวเลขแล้วเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราได้รับการแจ้งว่าจะมีสถานการณ์เอลนีโญซึ่งเราเข้าเอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับผมแต่เป็นเอลนีโญที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าปริมาณฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับผมประมาณ 10% ในเกือบพื้นที่แต่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับหรือภาคตะวันออกเนี่ยหรือภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-20% เลยครับผม
1: ค่ะเอ๊ะก่อนหน้านี้อุ้มเคยติดตามข่าวดูเหมือนว่าสทช.เนี่ยเคยขอให้ท้องถิ่นจัดทำแผนรับมือภัยแล้งให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมถูกต้องไหมคะคุณไพฑูรย์คะ
0: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้มัน
0: เองเนี่ยก็เราได้ประสานทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่าในการประเมินแผนนะครับว่าจะมีเรื่องของกิจกรรมใช้น้ำในพื้นที่อย่างไรมีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างไรแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงหรือขาดแคลนอย่างไรนะครับผมซึ่งตัวนี้ได้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเมื่อวานเองผมก็ได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่าในการที่จะต้องให้ทางท้องถิ่นเนี่ยประเมินนะครับสถานการณ์ตัวเองนะครับเพราะว่าในท้องที่เนี่ยท้องถิ่นจะทราบว่ามีสระน้ำมีบ่อน้ำมีการใช้น้ำอย่างไรแล้วประเมินว่าพื้นที่ไหนขาดนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกำลังเร่งรัดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อประเมินตัวเลขนี้ให้มาครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ที่เรียนนะครับว่าจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของไม้ผลเนี่ยก็จะมีส่วนของจังหวัดโซนภาคตะวันออกและภาคใต้ครับผม
2: ค่ะการบริหารจัดการน้ำตอนนี้เราวางแผนแล้วก็เตรียมรับมือยังไงบ้างคะในเมื่อสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยมันจะไปในทิศทางแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่นอกชลประทานอันนี้ก็น่าห่วงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงอย่างมากเพราะเรียนนะครับว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปน่าจะถึงประมาณเดือนมิถุนาหน้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นนะครับและเป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าปริมาณฝนเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วหรือถ้ามีก็น้อยมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นการเลยก็เพิ่มมากขึ้นเราเองได้เร่งรัดเก็บกักน้ำในทุกพื้นที่นะครับในกรณีนี้ก็ได้ประสานทางกรมโยธาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับทางมหาไทยเองแล้วก็ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะมีการเก็บน้ำในลำน้ำมูลในน้ำชีนะครับ

0: ประตูน้ำหรือเขื่อนต่างๆเนี่ยก็จะเก็บในช่วงของปลายฝนซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นโอกาสทองนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมซึ่งจะมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมหรือเพียงพอนะครับที่เราจะเร่งเก็บกักน้ำไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเองและภาคเหนือเนี่ยซึ่งมีเขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนแปรน้อยมุงแดนและเขื่อนป่าสักตรงนี้เองเนี่ยครับเราก็หวังว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเราค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นแต่เราช่วงโชคดีครับเมื่อปี2008เนี่ยเราเก็บน้ำไว้ที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจค่อนข้างมากเกือบเต็ม 100% เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่าน68ที่ผ่านมาครับ
1: ทีนี้ขออนุญาตถามต่อจากที่เมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่นอกเขตชลประทานตอนนี้มันมีแผนที่จะไปสื่อสารกับเกษตรกรย
2: ัง
1: ไงบ้างอะคะเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันนะคะ
0: ค่ะในส่วนนี้เองได้ประสานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทางกรมการข้าวนะครับก็ได้สื่อสารโดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีการประชุมอาสาสมัครเกษตรโดยท่านทิพย์ดีเองนะครับได้ลงไปพื้นที่ต่างๆนะครับและทางเกษตรซึ่งวันนี้เองเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีเจ้าที่ระดับเกษตรตำบลนะครับมีการประเมินในระดับรายแปลงนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลมาที่ทางสำนักงานสหกรณ์น้ำแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการร่วมกันและทางกระทรวงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสวนเรื่องของไม้ผลเรื่องอ้อยนะครับปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของประมงเนี่ยเขาก็มีการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดมีคณะทำงานที่ติดตามซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการประชุมบริหารสถานการณ์ร่วมกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยครับกระทรวงเกษตรก็จะเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับโดยเป็นไม้ผลเนี่ยซึ่งจะต้องมีการสำรองน้ำหรือบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรเนี่ยกรณีที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยเราจะต้องจัดการกับต้นยังไงทรงต้นจะทำอย่างไรจะคุมดินอย่างไรต่างๆพวกนี้ผมรู้พวกนี้ครับทางเกษตรเต็มที่และทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าอาจจะต้องมีการตรงนี้เองกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างซ้ำๆเราจะเห็นได้ว่ายอด engagement ในเรื่องการรับรู้ของภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับใน 2-3 เดือนเนี่ยนะครับผม
1: ช่องทางไหนนะคะคุณไพฑูรย์ค่ะขออนุญาตแจ้งอีกทีได้ไหมคะ
0: ช่องทางมีทั้งของกระทรวงเกษตรนะครับของทางสำนักงานสหกรณ์น้ำแห่งชาตินะครับทางของทางสสน.นะครับที่มีเป็นช่องทางออนไลน์สามารถที่จะทราบช่องทางได้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มสถานการณ์นะครับก็มีการออกสื่ออยู่ประจำนะครับผมตรงนี้เองครับผม
2: ขณะที่เรากำลังจับตาว่ามันจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือเป็นซูเปอร์เอลนิโญแบบเต็มๆเนี่ยค่ะมันจะมีสัญญาณบอกอะไรเราไหมคะคุณไพฑูรย์คะว่าเราจะต้องจับตาว่าสถานการณ์มันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วก็เข้าสู่เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยค่ะ
0: จริงๆเราเริ่มสื่อสารมาตั้งแต่มกราคม2568นะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะการเป็นเอลนิโญจากที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้บอกแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนิโญก็อดซิลล่าบ้างนะครับผมแล้วก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ในการเตรียมการของบ้านที่เรียนนะครับว่าพื้นที่ที่จะเสี่ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นอกเขตชุมทานนะครับผมในเขตชุมทานเองก็ประสบปัญหาที่เรียนนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ประสบปัญหาภัยแล้งในหน้าฝนนะครับปริมาณฝนตกหรือจำนวนวันที่ฝนตกในส่วนของช่วงหน้าฝนเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจำนวนวันที่ฝนตกน้อยลงแต่ฝนตกเนี่ยมีความเข้มข้นเขาเรียกความเข้มฝนเนี่ยค่อนข้างมากในบางช่วงนะครับผมเช่นวันนี้เราอาจจะเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมนะครับหรือเมื่อเช้าเองก็ที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายพวกนี้ฝนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตกบริเวณขอบประเทศนะครับยังไม่เข้าถึงตรงกลางเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเอลนิโญนะครับผม
2: แสดงว่าจังหวัดที่หยิบยกพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วใช่ไหมคะคุณไพฑูรย์
0: มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับเราเห็นฝนที่น้อยลงนะครับผมที่เรียนนะครับว่าเอลนิโญมันก็ค่อยพัฒนาตัวขึ้นนะครับจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เอลนิโญโน3.4เนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยบอกว่าปีนี้โอกาสที่จะถึงอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสนะครับซึ่ง 2.5 เนี่ยมันเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับหรือเวอร์ลี่สตองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคม ิกายนช่วงรอยต่อปีใหม่ตุลาคมพิกายนถึงประมาณ

0: และเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นวอริสตองเลยเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ฝนไม่มีนะครับในภาคใต้ฝนน่าจะน้อยแล้วอุณหภูมิสูงตรงนี้นะครับเราจะต้องจัดการเชิงพื้นที่ซึ่งหลายๆภาคส่วนที่เรียนนะครับผมก็ได้มีการซักซ้อมโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กำชับให้ส่วนราชการเนี่ยเข้าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานทั้ง5ภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะครับภาคใต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีท่านรองนายกตีแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ครับผม
1: จนถึงณตอนนี้เรากำลังเปิดแผนรองรับแล้วก็สธนช.ก็ประกาศมาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่คุณไพฑูรย์บอกแล้วนะคะแต่ว่าได้วางเป้าเอาไว้หรือเปล่าคะว่าตัวกำหนดที่จะชี้วัดความสำเร็จคืออะไรอย่างเช่นจำนวนหมู่บ้านที่หลังจากนี้จะไม่ขาดน้ำนะหรือว่าพื้นที่เกษตรที่จะเสียหายมันจะมีความน้อยลงหรือจะมีพื้นที่เท่าไหร่ปริมาณน้ำคงเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไพฑูรย
0: ์ครับเราก็วางไว้เรื่องของอุปโภคบริโภคเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งจากทางกรมส่งเสริมการท้องถิ่นว่าเรามีพื้นที่จะมีโอกาสขาดแคลนน้ำเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในเขตของอปทเนี่ย43จังหวัดนะครับผ
1: ม
0: ซึ่ง43จังหวัดเนี่ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะครับผมเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลในจังหวัดนะครับมีพื้นที่ที่จะขาดแคลนน้ำประปาสำหรับเรื่องของการอุปโภคของการระบายน้ำเนี่ย23จังหวัดนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยก็กระจายไปไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับขอนแก่นนะครับหรือตัวภาคกลางเองนะครับก็มีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเกษตรที่เรียนนะครับว่าเราประเมินว่าที่เรียนนะครับว่ามีของกรุงไทยคอมพาสนะครับซึ่งเป็นสถาบันของธนาคารกรุงไทยได้วิเคราะห์ว่าถ้าเอลนีโญแรงๆเนี่ยนะครับซึ่งเราเกิดความเสียหายมากเนี่ยครับเราจะมีความเสียหายด้านการเกษตรเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีความเสียหายด้านการเกษตรเนี่ยประมาณ 63,000 ล้านนะครับผมแต่ถ้ามันแบบว่าเราสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยก็จะอาจจะเหลือประมาณ 40,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในตัวชี้วัดที่เราวางไว้เนี่ยคือเราก็พยายามทำทุกพื้นที่ให้ดีแต่ที่เรียนนะครับว่าในส่วนนี้ต้องทำร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนนะครับในการที่จะจัดการเพราะต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรากังวลที่สุดคือว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะฝืนทำนาในช่วงของหน้าแล้งซึ่งเป็นนาปรังนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในนอกเขตชลประทานจะทำไม่ได้นะครับผมยังไงเนี่ยอุณหภูมิที่ขนาดเนี้ยตายแน่นอนน้ำไม่มีพอนะครับผมหรือในส่วนของในพื้นที่ชลประทานเองก็แล้วแต่นะครับปริมาณน้ำเนี่ยถ้ามีไม่พอเนี่ยไม่ควรจะทำหรือเสี่ยงที่จะทำเพราะว่าโอกาสที่จะเสียหายค่อนข้างสูงแล้วผลิตภาพของพืชไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังนะครับหรือสวนผลไม้เองเนี่ยก็จะลดลงจากความชื้นหรือปริมาณฝนที่ลดลงด้วยครับผ
1: มเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ทราบว่าประชาชนเขาจะสามารถดูข้อมูลการใช้น้ำรายลุ่มน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าการระบายโควต้าการจัดสรรของแต่ละภาคส่วนได้จากแดชบอร์ดเดียวได้ไหมคะคือไปจุดเดียวได้เลยแล้วก็สามารถที่จะดูได้เลยอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ข้อมูลจริงแล้วสำนักงานสกอชาร์ดเนี่ยได้ร่วมกับทางหน่วยงานกำลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจะเป็นแดชแบ็คเดียวกันตามที่ได้แจ้งนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่กระจายบ้างแต่เราเนี่ยสำนักงานสกอชาร์ดเนี่ยตอนนี้เรารวมได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแดชบอร์ดเดียวกันนะครับแต่เป็นคำอธิบายที่เราเขียนเป็นในเรื่องของเป็นคล้ายๆรายงานนะครับในเรื่องของน้ำประปาทุกการอุปโภคบริโภคอยู่นอกเขตเขาเรียกนอกเขตการระบายภาคกี่สาขาอยู่เขตการระบายภาคกี่สาขาเป็นไม้ผลเป็นนาข้าวนะครับเป็นพืชผักนะครับเป็นเรื่องของในพวกนี้เรามีตัวเลขอยู่ครับซึ่งเราได้รับตัวเลขมาจากกรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อที่จะรองรับในเรื่องสถานการณ์เอลนีโญครับผมแต่เรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยสามารถหาดูไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของกรมชลประทานหรือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเองก็สามารถเข้าไปถึงระบบที่จะเป็นข้อมูลหรือทางสสน.ก็จะมีข้อมูลแบบนี้อยู่ครับผม
2: อย่างเรื่องของการประหยัดน้ำเนี่ยอันนี้ต้องถึงขนาดแบบว่าขั้นนั้นไหมคะหรือว่ายังไงคะคุณไพฑูรย์ให้คำแนะนำหน่อยค่ะ
0: ยังไงประหยัดน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่เรา เห็นในภาพก็คือการใช้น้ำภาคเกษตรเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 70-80% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดน้ำภาคเกษตรได้เนี่ยเราก็จะมีน้ำที่สำหรับอุปโภคบริโภคได้ตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นพื้นที่ปราณบุรีที่เรางดส่งน้ำทำนาปีเนี่ยก็เพื่อที่จะสำรองน้ำเก็บไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดน้ำเนี่ยนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนนะครับหรือ

0: ในแต่ที่เราอยากให้เห็นที่สุดก็คือเราอยากเห็นการประหยัดน้ำในภาคเกษตรนะครับผมซึ่งน้ำไม้ผลเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆเพราะอุปกรณ์การควบคุมน้ำเดี๋ยวนี้เขามีค่อนข้างดีสำหรับชาวสวนนะครับแต่เรื่องนาเนี่ยครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรางดการทำนาปรังนะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราไม่เสี่ยงทำเนี่ยเราก็จะประหยัดน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำของเราได้นะครับแต่นอกเขตเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องงดกิจกรรมที่เป็นการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองครับผม
1: มีข้อห่วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ EEC ไหมคะแล้วก็มีประเด็นใหม่อย่างเรื่องของ Data Center คุณไพฑูรย์พอจะมีข้อมูลไหมคะ
0: ครับก็มีครับในเรื่องที่ EC ที่เรียนนะครับว่าทั้งอ่างเก็บน้ำหลักๆไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำกระแสหนองปลาไหลนะครับหรือบางพาร์ตตอนนี้เรากำลังเร่งสูบน้ำมาเติมไม่ว่าจะเป็นสูบจากท้ายอ่างกระแสที่คลองสะพานสูบจากคลองพุทธิชิตสูบจากแม่น้ำบางปงไปเติมบางพระนะครับหรือในต้นเดือนเนี่ยครับสิงหาเนี่ยเราจะมีการสูบน้ำจากจันทบุรีจากลุ่มน้ำคลองวังตะโดดเนี่ยมาเติมที่อ่างกระแสเป็นโครงข่ายแล้วก็มีการหารือพูดคุยกันหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติเนี่ยก็จะลงพื้นที่เพื่อจะดูติดตามสถานการณ์ซึ่งเราคาดการณ์ว่าตัวเลขน้ำที่อ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยปลายปีเนี่ยคือประมาณวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยเราน่าจะมีน้ำเพียงพอแต่ต้องเรียนนะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์เอลนิโญในปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากบางข้อมูลบางแหล่งข่าวเนี่ยพูดถึงแรงมากๆเลยนะครับผ
1: ม
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าทุกเครื่องมือที่มีในพื้นที่ EC เนี่ยเราเร่งดำเนินการเพื่อสูบผันน้ำและที่เรียนนะครับว่าการจัดการภาคดีมานก็คือการลดการใช้น้ำนะครับการใช้น้ำซ้ำนะครับหรือในการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้เนี่ยเราก็เร่งให้ทางภาคอุตสาหกรรมในที่ EC เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่สำหรับ Data Center ซึ่งตัวนี้ใน EC ยังมีไม่มากครับยังไม่กระทบต่อการใช้น้ำในภาพรวมแต่การใช้น้ำที่ EC ให้มานะครับที่มีผู้ลงทุนที่คาดการว่าจะมีการลงทุนประมาณที่เรียนนะครับว่า 10,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งการใช้น้ำในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่ง120ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราจะมีการจัดการน้ำในภาคตะวันออกโดยมีการเร่งรัดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโดดเพื่อจะผันน้ำเข้าจากจันทบุรีมาเติมอ่างเก็บน้ำที่ระยองและเติมอ่างเก็บน้ำที่ชลบุรีแล้วก็มีการควบคุมต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเองกำลังออกกำหนดมาตรฐานในการก่อสร้าง Data Center นะครับเพื่อควบคุมการใช้ไฟและการใช้น้ำต้องมีการเขาเรียกว่ามัดจำค่าไฟก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีแต่นักลงทุนที่ลงทุนแล้วอาจจะไม่ลงทุนนะครับโดยที่เราจะต้องมีการสร้างแหล่งสำรองไฟสำรองน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งรัฐบาลเองอยู่ระหว่างการเร่งรัดที่จะออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่ EC ของ Data Center ครับ
2: ค่ะคุณไพฑูรย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนคนไทยเพื่อที่จะสื่อสารว่าสทนช.ได้เปิดแผนรับซูเปอร์เอลนีโญแล้วไม่ต้องมีความเป็นห่วงไม่ต้องมีความกังวลอย่างไรไหมคะ
0: คงต้องไม่อยากให้พี่น้องไม่มีความกังวลไม่ต้องห่วงครับจริงๆต้อง
1: ห่วง
0: นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับผมท่านร้อนแน่นะครับอุณหภูมิสูงมากเพราะนั้นเนี่ยท่านควรจะดูแลตัวเองครับสุขภาพก็สำคัญนะครับผมแล้วก็เรื่องการใช้น้ำก็ประหยัดตามกิจกรรมที่มีแล้วพืชที่เป็นข้าวเป็นอะไรต่างๆที่จะปลูกเนี่ยควรงดปลูกเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะท่านครับอยู่ในหน้าฝนเนี่ยเรายังร้อนเลยนะครับปริมาณฝนยังน้อยท่านในหน้าแล้งท่านจะร้อนขนาดไหนส่วนในเขตชลประทานเนี่ยท่านควรงดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับหรือถ้างดได้ควรงดหมดเลยนะครับเพื่อเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ตรงนี้เองเนี่ยแผนเนี่ยน่าจะประมาณสัก 4-5 ล้านไร่ที่เราอาจจะสามารถปลูกได้ในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสต็อกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการประสานที่จะมีการสต็อกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับในส่วนของพืชสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เป็นห่วงคือไม้ผลก็ฝ่ายจะปลูกได้ฝ่ายจะโตฝ่ายจะให้ผลท่านต้องดูแลต้นไม้หรือพืชผลไม้ผลของท่านให้ดีครับกรณีที่ปีนี้แรงแน่นอนสัญญาเอลนีโญเนี่ยท่านจะต้องทำยังไงให้ผลเขาน้อยลงจะคลุมดินจะเตรียมสำรองน้ำเพิ่มขยายสายเนี่ยท่านยังสามารถทันครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจัดการในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องดูแลในเชิงพื้นที่นะครับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็กกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง แชร์

0: าข่าวเด่น
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
6: ค่ะนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นๆนะคะสำหรับใครกำลังมองหานะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเครื่องครัวนะคะที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่มากๆนะคะให้ไปถึง5ลิตรเลยทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ประหยัดเรื่องของพลังงานแล้วก็ค่าไฟด้วยค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นต้นแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะใครสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีแต่ว่ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ยังอยู่ในช่วงของวันพระอยู่นะคะแต่ก็มีข่าวเตือนภัยที่เกี่ยวกับพระมาเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าคุณเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมแต่มีบางคนนะพี่เก๋เข้าวัดแล้วกลายเป็นต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยค่ะ
6: ทำไมอะคะ
5: เพราะมีผู้ชายเขาแต่งตัวคล้ายพระมาอีกแล้วตระเวนตีสนิทพระตามวัดแล้วก็ใช้กลอุบายไปยืมโทรศัพท์พระสุดท้ายไปหลอกถามรหัสธนาคารแล้วไปแอบโอนเงินออกจากบัญชีอะค่ะโอ้ยตายแล้วมันจะบาปขนาดไหนนะไปหลอกพระคืออย่างนี้ค่ะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันมีคำเตือนไปถึงพระสงฆ์ไม่ใช่เตือนประชาชนนะพี่เก๋เตือนพระสงฆ์แล้วก็เตือนประชาชนด้วยล่ะค่ะที่เดินทางเข้าวัดนะเพราะว่าเขาพบผู้ชายคนนึงค่ะแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แน่นอนว่าลุคต่างๆโกนหัวด้วยนะคะเขาก็เข้าไปตระเวนพฤติกรรมก็คือว่าไปตีสนิทกับพระก่อนพระที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็ขอยืมโทรศัพท
6: ์
5: หลังจากนั้นก็ชวนคุยสักพักหนึ่งใช้กลอุบายหลอกถามรหัสผ่านแอปธนาคารแล้วก็แอบโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายสะดุดตรงนี้แป๊บนึงแล้วทำไมเราต้องบอกเขาด้วยรหัสธนาคารนะบอกเขาทำไมตอนนี้พระตกเป็นเหยื่อแล้วอย่างน้อย3รูปนะคะความเสียหายรวมเป็นแสนนะพี่เก๋
6: ค่ะ
5: พระผู้เสียหายรายหนึ่งค่ะถูกโอนเงินออกไปประมาณ 45,000 บาทแล้วก็ไปเข้าแจ้งความกับตำรวจและตำรวจก็ส่งภาพผู้ต้องสงสัยไปตามวัดต่างๆเลยค่ะจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ย้ำว่าไม่ควรบอกรหัสผ่านรหัส OTP

ีหรือว่ารหัสผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีแอปธนาคารแม้ว่าจะเป็นคนที่ดูน่าไว้ใจก็ตามอันดับแรกก่อนทำไมถึงยอมบอกอันดับสองคือเพิ่งเจอที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็คือไว้ใจแล้วเลยใช่ไหม

0: ข้อมูลส่วนตัวมากๆรหัสอะไรต่างๆนี่พยายามอย่าให้ใครรู้นะคะไปอีกหนึ่งประเด็นค่ะมันมีประเด็นตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับทางสถานทูตอะค่ะกำลังช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าเป็นกัปตันนะเป็น
1: อ
0: ดีตกัปตันสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
1: ที่มานอนอยู่ใต้สะพานใช่ไหม
0: แล้วก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะตอนนี้เนี่ยนอนป่วยอยู่ที่ใต้สะพาน BTS เพลินจิตแล้วก็มีข่าวว่าเขาเลิกลากับภรรยานะคะสาวชาวไทยแต่ว่ากัปตันคนนี้เนี่ยเขาเคยปฏิบัติภารกิจเสี่ยงภัยรับผู้ป่วยโควิดติดค้างด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นประเด็นณเวลานี้เนี่ยความคืบหน้านะคะก็เรียกได้ว่าในโลกออนไลน์ก็กำลังพูดถึงแล้วก็มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามที่จะประสานนะคะล่าสุดมูลนิธิกระจกเงาอะค่ะก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะโทรไปถามความคืบหน้าว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามอาการการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมไปถึงเรื่องของการประสานที่ในส่วนของประเทศต้นทางด้วยนะคะก็มีการถามไปที่หัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาคุณสิทธิพงษ์ชูประจงค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นมีการนำตัวผู้บาดเจ็บคนนี้ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานกับสถานทูตซึ่งถ้าหากทราบว่าพลเมืองของประเทศไหนรวมไปถึงหาที่ปลอดภัยให้ด้วยหรืออาจจะส่งกลับประเทศต้นทางนะคะแล้วก็จะมีการประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่าชายดังกล่าวเนี่ยมีสถานะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแบบไหนเป็นโอเวอร์สเตย์หรืออยู่เกินกำหนดหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญต้องรอให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยหายดีก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่พลเมืองดีไปเห็นเนี่ยเขามีอาการค่อนข้างจะสาหัสมาก
1: ใช่มันเป็นแผลเหมือนแผลติดเชื้อค่ะ
0: แผลติดเชื้อแล้วก็ลึกไปจนถึงกระดูกเลยนะ
1: ใช่ๆแต่เขาปฏิเสธจริงๆแล้วมันมีคนพยายามที่จะเหมือนเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตอนแรกอ่ะแต่เขาไม่ยอมเพราะว่าถามไปถามมาเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาอ่ะพาสปอร์ตด้วยเงินด้วยที่มันไม่มีอะค่ะเขาคิดว่าคือเขาไปแล้วเขาก็มีความกังวลเขาก็เลยหยิบเงินให้คนที่ไปเจอพี่เก
0: ๋
1: หยิบเงินให้แล้วบอกช่วยไปซื้อมาระขี้นกที่มันเป็นแบบแคปซูล
0: อ
1: ะเพราะเขาไปเซิร์ช Google ดูว่ามาระขี้นกแคปซูลอะมันสามารถที่จะช่วยรักษาโรคที่เขาเป็นอยู่ได
0: ้ใช
1: ่แต่สุดท้ายคนนี้เขาก็ไปซื้อให้โดยที่ไม่ได้เอาเงินนะคะ
0: คือมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานว่ากัปตันคนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคือการสาเหตุที่จะต้องมานอนอยู่ใต้สะพาน BTS อะเหมือนก็แบบช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวมันออกไปก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเล่นหุ้นจนหมดตัวใช่ไหมคะแล้วก็มานอนป่วยเร่ร่อนอยู่ใต้สะพานรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะได้มีการตามข่าวของสองพี่น้องชาวรัสเซียบ้างหรือเปล่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: คือมันมีภาพกล้องวงจรปิดเป็นสองพี่น้องที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนของชลบุรีนี่แหละค่ะขับออกไปขี่ออกไปตอนประมาณตีสามตีสี่อ่ะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: แล้วทีเนี้ยคุณแม่เขาบอกว่าหายไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยแต่ทีนี้สิ่งที่มันน่ากังวลคือนอกจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตรวจพบรถจักรยานยนต์ที่สองพี่น้องใช้อ่ะถูกฝังอยู่ใต้ดินพี่เก๋
0: ค่ะ
1: มันอยู่ในป่าที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละ
0: แยกชิ้นส่วนด้วยนะเห็นตามข่าวว่าอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่ามันมีชาวบ้านเหมือนได้กลิ่นแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นมันมาจากไหนในป่านั้นอ่ะมันเหมือนเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไม่ดีอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วบอกว่าจุดนี้ที่มันทำให้คดีเปลี่ยนก็คือจากที่ตามหาบุคคลหายคือเด็กสองคนนี้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะเขาพูดภาษารัสเซียอย่างเดียวกลายเป็นว่าตอนนี้มันน่าสงสัยไปแล้วอะค่ะซึ่งมันก็แปลกตรงที่เอารถไปขุดฝังดิน
0: อ
1: ะแล้วเขาเจอคนขุดแล้วด้วยนะพี่เก๋ตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะไม่ต้องสืบมันมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แล้วเลยก็รายงานจากสื่อที่อุ้มได้ติดตามนะพี่เก๋คือชาวรัสเซียพี่เก๋เขาก็เดินเท้าปูพรมตามหากันเลยอ่ะก็ได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านจากผู้นำหมู่บ้านนะคะเขาก็มาช่วยเหลือกันแต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังหาไม่เจอเลยนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แบ่งกำลังออกเป็นหลายๆชุดละค่ะไปเดินตามหากันในโซนป่าต่างๆทั้งเส้นทางที่มันเดินได้หรือว่าจะเป็นพงหญ้าหรือว่าจะเป็นพื้นที่รกทึบหรือว่าจุดที่มันอาจจะเป็นจุดซ่อนตัวหรือว่าปกปิดหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่ายังไม่พบเบาะแสต่างๆนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่นะคะอีกอย่างนึง

0: จะเป็นหลักฐานได้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดอะค่ะมันมีรายงานว่าสามารถจับภาพบุคคลบางคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้ภาพเนี่ยมันต้องลงมาดูในรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นจุดที่น่าสงสัยหลายๆเรื่องเลยคือตกลงแล้วเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเขาเดินทางไปไหนเพราะว่าภาพสุดท้ายมันยังเป็นภาพถนนอยู่นะแล้วใครเป็นคนสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้พบเจอแล้วสุดท้ายใครเป็นคนนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปฝังซึ่งการฝังเนี่ยมันฝังก่อนหรือหลังจากที่มีการแจ้งคนหายเพราะคุณแม่เขาไปแจ้งคนหายเอาไว้ไงแล้วก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีที่เขาเจอพี่เก๋เขาเจอคราบเลือดด้วยอ่ะมีคราบเลือดอยู่ที่แถวๆบริเวณนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะว่าคุณแม่เองก็อยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วก็ลูกก็เพิ่งจะเดินทางตามมาอยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของคนที่เขาตั้งใจจะมาอยู่ในประเทศไทยเนาะพี่เก๋เนาะ
1: ค่ะ
0: อ่
1: ะไปดูเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะที่เราคุยกันไปเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยโอ้โหข้อมูลสุขภาพของเราที่อยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูนะคะเพราะว่าทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการแต่งตั้งนะคะทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะที่ดูแลกำกับเรื่องของดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประธานในคณะทำงานแล้วก็จะร่วมกับสปสช.ด้วยที่มีทางท่านอัธพรลิ้มปัญญาเลิศเป็นรองเลขาธิการสปสช.เนี่ยร่วมคณะทำงานด้วยวางกำหนดไทม์ไลน์เอาไว้เดี๋ยว4สิงหาคมนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับทางสปสช.ประเมินข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเข้าใจว่าวันศุกร์ในสัปดาห์เดียวกันก็น่าจะเป็นสัก7สิงหาจะมีการแถลงนะคะเรื่องของผลของการตรวจสอบทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการตรวจสอบอะไรบ้างก็คือ1ไปดูเรื่องของการคีย์ข้อมูลด้วยว่าประเด็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นไปตามข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเปล่ามีการกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือไม่นะคะที่ประชาชนไปเจอแล้วมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยอันนี้ต้องไปดูเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบนะและประเด็นที่สองที่จะต้องตรวจสอบก็คือการบันทึกข้อมูลที่มีกระแสข่าวว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับ KPI ใช่ไหมคะที่ประเด็นนี้เนี่ยมีการตรวจสอบว่าบันทึกข้อมูลเพื่อให้ผ่าน KPI เนี่ยอันนี้น่าตกใจเหมือนกันเหมือนกับทางปลัดกระทรวงเนี่ยพยายามจะอธิบายว่า KPI เนี่ยจริงๆมันมีไว้เพื่อที่จะติดตามเรื่องของผลการดำเนินการเช่นการคัดกรองเบาหวานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆเนี่ยแล้วถ้าหากไม่มี KPI เนี่ยก็จะติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการเนี่ยได้ยากแต่ทีนี้เนี่ยการสร้าง KPI test แบบนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกรณีแบบนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องมีการทบทวนนะและรวมไปถึงกรณีหน่วยบริการเอกชนด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมีการบันทึกข้อมูลการรักษาเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้มีการรักษาจริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเบิกทิปเบิกยาอะไรหรือเปล่าเนี่ยตั้งไว้3ประเด็นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอดูผลเรื่องของการสอบสวนด้วยนะคะเป็นประเด็นใหญ่นะ
0: ใหญ่สิเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่ามันจะไปมีผลกับคนที่เขาโดนสวมชื่อ
1: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆด้วยอะค่ะเขาโดนสวมชื่อว่าเขาเนี่ยไปรักษาสมมติว่าเป็นอาการโรคมะเร็งอ่ะบางคนเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยมันไปมีผลกับเวลาที่เขาจะไปต่อประกันของเขาอ่ะประกันชีวิตเขาอ่ะค่ะประกันสุขภาพอ่ะค่ะอ้าวสุดท้ายฉันมีประวัติในการรักษาโรคมะเร็งทั้งที่จริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นมะเร็งอ่ะ
1: อ
0: ันนี้มันมีผลมากๆเลยและอย่างที่พี่เก๋บอกแล้วว่าพอมันเป็นเรื่องของการเบิกยา
1: ทีนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของข้อผิดพลาดเรื่องของระบบเรื่องของข้อมูลการบันทึกข้อมูลอะไรที่มันไม่ตรงแล้วทีนี้มันจะไปดูถึงว่ามีการทุจริตหรือเปล่า
0: แต่ดูเป็นเรื่องใหญ่ที่มันยังเงียบๆอยู่เนาะ
1: มันไม่ค่อย
0: ดังเท่าไหร่นะตอนนี
1: ้หรืออาจจะรอ2สัปดาห์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวขอให้มีการตรวจสอบก่อนว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรยังไงนะคะ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องพอพูดถึงเรื่องของหมออยากจะเตือนภัยนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่าสุดอะที่บุรีรัมย์ค่ะพี่เก๋เขามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปนำกำลังตรวจค้นแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างเป็นทันตแพทย์ค่ะไปเปิดคลินิกทันตกรรมทำฟันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ
1: ะ
0: โอ้โหฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะบางคนที
1: ่ถอนผิดถอนถูกมานี่นะ
0: ถ้าเกิดรักษาผิดนี่คือ

0: ถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะคะ
1: น่าจะมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยนะ
0: ใช่ก็ล่าสุดเนี่ยค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่านออกมาเปิดเผยท่านบอกว่าการจับกุมครั้งนี้มันสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนค่ะบอกว่าคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีพฤติกรรมเปิดให้บริการทำฟันจัดฟันแฟชั่นพี่เก๋แล้วแถมยังรักษาโรคทางทันตกรรมให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะหมอที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมค่ะแล้วสถานที่นี้ก็ไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะพอเข้าไปตรวจค้นภายในคลินิกเป็นอาคารพาณิชย์นะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3รายกำลังให้บริการรักษาเลยค่ะทำฟันกับลูกค้าเป็นมืออาชีพเลยอ่ะลูกค้าก็อ้าปากอยู่ในห้องโดยที่ไม่ทราบเลยว่าท่านนี้ไม่ได้มีใบประกอบใดๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม อย่างที่บอกสถานที่นี้ก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายอะค่ะพ
1: ี่
0: เก๋อุปกรณ์คือครบมากนี่ดูสิจัดฟันแฟชั่นอุปกรณ์คือครบมาก
1: ไม่แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกนะอุปกรณ์ได้มาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าสถานที่ก็ไม่มีใบอนุญาตคุณหมอก็ไม่ได้เป็น
0: เจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางไว้ก่อนเนี่ยที่พี่เก๋บอกว่ามันต้องตรวจสอบอะค่ะแล้วพี่เก๋ของกลางที่เขายึดได้นะคะเครื่องมือทันตกรรมยาชาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆด้วยซึ่งการดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์แล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ได้สะอาดแบบนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการนะคะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างที่อุ้มบอกหรือว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะทีนี้มีผู้มาใช้บริการคนหนึ่งอายุ19ปีค่ะพี่เก
1: ๋
0: บอกว่ารู้จักคลินิกเนี้ยทางโซเชียลรู้จักทางโซเชียลเพราะว่าตัวเองต้องการจะไปดัดฟันเดินทางมาใช้บริการก็เห็นว่าหลายอย่างมันก็ผิดสังเกตนะเพราะว่าไม่ได้มีการเอ็กซเรย์ฟันเหมือนกับคลินิกทันตกรรมทั่วไปอ่ะก็ถามเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันทุกคนอุ้มยืนยันนะยิ่งนวัตกรรมใหม่ยิ่งต้องเอ็กซเรย์แล้วเมื่อเอ็กซเรย์แล้วคุณถ้าเป็นนวัตกรรมใหม่จริงอ่ะคุณจะเห็นภาพฟันของคุณทางหน้าจอเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขาสังเกตเห็นห้องเอ็กซเรย์ฟันนะพบว่าในห้องอ่ะไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์มีแต่เตียงนอนตำรวจเข้ามาจับกุมถึงได้รู้ว่าอ้าวคลินิกทำฟันเถื่อนโถสงสาร
1: ตั้งแต่ทำข่าวมานะจะเห็นข่าวแบบนี้เยอะมากแล้วก็ท้ายที่สุดพอสืบไปสืบมาอันนี้ไม่ใช่เคสนี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางส่วนเนี่ยพอเวลาเขาสืบไปเนี่ยคนที่มาทำฟันเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนจะแต่ก่อนอ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนลักษณะผู้ช่วยอ่ะใช่ไหมคะเหมือนเห็นคุณหมอครูพักรักจำแล้วเห็นคุณหมอทำแบบนี้แล้วเขาก็ทำได้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีใบอนุญาตถึงขนาดเป็นคุณหมอไงไม่ได้ร่ำเรียนมาแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเคสนี้จะลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าน่ากลัวมาก
0: จริงๆขนาดนักเรียนแพทย์อ่ะนักเรียนที่เป็นนักเรียนทำฟันที่เป็นแพทย์จริงๆที่เขาเรียนอ่ะเขายังมีโอกาสพลาดเลยนะคืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% น่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่านักเรียนแพทย์ไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่ามันเคยเป็นเรื่องเล่าก่อนหน้านี้เพราะเคยมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเคยแบบบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะค่
1: ะ
0: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากเตือนประชาชนค่ะว่าให้ระมัดระวังการเข้ารับบริการทำฟันหรือว่าจัดฟันจากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหมอเถื่
1: อ
0: นเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือมันอาจจะไม่สะอาดนะแล้วมันก็เสี่ยงกับการติดโรคร้ายแรงอย่างที่บอกไปแล้วอะค่
1: ะ
0: ที่สำคัญคือมันอาจจะส่งผลเสียต่อโครงสร้างทางช่องปากอย่างถาวร
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญมาก
0: สำคัญจริงๆค่ะแล้วควรที่จะไปดูรูปแบบเลขที่ใบอนุญาตสถานพยาบาลให้มันชัดเจนก่อนที่จะเข้ารับบริการทุกครั้งผมบอกเลยว่าคือก่อนหน้านี้เราจัดฟันเนอะพี่เก
1: ๋
0: อุ้มมาจัดฟันเมื่อทราบมาว่าฟันเรามันจะเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเราต้องใส่รีเทนเนอร์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าจริงๆเราคือไม่ใช่แค่เฉพาะคนจัดฟันนะคะทุกคนคือถ้าคุณไปจัดผิดเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกอะโครงสร้างคุณก็คือผิดตลอดไปเลยอะค่ะแบบนั้นอะโอ้นอกจากที่จะเสียความรู้สึกแล้วอะ มันเสียหายทางสุขภาพที่มันกู้คืนมาไม่ได้จริงๆอะค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยโอ้โหฟันมันบางส่วนที่มันไปโดนเส้นประสาทแล้วมันทำให้เหมือนกลับมาไม่เหมือนเดิมแบบนี้อันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดเชื้ออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าอุปกรณ์แบบว่าไม่ได้รักษาความสะอาดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องทีนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นกันบ้าง

0: เป็นห่วงด้วยแต่ก็ชื่นชมเขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าคนที่เสียชีวิตน้อยกว่าที่ภาพที่เราเห็นมากๆเลยนะคะวิธีการในการดูแล
1: ตึกร้าบ้านช่องเขาก็ดูจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงก็จะมีจุดหนักๆก็จะเป็นไอออนมอใช่ไหมคะ
0: ออนน่าสงสารมากแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะแก๊สเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันระเบิดหลังจากที่แผ่นดินไหวได้สักพักนึงแล้วอะ
1: คือเขาวิเคราะห์กันเขามองว่าไม่น่าจะเกิดจากเพราะสาเหตุแผ่นดินไหวแต่อาจจะเป็นเรื่องของแก๊สหรือการระเบิดนั่นแหละ
0: อาจจะไปเขย่าจนทำให้เกิดอะไรสักอย่างเกิด
1: ขึ้นมา
0: ที่แต่บอกว่าโรงพยาบาลอะไปดูข่าวอะ
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลคือแน่นเตียงเต็มนะเขาถึงขั้นต้องบอกกล่าวคนที่คนไข้ที่นัดเอาไว้อะค่ะว่าไม่ต้องมานะถ้าไม่ด่
1: ว
0: นใช่เพราะว่ามันมีคนที่ขาหักแขนหักหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากการที่โดนสิ่งของหล่นทับใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นอะเขาถ่ายคลิปของเขาอ
1: ะ
0: พี่เก๋อุ้มไม่ได้เห็นอะไปโรงแรมไหนโรงแรมก็เต็มหมดเลยอะค่ะ
1: ใช่อินฟลูเอนเซอร์ที่ใส่เป็นผู้หญิงใส่แว่นแว่นใช่ไหมเก็บขออภัยนะจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่ได้ดู
0: แต่เป็นประโยชน์มากเลยคุณพี่เพราะเราก็ได้ติดตามไปด้วยเนาะแล้วคุณพี่เขาน่ารักมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยกำลังต่อแถวอยู่แล้วแถวยาวนับดูนะไม่น่าจะไปถึงห้องฉันแน่ๆเลยปรากฏมีคนเดินมากระซิบบอกพี่จับออนไลน์ก่อน
1: ออนไลน์ลองออนไลน์ไม่อย่างนั้นต่อแถวเนี่ยจะไม่ได้ห้องนะโอ้โหแล้วแบบว่าขับรถอะสรุปคือเหมือนกับว่าจริงๆคืนนั้นอะจะต้องนอนในพื้นที่ที่เป็นที่เกิดเหตุใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดมันนอนไม่ได้เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วเธอก็ขับรถไปอีกเมืองนึงเพ
0: ื่
1: อที่จะไปหาที่พักใหม
0: ่ก็เสียวแทนนะตอนขับอะว่ามันจะมีแผ่นดินไหวได้อีกครั้งหรือเปล่าไม่
1: แน่ใจแต่ว่าเก่งนะเป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่พี่ก็ชอบดูเหมือนกันนะน่ารักดีแต่ว่าความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีคลิปออกมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เนี่ยสำหรับภาพในโลกโซเชียลนะคะอย่างลูกค้าคนหนึ่งที่อยู่ร้านมูจิในจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยมีการเผยคลิปภาพนะบอกว่าประสบการณ์ในการหลบภัยแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ภายในร้านดังกล่าวเนี่ยพร้อมกับลูกค้าคนอื่นๆนะก็พากันนั่งลงบนพื้นแล้วบางคนก็นำหมอนขึ้นมาบังศีรษะเอาไว้นะท่ามกลางของที่อยู่บนชั้นวางอ่ะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของปราสาทอะค่ะที่ได้รับความเสียหายอันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าหินเนี่ยร่วงลงมาจากกำแพงคูเมืองของปราสาทเก่าแก่สร้างความเสียหายในกำแพงหลายจุดเหมือนกันนะคะขนาดเดียวกันในเรื่องของการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยสำคัญมากๆเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังลงมานะคะอย่างจุดอย่างที่เราบอกไปว่าห้างสรรพสินค้าอีออนเนี่ยอันนี้เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็มีโรงงานผลิตกระดาษด้วยนะคะที่ปล่องควันมันพังถล่มลงมาตรงนี้เนี่ยล่าสุดมีการอ้างอิงนะเป็นสื่อของสำนักข่าวของญี่ปุ่นเขาเนี่ยแหละค่ะก็ NHK เนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานตัวเลขอยู่ประมาณสัก10กว่านะแต่ว่าวันนี้เนี่ย28คนแล้วค่ะขณะเดียวกันทางประธานนะคะกรรมการบริหารบริษัทอีออนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเนี่ยเขาออกมาโค้งคำนับเลยนะ
0: ใช่
1: และมาขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังมีผู้สูญหายที่ห้างอีก3คนนะแล้วก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเหตุระเบิดทั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะอย่างที่บอกไปว่าทุกๆตึกที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยมีตึกนี้ตึกเดียวที่ได้รับความเสียหายเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดนี่แหละแล้วก็ผู้บริหารยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการอพยพลูกค้าราวประมาณ 3,000 คนออกจากห้างได้ภายใน30นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะคะแต่เคราะห์ร้ายที่พนักงานห้างบางส่วนเนี่ยยังอยู่ภายในอาคารนะก็เรียกได้ว่าออกมาขอโทษโค้งคำนับขอโทษแล้วขอโทษอีกกับเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้น
0: เห็นอะไรในข่าวทุกครั้งเลยนะพี่เก๋คืออย่างข่าวเนี้ยมันก็ทำให้เห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะให้ลูกค้าออกมาได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างเร็วนะ 3,000 คนในครึ่งชั่วโมงอ
1: ่ะ
0: แล้วขณะเดียวกันคนที่ติดค้างอยู่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานหมายความว่าวิธีคิดของเขาอ่ะคือเซอร์วิสมาจะถึงนาทีสุดท้ายอ่ะ
1: คือมันเป็นใจเราแล้วช่วย
0: มันคือหน้าที่ของฉันที่ฉันต้องให้คนที่เป็นลูกค้าออกไปให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นในคลิปอ่ะที่จะมีคนแบบตะโกนอ่ะพี่เก๋ให้ระวังให้ระวังหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือเหมือนยืนเป็นแบ็คอ่ะแล้วให้ทุกคนคือออกไปให้รอดปลอดภัยที่สุดอ่ะแล้วเขาก็ยืนคุ้มครองให้อะไรเงี้ย
1: อย่างคนไทยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันอ่ะในคลิปก็จะเห็นนะว่ามีพนักงานมาตบไหล่เธอว่าแบบเหมือนมาปลอบว่าแบบอย่ากลัวแบบเธอแบบกลัวมากเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เผชิญเนี่ยกลายเป็นว่าอากาศมันก็ร้อนไงเพราะว่าหลายคนบอกว่านอกจากที่

0: เจอกับแผ่นดินไหวอพยพแล้วตอนนี้ปัญหาไฟฟ้าก็มีปัญหาใช่ไหมเอาแล้วปรากฏว่าร้อนอีกเพราะร้อนเนี่ยมันร้อนญี่ปุ่นกับร้อนเราก็ร้อนไม่เหมือนกันนะคะ
1: ร้อน
0: มากกว่าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปญี่ปุ่นอ่ะถ้าเกิดเราไปช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะมีไอเทมอันนี้มันพูดทุกครั้งเลยจะมีไอเทมที่มันโอ้ยคิดได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเขารู้ดีไงว่าเวลาที่ร้อนมันต้องพึ่งพาความเย็นมากขนาดไหนก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึงว่าสาวไทยที่ถูกจับที่ญี่ปุ่นกรณีที่ไอซ์900กรัมที่ซุกซองกาแฟเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการฟ้องอัยการญี่ปุ่นนัดชี้ว่าหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องเธอหรือเปล่าคือ31กรกฎาคมพรุ่งนี
1: ้
0: เดี๋ยวรอคำตอบกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาหาอุ้มกับพี่เก๋นะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสืบท่องเที่ยวและตม.รวบเสือโหยนายผางผู้ต้องสงสัยขุดหลุมซุกซากรถจักรยานยนต์พาป๋องทงขึ้นซาเล้งคลุมผ้าฝ่าวงล้อมหนีจากกรณีพบรถจักรยานยนต์ที่ห้อฮอนด้ารุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของไดเอน่านาซีโมว่าอายุ22ปีและโรมันนาซีโมว่าอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมและพบรถจักรยานยนต์ของ2พี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ห่างจากถนนสายนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมทั้งขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่ก็ยังไร้วี่แววล่าสุดตำรวจสืบสวนท่องเที่ยวพัทยาตม.จังหวัดชลบุรีนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านของเสือโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกด้วยวิธีการขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่โดยตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับในป๋องและในทงที่ขุดดินฝังซากรถจักรยานยนต์หลังชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักในป๋องและในทงแต่อย่างใดและยังสอบปากคำเครียดที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงพัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับของศาลพัทยานายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากขณะนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถจักรยานยนต์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัดระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยและประชาชนในพื้น

0: ที่เสี่ยงเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาโดยหากมีฝนตกมากกว่า150มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือมีฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งเริ่มเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มจึงขอให้เครือข่ายติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เปิดเผยผลการประเมินจากแบบจำลองสภาพอากาศว่าระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลังหลายพื้นที่มีฝนสะสมในช่วง3วันที่ผ่านมาเกิน100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและที่ลาดเชิงเขาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเรียกสอบเจ้าของโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองความคืบหน้าดราม่าจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองล่าสุดตำรวจสภ.สามโก้ได้เรียกเจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยงและพนักงานเข้าให้ปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จนทำให้ทารกวัย5วันเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งพนักงานยืนยันนำอาหารไปตั้งตามหน้าที่และไม่มีใครแตะต้องตู้อบทารกซึ่งตำรวจจะสอบสวนให้แพทยสภาพิจารณาต่อไปขณะที่แม่ของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตยืนยันไม่ได้โทษโรงพยาบาลแต่อยากให้บุคลากรที่อยู่ในวันนั้นออกมายอมรับความจริงโดยในวันพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแถลงผลการพิจารณาในเรื่องนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเตือนภัยใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงสาววัย27ปีโพสต์เตือนภัยหลังเจอชายวัยกำลังคนมีพฤติกรรมเดินตามและใช้โทรศัพท์มือถือช้อนแอบถ่ายใต้กระโปรงภายในห้างดังย่านบางแคเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบภาพชายคนดังกล่าวนั่งลงและใช้มือถือสอดอยู่ที่ใต้ชั้นวางสินค้าตามที่ผู้เสียหายแจ้งจริงแต่เมื่อเชิญตัวมาตรวจโทรศัพท์กลับไม่พบภาพหรือคลิปคาดว่าจะถูกลบไปก่อนหน้านี้แล้วโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่ากำลังเล่นเกมจับโปเกมอนและอ้างว่าตนเองมีอาชีพเป็นแพทย์เบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้แจ้งความเนื่องจากขาดหลักฐานในมือถือจึงนำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์เตือนภัยให้ผู้หญิงเพิ่มความระมัดระวังกริสหนีไฟป่าบนเกาะคริสคลาดชีวิตนักดับเพลิงนักดับเพลิงเสียชีวิต2คนเมื่อวานนี้ขณะต่อสู้ไฟป่าที่โหมไหม้ทั่วเกาะคริสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้สุดของกริสขณะกำลังขับรถปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าของไฟป่าขณะที่ยังมีนักดับเพลิงอีกคนเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าอีกแห่งในภูมิภาคเพโลพอนิสบนแผ่นดินใหญ่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้รับการอพยพโดยทางเรือออกจากพื้นที่เสี่ยงบนเกาะคริสเนื่องจากกระแสลมพัดแรงทำให้ไฟป่าไม่ขยายขอบเขตจนเกินควบคุมเข้าใกล้จุดท่องเที่ยวบนเกาะทุกขณะทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยใน

0: ช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทย์เดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทย์เดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะในเรื่องของคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเพราะว่าทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้พูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่ากสทเนี่ยจะมีการประชุมค่ะจะมีการประชุมเนี่ยนะคะในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างจะชัดเจนค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่ากสทเนี่ยประชุมค่ะในเรื่องของหลักการในการปฏิบัติให้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายืนยันนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเสร็จแล้ว ส่วนการประชุมกสทครั้งถัดไป

ใช่ค่ะก็คือจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นวันไหนยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องให้มีการพูดคุยกันอีกทีนึงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีประชาชนสงสัยในเรื่องจำนวนตัวเลขค่ะของผู้ที่ทุจริตสอบที่มันไม่ตรงกันระหว่างทางปปช.ที่มีตัวเลขอยู่ที่ 5,960 รายแต่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหรือว่าสถ.เนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ 5,925 รายทางรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์ก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะก็คือ 5,925 รายค่ะส่วนตัวเลขนะคะของปปช.ที่ไม่ตรงกันเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือน่าจะมีในส่วนอื่นที่ทางกสทนั้นไม่ได้เห็นแต่ว่าก็มั่นใจนะคะว่าทุกอย่างนั้นสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็มีข้อเท็จจริงให้ดูทั้งหมดพอถามนะคะว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะนิ่งใช่หรือไม่รัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้นิ่งหมดแล้วนะคะเสร็จหมดแล้วด้วยและตัวเลขก็ครบแล้วด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าการประชุมสัปดาห์หน้านะคะจะมีการเพิกถอนข้าราชการทุจริตทั้งหมดเลยใช่ไหมทางรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่ากระบวนการเนี่ยก็คือต้องเข้ากสทแล้วค่ะแล้วให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยรับทราบแล้วก็เข้าคณะกรรมการจังหวัดต่อไปนะคะโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เนี่ยนะคะในแต่ละที่เนี่ยไปจัดการต่อค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าประชาชนเนี่ยก็สงสัยว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มีการเพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทางรัฐมนตรีวรศิษฐ์ก็บอกว่าทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันค่ะเราไม่สามารถกระโดดข้ามกระบวนการนั้นไปได้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อกระทรวงมหาดไทยมองเรื่องนี้ยังไงทางด้านเนี่ยนะคะของรัฐมนตรีวรศิษฐ์เองเนี่ยนะคะก็ออกมาตอบคำถามนี้เนี่ยนะคะว่าคือเรื่องนี้ตนมองแบบเดียวกันนั่นแหละแล้วก็จะต้องทำให้เต็มที่แต่ย้ำเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการของมันแต่ละคนแต่ละคณะก็มีอำนาจแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็อยากจะให้เวลากับการทำงานด้วยอาจจะเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าแต่ถ้าไปดูความเป็นจริงแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความคืบหน้ามาโดยตลอดทั้งปปช.และก็ตำรวจก็มีการขยายผลไปเรื่อยๆและพอถามอีกนะคะว่าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วยังไงทางคุณวรศิษฐ์ก็บอกว่ากำลังทำอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายก็ให้เขาทำไปแล้วก็ทราบมาว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามอีกว่าจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์มสว.หรือไม่ทางรัฐมนตรีวรศิษฐ์ก็บอกว่าต้องให้อธิบดีดูนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยตามข้อตกลงสัญญาไหมคือถ้าว่าไม่เรียบร้อยเนี่ยในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการเรียกเงินคืนต้องไปดูกระบวนการอีกทีค่ะว่ามันตรงนะคะตามข้อกฎหมายไหมซึ่งพอถามอีกว่าการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนทั้งเรื่องของการประกาศรับรองแล้วก็การเพิกถอนข้าราชการทั้งหมดใช่หรือเปล่ารัฐมนตรีก็ตอบสั้นๆเลยว่าใช่และพอถามย้ำอีกนะคะว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมรัฐมนตรีก็บอกไม่ล้มแน่นะคะแค่สัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะนิ่งละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นประกาศเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีกระบวนการที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะโอ้ก็เตรียมจ่อจะล้างบางบิ๊กกระทรวงมหาดไทยเลยค่ะโดยนายกเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าเอาจริงแน่โดยนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเผยอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าจากปัญหาที่มันสะสมนะคะภายในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตการกระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับการใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจแทนชาวต่างชาติรวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการและการค้ามนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยทำให้นายกเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะอีกตำแหน่งนึงเนี่ยตัดสินใจเดินหน้าเลยค่ะที่จะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ในเดือนหน้านี้แหละเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะก็รอดูกันนะคะกับความเคลื่อนไหวที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจที่จะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่โดยสำหรับความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปนะคะเมื่อช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยย้ำชัดนะคะถึงปัญหาการโกงสอบท้องถิ่นที่ทำให้ภาพลักษณ์นะคะของกระทรวงเนี่ยตกต่ำโดยประกาศเนี่ยนะคะว่าไม่ต้องการให้ประชาชนเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยและต้องการใช้สถานะนายกควบรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเดินหน้าในการขับเคลื่อนงานค่ะเพื่อประชาชนจะได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาแหล่งข่าวยังรายงานด้วยนะคะว่าภารกิจ

ิจแรกเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยก็คือการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งใหญ่ซึ่งจะครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเนี่ยนะคะนายกในวางนโยบายให้ก้าวข้ามความเป็นสิงดำสิงแดงค่ะรวมไปถึงทุกกลุ่มทุกสีเลยนะคะภายในกระทรวงเนี่ยเพื่อให้ข้าราชการทุกคนนั้นยึดหลักบำบัดทุกบำรุงสุขรับใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดนะคะพร้อมกับจะมีการสลายระบบแบ่งสีแบ่งก้วนแล้วก็สายการเมืองในการบริหารงานโดยสำหรับบุคคลค่ะที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งยกย้ายในรอบนี้เนี่ยนะคะก็จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญก็คือความอาวุโสประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วก็ประวัติการรับราชการที่ไม่มีความด่างพร้อยโดยเฉพาะกับผู้ราชการจังหวัดค่ะต้องสนับสนุนการประกอบธุรกิจและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยโดยเนี่ยนะคะแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยเปิดเผยด้วยนะคะผู้ฟังว่านายกเนี่ยนะคะจะมีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายค่ะก็จะมีข้าราชการเนี่ยนะคะระดับคือที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะคะที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยโอ้18คนค่ะที่จะเกษียณอายุเนี่ยนะคะไล่ลงมาตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยนะคะคุณสันติธรยิ้มละไมเนี่ยคุณพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินก็เกษียณอายุแล้วก็มีคุณพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีนะผู้ตรวจราชการมีผู้ว่าอีกหลายคนค่ะทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็คือ18คนด้วยกันที่จะเกษียณอายุราชการและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีตำแหน่งฝ่ายบริหารระดับต้นๆที่ว่างอีก24ตำแหน่งเพราะนั้นต้องจับตาดูค่ะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นจะทยอยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเข้าสู่การพิจารณาเลยหรือไม่หรือว่างานนี้เนี่ยนะล้างบางใหญ่เลยค่ะสำหรับบรรดาบิ๊กๆในกระทรวงมหาดไทยคือนายกออกมาประกาศแล้วว่าเอาจริงนะคะจะย้ายแบบล็อตใหญ่เลยแล้วก็ล็อกเป้าเอาไว้ว่าจะไม่มีแล้วนะคะสำหรับสิงดำสิงแดงเนี่ยจะสลายขั้วทั้งหมดค่ะแล้วขณะเดียวกันนะคะไหนๆเนี่ยคือตามความเคลื่อนไหวของนายกแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับกรณีที่ทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยที่เดินทางไปที่โมนาโกแล้วก็ช่วงนั้นน่ะเผอิญเนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเรื่องของปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบแค่เพียงว่าแดงเขียวยังไงเนี่ยผสมกันไปเนี่ยก็เป็นน้ำเงินนะคะอันนี้มุมมองของท่านนายกแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะยังมีการโชว์หวานควงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็ภรรยาคือคุณนาทีเนี่ยนะคะเพื่อสยบรอยร้าวที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะที่เป็นกระแสข่าวกันออกมาเรื่องของความขัดแย้ง2นอ1พอนี่แหละวันนี้เนี่ยนะคะในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเนี่ย50วันเนี่ยนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเนี่ยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะแล้วก็ภรรยาคือคุณนาทีรัชกิจประการรวมไปถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการยืนพูดคุยกันจังหวะนึงแล้วค่ะผู้ฟังคะท่านนายกเนี่ยก็ได้ยื่นพระที่เหน็บอยู่บริเวณเสื้อเนี่ยส่งให้คุณพิพัฒน์ดูซึ่งทุกคนก็มีสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสและจากนั้นเนี่ยนะคะระหว่างทางเดินจากตึกสันติไมตรีเนี่ยไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าท่านนายกก็ได้บอกผู้สื่อข่าวว่าเห็นหรือยัง2นอกับ1พอนอนาทีกับนอหนูผู้สื่อข่าวก็เลยถามท่านนายกเนี่ยนะคะที่เดินควงคุณพิพัฒน์เนี่ยในวันนี้ถือว่าเป็นการสยบข่าวลือใช่หรือเปล่าก็ทำให้ทั้งคุณพิพัฒน์แล้วก็คุณอนุทินนะคะหัวเราะเลยค่ะก่อนที่นายกเนี่ยนะคะคุณอนุทินเนี่ยจะบอกว่าวันนี้วันพระค่ะพอถามว่ารู้สึกยังไงนะคะที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความสัมพันธ์นายกบอกว่าไม่รู้สึกอะไรจะบอกขำก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกแต่ว่าเนี่ยนะคะก็ย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนนั้นตั้งใจที่จะทำงานค่ะแล้วก็ผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศซึ่งแต่ละท่านก็ทำงานอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นอย่างเงี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พูดคุยในเรื่องของคดีบุกรุกป่าที่ภูเก็ตพร้อมกับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่จะคุยในเรื่องของการตีความกฎหมายไม่ให้มีการอาศัยช่องโหว่ในการบุกรุกพื้นที่และก็ทุกคนในคณะรัฐมนตรีก็ช่วยเหลือตนในฐานะรองนายกและกำกับดูแลหลายกระทรวงทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี
คือตรงไหนที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์

ในเชิงสร้างสรรค์หวังดีกับประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่รับฟังอย่างเดียวแต่ว่ายังนำมาปฏิบัติด้วยและก็บอกอีกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราแก้ไขเนี่ยได้รับฟังมาจากผู้ที่ให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นก็ขอให้ขับเคลื่อนประเทศไปในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่านี่แหละค่ะเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะและนายกยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครไม่พอใจอะไรก็ให้ใช้กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่าใช้บทวิเคราะห์ของตัวเองหรือว่าบทวิเคราะห์ตามสื่อต่างๆมาตัดสินค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้รัฐบาลกำลังพัฒนาในทุกมิติด้วยความก้าวหน้าและมีผลงานมากขึ้นแล้วก็ไหนๆนะคะท่านนายกให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้แล้ววันนี้ยังให้สัมภาษณ์ในอีกประเด็นหนึ่งด้วยคุณผู้ฟังคะก็เรื่องที่เกี่ยวกันกับกรณีหัวสวนั่นเองนะคะก็กรณีทางคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้ทางกกต.เนี่ยตรวจสอบสวกลุ่มพรรคประชาชนที่มีการจัดเลี้ยงว่าเข้าข่ายหัวสวไหมโดยเห็นด้วยกับแนวทางนี้ไหมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกนายกก็บอกว่าเป็นการทำหน้าที่ของคุณสุภชัยค่ะในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหากเห็นว่ามันมีช่องทางว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะไฟเขียวให้ดำเนินการใช่ไหมนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคุณสุภชัยที่จะทำให้ความถูกต้องนั้นมันเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีคดีความอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพรรคที่ท่านรับผิดชอบรวมไปถึงสถานะของสมาชิกพรรคเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องก็ต้องชี้แจงสิ่งที่เป็นความจริงให้กับประชาชนทราบเราเปิดเผยทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยทุกอย่างหมดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวยังบอกเลยว่าตนพูดมากเกินไปด้วยซ้ำเพราะตนเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าจุดตัดของเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่เส้นเงินใช่ไหมหากสุดท้ายไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองแล้วก็รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย9คนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาก็อาจไม่มีความผิดใช่หรือเปล่านายกก็บอกว่าคดีเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตนก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีด้วยเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเพราะพอพูดออกไปเนี่ยอาจจะเสียรูปคดีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรไหนก็ตามทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเดินหน้าเราก็เคารพกฎหมายเท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ร้ายใครค่ะส่วนในด้านของคุณวรสิทธิ์ค่ะนะคะวันนี้ก็ไม่สัมภาษณ์ถึงกรณีพยานในคดีหัวสวที่มีการพาดพิงไปถึงคุณพ่อเนี่ยนะคะคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เนี่ยว่าถ้าหากเลือกสวตามสูตรนี้สำเร็จเนี่ยลูกจะได้ตำแหน่งในรัฐบาลปรากฏว่าคุณบรสิทธิ์ก็ถามกลับเลยนะคะว่าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็หลังจากนี้เนี่ยผู้ที่ถูกพาดพิงก็คือคุณพ่อเนี่ยจะไปแจ้งความเพราะถ้าหากว่ามีการพูดแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเองแล้วก็คุณพ่อเลยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแบบนี้มันเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่าคุณบรสิทธิ์ค่ะก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ทราบเหตุผลแต่ก็เป็นประเด็นนึงแหละที่มีความพยายามในการสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือจะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยตนก็ไม่ทราบการที่ฝ่ายค้านบอกว่าหลักฐานที่เปิดมาเนี่ยมีแค่เพียง 5% ที่เหลืออีก 95% เนี่ยมีจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่พูดขึ้นมาลอยๆคุณวรสิทธิ์บอกเลยนะคะบอกว่าต้องไปถามเขาแล้วก็ในความเป็นจริงเรื่องนี้ปีกว่าแล้วทุกอย่างเนี่ยทำมาเสร็จแล้วและถ้าหากว่ามีหลักฐานจริงเนี่ยไม่ต้องเอามาให้ตนหรือว่าให้สื่อให้นำไปมอบกับทางเจ้าหน้าที่เลยเพราะเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคดีหัวสวเนี่ยเป็นการสร้างวัฒกรรมทางการเมืองใช่ไหมคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็มีคนทำมาตลอดและพอถามย้ำอีกว่าได้คุยกับคุณพ่อแล้วหรือยังคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าก็พูดคุยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและพอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยต้องการให้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลจริงยอมหน้าหงายอันนี้คุณวรสิทธิ์ก็ย้อนถามกลับเลยว่าพูดอะไรอ่ะในเมื่อยังไม่เคยเกิดเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะและกับเรื่องของหัวสวเนี่ยนะคะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะก็มีการโพสต์ Facebook เนี่ยนะคะแนะนำไว้ให้ส่งเรื่องนี้ไปที่ศาลให้มีการวินิจฉัยคดีหัวสวนะคะก็จะได้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมแล้วก็ไม่เป็นการทำลายศรัทธาที่มีต่อกกต.ค่ะนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ให้ความเห็นในประเด็นเรื่องของคดีหัวสวนะคะซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนในเวลานี้ส่วนทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรเองค่ะก็เปิดเผยนะคะเอาไว้เนี่ยในรายการของทางช่อง3นะคะว่าเตรียมที่จะไปร้องเรื่องหัวสวกับกลุ่มสวสีส้ม

0: มเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนกล่าวหานะคะเกี่ยวกับพรรคคือยืนยันว่าคดีโกงเลือกสว.เนี่ยคือมันให้ว่ากันไปตามพยานคืออย่ามาเหมารวมพรรคถ้าหากว่าคุณสุภชัยโพสุเนี่ยถูกกล่าวหาอันนี้ก็คุณสุภชัยโพสุก็ต้องไปแจงกันเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยโดนกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องของพรรคก็อย่างเช่นมีการเปิดชื่อมา9คนแบบนี้คือเดิมไม่คิดจะไปร้องหรอกนะก็เห็นว่ามีสว.ทำหน้าที่อยู่200คนคือใครผิดก็อ่ะพ้นไปสว.สำรองก็ขึ้นมาแทนแต่ทีเนี้ยในเมื่อจะกล่าวหากันก็มีข้อไปกล่าวหาท่านได้เหมือนกันคุณสุภชัยก็บอกเลยบอกว่าอ่ะอย่างที่ประชุมที่เมืองทองธานีห้องจูปิเตอร์เนี่ย300คนเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเหรอใครไปพบกันที่ไหนหูตามันก็มีหมดซึ่งก็พบว่ามีไปกันมาหลายที่และแบบนี้หัวมาล่ะทุกคนมาด้วยใจศรัทธาเหรอมันมีหลักฤทธิ์หมดซึ่งก็มีทั้งคุณเทวฤทธิ์อาจารย์นันทนาและคนอื่นๆเนี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้แล้ว300คนเนี่ยที่มาเนี่ยจะบอกว่าไม่หัวไม่เตรียมกันหรือเปล่าทั้งหมดมันก็เกิดมาจากกระบวนการประหลาดล้ำลึกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นแหละมันก็ต้องมีกระบวนการคิดสูตรกันมีการวางตัวสว.ตัวจริงกับโหวตเตอร์ที่กล่าวหาสว.สีน้ำเงินมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกันและที่ไปรณรงค์ให้คนเสียเงิน 2,500 บาทมาสมัครสว.เพื่อมาเป็นโหวตเตอร์เนี่ยจะมีคนเสียสละปุถุชนธรรมดาที่มีอุดมการณ์เนี่ยก็อาจจะมีจริงแต่ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นทั้งหมดที่คิดแบบนั้นน่ะโลกสวยโลกเนี้ยมันไม่สวยแบบนั้นผมไม่เชื่อความบริสุทธิ์ใจของท่านทั้งหลายหรอกก็เลยถามนะคะก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วฝ่ายนั้นเขาบอกว่ารวมตัวกันเองไม่มีโพยไม่มีใครจ่ายที่ขอไม่มีใครจ่ายที่นั่งเครื่องบินค่าที่พักด้วยนะคะก็ไม่มีคุณสุภชัยบอกยกตัวอย่าง9คนของตนเนี้ยบางคนถูกกล่าวหาว่ามีผู้ช่วยใครบางคนนั่งรถคันเดียวกันพาไปประชุมก็ถามกลับว่าเอาแล้ว300คนที่มาคนละคันเนี่ยมาคนละคันหรอมีบ้างมั้ยที่หลายๆคนเนี่ยอยู่คันเดียวกันแบบนี้ผิดเหรอแล้วบางเรื่องมันไม่ผิดแต่ก็พยายามที่จะกล่าวหาแล้วก็สร้างทฤษฎีสมคบคิดว่าเป็นอ้างยี่ซ่องโจรก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วฝ่ายนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นเงินนะคุณสุภชัยก็บอกว่าก็พูดชัดตลอดว่าเรื่องนี้มันต้องแยกส่วนหัวหน้าพรรคแจ้งเตือน2ครั้งว่าเรื่องสว.อันนี้ส.ส.ไปยุ่งไม่ได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือเลยแต่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าใครจะฝืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรรมการไต่สวนสรุปสำนวนใครที่พบการกระทำความผิดก็ไม่ปกป้องอยู่แล้วท่านก็โดนไปก็ไปสู้คดีเอาจะพ้นจากตำแหน่งก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าเอาพรรคกับกรรมการบริหารพรรคเนี่ยไปรวมด้วยว่าผิดเพราะตนกำกับคนไม่ให้ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าแต่ละคนนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวค่ะอ่ะก็โอ้โหไล่เลียงแบบละเอียดเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหัวสว.นี่แหละคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อแล้วกันเบรกหน้านะคะช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ ค่ะ 16:32 นาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะมีคุณสมานมาศโอสถค่ะ

ข้อความเข้ามาทักทายนะคะว่าสวัสดียามบ่ายวันพฤหัสนะคะก็สวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาละค่ะแล้วก็คุณวิชานตลิ่งชันวันนี้ก็ส่งภาพดอกไม้มาให้ดูอีกแล้วสวยเลยนะคะแล้วก็มาที่คุณอมรค่ะคุณอมรก็ส่งแฮปปี้เทิร์สเดย์เข้ามานะบอกราบรื่นร่ำรวยแข็งแรงคุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขนะส่งเรื่องข้อมูลดีๆมาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องผักผลไม้บอกว่าอันนี้วันนี้เป็นเรื่องเลือดลมไม่ดีกินอะไรดีนี่ใครเลือดลมไม่ดีฟังเลยนะก็จะมีขิงค่ะขมิ้นชันดอกคำฝอยกระเทียมกระเจี๊ยบแดงพริกทับทิมแตงโมแล้วก็ดอกกระหล่ำค่ะนี่ก็ลองหามาทานกันดูนะคะเห็นบอกว่ามันจะช่วยให้เลือดลมดีละค่ะแล้วก็มาต่อที่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็จะมีคุณสุประชัยที่ดินที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วแล้วก็คุณออด59ด้วยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยเนี่ยนะคะที่ส่งข้อความทักทายแล้วก็พูดคุยกันมาทุกวันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ติดตามรายการกันตลอดต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหขอบคุณจริงๆค่ะมาต่อกันค่ะกับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลายเรื่องเลยนะคะวันนี้มีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะที่บินไปมาเลเซียแล้วก็ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียด้วยโดยเนี่ยนะคะนายกก็บอกงี้ค่ะบอกว่าการเดินทางเนี่ยนะคะไปเยือนมาเลของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยที่ไปหารือทวิภาคีเนี่ยนะคะกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียก็เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การป้องกันประเทศแล้วก็ติดตามความคืบหน้าค่ะในประเด็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนายกก็บอกว่าเราเนี่ยต้องเร่งในการแสวงหาสันติสุขสันติภาพและความสงบสุขนะคะในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งทางมาเลเซียเองแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นมาด้วยดีตลอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหากมีวงเจรจาที่สามารถจะนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งมันขยายตัวเนี่ยนะคะเนี่ยก็ท่านนายกก็เหมือนกับเปลยๆนะว่าถ้ามีเรื่องของการเจรจาได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่มีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะคะกับทางกลุ่ม BIN ที่เดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะหารือกันในเดือนกันยายนออกไปแบบไม่มีกำหนดนายกก็บอกเนี่ยนะคะว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบตนจะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นนโยบายที่ตนมอบให้รัฐมนตรีเท่านั้นในขณะที่ทางคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเลื่อนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะคะที่มาเลเซียออกไปก่อนเนี่ยว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงจึงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งการที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลโทอดุลเนี่ยนะคะเดินทางไปที่มาเลเซียเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเราก็มีการประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางมาเลเซียเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขที่ชะลอกันออกไปก่อนนะคะตามที่หัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยได้บอกเนี่ยนะคะคือคุณธนัทสุวรรณนนท์เนี่ยได้บอกไปเรื่องนี้นะคะทางคุณศิริศักดิ์ก็บอกแล้วค่ะว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะในประเด็นเนี้ยภายในวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะจะมีการพูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญทั้งในแง่ของมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยนะคะที่ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะคะว่ามีกลุ่มผู้เห็นต่างจากตะวันออกกลางในแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่บ้างหรือไม่คุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าต้องตรวจสอบก่อนซึ่งการปฏิบัติการเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงไม่ได้เกี่ยวข้องไปถึงต่างชาติเป็นเรื่องภายในของเราเองค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของฮาลุนโซโล่เนี่ยนะคะก็ทางคุณศิริศักดิ์ค่ะออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวเนี่ยนะคะของฮาลุนด้วยเนี่ยนะคะโดยพูดถึงความคืบหน้าเอาไว้ค่ะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เป็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าฮาลุนเนี่ยเดินทางไปหลายประเทศซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะกระทรวงต่างประเทศแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังกาลาก็รับผิดชอบนะคะในพื้นที่ของจอร์เจียอยู่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วนะคะ

พื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอค่ะรอทางการของทางจอร์เจียเนี่ยสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการแล้วก็รอคอยการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของเราซะก่อนพอถามถึงนะคะการนำร่างของฮาลุเนี่ยกลับมายังประเทศไทยคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะดำเนินการตามกระบวนการนะคะเพื่อนำร่างเนี่ยกลับไทยก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาตินะคะที่เราต้องรับฟัง

ำเนินการและก็พบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่เป็นข่าวพอถามย้ำถึงข้อสังเกตนะคะว่าฮารุเนี่ยเสียชีวิตมาหลายวันและทำไมเพิ่งรับทราบคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าฮารุเดินทางไปจอร์เจียเนี่ยมีการถ่ายทำรายการเรื่อยๆและเมื่อขาดการติดต่อเราก็ต้องประสานไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยไหมหรือว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางจอร์เจียเขาอย่างเดียวคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าเรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่แล้วแต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียนั้นสอบสวนให้เรียบร้อยซะก่อนค่ะแล้วเขาก็คงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ส่วนที่มีการสรุปกันออกมานะคะว่าถูกทำร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองเนี่ยต้องรอให้ผลการสอบสวนเนี่ยออกมาซะก่อนส่วนที่สื่อท้องถิ่นของจอร์เจียนะคะมีการรายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายอันนี้คุณศิริศักดิ์เนี่ยนะคะย้ำเลยว่ายังไม่อยากที่จะให้สรุปอะไรค่ะเพราะว่าขอให้รอการสอบสวนของทางการนะคะซึ่งกำลังเร่งดำเนินการอยู่และเมื่อทราบผลจะแจ้งให้ทางญาติและครอบครัวนั้นได้ทราบก่อนนะคะยังไงก็ตามค่ะเรื่องประเด็นนอกเหนือจากทางคุณศิริศักดิ์จะให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันเองก็มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะเพื่อชี้แจงค่ะว่าจากข้อมูลข้อกฎหมายเบื้องต้นนะคะในมาตรา115เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาของทางจอร์เจียเนี่ยมันเป็นบทบัญญัติค่ะเกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ทำให้บุคคลอื่นฆ่าตัวตายหรือว่าพยายามฆ่าตัวตายโดยมีปัจจัยมาจากการข่มขู่การปฏิบัติการอย่างโหดร้ายหรือว่าการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เสียหายซึ่งการที่พนักงานสอบสวนนะคะของจอร์เจียเขาตั้งประเด็นการสอบภายใต้มาตรานี้เป็นเพียงกรอบเท่านั้นนะคะเป็นเพียงกรอบทางกฎหมายในการเปิดเคสเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อสรุปของคดีนะคะว่าทางฮารุเนี่ยฆ่าตัวตายไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการเหมือนเปิดตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเองอ่ะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็มีผู้รู้ทางด้านของข้อกฎหมายเนี่ยอธิบายผ่านใน Facebook แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการย้ำกันออกมาจากทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์อีกทีหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกเลยว่ายืนยันว่าจะเฝ้าติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดค่ะและหากได้รับเอกสารยืนยันรวมไปถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมจะดำเนินการแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะและเรื่องของประกันปรากฏว่าวันนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ค่ะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.เนี่ยได้ไปพูดเอาไว้ในรายการโหนกระแสนะคะว่าฮารุเนี่ยนะคะมีประกันอุบัติเหตุเดินทาง1ฉบับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทริปนี้ซึ่งทริปจอร์เจียเนี่ยคุ้มครองอยู่โดยทุนประกันใน5ล้านหลักการก็คือคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุและฆาตกรรมค่ะกรณีโรคประจำตัวปกติในกรมธรรม์ไม่คุ้มครองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าฮารุเนี่ยคือนอนหลับไปเงี้ยไม่ได้เป็นไม่ได้โดนฆาตกรรมไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอันนี้เนี่ยไม่คุ้มครองนะคุณผู้ฟังจะไม่ได้เงินนะ5ล้านเนี่ยนะคะส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชที่นำมาประกอบการยื่นเคลมตอนนี้ก็รอเอกสารนะคะคือถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยจ่ายค่ะทางคุณหนุ่มกัญชัยถามในรายการด้วยนะบอกว่าแล้วถ้าหากพิสูจน์ว่าเป็นการไหลล่ะเหมือนมีการไหลตายอ่ะคือนอนหลับตายทางกปภ.ก็ชี้แจงว่าก็ถือว่าเป็นโรคพอถามว่าหากว่านำร่างกลับมาแล้วชันสูตรซ้ำปรากฏว่าไม่ใช่การไหลล่ะอาจมีเหตุอื่นเนี่ยกปภ.ก็ยืนยันว่ากรณีเนี้ยต้องรับฟังเพราะเราไม่แน่ใจว่าการทำงานแต่ละที่เนี่ยมันเป็นยังไงหากนำกลับมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมฮารุก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ยังต้องรออีกระยะหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ว่ากันว่าในการนำร่างเนี่ยนะคะของฮารุกลับมาเนี่ยตกลงเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบของคุณหนุ่มกัญชัยกับนะคะทางว่านไฉล่ะค่ะโดยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเปิดเผยเอาไว้นะคะในรายการโหนกระแสนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของฮารุล่ะค่ะก็บอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการนำร่างฮารุเนี่ยกลับครอบครัวอาจจะไม่ได้มีรายได้สูงมากที่จะนำร่างกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยจะรับผิดชอบพร้อมกับว่านไฉค่ะนะคะก็เลยบอกครอบครัวกันไปนะคะว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะทางคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ว่านไฉเนี่ยจะช่วยจัดการให้ค่ะถ้ามีค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวมาเก็บทางนี้อ่ะตอนนี้มีผู้มีอุปการะคุณแล้วนะยื่นมือให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายคงจะโอ้โหสูงเลยล่ะกับการนำร่างเนี่ยนะคะกลับมายังประเทศไทย
ราะฉะนั้นการยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวของว่านชัยกับคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยโอ้โหก็ทำเอาได้รับเสียงชื่น

0: ชมจากบรรดาชาวเน็ตกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวกันออกมาว่าดูเหมือนว่าทางด้านของฮารุนเนี่ยน่าจะ เสียชีวิตจากการไหลตายอ่ะเหมือนคือนอนหลับตายไปเลยเนี่ยนะคะทางพี่ชายเขาก็ยืนยันว่าน้องชายเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวนะคะคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยเป็นโรคหอบหืดด้วยก็ออกมาโต้ข่าวลือที่ถูกแชร์กันออกมาในโลกออนไลน์แล้ววันนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในฐานะต้นสังกัดที่ทางโตฮารุนเนี่ยศึกษานะคะจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ได้รับทุนการศึกษาจากทางจุฬาด้วยนะคะทางจุฬาก็ในฐานะที่เป็นอดีตนิสิตคณะรัฐศาสตร์เนี่ยก็ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยกับความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะจุฬาแล้วค่ะโอ้โหบรรดาชาวเน็ตนะคะก็ต่างพากันร่วมไว้อาลัยแล้วก็ยกย่องเนี่ยนะคะว่าฮารุนเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครเนี่ยหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะคือแม้ว่าฮารุนเนี่ยจะมีชีวิตที่ยากลำบากนะกว่าจะต่อสู้ฟาดฟันมาจนถึงในจุดนี้ได้เนี่ยนะคะไม่ธรรมดาค่ะนะคะก็ทำให้หลายๆคนซึ่งอาจจะรู้สึกท้อแท้นะคะในชีวิตเนี่ยก็กลับมีแรงบันดาลใจนะคะจากตัวของฮารุนนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะคะกับความสูญเสียในครั้งนี้ของฮารุนโอ้โหตอนนี้เนี่ยว่ากันว่ายอดวิวเนี่ยนะคะในอย่าง YouTube เนี่ยปาก็ไป3.2 ล้านแล้วนะคะแล้วก็บรรดาโอ้ Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะยอดวิวขึ้นมาแบบถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะและที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เริ่มมีการแกะรอยในแง่ของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้นะคะว่าสำหรับตัวฮารุนเนี่ยเขาเดินทางไปถึงที่จอร์เจียเนี่ยเมื่อช่วงวันที่13แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะติดต่อหาครอบครัวเนี่ยนะแต่พอสัก อยู่ที่จอร์เจียสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยมาโพสต์นะคะขอความช่วยเหลือผ่านสื่อเนี่ยวันที่28ค่ะวันที่28กรกฎาคมก็เลยทำให้กระทรวงต่างประเทศนะคะของไทยเนี่ยโดยกรมการกงสุลนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะก็เริ่มติดตามพยายามที่จะค้นหาตัวแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะตอนนี้หลายคนก็มองว่าทำไมเนี่ยในเมื่อพบศพนะคะของทางฮารุนเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นๆเนี่ย10 วันมาแล้วทำไมไม่แจ้งให้กับทางการไทยเนี่ยได้ทราบปรากฏว่าว่านไฉเนี่ยเขาพูดคุยกับตำรวจเขาบอกว่าทางการของจอร์เจียเนี่ยแจ้งให้กับทางการไทยได้รับทราบแล้วเพราะนั้นตอนนี้คงต้องรอคำชี้แจงจากกระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วค่ะว่าทำไมถึงไม่แจ้งให้กับครอบครัวเขาได้ทราบว่ามีการเสียชีวิตนะคะเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็คงว่ากันยาวถกกันยาวแล้วค่ะมาแล้วค่ะสำหรับคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับคุณเล็กดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแหมเห็นคุยเรื่องน้องฮารุนโซโล่นะขอมีส่วนร่วมนิดนึงคือเราเล็กไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จักน้อง
0: จริงๆอ่ะบอกเลยนะว่าไม่เคยดู YouTube เขาแต่รู้ประวัติเขาแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเป็นเด็กที่แบบสุดยอดอ่ะ
2: คือเอาเป็นว่าก่อนที่จะมีข่าวน้องอ่ะเราถามว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนมาวะไม่เคยดูไม่เคยดูของน้องเลยจนแบบเราเข้าไปดูตอนที่ยังไม่รู้ว่าน้องเขาเสียชีวิตเนี่ยเราก็ดูเฮ้ยบอกโหเป็นคนที่พรีเซนต์การท่องเที่ยวได้ดีแล้วน่าสนใจมากแล้วว่าเฮ้ยเราไปอยู่ไหนมาวะไม่รู้จักน้องเขานะโอ้โหแต่ว่าอ่ะก็เสียดายเนาะที่แบบน้องเป็นคนที่มีแบบเรียกได้ว่าดูเป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็เรียนดีเรียนเก่งแล้วก็
0: เป็น
2: ค
0: นที่
2: กต
0: ั
2: ญญูกตัญญูด้วยพี่แดงสำคัญเนี่ยคือความกตัญญูนะ
0: บางคนนะมีชีวิตที่ยากลำบากแบบนี้นะคือหลายคนเนี่ยก็มักจะบ่นมักจะท้อแท้มักจะแบบห่อเหี่ยวแต่ดูท่าทางคือเด็กคนนี้ฮารุนเนี่ยไม่มีเลย
2: ใช่คือเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนไม่เชื่อว่าจะแบบอะไรอะ
0: ค่าต่อตายยังเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ไหมเพราะว่าเขายังมีภาระมียายมีอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องว่าบางครั้งเราก็คิดนะว่าเขาอาจจะเหนื่อยอ่ะพี่สมมุติว่าถ้าเป็นไหลตายอะไรอย่างที่ว่านะบางครั้งอ่ะเขาทำงานหนักไงใช่ไหมทั้งเรียนทั้งอะไรมันมาเยอะแล้วร่างกายเราก็เดามันไม่ถูกหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนอย่างเรียกอะไรอย่างเป็นทางการก่อนนะพี่เด้งนะฮะกลับมาเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเรานะก็

เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกมนตรีช่วงบ่ายจะประชุมสบช.ใช่ไหมคะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะแต่ว่าก็หลายเรื่องแหละแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยววันจันทร์วันอังคาร 3-4 สิงหาคมนี้นายกมนตรีต้องไปเยือนอินโดด้วยนะคะซึ่งอินโดนีเซียคราวนี้โอเคมันอาจจะมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันในสภาความมั่นคงพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของการขอความร่วมมือนะจากอินโดนีเซียก็คือเราก็ต้องบอกนะว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ปัญหาภายในเราไม่ใช่แค่กับมาเลเซียที่กลุ่มก่อความไม่สงบเขาหนีไปอยู่ฝั่งนู้นหรือว่าไปกบดานไปอะไรอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่ารายงานของหน่วยความมั่นคงเนี่ยมันก็มีมาตลอดอยู่แล้วนะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าก็จะมีชาวอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นครูสอนศาสนาไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะคือเขาก็มาช่วยอ่ะมาช่วยพี่น้องมุสลิมของเขาที่ใต้อ่ะแต่เขาก็จะมาในอีกมุมนึงมาในอีกมุมว่าพี่น้องมุสลิมที่ชายแดนใต้เนี่ยถูกกดขี่ต้องการจะมาช่วยเรื่องแบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีข้อมูลว่ายังมีเขาเรียกว่าก็เหมือนว่ามีครูฝึกอ่ะมีครูฝึกจากอินโดเนี่ยมาฝึกให้กับแกนนำหรือว่าแนวร่วมในบ้านเรานะแล้วก็จะมีบางส่วนของเราที่ไปเรียนที่อินโดแต่เขาหมายถึงว่าเขาไปเรียนอย่างอื่นนะแต่ว่าก็อาจจะมีไปฝึกเรื่องนู้นเรื่องนี้มาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความร่วมมือเรื่องนี้ด้วยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งไทยอินโดแล้วก็มาเลเซียนะถ้าร่วมมือกันแบบจริงใจเนี่ยเชื่อได้ว่ามันก็น่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันทุเลาลงนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เมื่อวานสื่อ นี้นะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยได้เดินทางไปที่มาเลเซียคือเป็นการไปแบบไม่มีกำหนดการนะไม่มีคือเป็นการประสานงานแบบทันทีทันใดเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สั่งการว่าคือมันก็มีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าพวกที่ก่อเหตุเนี่ยเขาหนีข้ามไปอยู่ฝั่งมาเลแล้วเพราะฉะนั้นคนโทอดุลที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็เอาข้อมูลนะทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรเนี่ยไปให้กับทางกลาโหมอินเดียไอ้ขออภัยอินโดมาเลเซียนะฮะในการที่จะช่วยเราในการหาเบาะแสคนร้ายนะว่าเขาไปหลบอยู่ที่ไหนนะยังอยู่ในพื้นที่รัฐกาลันตันหรือเปล่านะช่วยเราหาเบาะแสหน่อยนะซึ่งจากที่ทางทีมงานของคนโทอดุลได้เล่าเนี่ยก็คือก็ยืนยันว่าทางมาเลเซียเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานให้คือต้องบอกว่าเราประสานกับทหารกับทหารเนี่ยมันไม่ใช่ channel โดยตรงของทางมาเลเซียนะเพราะว่าคนที่จะดูเรื่องปัญหาในพื้นที่รัฐกาลันตันเนี่ยต้องเป็นตำรวจสันติบาลนะก็คือสันติบาลมาเลเซียเนี่ยเขาจะเป็นคนดูไอ้เรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบเรื่องคือจะเป็นหน้าที่ของสันติบาลมาเลยแต่โอเคในพื้นที่ทุกพื้นที่เขาก็มีทหารแหละมาเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โดยตรงนะแต่ว่าทางกลาโหมมาเลเซียเนี่ยเขาก็รับว่าเขาจะไปประสานกับทางตำรวจให้นะว่าเดี๋ยวเขาจะเนี่ยมีข้อมูลอย่างนี้ช่วยหาให้ทางประเทศไทยหน่อยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากด้วยนะพี่แดงเพราะว่าอะไรบ้างคือในอดีตอ่ะเราเคยเอาเนี่ยพวกหมายจับหรืออะไรให้กับทางมาเลทางสันติบาลมาเลอะไรไปแล้วแต่ยังไม่เคยมีที่เขาจับแล้วส่งมาให้เราเลยคือในอดีตเนี่ยอาจจะเคยมีสมัยก่อนอ่ะใครหน้าหูรุ่นเก่าๆอ่ะสมัยมาดาโอชื่ออะไรนะท่าน้ำอะไรน่ะโอ้นั่นอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีนะแต่ว่าระยะหลังที่แบบจะจับตัวแล้วส่งเอาคนที่มีหมายจับแล้วส่งมาให้เราเนี่ยหัวแทบจะน้อยแทบจะไม่มีเลยถ้าอาจจะมีเนี่ยก็ไม่กี่เคสนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่อย่างน้อยการที่เราไปส่งหมายจับส่งอะไรให้เขาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นว่าเราจ้องมองคุณอยู่นะมาเลเราจ้องมองคุณอยู่นะว่าคุณจะเทคแอคชั่นเรื่องนี้ยังไงคุณจะช่วยเรามากกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะได้ผลอะไรนะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอนุทินตอนที่ไปเยือนมาเลแล้วก็คุยกับอันวาเรื่องปัญหาชายแดนใต้เนี่ยก็คุยมา

0: ึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเหตุที่มันยิงที่บูเกสามีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็คงต้องหารือฝ่ายความมั่นคงนะว่าท่าทีของเรากับมาเลย์กับอินโดนะแล้วก็ปัญหาเรื่องนี้จะต้องใช้ในรูปลักษณะใดแล้วแน่นอนเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยเนี่ยก็คือเรื่องของแนวทางว่าเราจะพูดคุยกับ DRN หรือไม่อย่างไรโอเคไอเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็คงจะต้องเลื่อนไปก่อนแต่ว่านับจากเนี้ยหมายถึงว่าพอสถานการณ์ผ่านไปคลี่คลายไปหน่อยนึงเนี่ยเราจะต้องมีการพูดคุยไหมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคงจะต้องมีการคุยกับทางมาเลเซียเขาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้อย่าเหมือนอย่างที่คุณธนัทบอกว่ามาเลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้อำนวยความสะดวกคนที่ผ่านมาพี่แดงก็มีเขาก็มีเมาส์นะว่าคือจะกีดกันจะคือมีอะไรเนี่ยต้องให้ประสานที่ตัวเขาห้ามเขาขอว่าเราอ่ะต้องไม่คุยกับ BRN เองต้องไม่ดีลตรงต้องผ่านเขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยช่วงที่เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้เราก็เคยสะท้อนไปว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เราขอว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจอยากจะคุยประสานกันอย่างไม่เป็นทางการกับ DRN เองแต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้าถ้าคุยกันได้แล้วจะมาใช้ผู้อำนวยความสะดวกทำไ
1: ม
0: ประมาณนั้นนะอันนี้เราก็มองเขาอย่างเข้าใจนะแต่ว่าอ่ะก็เดี๋ยวดูว่ามาเลเนี่ยเขาจะตั้งใครแต่เชื่อได้ว่าเขาก็คงจะเอาพลเรือนมาเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เราตั้งคุณธนัทผอ.สำนักข่าวกรองเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขเนี่ยอันนึงก็เป็นเพราะว่าทาง BRN เนี่ยแล้วก็ทางมาเลเซียเนี่ยเขารีเควสให้เราเนี่ยเอาพลเรือนมาเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยตลอดที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเราก็มักใช้ทหารนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีหัวหน้าการพูดคุยเนี่ยเป็นพลเรือนแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนใช้ความเป็นเรือนแชนแนลที่เป็นพลเรือนเนี่ยคุยกันนะเพราะฉะนั้นรอดูว่าสถานการณ์คือไอ้ความร่วมมือแบบนี้มันจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้หรือเปล่าซึ่งจริงเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะพี่แดงแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะการพูดคุยสันติสุขมันก็ต้องมีต่อไปแม้ว่าเราจะไม่หวังผลใดๆก็ตามนะเพราะเราก็ยังคงกังขาอยู่เสมอว่าคนที่มาเลย์เอามาให้พูดคุยกับเราอ่ะโอเคเขาอาจจะเป็นสมาชิก BRN แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่คุมกำลังแล้วเขาอาจจะเคยมีบทบาทในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สามารถสั่งใครได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เพราะว่าในห้วงเนี้ยมีบรรดาในทหารเก่าที่เขาเคยทำงานในคณะพูดคุยสันติสุขเนี่ยเขาก็โหเสนอส่งไลน์เสนอแนวคิดมาเยอะแยะเลยว่าเนี่ยทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วคุยมากี่ปีเนี่ยตั้งแต่ยุคผมเนี่ยก็ไม่สำเร็จสักทีก็คือให้ทิ้งระยะไปก่อนเลยแต่เราก็จะเห็นได้ว่าพอถ้าเราเนี่ยแค่เราเลื่อนเนี่ยทางกลุ่ม BRN เขาก็จะเหมือนมีปฏิกิริยาว่าอ่ะทำไมไม่คุยสักทีทั้งที่คุยก็ไม่ได้แปลว่าจะแก้ปัญหาได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์นะว่าการพูดคุยก็คือเป็นเรื่องของสันติวิธีนั่นเองนะพี่แดงมาตบท้ายสั้นๆเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงจะประเมินว่าการสู้รบเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะแต่ว่า1เขาก็ไม่ประมาท2ก็คือการยั่วยุจนอาจจะเกิดการปะทะกันเฉพาะจุดเนี่ยมันก็อาจเกิดขึ้นได้การที่3เนี่ยในพื้นที่ที่โอสเมดเนี่ยค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอินฟลูบางท่านก็ออกสื่อว่าเขาจะลุยแล้วเดือนสิงหาคมอะไรอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วจังหวะที่ว่าเมื่อคืนเนี้ยมันก็มีการบินโดรนของฝั่งเขมรบินโดรนมา 3-4 ลำชาวบ้านเนี่ยก็แบบค่อนข้างจะตื่นตระหนกเพราะว่ามันมีพื้นฐานความข่าวลืออยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยว BHQ จะอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าโดรนที่บินเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ก็เป็นคือเหมือนเป็นโดรนตรวจการนะซึ่งถามว่ามันก็มีมาตลอดนะในตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเขมรก็มีการบินโดรนแต่ว่าเขาบินในฝั่งเขาแต่เราสามารถมองเห็นอยู่แล้วเช่นเดียวกันของเราอ่ะเราก็มีการบินนะเพราะฉะนั้นก็คือแต่เข้าใจแหละว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายแดนอ่ะบนพื้นฐานข่าวลือต่างๆเขาก็ต้องมีความวิตกกังวลนะฮะแต่ว่าได้คุยกับ

0: ทหารที่เขาดูแลพื้นที่ที่โอสเม็ดที่เป็นเมืองสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า BHQ อยู่จริงแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการแบบรุกหรือว่าเข้าโจมตีฝั่งเรานะพี่แดง
1: ว่ากันเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่นะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

่อไปนี้สถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสทบสดุดีวีรกรรมจ่าสิบเอกธีรยุทธพลีชีพชายแดนใต้มอบเงินช่วยเหลือทายาท 4.14 ล้านบาทพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการฐานบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรบนเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลสังกัดกรมฐานพลานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้าระเบิดป้ายบอมโจมตีบริเวณจุดตรวจบูเกสามีตำบลตันยงมัดอำเภอไรงะจังหวัดตราธิวาสโดยพิธีจัดณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกชัยพฤกษ์ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตพร้อมสรุปดีความกล้าหาญและการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาธิปไตยของประเทศโอกาสเดียวกันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนกองทัพบกได้มอบเงินบำรุงขวัญสินใหม่ทดแทนโครงการพิทักษ์พลกหและเงินช่วยเหลือจากกองทุนและสิทธิประโยชน์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิสวัสดิการและความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติผู้เสียสละด้านฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนขบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปคืบหน้าศพพี่น้องรัสเซียหายตัวตำรวจใช้เคนายและโดรนค้นหาหลักฐานเพิ่มหลังพบชิ้นส่วนรถ ADV 150เพิ่มจากกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาทะเบียน4กไก่สฤษี6379ชลบุรีของผู้สูญหาย2พี่น้องชาวรัสเซียถูกถอดแยกชิ้นส่วนและนำไปซุกซ่อนในพื้นที่ป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอปารามุงจังหวัดชลบุรีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวทำให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลค้นหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปารามุง

0: งพร้อมสุนัขตำรวจ K9 และโดรนขึ้นปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าอาจจะมีพยานหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องกับคดีหลงเหลืออยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นพบโครงหน้ากากรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของรถผู้เสียหายจึงนำสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบและดมกลิ่นเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากฝนตกลงมาเป็นระยะส่งผลให้กลิ่นและร่องรอยพยานหลักฐานอาจจะถูกชะล้างทำให้ยังไม่สามารถหาหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมในจุดดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังค้นหาตามพื้นที่โดยรอบและจุดต้องสงสัยต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การคลี่คลายคดีต่อไปF1 เตรียมแผนสำรองสงครามตะวันออกกลางการแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกหรือ F1 เตรียมแผนสำรองหากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังไม่สงบโดยอาจย้ายการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่กาตาร์และอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาปิดฤดูกาลแข่งขันที่ยุโรปแทนแม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันของทั้ง2สนามจะขายหมดแล้วโดยตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และเกิดการตอบโต้และสู้รบกันอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ทำให้ F1 ต้องยกเลิกการแข่งขันที่บาเรนและซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะประกาศให้มาเลเซียจัดแข่งขันแทนบาเรนเพื่อทำให้ F1 ปี2026มีทั้งสิ้น21สนามซึ่งถือเป็นเกณฑ์ต่ำสุดที่จะทำให้สปอนเซอร์พึงพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับประชาชนจำนวนมากเดินทางออกมาทำบุญทอดเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง3วันที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่นประชาชนจำนวนมากต่างพาครอบครัวเดินทางมาทำบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาในปีนี้เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีอันดีและยังเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทยและถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถพระมหาธาตุ9ชั้นทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางมาทำบุญจำนวนมากเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องก่อนที่จะเตรียมไปทำงานในวันพรุ่งนี้สำหรับวัดหนองแวงพระอารามหลวงถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2ศตวรรษและความโดดเด่นของพระมหาธาตุแก่นนครพระธาตุ9ชั้นที่ผสมผสานศิลปกรรมอีสานอันงดงามภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นวันที่30กรกฎาคมนะครับวันนี้ข่าวใหญ่เด้งก็รายงานต่อท่านผู้ฟังไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังฮารุนโซเล่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มันมีข่าวที่เกี่ยวข้องเยอะเด้งก็ขออนุญาตว่าต่อยอดไปหน่อยครับถามเด้งก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเด้งเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวประเทศจอร์แดนนี่เด้งเคยไปไหม
2: จอร์เจีย
1: จอร์ขอประทานโอ้ตายทั้ง
2: เด้งกะจะไปแต่ว่า
1: เด้งจอร์เจีย
2: คือเด้งจะไปไหนมาไหนเนี่ยคือเด้งก็ไปคนเดียวเหมือนกันนะ
1: เ
2: ออแต่ว่าคือเด้งจะไม่ไปคือถ้าแบบประเทศอะไรแบบเนี้ยจะไปกระทัวร์แต่ว่าเด้งไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่เนี้ยนั่งอ่านนะหลายๆคนน่ะที่มีประสบการณ์น่ะกับจอร์เจียเนี่ยคือทุกคนจะบ่นเหมือนกันหมดเลยว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ยังมีผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไปเขาบอกว่าคือไฟดับประจำอย่างว่านไฉเนี่ยคือว่านไฉเขาก็ไปเที่ยวที่นี่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่ด้วยแล้วว่านไฉเนี่ยที่หลายคนก็งงว่าทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คือเขาจัดทัวร์
1: ยูทูบเบอร์จัดทัวร์ด้วย
2: เขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยพาไปเที่ยวนี่แหละว่านไฉเนี่ยนะกับภรรยาเขาก็เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนั้นว่านไฉเขาก็จัดทัวร์ตอนนี้เขาเริ่มแบบเป็นทัวร์แล้วอะที่จอร์เจียเพราะนั้นเขาจะมีเครือข่ายเพราะนั้นเขาสามารถที่จะติดต่ออะไรได้ไงเนี่ยว่านไฉเนี่ยโดนทัวร์ลงไงที่ออกมาประกาศก่อนเพื่อนเนี่ยว่าพบร่างแล้วอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือว่านไฉเขาเป็นคนประสานงานแล้วก็คอยตามติดเกี่ยวกับกรณีของน้องเนี่ยมาตลอดตอนนี้โดนทัวร์ลงคนเข้าไปด่าเขาว่า
1: ครับไปด่าทำไมผมก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะเพราะอะไรครับนี่นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดต่อประสานงานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเขาเป็นทัวร์เด้งนะเพราะว่าประเทศจอร์เจียนะครับไม่มีสถานทูตไทยใช่ไหมนะครับสถานทูตที่ดูแลอยู่ก็คือว่าตุรกีหรือตุรกีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการติดต่อประสานงานนะครับก็คือว่าไม่ได้ก็ต้องอาศัยทัวร์หรือยูทูบเบอร์ที่เคยไปแล้วเขาก็มีพักมีพวกอยู่ทุกนั้นร้านอาหารไทยก็มีนะเด้งนะเท่าที่ผมอ่านข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
2: ที่โดนคุณแยมเลยนั่น
1: แหละนั่นแหละครับก็คือว่าท่านก็น้องก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมว่าคนไทยด้วยกันนะครับต่างคนต่างหาข้อมูลต่างคนก็หาข่าวแต่สุดท้ายมันก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องตอนนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะเด้งนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับจอร์เจียมันปลอดภัยไหมหรือเรื่องของการเสียชีวิตน้องคราวนี้นะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่นะ
2: ใช่ตอนนี้ก็ต้องรอการพิสูจน์นะแต่ว่ามันผ่านมาตั้งนานแล้วนะ
1: นี่ครับนี่แหละตรงนี้เด้งนะ
2: แล้วว่าคือยังไม่มีความคืบหน้าเลยเหรอคืองงแล้วว่านไฉเขาคุยกับตำรวจตำรวจเขาบอกว่าเพราะทุกคนงงกันว่าเฮ้ยในเมื่อเนี่ยคือคุณพบศพตั้งนานแล้วคุณไม่แจ้งเลยเหรอในเมื่อรู้แล้วว่าเป็นคนไทยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเลททุกอย่างของน้องยังอยู่ครบหมดแต่ทำไมถึงไม่แจ้งทางว่านไฉเขาคุยกับตำรวจเขาบอกว่าแจ้งไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อไม่จะเชื่อได้สักเท่าไหร
1: ่
2: เขาบอกว่าเขาแจ้งไปที่ทางกงสุลเลยแจ้งไปทางกรมการกงสุลของไทยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยว่าได้รับแจ้งแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งแล้วเนี่ยทำไมคุณถึงไม่บอกกับญาติ
1: ครับนี่
2: กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ย
1: ทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกนะครับว่าคือให้ทางเจ้าที่ของเราที่ประจำอยู่ที่นะตุรกีนะครับก็เดินทางไปที่เมืองหลวงของเขา
2: ไปที่ทบิลิซี
1: ทบิลิซีเลยนี่นะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับมันก็น่าสนใจอยู่นะครับว่าน้องเนี่ยอายุเพียง27ใช่ไหมเด้งร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะครับนี่นะแข็งแรงมากก็ต้องขอใช้คำพูดอย่างนี้นะไอ้จู่ๆนะครับบอกว่า
2: ไหลตาย
1: ไหลตายนะครับคือไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะครับก็ไปเข้าพักที่โรงแรมนะครับไปเช็คอินนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เช็คเอาท์ออกเลยทางโรงแรมเขาก็ผิดปกติไปยังครับไปสังเกตนะครับเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าก็เสียชีวิตแล้วสภาพศพก็คือว่าไม่มีการทำลายร่างกายไม่มีอะไรเล
2: ย
1: ครับก็คือว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งตัวน้องนะครับไปอยู่ที่นิติเวชของเขาครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็น่าสนใจอีกนะครับว่าเอ๊ะไหลตายคำว่าไหลตายนะครับคนก็พูดกันเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ไหลตายมันเกิดมามากอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานจะไปเด้งนี่นะก็ไปหาข้อมูลต่อเหมือนกันนะครับว่าเรื่องไหลตายมันเป็นเรื่องของการ

0: กระแสไฟฟ้าในมนุษย์ของคนนะครับมีทุกคนใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยพอกระแสไฟฟ้านะครับมันเกิดขึ้นไปปั๊บนะครับเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรล่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสปาร์กในร่างกายนะพอกระแสไฟฟ้ามันไม่ทำงานอย่างนี้มันช็อตพูดง่ายๆนะเด้งนะเอาพูดภาษาชาวบ้านก็แล้วกันมันช็อตอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็ตายตอนกลางคืนนั่นก็คือว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็หลับไปเลย
1: คือหลับไปเลย
0: มันเกิดจากไหนครับแมงกานีสก็เกี่ยวข้องนะครับของมนุษย์ที่มันขาดอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมส่วนใหญ่มันก็เกิดจากพันธุกรรมมาเองนะส่วนใหญ่คนก็เข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊ะคนอีสานนี่หลายตายหลายตายเยอะนะครับเพราะว่าทำงานหนักนี่นะบางคนก็บอกว่ากินปลาร้าเยอะกินแคลเซียมเยอะจริงๆไม่ใช่หรอกเด้งนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นหมอทุกคนก็บอกกันนะว่าอย่าเพิ่งไปเดาอะไรรอผลทางจอเจียเขาแจ้งออกมาซะก่อนถึงจะคาดการได้นี่นะ
1: คือตอนนี้นะคือทุกคนกำลังรอไงรอว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยของฮารุนเนี่ยคืออะไรกันแน่และมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าและก่อนเสียชีวิตเนี่ยฮารุนพบกับใครบ้างและเพราะอะไรเนี่ยถึงได้ขาดการติดต่อเป็นเวลานานกับทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆและนะสำหรับคดีของฮารุนเนี่ยนะที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสแรกอ่ะหลายคนกำลังตั้งคำถามนะบอกว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายรายเลย
0: อ
1: ่ะอีกคดีหนึ่งก็คือนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียค
0: ่
1: ะหายไปกว่า2สัปดาห์ก่อนที่จะพบศพในแม่น้ำโดยเป็นเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีนี้ด้วยนะเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียค่ะอายุ23ปีหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยครอบครัวของเขาเนี่ยนะก็บอกว่าก่อนหายตัวไปเนี่ยเขามีปัญหากับผู้ให้เช่าที่พักแล้วก็ได้ติดต่อคนใกล้ชิดนะเพื่อขอความช่วยเหลือพอหลังจากการค้นหานานกว่า2สัปดาห์ละค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบศพอยู่ในแม่น้ำใจกลางกรุงทบิลิซีนี่แหละทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็เลยเปิดการสอบสวนค่ะตามมาตรา155นี่แหละจุดเริ่มต้นของในการสอบของเขาเล
0: ย
1: นะคะ
0: ก็คือว่าการฆ่าตัวตาย
1: อะไรก็ตามที่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนนะคะ
0: เขาตั้งก่อน
1: ใช่เขาตั้งมาตรา155เอาไว้ก่อนเป็นตัวตั้งเป็นกรอบเขาแล้วเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึงนะออกมาเป็นข้อสรุปอีกทีนึงและยังมีอีกคดีนึงค่ะคือคดีของผู้หญิงชาวรัสเซียที่เสียชีวิตในโรงแรมเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสื่อของจอร์เจียมากเป็นผู้หญิงอายุ22นั่นเอง
0: เธ
1: อถูกพบนะคะเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมค่ะในย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซีหลังจากที่ญาติและเพื่อนเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้อุ้มเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบตำรวจจอร์เจียก็เปิดการสอบสวนตามมาตรานี้แหละ115เนี่ยนะคะเหมือนกันเลยซึ่งข่าวเนี่ยนะคะก็ระบุออกมาเนี่ยนะคะว่าไม่พบร่องรอยการใช้ความรุนแรงอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ก็รอผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แม้ว่ารายละเอียดนะคะจะแตกต่างไปจากคดีของฮารุนนะแต่ว่าการเสียชีวิตในโรงแรมแล้วก็การที่ญาติเนี่ยเป็นผู้แจ้งหลังติดต่อไม่ได้เนี่ยทำให้คดีนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยถูกนำมาเปรียบเทียบในสื่อสังคมออนไลน์กับเคสของฮารุนอีกคดีนึงค่ะก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีบางเพจและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอ้างว่าก่อนหน้านะคะคดีของฮารุนเนี่ยเคยมีผู้ชายชาวรัสเซียค่ะหายตัวไปประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนจะพบเสียชีวิตในกรุงทบิลิซี
0: ครับ
1: และจากการตรวจสอบกับสื่อกระแสหลักของจอร์เจียแล้วก็รายงานของหน่วยงานทางการยังไม่พบข้อมูลที่ยืนยันชื่อนี้นะคะสิ่งที่พบก็คือข่าวของผู้ชายชาวรัสเซียเนี่ยอายุ23ปีในเสียชีวิตจากการตกอาคารแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เหมือนกันโดยตำรวจเนี่ยเปิดการสอบสวนตามมาตรา115เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าข่าวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเคยสูญหายมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่อาจยืนยันได้นะคะว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถูกกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวข้องกันกับคดีของฮารุนไหมเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยโอ้โหเป็นคำถามกันออกมาว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดหลายเคสแล้วก็มีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ไม่น้อย
0: โอ้นะครับเท่าที่ดูเช็คข้อมูลนะครับไปดูเรื่องของความปลอดภัยในประเทศจอร์เจียนะครับก็บอกว่าปลอดภัยสูงอยู่ระดับน
1: ึ
0: งนะครับบอกว่าความปลอดภัยถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในระดับค่อนข้างกลางถึงสูงแต่ของเขานะครับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนี่นะ
1: เพราะว่าบ้านฉัยเขาไปเนี่ย
0: เ
1: ขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขาไปติดอะไรสักที่หนึ่งอะปัญหาในจอร์เจียเขาบอกปัญหาเดียวคือไฟดับบ่อย
0: คือ
1: อันนั้นเป็นปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นแต่สำหรับแบบกรณีแบบมีกลุ่มพวกก่อการร้ายกลุ่มไอ้พวกอะไรที่แบบจับตัวเขาบอกไม่มีปลอดภัย
0: ครับถึงแม้ว่าจะเตือนกันก่อนหน้านี้ว่าปัญหาความไม่สงบทางการเมืองเขาอาจจะมี

0: แต่ปรากฏว่าอันนี้น้อยอยู่นะเด้งนะคือประเทศนี้เท่าที่ดูนะครับว่าเป็นประเทศที่คนไทยหลายคนนี่ใฝ่ฝันนะ
1: เพราะมันสวยมากและราคาไม่แพง
0: นั่นแหละราคานะครับบอกว่าจับต้องได้ก็พูดคล้ายๆกับเอเชียทั้งที
1: ่
0: ประเทศนี้นะครับอยู่ทางด้านโน่นครับยุโรปตะวันออกเชื่อมกับทางเอเชียใกล้ๆกับรัสเซียใช่ไหมเด้งนี่นะ
1: คือไปเที่ยวสวิสอ่ะ
0: เออครับใกล้ๆกับทางรัสเซียอาเซอร์ไบจานแล้วก็ตุรกีอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการเดินทางนะครับก็คือว่าต้องเดินทางโดยก็อย่างเกื้อบ้านนะเด้งนะเดินทางนะครับก็คือว่าตรงไปเลยก็ได้ครับอย่างคนไทยนะครับไปเนี่ยวีซ่าไม่ต้องขอครับ
1: ใช่ๆไม่ต้องขอ
0: ไปได้เลยครับ365วันนะครับไปอยู่ได้เลยเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่บอกว่าไม่ใหญ่โตมากครับพลเมืองเขา3ล้าน7เท่านั้นเองนะผมเห็นวิถีชีวิตนะเด้งนะผมก็ศึกษาดูเอ๊ะคล้ายๆกับทางด้านนู่นครับก็คือว่าจอร์เจียนะครับจอร์เจียตุรกีนะครับก็คล้ายๆกันอาเซอร์ไบจานนะครับก็คือว่าคล้ายๆกันเนื่องจากว่าเขาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศรัสเซียมาก่อนยังไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตก็คล้ายๆกันหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ภูมิประเทศนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งหลายอย่างใช่ไหมครับร้อนนะแล้วทะเลดำก็อยู่ตรงนั้นด้วยหิมะก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับดูแล้วโอ้ผมเปิดดูรูปผมไปหาข้อมูลผมไปอ่านนะครับมันเป็นประเทศที่ว่าน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็ใฝ่ฝันที่ว่านี้
1: คือเป็นเป้าหมายเลยล่ะสำหรับคนแบบพวกนักเที่ยวอ่ะใครก็อยากจะไป
0: โดยเฉพาะต้นไม้นะครับสวยมากครับนี่นะภูเขาก็สวยครับ
1: กะว่าจะไปอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้ไปเลย
0: ครับนี่ไม่ใช่มือบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่คนพูดกันเยอะตอนนี้เขาบอกว่าโรงแรมที่น้องก็พักนะครับมันมีสารกรรมฐานว่าอย่างนั้นนะเด้งนะเออนี่เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะครับว่ามีสารกรรมฐานไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะ
1: แล้วทำไมคนอื่นไม่เป็นนะ
0: เออนั่นแหละสิผมก็คิดเหมือนกันเด้งว่าเอ๊ะคนอื่นนะครับที่พักอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าพักอยู่น้อยใช่ไหมครับโรงแรมเหมือนกันเองนะรวมทั้งนะครับบอกว่าบ้านผู้คนมันก็ต้องมีใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวรอคำตอบอะคงสักพักใหญ่ละ
0: นะยิ่งได้เห็นภาพน้องนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดเด้งตอนเรียนมัธยมนะ
1: นี่คือชีวิตของน้องนะเป็นอะไร
0: ไปไหว้ครู
1: เป็นอะไรอีกอย่างนึงที่หลายๆคนพูดเยอะแล้วก็คือเอามาเปรียบเทียบกับเด็กยุคใหม่สมัยนี
0: ้
1: คือมักจะโทษนู้นโทษนี
0: ่ใช่ใช่ถ้าคนเป็นคนบ้านนอกนะครับขอไม่ได้โดนนะเอาตัวผมนี่ครับเป็นคนคล้ายๆกับน้องเขาเลยครับนี่เนี่ยมาจากนะครับประเภทที่ว่าติดลบเหมือนกันนะเด้งนะเห็นแล้วจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเด้งนี่นะ
1: ต้องยกย่องคุณย่าด้วย
0: คือ
1: คุณย่าเป็นคนจิตใจดีอ่ะ
0: คุณย่า
1: แล้วก็เลี้ยงเด็กคนนี้มาได้ดีมาก
0: ครับคุณย่าใจสลายเลยนะครับเด้งนี่นะบอกว่ายังไงครับตายแทนได้ก็ตายแทนตอนเนี้ย
1: รู้เรื่องแล้วแบบให้ตายเหอะคือน้ำตาซึมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อย่าได้ดูคลิปนะบุรดมน้ำตาล่วง
0: นั่นนะ82ปีเด้งนะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่นะเอาแม่ก็ยังไม่ปรากฏตัวนะครับว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนส่วนพ่อก็เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุนะครับทางมอเตอร์ไซค์ตั้ง14ปีนะก็อยู่กับย่าคนนี้มาตลอดแล้วก็อยู่กับพี่ชายแล้วก็อยู่กับพี่สาวเห็นไหมเด้งนะผมเห็นภาพนะครับที่น้องเขาประสบความสำเร็จนะครับอายุยังน้อย25 26เนี่ยพาญาตินี่ครับไปเที่ยวข
1: ึ้
0: นเครื่องบินไปนั่งกินนะครับอาหารแบบว่าดีๆอยู่โรงแรมแต่คุณญาตินะครับยังเคี้ยวหมากอยู่เด้งนะแล้วพาไปเที่ยวทะเลเนี่ยโอ้โหหน้าตาคนมันนอกมันนอกคน
1: นี้มากอ
0: ่ะมันหาไม่ได้แล้วแบบนี้ครับเรายังไปช่วยปรับปรุงดูแลบ้านของคุณญาติให้ด้วยแล้วยังมีแผนอีกด้วยนะครับว่าไปทำงานแบบนี้ไปยูทูบเบอร์นะครับไปหาเงินหาทองเพื่อจะมาปรับปรุงบ้านนี่นะมันหาได้ที่ไหนเด็กแบบนี้นะเด้งนะ
1: ใช่เห็นบอกว่าตอนนี้ยังทำค้างอยู่เลยก็ญาติพี่น้องนี่แหละจะช่วยสานฝันของฮารุนี่ให้ต่อเพื่อจะสร้างบ้านให้คุณย่าได้อยู่นะคะถ้าดูนะในแง่ของการเรียนเนี่ยของฮารุเนี่ยคือจะพบได้เลยนะว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากคือตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเรียนได้ที่1ตลอดนั่นแหละและหลังจากเรียนจบม.6ปุ๊บเนี่ยทางน้องเนี่ยก็ไปทำงานเก็บเงินแล้วก็ไปสอบชิงทุนเป็นทุนจุฬาชนบทนะซึ่งลูกของคุณสรพงษ์ชาตรีคือน้องขวัญเนี่ยก็จะบอกบอกว่าคนที่สอบทุนเนี้ยได้ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานะ
1: คือต้องเก่งมากคือด้วยลูกของคุณสรพงษ์เนี่ยก็เป็นเด็กรัฐศาสตร์จุฬาเหมือนกันเนี่ยก็หลุนนี่ก็แบบเป็นรุ่นน้องก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าก็ตอนช่วงวันที่เขาประกาศนะว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยกับทุนของจุฬาชนบทเนี่ยน้องบอกว่า น้องก็ตื่นเต้นขอหัวหน้าในลางงานออกมาดูผลเลยแล้วก็ออกมานั่งลุ้นอยู่คนเดียวหน้าโรงงานชื่อแรกเนี่ยไม่ใช่หลุนชื่อที่สองก็ไม่ใช
0: ่
1: มาเป็นชื่อที่สามนี่แหละซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกหูคือดีใจมากแล้วก็คือพอสอบได้ปุ๊บเนี่ยน้องคิดเลยว่า

0: ิตเนี่ยน่าจะรอดแล
1: ้
0: วและตอนนั้นเนี่ยคณะที่น้องเขาเลือกก็คือคณะรัฐศาสตร
1: ์
0: เพราะว่ามองว่าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยจะสามารถเอาไปต่อยอดได
1: ้
0: เพราะว่าเรียนเกี่ยวกับสังคมโครงสร้างทางสังคมชนเผ่าวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่น้องเขาสนใจแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ในการที่จะเรียนคณะนี
1: ้ครับนะถ้าเรียนรัฐศาสตร์นะครับเป้าหมายก็คือว่าทางด้านฉายประคองใช่ไหมเล้งนี่นะปลัดอำเภอว่าไปนะครับแต่แล้วก็ตามน้องเขามีความมุ่งมั่นนะครับบอกว่าเอ๊เขาอยากจะช่วยสังค
0: ม
1: เขาอยากจะเป็น NGO เขาเล่าเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีความฝันนะครับว่าเรียนหนังสือด้านนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนครับจิตวิทยาคนเรื่องของการดูแลคนอย่างเงี้ยเขาก็เลยนะครับเอ๊มีความฝันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะครับออกไปท่องเที่ยวไปทำอะไรในดีไหมหลังจากที่กับเงินเก็บทองไปแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นขายของไปสอนพิเศษเนี่ยนะไปห่อเอกสารไปส่งเอกสารนะครับไปส่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะจนกระทั่งเก็บเงินได้แล้วก็เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่เคยคิดว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ว่าอย่างนั้นนะเอต่อไปนะครับทำไปทำมาเอ๊มันก็โอเคมันก็ไปได้น้องก็เดินหน้าเต็มที่เลยเด้งนะเพราะฉะนั้นผมดูภาพเก่าๆของฮานุนเน่ครับโอ้ประทับใจมากนักสู้นักเก่งจริง
0: คือ
1: ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนะเด้งนะแต่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
0: คือเป็นตัวจริงเสียงจริงของคนที่แบบทำงานคือไม่เกี่ยงงานเนี่ยซึ่งปกติเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคืออยากได้เงินเยอะอยากมีเงินเยอะ
1: ๆ
0: แต่ไม่ค่อยทำงานคือจะเกี่ยงงานไอ้หนุ่มก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแต่น้องคนนี้นี่คือทำงานทุกอย่างจริง
1: ๆ
0: คือสู้ชีวิตจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบโอ้โหจิตใจดีมากๆนะคือน้องเนี่ยคิดดีคิดบวกอยู่ตลอดเวล
1: า
0: คือตอนเด็กๆนะน้องเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เปิดใจเลย
1: ว
0: ่าตอนเด็กๆเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะว่าอนาคตตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่ามีคำอยู่คำนึงที่ย่าเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าให้ตั้งใจเรียนอ่ะฮารุนก็บอกว่าก็คิดได้ในตอนนั้นเลยนะว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนเพราะเราเนี่ยไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกแล้วและสิ่งที่จะผลักเราได้คือการศึกษานั่นแหละก็เลยเป็นเป้าหมายในชีวิตของฮารุนเนี่ยที
1: ่
0: จะต้องเรียนให้เก่งให้ได้เรียนให้ดีให้ได้เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดี
1: นั่นแหละครับนี่นะน้องเขาคิดถูกมากครับเด้งนะคือคนต่างจังหวัดคนยากคนจนนะครับบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรเงินก็ไม่มีนะนะกินไอติมนะครับอยากกินแต่ไม่มีกิน
0: ยังกินไม่ได้อะไรเงี้ย
1: เห็นไหมครับยังกินไม่ได้ อาหารก็คือว่าไข่เจียวทอดไข่ต้
0: ม
1: อยู่แค่นี้เด้งนะอาหารดีๆได้จากไหนครับคุณย่าไปวัดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไปวัดแล้วเอาอาหารจากวัดมา
1: เอาอาหารจากวัดมา
0: เป็
1: นเอามากินนะครับถึงไม่ได้กินดีๆนะเด้งนะเอ๊แต่มันอย่างอื่นนะครับเขาก็คนต่างจังหวัดนะครับก็คือว่าเรียนจบแล้วไม่มีเงินนะครับก็คือว่าหยุดเลยครับอย่างผมนี่นะไปทำนาเลยครับเด้งพ่อแม่ผมบอกนะครับว่าผมเรียนจบแล้วต้องก็ไปทำนานะแต่คุณป้าผมนะครับเป็นครูบอกว่าอุ้ยปล่อยมันไปทำนาได้ยังไงเอามันมาเรียนหนังสือเขาก็เอาผมจากบ้านนอกนะหิ้วจากป่าเด้งนะจากท้องนานะครับมันอยู่ในเมืองก็มาเรียนหนังสือต่อนี่นะก็พื้นฐานการศึกษามันก็มาอย่างนี้เด้งสุดท้ายน้องก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเขาต้องต่อยอดการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือว่ามาเลยนี่นะเห็นห้องเช่าเขาไหมครับเด้งเขาเปิดเผยออกมานี่นะตั้งแต่เขาไปอยู่เป็นหนุ่มโรงงานนะโอ้ยข้าวของเต็มไปหมดแล้วครับเดือนละ 2,000 เช่าอยู่นี่นะ
0: แล้วเขาไปส่งของนะที่เขาเก็บไอ้พวกของเขินทั้งหลายแหละที่เขาต้องไปส่งอ่ะแบกเปิดกล่องอ่ะนี่งานต้องบอกว่าเป็นคนสู้ชีวิตมาก
1: สู้นักคือนักสู้เป็นตัวอย่างมากเลย
0: คือไม่นำเอาไอ้ปัญหาต่างๆแรงกดดันต่างๆเนี่ยมาใส่ให้ตัวเองเนี่ยคิดไม่ดี
1: นั่นแหละ
0: หรือว่าคิดลบแล้วเอามาเป็นอะไรที่มันทำให้ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่ว่าน้องเนี่ยกลับกันเลยคือสามารถเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีมาก
1: ครับเรื่องของการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งทำดีนะเห็นไหมครับคนที่ว่าจบปริญญาตรีเฉยๆนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกเขาก็ไม่เก่งแต่สามารถไปทั่วโลกได้นี่นะเขาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นะนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าดูแล้วฟังแล้วนะครับเห็นไหมชาวบ้านเหมือนกันเด้งวันนี้ที่ชาวบ้านที่อำเภอสมเด็จบ้านของคุณย่าเนี่ยไปให้กำลังใจเยอะเลยไปถามข่าวสารนะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับลงไปนะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายบอกว่าต้องอยากได้ร่างของน้องนะครับกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทยนี่นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่กระบวนการเมื่อสักครู่นี้เด้งก็ว่าตอบฟังไปแล้วนะครับว่าบริษ
0: ั
1: ทประก
0: ัน
1: ภัยนะครับบริษัทประกันภัยด้วยนะครับถ้าพิสูจน์ทุกอย่างแล้วนะครับว่าเขาทำประกันภัยไว้5 ล้านบาทก็สามารถที่จะช่วยหมดคุณหนุ่มกันใช้ด้วยเพราะฉะนั้น

0: ตอนนี้หลายคนเข้ามาช่วยเลยนะ
1: ไม่แต่เนี้ยตอนนี้กำลังสงสัยอยู่ว่าคือถ้าเกิดว่
0: า
1: น้องเนี่ยไหลตายอ
0: ่
1: ะจะได้ประกันไหมล่ะเพราะประกันก็จะจ่ายเฉพาะเคสอุบัติเหตุแล้วก็
0: นั่นแหละ
1: ฆาตกรรมแต่ถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยมันข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจะจ่ายได้ไงก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะยังไง
0: มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอายุ27ปีไหลตายนะเด้งนะ
1: แต่ว่าเรื่องร่างที่จะนำกลับมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาละเพราะว่าทางคุณหนุ่มกันชัยเขาประกาศช่วยเหลือแล้วพร้อมกับคุณว่านไฉนี่แหละที่จะออกเงินให
0: ้ครับ
1: อ่ะมาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกับเรื่องแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยก็จะมีข่าวมาว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิต13รายเราก็นึกอยู่แล้วนะว่าไม่มีทางจบที่13แน่ๆแล้ววันนี้ตัวเลขเนี่ยนะคะก็30แล้วเห็นว่าใน30เนี่ยมีต่างชาติด้วยนะคะ1รายค่ะแล้วบาดเจ็บเนี่ย60และที่สำคัญก็คือพี่ชีวิตคุณผู้ฟังตัวเลขผู้สูญหายค่ะ
0: น่ะเท่าไหร่เราได้ตอนนี้
1: เขาบอกว่าคือมีเป็นจำนวนมากอ
0: ่
1: ะคืองานนี้หนักมากๆ นะสำหรับเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเห็นว่านะตัวเลขนะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ63รายเนี่ยในจำนวนนี้มี3รายไอ้5รายที่บาดเจ็บสาหัสคือหนักจริง
0: ๆ
1: สำหรับนะงวดนี้นะคะโดยทางการท้องถิ่นนะคะของทางจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยบอกเลยว่า บ้านเรือนเกือบ 34,900 หลังเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้งานเลยค่ะและ 15,000 หลังเนี่ยไม่มีน้ำประปาใช้และประชาชนประมาณ 8,800 คนเนี่ยต้องอพยพไปที่ศูนย์พักพิงกว่า400แห่งที่ทางการได้จัดเตรียมเอาไว้ค่ะและนะประธานบริษัทอีออนเนี่ยยืนยันเลยนะคะเพราะว่าอีออนเนี่ยโหได้รับผลกระทบมากมันเกิดแรงระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เห็นว่ายังมีผู้สูญหายนะคะ3รายแล้วก็เหตุการณ์ไอ้กล่องไฟที่มันพังถล่มที่โรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเนี่ยนะคะก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น8รายช่วยเหลือเอาไว้ได้7แล้วก็คาดว่าน่าจะมีอีก4รายที่ติดอยู่ข้างในเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งเลยค่ะสำหรับเหตุแผ่นดินไหวใหญ่นะคะที่ญี่ปุ่นค่ะ
0: โอ้เด้งเราถึงเวลาพักนะคร
1: ับ
0: สักครู่ก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: การ 17:32 นาทีนะคะกลับเข้ามาในเบรกที่2ค่ะมาคุยกับหมูฟังกันนะคะมาที่คุณพูนสุขก่อนเลยเนี่ยคุณพูนสุขเนี่ยก็ส่งภาพมาเลยเนี่ยเคยไปเที่ยวจอร์เจียมาแล้วเมื่อปี62นี่ส่งภาพมาเลยกลัวไม่รู้ว่าไปมานะมีภาพเลยนะ I love Tbilisi โอ้อิจฉาค่ะไปจอร์เจียมาแล้วนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันไว้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าไฟดับบ่อยๆก็ไม่ไหวนะเนี่ยมีคนหนึ่งก็บอกว่าเขาพักอยู่แบบชั้น7ชั้น8อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วดูดิพี่ซุยลองดูดิไฟดับอ่ะจะเหลือเหรอแล้วต้องเดินขึ้นไปอ้าวแล้วไอ้ทุกอย่างมันใช้ระบบพวกไฟระบบเลยพวกนั้นหมดอ่ะโอ้ยคือลำบากอ่ะคุณ 1,000 ช่างนะคะบอกสวัสดีครับพี่เอสวัสดีพี่เด้งสงสารฮารุนจังผมเป็นแฟนคลับน้องดูทุกทริปเลยขอให้น้องไปสบายบุรดงนะไม่เคยดูเลยดูแต่ที่น้องเขาลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเขาอ่ะนั่นนะดูแล้วแบบโอ้โหโคตรแบบติดตาติดใจเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ชีวิตแบบสุดๆมากแล้วก็คุณ 1,000 ช่าง

0: พันช่างก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคุณสมานขอบค
1: ุ
0: ณคุณสมานรุ่งโรจน์ส่งภาพบอกว่าพี่หนุ่มรับเองเรื่องของการนำร่างมีว่านฉัยด้วยนะที่เขาช่วยอ่ะไม่ได้ว่านฉัยเนี่ยด้วยความที่ที่ได้งานเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นพวกตามเคยดูไหมเนี่ย
1: ครับว่านฉัยอะไรเนี่ยไม่เคยดูครับอ
0: ะคาเดมี่แฟนตาซีอ่ะ
1: ดูบ้างดูบ้างบางครั้งได
0: ้เออเนี่ยก็ว่านฉัยเขาอยู่ในเพราะนั้นเราก็เหมือนว่าเราก็รู้จักเขาเราดูผ่านจากไอ้จอตู้เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักนิสัยรู้จักอะไรดีไงว่าว่านฉัยเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนี่ยว่านฉัยเขาก็จะร่วมด้วยนะคะมาคุณอมรคุณอมรก็เข้ามาแฮปปี้เทอร์สเดย
1: ์
0: คุณกุ้งคุณกุ้งคุณกุ้งก็บอกว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตในปี1991มีรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศหลัก
1: เ
0: ป็นหนึ่งในรัสเซียที่แยกตัวออกมาคุณเคทค่ะสมัยป๋าเรียนจบใหม่ๆจะกลับไปทำนาได้ยังไงจะไหวหรือครับม
1: ี
0: ที่นาตั้ง500กว่าไร
1: ่โอ้ยครับนิดเดียวนิดเดียวครับตอนนั้นเรียนจบป.4 เองครับอยู่บ้านนอกนะครับ
0: คุณฟุกรถตู้นะคะบอกว่าสื่อรุ่นใหญ่อย่างปาวิทพี่แดงพูดถึงสื่อรุ่นใหม่ผู้ล่วงลับขอบคุณมากๆครับ
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยได้ดูพี่เด้งสัมภาษณ์อาจารย์อนนท์ใช่สัมภาษณ์อาจารย์อยากให้พี่ดูกันเนา
1: ะ
0: คือพูดในพูดเรื่องในหลวง
1: อ๋อแหละครับ
0: ในหลวงเนี่ยรัชกาลที่10เนี่ยล่ะคือแบบมีอะไรหลายอย่างที่หลายๆคนไม่เคยรู้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่มันจริงๆอยากให้คนไปดูอะ
1: ไปดูย้อนหลังได้ไหมเด้ง
0: ได้
1: บอกท่านผู้ฟังหน่อยสิเออเรียกดีๆอะเด้ง
0: ไปดูได้เลยอย่าไปเปิดดูเนี่ยมันจะมีอยู่เลยนะคะเรื่องของในหลวงรัชกาลที่10หุยสัมภาษณ์ดีมาก
1: เออใช่ผมก็เห็นภาพในกำลังต้นอยู่
0: พี่สุวิทย
1: ์ฮะครับ
0: รู้ไหมว่าท่านเรียนภาษาบาลี
1: อ๋อเอาไปรู้เลยอ๋อเหรอ
0: ก็เนี่ยท่านน่ะรู้ภาษาบาลีเพราะด้วยความที่เห็นว่าคือท่านจะแบบชอบเรื่องธรรมะจะเป็นคนใฝ่ธรรมะคือพวกบรรดาในราชสำนักเนี่ยพวกข้าราชบริพาร
1: จะรู้
0: จะต้องฝึกปฏิบัติธรรมจะต้องแบบสวดมนต์อาทิตย์นึงเลยอย่างน้อยครั้งนึงแล้วเห็นมั้ยท่านก็จะมีสนทนาธรรมกับพวกบรรดาพระผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นน่ะอยากท่านก็อยากจะรู้แบบคือรู้แบบให้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นก็จะเรียนภาษาบาลีเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนที่รู้ภาษาบาลี
1: เ
0: นี่ยเป็นสิ่งที่แบบเคยมีใครรู้มั้ยในหลวงรัชกาลที่10ท่านเรียนภาษาบาลีจนสามารถรู้อ่ะเพื่อที่ไปอ่านในพวกอะไรเกี่ยวกับธรรมะได้อ่ะแล้วก็เป็นคนที่คลั่งไคล้ในดนตรีไทยมากเวลาออกกำลังกายอ่ะพระองค์ท่านน่ะออกกำลังกายโดยใช้เพลงไทย
1: เพลงไทยนะ
0: ดนตรีไทยนี่แหละ
1: โอ้ดีเด้งเอามาเล่าสู่ฟังนิดนึง
0: ฮะคิดดูเพราะนั้นจะไปด
1: ู
0: กันโฆษณาเลยเนี่ยมาคุณฟุกรถตู้ตอบบอกว่าน้องขลุ่นเนี่ยจบรัฐศาสตร์จุฬาคณะเดียวกันกับคุณนุ้งอิงแต่ว่าทำไมดูมีความสามารถมากกว่าไม่ต้องไปเทียบเขาเนี่ยเอาเทีย
1: บไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะไปโยงครับจะไปโยงครับ
0: คุณชนิวัตรใหม่บอกว่าสวัสดีวันเข้าพรรษาครับพี่วิทย์พี่เด้งบินทาฝนตกอ้าว
1: ฮะ
0: เหรอเม
1: ื่
0: อกี้เข้ามาฝนตกปะ
1: ไม่เห็นนะ
0: ลาอินทราฝนตก
1: อ๋อผมมาอสมทยังไม่ตกครับตอนนี้
0: เด้งกลัวมากเพราะว่าเด้งลืมล่มม
1: า
0: ไม่ได้หยิบล่มขึ้นมา
1: ไม่เป็นไรสบายใจได้ยังโปร่งโล่งอยู่ตัวนี้เด้ง
0: คุณกี้นานาคุณกี้นานาก็บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มหล่อสาวสวย
1: อ๋อสวยมากหล่อมาก
0: คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีคุณมยุรีก็เนี่ยมาสวัสดีวันเข้าพรรษาเลยบอกว่าวันเข้าพรรษาขอให้บุญรักษามีสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต
1: สาธุเลยครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสบดีวันเข้าพรรษาขอให้เป็นวันที่ดีโชคดีมีความสุขบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสาธุ
1: นะสาธุเด้งแล้วก็ผมว่าปีนี้สาธุชนนะเด้งไม่ว่าจะเป็นวันอาสาฬหบูชาเมื่อวานนี
0: ้
1: เข้าพรรษานะครับผมไปทั้ง2วันนะผมไปได้4วัดละเด้งนะโอ้โหตอนเช้านะครับ
0: เทียนเหรอ
1: ฮะไม่ไปทำบุญครับตอนเช้าโอ้คนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่นะครับแน่นหมดเลยเด้งนะครับอย่างที่วัดคลองบ้านใหม่โอ้สวยวัดคลองบ้านใหม่สวยนะครับอยู่ในเขตดอนเมืองนะวัดนาวงวัดรังสิตนะวัดบ่ายเจี้ยอะไรเนี่ยนะภาษาจีนนะครับอยู่แถวปทุมธานีนะเด้งน
0: ะ
1: โอ้โหผู้คนเยอะแยะมากครับผมก็ได้ยิ้มทองนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเด้งนะผมไปมีคนออกโรงทานน
0: ะ
1: ผมก็ไปอาศัยนะครับโรงทานนะเด้งนะเข้าเช้าอ่ะ
0: เออ
1: แล้วมาอีกวัดนึงนะครับพระเห็นหน้าอีกนะ

0: อร่อยเด้งถ้าเห็นหน้าอีกนะครับเอาหารเนี่ยนะครับเยอะใช่ไหมให้ผมมาแล้วผมก็เลยถอดหมดแล้วก็ถอดแว่นอีกอ้าวท่านบอกอ้าวโยมนักข่าวนี่เองเอาไปอีกเอาถั่วมาให้อีกถั่วต้มมาอีกเด้งนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้จ่ายตังค์เลย
1: เออไม่ลูกของเวลาของที่ไปแบบได้ทานฟรีที่วัดเนี่ยมันจะเป็นของดี
0: เ
1: นาะแล้วอร่อยเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: ไปน
0: ี่
1: คือขยันทานของดีของฟรีของอร่อยเนี่ย
0: เปลื้มใจอยู่คนเยอะครับ
1: คุณปัญญาปานซับนะคะ

0: ฮัลโหลค่ะบอกว่าจะออกจากตึกกี่โมงเดี๋ยวผมไปกางร่มส่งให้ถึงรถ
1: อ๋อแหมมาเลยมาเลยมารอเลยมารอเลย
0: นะคะคุณโจมิเตอร์ค่ะคุณโจมิเตอร์บอกว่าคนบางคนไม่น่าเชื่อนะว่าเอาเรื่องความเป็นความตายของน้องมาโยงการเมืองได้เฉยเลย
1: ครับ
0: คุณฟุกรถตู้นะบอกว่าไปทำบุญวันเข้าพรรษาที่วัดนาป่าพงคลอง10มาครับสาธุค่ะไปวัดของพระเพื่อนเลยนะเนี่ยคุณรักเอ็นรอยค่ะครั้งหนึ่งรัชกาลที่10เสด็จโรงเรียนวชิราวุธนักเรียนเล่นเพลงสรรเสริญผิดไปแค่โน้ตเดียวท่านยังทราบเลย
1: ครับ
0: แล้วท่านเป็นคนชอบโขนด้วยนะชอบมากด้วยความที่พระองค์ท่านก็คงจะใกล้ชิดกับสมเด็จพระพันปีเนาะสมเด็จพระพันปีเป็นคนที่แบบรื้อฟื้นเรื่องโขนขึ้นมาเนี่ยนั้นท่านจะชอบโขนมาก
1: อ่
0: ะพี่สวีท
1: ครับก็อยากจะย้ำต่อท่านผู้ฟังนะครับสำหรับเรื่องของ CEO of อาเซียนรุ่นที่3ของ FM 100.5 เนี่ยครับเราจะเจาะลึกในข้อมูลใน11ประเทศในอาเซียนนะครับตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจครับกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิตติรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนจะเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับสมัครด่วนเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมเดือนหน้านะครับราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทครับอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะมีท่านผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์มาครับเด้งนะครับบอกว่าขอชวนเพื่อนๆขอชวนนะเจ้านายด้วยว่างั้นเพราะว่าเป็นเรื่องของนักธุรกิจเรื่องของการทำธุรกิจต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องของธุรกิจนะครับให้ก้าวไปทันโลกเพราะฉะนั้นบอกว่ารอนี่รอริดนะครับเพราะว่ารีบเลยนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะปิดครับโทรศัพท์มาได้ครับ3หมายเลข09448030760944803034แล้วก็0943966649ครับเด้งครับ
0: อ่ะมาเรื่องนี้โอ้โหไม่รู้ว่านี่ใช้ Google หรือว่าไม่รู้นะมีผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถอ่ะคือหลงทางแล้วพอขับรถหลงทางปุ๊บพุ่งตกไปที่คลองชลประทานแล้วเสียชีวิตทั้งคู่เลยไม่น่าจะเมานะ
1: เ
0: พราะว่าเขาเพิ่งถามทาง
1: เ
0: พิ่งถามทางอยู่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่แตงค่ะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ไปทำการกู้ซากรถนะเป็นรถเก๋งค่ะสีดำนะที่ตกลงไปในคลองส่งน้ำชลประทานที่แม่แตงใกล้ๆกันกับโรงพยาบาลธัญรักษ์เนี่ยนะคะที่อำเภอแม่แตงค่ะก็ไปเอารถเนี่ยขึ้นมาจากน้ำปรากฏว่าในรถเนี่ยมีร่างผู้เสียชีวิตนะคะสองคนเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเมาจริงด้วย
1: อ๋อน่ะเฮ้อน่าเห็นไหม
0: เมื่อคืนวันที่28มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคล้ายเมาขับรถมาโดยมีผู้หญิงนั่งคู่มาด้วยแล้วก็ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ถามทางชาวบ้านเพราะว่าหลงทางมาและจากนั้นชาวบ้านก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมีรถในเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีใครออกมาดูจนอีกวันถัดนึง
1: อ
0: ะอีกวันนึงเลยอะ29
1: อ
0: ะชาวบ้านในพื้นที่สังเกตว่าเอ๊ะมีรถพ่วงแบบเข็นของคนในหมู่บ้านน่ะจอดอยู่ปากทางหมู่บ้านข้างๆคันคลองเนี่ยหายไปก็พบว่ามีรอยรถเนี่ยมันไหลลงไปที่คันคลองผู้ใส่รถเคยคงขับชนไงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยค้นหารถก็ใช้วิธีแบบพวกใช้เครื่องสแกนใต้น้ำแล้วก็ส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหาแต่กลับไปพบรถเก๋งคันนี้แหละจมอยู่ใต้น้ำก็เลยกู้ซากขึ้นมาแล้วก็พบผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนี่แหละค่ะคือว่าไปเนี่ย
1: ค
0: ือว่าไปโชคดีที่เห็นไอ้รถพ่วงคันนี้นะถ้าไม่เห็นปุ๊บเนี่ยคิดดูจะต้องตกอยู่ใต้น้ำกี่วัน
1: โอ้อ้าวไปดูตาหอนด้วยนะครับเมาด้วยแหมเข้าพรรษาเด้งเอ๊ะนะครับสงสัยฉลองเข้าพรรษา
0: ก็ยังไม่
1: ก่อนเข้าพรรษาวันนี้เข้าพรรษาจะได้เด้ง
0: วันบอกวันที่เกิดเหตุคือคืนวันที่28ยังไม่ได้วันอาสาฬหะเลย
1: นั่นแหละครับก็คือว่า
0: ฉลองก่อน
1: ก่อนที่เข้าพรรษาคือฉลองแบบฉลองหนักไงเด้งเพราะว่าจะไม่ได้กินหลายคนคิดนะจะไม่ได้กิน3เดือนนะครับเอาให้เต็มที่เลยสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละครับ แต่ผมสนใจข่าว

0: เอาเกี่ยวกับเรื่องของคนรัสเซียนะครับที่หายตัวไปเด้งนะพี่กับน้องครับอายุ20ปีแล้วก็17ปีครับโอ้ยทำไมวันนี้ต้องบอกนะครับว่าทำไมคนไทยมันใจร้ายขนาดนี้เด้งน
1: ะ
0: นะครับเสือทั้งนั้นแหละครับออกมาจากคุกทั้งนั้นเด้งนะถูกออกหมายจับแล้วครับ2คนนะเด้งนะล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาออกหมายจับแล้วครับนายธนาหรือนายป๋องนามสกุลเกิดทองอายุ43ปีนะครับแล้วก็นายธงชัยหรือนายธงศรีนินอายุ39ปีนะครับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้พาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากว่าตอนนี้เจอพยานหลักฐานแค่รถมอเตอร์ไซค์อะเด้งนะมอเตอร์ไซค์นะครับของน้องของเด็กชาวรัสเซียนะครับก็คือว่าไปถูกขุดพบนะแล้วก็ไปพบใหม่อีกล่าสุดอะเด้งนะแต่ปรากฏว่าเขาก็สงสัยนะครับเนื่องจากว่ามีเสียงตะโกนนะครับในคืนนั้นกลางคืนเดือดกระเด้งนะมีเสียงตะโกนก็เหมือนว่าอ๋ออะไรเดี๋ยวมียินเสียงปืนด้วย มีเสียงปืนนะครับดังขึ้นหลายนัดนี่นะชาวบ้านตรงนั้นเขาสงสัยแล้วก็ว่าเอ๊นายธงนายธงนะครับเป็นคนที่บอกว่ายิงปืนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่สุดท้ายนี่นะครับเขาบอกว่านายป๋องเนี่ยครับนายธงนายธงก็เป็นอีกคนนึงนะครับแต่นายป๋องเนี่ยเพิ่งออกมาจากคุกครับโอ้โหมาจากคุกนะครับกองฟอยตาเตือนได้นะนะครับก็คือว่าไปฆ่าผู้อื่นเขาแล้วก็ร้ายแล้วไปสืบประวัติดูนะครับนายคนนี้นี่พ่อครับต้องบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับเด้งแล้วก็ทรมานลูกนะครับเวลาลูกทำผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาลูกนี่ครับจับโยงบนคือแล้วก็ใช้ไม้ตีแล้วก็ไอ้ฟาดเด้งนะเด็กอาจจะเกิดความทรงจำนะครับเพราะฉะนั้นนักกลายเป็นนักเลงในที่สุดแล้วก็ถูกจำคุกไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวานนี้เขาสงสัยแหละครับเด้งแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่พัทยาเนี่ยเขาไปปิดล้อมนะครับไปค้นหาปรากฏว่ามีอีก2เสือเด้งนะชื่อว่าไอ้เสือโหยแล้วไอ้ผางกับไอ้เสือผาง
1: แต่ละคนสุดๆ
0: เสือทั้งนั้นนะครับแหมผมนึกถึงนะครับเสือฝ้ายเสือมเหสวนเสือในอดีตนะครับที่อยู่สุพรรณบุรีเมื่อก่อนนี่นะนะครับแต่บางคนเสือนี่ก็คือว่าทำดีนะครับแต่ปรากฏว่า2บุคคลที่ต้องสงสัยนะครับก็คือว่าไอ้เสือฝ้ายไอ้ไม่ใช่ครับเสือป๋องแล้วก็เสือธงนะเด้งเขาบอกว่าไปเอา2คนนะครับก็คือว่าหลบหนีครับหลบหนีออกจากการที่จะถูกตำรวจนะครับไปจับครับในที่สุดแล้วนะครับไอ้บ้านพักของไอ้เสือโหยแล้วก็เสือผางวันนี้ครับอยู่ในพื้นที่มาฟักทองปรากฏว่าเจ้าที่ไปนะครับปรากฏว่า2คนนี้ครับหลบหนีจากเพิงพักในป่าไม่พบตัวครับตอนนี้กำลังตามล่าอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องอย่างว่านะสองคนนี้ครับอาจจะรู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะฉะนั้นน้องสองคนชาวรัสเซียยังตามตัวไม่เจอเลยเด้งนะถ้าดูประวัตินะครับคนที่ว่าถูกออกหมายจับนี้ร้ายกาจนักฆ่าคนทั้งนั้นโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้าเจอศพสองคนนะครับจะเอาหน้าไว้ที่ไหนประเทศไทยครับเด้ง
1: นี่มาดูกันเรื่องของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเขาออกมาพูดถึงแนวทางในการคุ้มครองคลิปวิดีโอ YouTube ของหลุนเพราะว่าต่อไปนี้คือตอนนี้เห็นว่าคือคนเข้าไปตามกันแบบเพียบเลยเมื่อยอดตัวเลขมันไหลสูงขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความถึงตัวเงินที่มันจะมากตามไปด้วย
0: ใคร
1: จะเป็นคนรับผิดชอบกับตัวเงินที่จะได้รับเพราะนั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเขาก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการคุ้มครองคลิปวิดีโอที่ถูกของหลุนเอาไว้เนี่ยนะคะหลังจากที่หลุนเนี่ยเสียชีวิตก็มีข้อแนะนำนะถึงทายาทโดยธรรมก็คือแนะนำให้ทำพินัยกรรมค่ะนี่จะทำยังไงพินัยกรรมเนี่ยเมื่อจะตัวตายไปแล้วนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นญาติเนาะเพราะญาติเลี้ยงดูมาเนาะน้องญาติน่าจะได้รับสิทธิ์เนาะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเนี่ยเมื่อในเนื้อญาติ
0: ต้องดูกฎหมายแล้วเด้งนะ
1: หลังจากเสียชีวิตนะคะก็มีข้อแนะนำเลยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาแนะนำนะว่าให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารค่ะเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและไปยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนั่นแหละคุณถึงจะมีสิทธิ์นะในทรัพย์สินเนี่ยที่เจ้าตัวได้ทำเอาไว้กับงานเนี่ยใน YouTube เนี่ยเพราะว่าหลุนที่เขาอัพโหลดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เนี่ยนะอะไรก็ตามถือว่าเป็นการเป็นลิขสิทธิ์ในคลิปๆนั้นเลยที่เขาจะได้รับความคุ้มครองไปเป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ทีนี้ในการตกทอดทางมรดกเนี่ยนะคะของงานลิขสิทธิ์เนี่ยของหลุนโซโล่เนี่ยนะคะลิขสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือว่าตกทอดเป็นมรดกเหมือนกับทรัพย์สินชนิดอื่นๆเลยเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมหรือว่าสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะตกเป็นของทางญาติโดยธรรมค่ะซึ่งตามลำดับของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

0: ่านนิดนะเริ่มตั้งแต่ลูกพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาซึ่งทั้งนี้คู่สมรสเนี่ยนะคะก็จะเป็นทายาทโดยธรรมและมีสิทธิ์รับมรดกแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยทางกรมเนี่ยนะคะเขาก็มีคำแนะนำคือให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตซะแล้วก็ไปยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกกับศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมไปถึงลิขสิทธิ์เลยค่ะในงานที่หลุนได้ทำเอาไว้ใน YouTube นี่แหละแล้วก็นำเอาคำสั่งศาลนะคะที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube เนี่ยนะคะก็แล้วก็รายได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยบนช่อง YouTube เพื่อเข้าไปดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องแล้วก็จัดสรรรายได้กันต่อไป
1: นะครับมีความคืบหน้าเรื่องของแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนนะเด้งเนี่ยโอ้โหคลื่นความร้อนแล้วก็ไฟฟ้าดับครับผู้ประสบภัยนับภัยนะครับหนีจากศูนย์พักพิงเด้งไปอยู่ในรถยนต
0: ์
1: โอ้แม้ว่าต้องเผชิญอากาศร้อนแล้วก็เสี่ยงปัญหาสุขภาพแต่ก็ต้องไปอะเด้งโอ้ถือว่าซ้ำซ้อนจริงๆครับนี่หลังจากที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับประมาณสักหมื่นคนถูกอพยพหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ในจังหวัดคูมามาโตะนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปรากฏว่านะครับหลายพันคนยังอยู่ในที่ศูนย์พักพิงนะครับกว่า400แห่งในจังหวัดนะจนถึงขนาดนี้อะเด้งแต่ปรากฏว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าอุณหภูมิในจังหวัดจะสูงถึง40องศาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เตือนให้ระมัดระวังนะครับภาวะเป็นโรคลมแดดครับอย่างนายคนหนึ่งนะครับอายุทั้ง79ปีละเด้งนะเลือกที่จะนอนในรถครับบอกว่ามันลำบากมากที่ไม่สามารถเหยียดขาได้แต่เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่านะครับหลับไปหรือเปล่าไม่รู้เด้งนะครับเมื่อภูมิภาคนี้ประสบแผ่นนั้นปัญหาแผ่นดินไหวนะครับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการนอนในรถกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วตอนนี้นะครับการนอนในรถอาจจะเป็นความส่วนตัวได้นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับเป็นความเสี่ยงครับอาการชั้นประหยัดซึ่งเกิดจากการที่เลือดแข็งตัวเนื่องจากว่าอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานเขาเรียกอาการชั้นประหยัดนะครับเนี่ยเมืองนี้เขาอนุญาตให้ประชาชนนอนในรถของตนได้ในลานจอดรถที่กำหนดไว้2แห่งในสถานที่สาธารณะนอกเหนือจากที่พักพิงประมาณสัก180แห่งในบรรดาการที่ผ่านมาเด้งนะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ50ปีเช่นเดียวกันนะครับเลือกที่จะนอนรถเด้งนะเพราะว่าเธอไม่อยากให้คนอื่นเห็นเธอกินยาสำหรับโรคเรื้อรังของเธอเธอบอกว่าเธอพอใจกับพื้นที่ส่วนตัวแต่เสริมว่าฉันกังวลเหมือนกันนะครับน้ำมันจะหมดเร็วแค่ไหนว่าอย่างนั้นนี่นะเด้งนะอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครับศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งบอกว่าเครื่องปรับอากาศตอนนี้ถูกปิดชั่วคราวเด้งในศูนย์พักพิงเนี่ยร้อนมากเลยนอนข้างนอกดีกว่าเด้งอย่างผู้ชายคนหนึ่งอายุ69ปีครับอย่างว่าญี่ปุ่นนะครับคนผู้สูงอายุเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะหนีอพยพไปอยู่ก็คนมีอายุเยอะนะเพราะฉะนั้นอพยพไปพร้อมกับภรรยาและก็หลานสาววัยประถมมีคนอีกประมาณ20คนทำเช่นเดียวกันคือออกหนีจากศูนย์เด้งนะ
0: ตอนนี้วันที่เกิดเหตุอ่ะก็ปรากฏว่ามียูทูบเบอร์ไทยเคยดูมั้ยสมสู่อ่ะคือเขาก็ไปเที่ยวที่นี่พอดีปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยอย่างที่พักเนี่ยเขาจะปิดหมดเลยไม่มีใครเข้าไปในตึกเพื่อความปลอดภัยและไฟมันก็จะดับรถไฟเนี่ยก็ไม่สามารถจะเดินทางไม่ได้ปิดหมดเลยสนามบินอะไรเงี้ยคือโชคดีมากเลยนะที่คนเนี้ยยูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาเช่ารถมานั้นทุกคนก็แนะนำบอกว่าให้ออกจากเมืองนี้เร็วที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแล้วมีประกาศเตือนด้วยไงว่ามันอาจจะเกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกเจ้าตัวก็ขับรถเลยค่ะรถก็ติดเลยนะดูแล้วข้างทางนี่เขาจะถ่ายภาพไปตลอดเลยมันจะเห็นภาพของความวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่เมืองกำลังเจอปัญหาก็ขับไปที่ฟุกุโอกะแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเมืองฟุกุโอกะเนี่ยโอ้โหคนต่อแถวค่ะคือเขาจองโรงแรมไปแล้วแหละซึ่งเขาบอกว่าโรงแรมฮิลตันเนี่ยโอ้โหมีห้องต้องแบบเป็นพันกว่าห้องนะแต่ขอโทษเถอะคนเช็คอินเนี่ยแถวยาวเฟื้อยเลยทั้งที่ตอนนั้นไปถึงเนี่ยคือก็ดึกแล้วอ่ะก็เป็นคนที่อพยพมาจากเมืองนี้แหละนั่นก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากที่เนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ค่ะแจ้งกันนิดนึงเนเน่เข้ารอบแล้วนะคะ
1: อ้าวเหรอครับเด้งโอ้
0: แต่ว่าเป็นการเข้ารอบแบบนี้นะเข้ารอบแบบว่า
1: ทำไมข่าวดีอย่าง
0: น
1: ี้
0: คือโฮวี่ที่เป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยเขาคงมีสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกใครเข้ารอบก็ได้เนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นคนเลือกเนเน่ให้เข้ารอบก็เลยทำให้เนเน่เนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วโดยนะมีการประกาศออกมาเนี่ยจากอเมริกาก็ทะเลนเนี่ยนะคะบอกว่า ทางโฮวี

0: พี่เนี่ยนะคะทางฮูบี้เนี่ยเขาได้เลือกเนเน่เข้ารอบจัดคอลแบ็กในวันอังคารที่11สิงหาคมซึ่งมันจะตรงกับเวลาในบ้านเรานะคะรอติดตามดูนะเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนะคะตามเวลาในประเทศไทยสามารถรับชมได้ทางช่อง NBC แล้วก็สตรีมนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Peacock ค่ะจะเป็นตารางออกอากาศการรับชมนะก็เนี่ยตอนช่วงเช้าวันพุธที่12สิงหาคมก็รอเชียร์โหวตได้ก็โหวต
1: ครับนะเรากลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับเด้งวันนี้มีถ่ายทอดนะครับเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็รอติดตามอยู่หลากเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศล

0: แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไปอยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออก

0: ึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่าง

0: ธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันท์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโ โครงการยัง

0: มุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งยังปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทันตสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี

หรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น
1: อาติเรภวัตตะตัมทีวะโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์

0: วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันวันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมมาศครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ส่งรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัปปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่าง

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจธาสันติธาสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้

เดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเนนะสมะจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

พัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาพลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาพลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมา

สู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะสี่ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3 อย่างประกอบ

ด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดี

สามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตา

0: เอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทํานองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยมครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยมหรือภูษาโยมหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยมนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุกุลอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถา5รูปประทับพระราชอาทครับ

0: ระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังค่ะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้

0: นี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่สีจบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์สองชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหา

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริปันวารีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาด

เอกหนึ่งรางระนาดทุ้มหนึ่งรางระนาดเอกเหล็กหนึ่งรางระนาดทุ้มเหล็กหนึ่งรางคล้องวงใหญ่หนึ่งวงคล้องวงเล็กหนึ่งวงกลองทัดสองใบและฉิ่งหนึ่งคู่วงปี่พาดนางหงเป็นวงดนตรีปี่พาดของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาดเช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกันสองใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประโคมย่ำยามของวงปี่พาดนางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ1สังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกรองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกรองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรทุกชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ

ะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดี

0: เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมการพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุลพันธ์เผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานหรือสนร.ในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทราบว่าณวันที่30กรกฎาคม2569สามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน187คนโดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและยังสามารถทำงานได้ตามปกติและยังไม่มีสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจนแรงงานไม่สามารถทำงานได้โดยสนร.ญี่ปุ่นจะติดตามสถานการณ์จากองค์กรผู้รับเพื่อดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการอพยพแรงงานหรือผู้ฝึกงานไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือสถานที่หลบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติและหากไม่สามารถทำงานในญี่ปุ่นต่อไปได้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทางกระทรวงแรงงานส่งเสริมให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ซึ่งระบบดังกล่าวจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทยเพื่อให้กระทรวงแรงงานสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว 7.1 ในญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น34คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายแล้วโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย123คนเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะในจำนวนนี้5คนอาการสาหัสความเสียหายหลักคือเหตุระเบิดรุนแรงซึ่งคาดว่าเป็นแก๊สระเบิดหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีพนักงานร้านค้าเสียชีวิต5รายอีกรายไม่พบสัญญาณชีพแล้วแต่ยังไม่สามารถยืนยันการเสียชีวิตรวมถึงเหตุปล่องไฟโรงงานกระดาษพังถล่มในเมืองยาสึชิโร่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายได้รับการช่วยเหลือ2รายและยังสูญหาย1รายทีมกู้ภัยยังคงค้นหานอกจากนี้กำแพงหินของปราสาทคุ

0: มาโมโตะอันเป็นโบราณสถานสำคัญก็ได้รับความเสียหายซ้ำอีกครั้งหลังเคยเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีก่อนขณะที่มีบ้านเรือนประชาชนพังถล่มเสียหายเกือบ20หลังคาเรือนสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งถนนและสะพานพังเสียหายหลายแห่งจนถึงขณะนี้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวบ้านส่วนใหญ่ในเมืองยะสึชิโร่ยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสูงถึง35องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกู้ภัยทำให้ทางการท้องถิ่นต้องส่งหน่วยปรับอากาศเคลื่อนที่กว่า300เครื่องและน้ำดื่มไปยังศูนย์อพยพอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประสบภัยเผชิญภาวะลมแดดเนื่องจากศูนย์อพยพหลายแห่งเจอปัญหาไฟฟ้าดับและขาดแคลนระบบทำความเย็นขณะที่รถไฟความเร็วสูงคิวชูชินคันเซ็นระหว่างสถานีคุมาโมโตะและคาโกชิมะชูโอยังคงระงับการให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายรัฐบาลญี่ปุ่นระดมกำลังทหารตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 4,600 นายเข้าพื้นที่เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาวิกฤตท่ามกลางรายงานการเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ Aftershock แล้วมากกว่า250ครั้งโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเกิด Aftershock รุนแรงได้ถึงระดับ7ในช่วงสัปดาห์นี้รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ในพื้นที่ลาดชันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้วนะคะวันนี้30กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธานวิภิ

0: มัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะคุณดำรง
1: จั
0: ม
1: ง
0: าหร
1: เ
0: ื
1: ล
0: อย
1: ย
0: ัง
1: ท
0: ค
1: ี
0: ะ
1: ่
0: ค่ะ
1: ได้มีโอกาสมาคุยนึกว่าจะไม่ได้มาคุยซะแล้วเพราะว่า
0: ค่ะ
1: อยู่ในงานกาล่าดินเนอร์ครับผม
0: ค่ะ
1: คืองาน
0: วันน
1: กา
0: ี้
1: ล่าดินเดี๋ยวงานกาล่าดินเนอร์เนี่ยเขาเราจัดเรามหาวิทยาลัยมอสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่เนี่ยคือเราจัดงานเวิลด์ฮาเปกนี่เราก็เชิญแขกจริงๆนะแขกอินเดียอันโทษแขกปากีสถานบังกลาเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็อะไรอยู่นะฮะ
0: อยู่ตะวันออกกลางใช่ไหมคะคุณดำรง
1: ครับ
0: แถบตะวันออกกลางทั้งหมดค่ะค่ะคุณดำรงคะ
1: เดี๋ยวก่อนฮะมันมีสายอะไรเรียกมาไม่รู
0: ้โอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณดำรงพูดได้หรือยังคะคุยได้คุยต่อ
1: พูดได้แล้วครับ
0: โอเคค่ะ
1: ผมก็ทางพรรคพวกก็ขอให้ผมพูดผมจะไม่พูดอะไรครับเขามาเชิญผมพูดมันต้องพูดภาษาอังกฤษนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาพูดก็พูดผมก็ไปเจอไมโครโฟนก็บอกว่าสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พูดเนื่องจากมันเป็นพวกมุสลิมด้วยกันก็บอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ It is my great indeed pleasure to have all of you here for the gala dinner tonight ก็แปลเป็นไทยว่ามันดีเหลือเกินที่พวกที่เราเนี่ยได้มี all of you here คือพวกท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันในงานgala dinnerแล้วก็พูดต่อไปว่า that is very hard for me to express my feeling มันเป็นเรื่องลำบากใจผมมากเลยที่จะ express my feeling ที่จะบอกถึงความรู้สึกของผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษผมอยากมาพูด my mother tongue Thai language แล้วก็มี interpreter คอยแปลให้ก็สรุปแล้วผมก็เลยพูดไทยว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรต่อมางานครั้งนี้อะไรต่ออะไรนี่นะฮะเล่าประวัติของสถาบันฮาลาลอะไรก็ว่าไปครับก
0: ็
1: พอจบแล้วก็คุยอะไรพูดอะไรกันต่ออีกก็สนุกสนานเฮฮากลายเป็นผมเป็นตัวโจ๊กครับผม
0: ค่ะวันนี้จะชวนคุณดำรงคุยเรื่องประเทศจอร์เจียนะคะเราก็ทราบข่าวน่าเศร้านะของน้องที่เป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวน้องฮาลุนโซโลนะคะที่เสียชีวิตนะคะจอร์เจียมีหลายคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะคุณดำรงอยากจะได้ประสบการณ์จากคุณดำรงในฐานะที่เดินทางไปจอร์เจียมามีความอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะคุณดำรง
1: เจ้าที่เคยไปมาเนี่ยมันคนจอร์เจียเนี่ยเป็นคนนิสัยดีนะครับเป็นคนเขาเรียกว่าอะไร the most welcome ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะเขาถือว่านักท่องเที่ยวนั้นพระผู้เป็นเจ้าส่งมาคนจอร์เจียคิดอย่างนี้นะฮะนี่จอร์เจียเนี่ยสำหรับผมนะไปแล้วก็ไม่มีอะไรติดใจคือมันก็ไปแล้วก็นั่งรถไปเรื่อยๆดูทิวทัศน์ขึ้นเขาขึ้นเนินมันคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์แต่มันเป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอ่ะสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นประเทศที่เป็นหิมะใช่ไหมขาวโพลนเนี่ยที่ไปดูจอดที่ไปจอร์เจียมาวิ่งไปตั้งหลายชั่วโมงเอาเขาพาไปจอดดูอะไรดูคาทริโดก็คือดูโบสถ์เก่าๆโบราณต้องรู้สภาพจอร์เจียก่อนจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่ทางทิศตะวันตกเวสเนี่ยฮะติดทะเลดำแล้วทางเหนือเฉียงไปทางตะวันออกติดรัสเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และทางตะวันตกเลยเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยติดตุรกี
0: ค่ะ
1: ทางใต้ติดประเทศอาร์เมเนียใต้เฉียงไปทางใต้นะครับและอาเซอร์ไบจานเห็นไหมจะเห็นว่ามันจะเป็นประเทศชื่อที่ออกมาทางรัสเซีย

0: กาแล็กซีหน่อยครับ
1: ค่ะก็เรื่องประสานงานนี่เราก็ต้องประสานงานผ่านสถานทูตทางตุรกีนะคะคุณดำรงแต่เวลาไปนี่ก็ต้องไปลงเครื่องที่ตุรกีก่อนแล้วค่อยต่อไปที่จอร์เจียใช่ไหมคะ
0: ก็แล้วแต่เที่ยวบินนะครับเราบินไปนี่ก็10ชั่วโมงกว่าฮะแต่ไม่ต้องทำวีซ่านะคุณอ้อม
1: ฟรีวีซ่า
0: ไม่ต้องทำวีซ่านี่อยู่ได้365วัน
1: ค่ะ
0: ปีหนึ่งจอร์เจียเนี่ยประเทศเขาช้ากว่าเรา3ชั่วโมงที่ตอนนี้เขาก็ประมาณบ่าย5โมงเย็นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารการกินก็มันเป็นลูกผสมคล้ายๆอาหารอาหรับบวกอาหารฝรั่งบวกอาหารตะวันตกยุโรปอะครับก็มีปลามีไก่แต่นี้ถ้าไปจอร์เจียแล้วคุณไปช้อปปิ้งอะไรพรมครับ
1: พรม
0: และที่ของกินที่ขึ้นชื่อของจอร์เจียก็คือน้ำผึ้งจอร์เจียกับชาจอร์เจียสำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าองุ่นไวน์จอร์เจียนี่มันเป็นไวน์โบราณผมไปมาเนี่ยผมไปดูพิพิธภัณฑ์โรงงานไวน์โบราณโอ้โหวิธีเก็บไวน์ของเขาเก็บใต้ดินฝังดินยังไงบอกไม่ถูกครับ
1: ค่ะอย่างกรุงทบิลิซีของจอร์เจียนะคะคุณนำลงเป็นเมืองที่ซีวิไลไหมคะหรือเป็นเมืองที่ยังมีบางจุดที่ยังคงความเดิมๆไว้อยู่
0: ก็เจริญอ่ะบอกคุณอ้อมว่าตอนนั้นนึกในใจว่าเราทำงานเหนื่อยหาให้ใครเช่าบ้านมาอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งดีไหมไม่ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีความรู้สึกตอนนั้นยังมีความรู้สึกอยากแต่ไม่เคยคิดว่าอยากจะไปอยู่ที่นั่นเลยแต่ว่าถ้าไปอยู่แบบอยู่กันพาพรรคพวกไปอยู่กันสักเดือนหนึ่งก็น่าจะได้นะครับรหัสโทรศัพท์เขาเนี่ยบวก995ผมยังผมมาค้นดูนะครับผมมาค้นดูว่าตอนไปเราจดอะไรไว้นะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนไทยไปเที่ยวก็จะไปกับทัวร์ใช่ไหมคะจอร์เจียแบ็คแพ็คนี่อาจจะน้อยเนาะ
0: ไปกับทัวร์ครับเราต้องไปพึ่งรถเขามันก็ไปจากเมืองนึงจากแหล่งเที่ยวแหล่งนึงไปผมจำไม่ได้ว่ามันมีอะไรน่าเที่ยวมามันก็ได้แต่ไปดูไอ้โบสถ์เก่าๆอะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็หลายคนมีคำถามถึงจอร์เจียนี่แหละจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าในประเทศเขาประสานงานอะไรยังไงรูปแบบไหนนะคะทางตำรวจเองอะไรเองนะคะคุณดำรง
0: แต่ผมว่ามันลำบากนะถ้าลองเราไม่มีสถานทูตไม่มีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ประจำอยู่ต้องไปอาศัยทูตไทยที่ตุรกีนะครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ประสานงานนะคะกับทางตุรกีอย่างใกล้ชิดเลยนะคะในเรื่องของการที่จะนำร่างน้องฮาลุนกลับมาด้วยค่ะคุณดำรงแล้วก็เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงด้วยต้องรอผลการสอบสวนออกมาก่อนด้วยนะคะตอนนี
0: ้ครับผมครับน่าจะลำบากแล้วถ้าเผื่อมันหลายคืนหลายวันมาแล้วสภาพศพสภาพเนื้อหนังมังสามันก็คงจะไม่สามารถพิสูจน์ทางการแพทย์ได้ว่าเป็นอะไรนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าการชันสูตรเนี่ยก็ให้ทางการของจอร์เจียข้อสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วคงจะแจ้งให้ทางไทยทราบถึงผลการสอบสวนนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ส่วนที่มีการสรุปกันว่าถูกทำร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองต้องรอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อนนะคะค่ะแต่วันนี้เท่าที่ฟังจากหลายๆข่าวจากการสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยน้องไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะทำร้ายตัวเองเลยค่ะคุณดำรงเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
0: ครับงั้นผมสรุปอีกครั้งนึงว่าประเทศจอร์เจียเนี่ยก็แวดล้อมด้วยรัสเซียตุรกีอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วก็ทะเลดำครับ
1: ค่ะค่ะโอเคครับคุณดำรงคุณดำรงไปกี่รอบคะจอร์เจีย
0: รอบเดียวก็พอแล้วครับ
1: เขาบอกว่าสวย
0: ถ้าพูดถึงสวยก็สวยฮะแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจ
1: ค่ะคุณดำรงแบตหมดแล้วแน่ๆเลยคุณดำรงบอกว่าแบตใกล้หมดอ้าวมาอยู่ยังไม่หมดนะคะโอเคคุณดำรงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมคะรู้สึกว่าจะห่วงในงานด้วยนะคะ
0: ครับผมออกมาจากงานแล้วครับออกมาจากงานแล้วนะฮะ

0: โอเคโอเคค่ะ
1: โอเค
0: ต่อ
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: คะ
1: โอเค
0: ค่ะค่
1: ค
0: ะ
1: รับส
0: โอ
1: วั
0: เ
1: ส
0: ค
1: ดี
0: ค
1: น
0: ุ
1: ะ
0: ณ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ำรงสวัสดีค่ะวันนี้คุณดำรงหลายภารกิจนะคะคงต้องขออภัยคุณผู้ฟังขาดได้หายไปนิดนึงเนาะบรรยายอยู่ในห้องด้วยไงคงกังวลนะพี่ไหมให้คุณดำรงไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะสว
0: ค
1: ัส
0: ่ะ
1: ดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
0: ส
1: นะ
0: วั
1: ค
0: ส
1: ะ
0: ดีนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: พี่ไหม
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: จำ
0: ค
1: ได
0: ่ะ
1: ้ว่าในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยโอ้จอร์เจียเขาเรียกว่าเปิดประเทศนะคุณอ้อมสายการ
0: ค
1: บิ
0: ่
1: น
0: ะ
1: เขาก็บินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทัวร์ไทยจัดไปจอร์เจียกันเยอะมากแล้ว
0: อื
1: สิ่
0: ม
1: งที่เขาโปรโมทโฆษณาก็คือโอ้มันเป็นเมืองที่เก่าแก่สวยเหมือนยุโรปแต่ค่าครองชีพเหมือนประเทศไทยเลยแล้วผู
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: คนก็นิสัยใจคอดีอันนี้ก็คือสิ่งที่เขานําเสนอมานะคะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่ทุกแห่งในโลกกับคุณอ้อมมันก็มีคนดีและไม่ดีเราก็ต้องระวังตัวของเรานะคะ
0: ใช่
1: ก็ต้อง
0: วัน
1: เห็นใจและเข้าใจน้องฮารุนโซโล่ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีคนถามท่านศรีหศักดิ์ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ในจอร์เจียแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปที่จอร์เจียแล้วก็อาจจะไปบริเวณที่อาจจะมีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็สามารถติดต่อขอรับข้อมูลส
1: อื
0: ถาน
1: ม
0: การณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้นะคะแล้วหากมีอะไรก็ขอให้ประสานกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องท่านก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถจะมีสถานทูตในทุกประเทศได้
1: มันแน่น
0: แต
1: อ
0: ่
1: น
0: ใน
1: ค่ะ
0: ประเทศจอร์เจียเนี่ยเรามีสถานทูตที่ตุรกีรับผิดชอบอยู่นะคะเมื่อทราบเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปในทันทีนะคะอันนี้หมายถึงกรณีของน้องฮลุนนะคะพี่ไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ในกรณีการทํางานของกระทรวงต่างประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณอ้อมน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: แต่ทุกท่านเชื่อได้
0: อื
1: เมื่
0: ม
1: อเรื่องการทํางานของกระทรวงต่างประเทศเรื่องฝีมือเรื่องความรับผิดชอบต่างๆเพราะไหมก็ทํางานร่วมกันผ่านมาแล้วสุดยอดค่ะเจ้า
0: อ
1: หน้
0: ื
1: าที่กระ
0: ม
1: ทรวงต่างประเทศนี่ทุก
0: ค
1: ท่า
0: ่
1: น
0: ะ
1: เลยค่ะ
0: ตอนนี้ถึงแม้จะมีคำถามจากทางครอบครัวหรือว่าเราประชาชนคนไทยเนาะก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งคือสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงสองเขาบอกว่าวันที่13 กรกฎาคมน้องยังติดต่อกับทางบ้านได้อยู่และหายไปตั้งแต่14แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอร์เจียเขาบอกว่าเจอน้องตั้งแต่วันที่14แล้วแต่ทำไมทางประเทศไทยเราเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อวานอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังตอบไม่ได้แล้วพี่ใหม่เนาะตอนนี้ต้องรอทุกๆสิ่งทุกอย่างให้มีความกระจ่างขึ้นนะคะก็ทุกคนพยายามจะเรียงไทม์ไลน์อะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะเห็นคุณอ้อมก็มีข่าวทางด้านอื่นด้วยใช่ไหมคะในสถานะของประเทศเนี้ยที่ว่ามัน
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ะด
0: ค
1: ี
0: ื
1: หรือไ
0: อ
1: ม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีบางเพจเนี่ยเขาทำตัวนี้ออกมาพี่ใหม่เขาทำเกี่ยวกับว่าตอนนี้มีหลายๆคนเนี่ยที่หายตัวไปในกรุงทบิลิซีขาดการติดต่ออย่างนั้นดีกว่านะคะอย่างทั้งหมดเนี่ยรวมถึงน้องฮาลุนด้วยเนี่ยประมาณ4 คนด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เจอแล้วเนี่ยแล้วก็มีอาลีนาคัมบาโรวาเขาขาดการติดต่อช่วงกลางดึกวันที่16 ถึง 17 มีนาคม 2569ก่อนจะถูกพบเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมในวันที่17 มีนาคมเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบร่องรอยความรุนแรงแล้วก็สั่งตรวจทางนิติเวชแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนนะคะคนที่สองค่ะพี่ไหมชื่อว่าดาวนิตราชาดีปนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียอายุ23 ปีมีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายวันที่14 พฤษภาคมปีนี้แหละก่อนตำรวจจะพบร่างในแม่น้ำวันที่29 พฤษภาคมนะคะหลังหายตัวไปประมาณ15 วันส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่องถูกเจ้าของที่พักกดดันหรือเรียกร้องเก็บเงินยังไม่ใช่ข้อสรุปของตำรวจนะคะแต่ยืนยันการเสียชีวิตแล้วนะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะชื่อว่าอีวานนิโคล่าเยวิชนะคะยูเทนโกนะคะเกิดเมื่อปี2003จากไอร์แลนด์ค่ะขาดการติดต่อช่วงกลางดึกวันที่21 กรกฎาคมนี้เองนะคะหลังจากไปร่วมงานที่ย่านเขาเรียกว่าย่านเล็กชีชีนะคะไม่รู้ที่ไหนเนาะของกรุงทบิลิซีนี่แหละครอบครัวเผยแพร่ประกาศตามหาณวันที่30 กรกฎาคมยังไม่มีรายงานยืนยันจากทางการว่าเขาถูกพบตัวหรือเสียชีวิตคนนี้ยังสูญหายอยู่ค่ะพี่
1: สรุปแล้ว4 คนนะคะไม่ใช
0: ส
1: ่
0: ี่
1: ว่า
0: คน
1: การที่เดินทางไปประเทศนี้แล้วจะมีข่าวน้องฮาหลุนคนแรก
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ป็น
0: ่
1: คนเดียวที่หายไปไม่ใช่แปลว่ามีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
0: ค
1: แล้
0: ่ะ
1: วทั้ง4 คนก็เสียชีวิตหมดนะคะคุณอ้
0: ย
1: อม
0: ังค่ะอีกคนหนึ่งอีวานคน
1: เจอนั่
0: อ
1: น
0: ี
1: เจ
0: ว
1: อ
0: าน
1: ต
0: เ
1: ัน
0: ี
1: ว
0: ่ยอีวานนี่ยังไม่เจอค่ะหายไป
1: โอ้
0: เมื่
1: ย
0: อ
1: ัง
0: วั
1: ไ
0: น
1: ม
0: ที
1: ่
0: ่
1: เจอ
0: ที่21 กรกฎาคมเสียชีวิต2 รวมน้องฮาลุนเป็น 3แล้วก็อีวานเนี่ย
1: อ
0: ยั
1: ื
0: งหาม ตัวไม่เจอค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่
1: ค
0: ได
1: ่
0: ้
1: ะ
0: รับการติดต่
1: เ
0: อ
1: ราย
0: ังหาตัวไม่เจอเลย

0: เมื่ออะไรมันยังพิสูจน์ทราบไม่ได้แน่ชัดนะคะเราก็คง
1: ค่ะ
0: จะยังไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดหรือพูดอะไรได้แต่เราก็มีหน้าที่เสนอข่าวแล้วก็มีหน้าที่ฟังข่าวแล้วก็เอามาเล่า
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ่อวันนี้ใหม่ก็ฟังข่าวที่เขาไปส่งข่าวให้กับคุณย่าน้องฮารุนนี่ใหม่
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: เสียใจมากๆเลยสงสารทั้งครอบครัวนะคะ
1: คุณย่ายังไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ
0: ใช
1: คะ
0: ่
1: แต่
0: ใช่
1: ก็มีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกใจชื้นขึ้นมาก็คือว่าตอนเนี้ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะยื่นมือเข้าไปช่วยครอบครัวยังไงก็แล้วแต่จะพาน้องฮารุนกลับบ้านให้ได้ต้
0: น
1: อ
0: ั
1: ง
0: ่
1: เ
0: น
1: อา
0: เป็
1: ร
0: น
1: ่าง
0: สิ่
1: ก
0: ง
1: ลับ
0: ท
1: ม
0: ี
1: า
0: ่
1: ให้ได้
0: ที่คว
1: ค
0: ร
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะทำแต่ไหมฟังแล้วก็มีข่าวที่ทำให้เราต้องอดอมยิ้มไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณย่าก็เล่าว่าก็รักหลานคนนี้มากหลานก็มาถามว่าปีนี้จะเอาอะไรจะซื้อของขวัญก็คือคุณย่าเป็นขวัญใจเป็นคนเดียวในดวงใจของฮารุนนั่นแหละนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหมายเข้าใจเลยล่ะแกก็รักย่าแกถามว่าปีนี้จะเอาอะไรย่าก็บอกว่าเอาคาราโอเกะแต่ย่าบอกว่าตอนนี้คงไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างนี้
1: เห็นคลิปที่พาคุณย่าไปเที่ยวทะเลนะคะ
0: ใช่
1: ไปเที
0: ค
1: ่ย
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ลาวอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากนะคะกตัญญูแล้วก็รัก
0: ก
1: คุณ
0: ตั
1: ย
0: ญ
1: ่า
0: ญู
1: มากๆค่ะ
0: แล้วก็เป็นคนที่ดีคนที่ดีทําอะไรให้กับสังคมไว้นะคะสร
1: ค
0: ้าง
1: ่ะ
0: แต่สิ่งดีๆก็จะทุ่มถูกกล่าวขวัญแต่ในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆตอนนี้ใหม่ก็ไล่ดูคลิปเก่าๆของน้องดูแล้วมันก็เป็นความรู้ด้วยดูแล้วก็คิดถึงนะคะ
1: ถือว่าเขามีความ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: สียสละนะเพราะว่าในบางที่ที่เขาไปเนี่ยคือบางคนน่ะไม่อยากจะไปเที่ยวด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นที่ที่แบ
0: มับ นล
1: บา
0: ำ
1: ง
0: บา
1: ท
0: ก
1: ี่
0: ลำบน
1: อ๋อลำบากลำบนจริงๆนะค
0: และ ้วเ
1: ด
0: ส
1: ู
0: ี่ยง
1: แล้
0: อั
1: ว
0: นตรายมากๆ
1: ใช
0: จร
1: ่
0: ิงๆค่ะ
1: น้องไปแล้
0: อ
1: ว
0: ย่
1: ได
0: าง
1: ้มาเผ
0: น
1: ย
0: ้
1: แพ
0: อ
1: ร่
0: ย
1: ให้ดู
0: ๆคุณอ้อมในเรื่องที่มันเสียใจนะคะเกิดความเสียใจความเสียหายขึ้นมาแต่ทุกสิ่งที่เกิดแล้วมันจะมีด้านดีและด้านไม่ดีสิ่งที่เราจะขอเตือนนะคะทุกท่านก็คือการเดินทางไปไหนเนี่ยต้องระวังตัวเองแล้วก็ไม่ควรเลยอ่ะที่จะไปคนเดียวนะคุณอ้อมนะคะ
1: พี่ไหมทําทัวร์มาเนี่ยนะคะพี่ไหมก็นอกเหนือจากการไม่ควรไปคนเดียวในประเทศที่มีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยยังมีอะไรที่อยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวด้วยอีกไหมคะ
0: การสิ่งอันตรายต่างๆในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันไม่สามารถจะคาดเดาได้คุณอ้อมว่ามันจะมา
1: ค่ะ
0: ทางด้านไหนอะค่ะเราป้องกันตัวไว้ทุกทางดีกว่าไม่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: จะเป็นทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยเราอย่าไปพลั้งพลาดไม่ว่าจะข้อใดก็ตามนะคะแล้วสิ่งที่หมายพูดอยู่ตัวเกี้ยหมายว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่าเลยไอ้การที่ฮิตเป็นเทรนด์ว่าเดินทางคนเดียวเดินทางคนเดียวเนี่ยนะคะน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์ไอโรมอโลนนะคะน้องอีก
1: ค
0: ค
1: ่
0: น
1: ะ
0: หนึ่งก็น้องผู้หญิงอันนั้นยิ่งน่ากลัวกว่าอีกนะคะแกก็ไปเจอเรื่องร้ายๆอย่างนี้มาเหมือนกันแต่ก็เอาชีวิตรอดมาได้บางทีแก
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: ายไปทุกคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ก็ไม่เป็นไรก็ปาฏิหาริย์มีจริงก็เป็นข่าวดีแต่เสียดายกับน้องฮารุนเนี่ยน้องเพ
1: ค
0: ิ่ง
1: ่ะ
0: อายุยังไม่30เลยแล
1: ค
0: ้ว
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ีความรู้ความสามารถนะเสียดายจริง
1: ภ
0: ๆเ
1: า
0: สีย
1: ษา
0: ดา
1: อ
0: ย
1: ัง
0: และ
1: กฤษดี
0: เสี
1: ม
0: ยใจ
1: าก
0: ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เวลาที่เราพาคุณผู้ฟังไปในต่างประเทศอะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในอาเซียนส่วนใหญ่ทางอ้อมจะพาไปในอาเซียนนะพี่ไหมเวลาที่เข้าที่พักแล้วเนี่ยคือเราก็จะไปตามโปรแกรมเนาะไปกันเป็นหมู่คณะแล้วก็มีไกด์ดูแลแต่พอเข้าที่พักแล้วใครอยากจะไปเดินเที่ยวที่ไหนก็เราก็ถ้าเกิดมันไม่ไกลมากนักก็ไปเองได้เราต้องดูค่ะว่าสถานที่นั้นปลอดภัยไหมแต่น้อยครั้งที่จะไม่มีไกด์ไปด้วยนี่พี่หมายไกด์จะต้องไปประกบไปด้วย1เรื่องหลงทางใช่ไหม2เรื่องความปลอดภัยนะเราจะไม่ปล่อยลูกค้าไปเองนะคะ
0: คุณอ้อมพูดเรื่องความปลอดภัยงานเนี้ยมันเป็นอุทาหรณ์เนี่ยนะคะให้คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยระแวดระวังหมายเคยไปประเทศอยู่สองประเทศที่หมายมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดในโลกเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือแอฟริกาใต้แต่บางส่วนนะคะอย่างเราเองเนี่ยเราอยู่ในย่านเราต้องเลือกที่พักเลือกที่เที่ยวเลือกที่อยู่เลือกที่ทานอาหารเลือกที่จะเดินทางไปดูได้เฉพาะในส่วนที่ต้องพูดว่าในย่านที่มีคนขาวอยู่อะค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ไปในย่านที่เราไม่สามารถจะป้องกันนักท่องเที่ยวหรือมีความรับผิดชอบให้ได้เต็มร้อยกับเขาได้เงี้ยเราก็จะปฏิเสธไม่ไปเลยมีครั้งหนึ่งไหมพาคณะของมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงของเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยไป
1: ค่ะ
0: แล้วท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็มีความประสงค์ว่าไอ้การจะมาประเทศเนี่ยมันก็ยากไหมลงพาไปย่าน CBD หน่อยสิตอนนั้นไหมก็ใจเต้นตึกตักเลยเพราะไอ้ CBD ของท่านก็คือย่านที่เป็นย่านธุรกิจ แต่ก็เรียนท่านอาจารย์ไปว่าย่านธุรกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ย่านธุรกิจค่ะมันเป็นย่านที่ธุรกิจล้มเหลวไปแล้วมันมีแต่ตึกร้างๆแล้วคนที่เขาไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยหรือพวกมิจฉาชีพอะไรเขาก็ไปอยู่

0: ็มเลยเราไม่ควรจะไปเลยค่ะแต่อาจารย์บอกว่าอยากไปดูซิไอ้เซ็นทรัลบิสเนสดิสทริกเนี่ย CBD เนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะรู้ไอ้ย่านที่มันเป็นการค้าแต่ตอนนี้มันล่มสลายไปแล้วเนี่ยอยากจะรู้ไอ้ย่านกลางเมืองมันเป็นไงก็พยายามต่อรองกับอาจารย์อาจารย์บอกอยากไปจริงๆหมายก็พาทั้งคณะไป30กว่าท่านนะคะแล้วก็ภาวนาไปตลอดทางว่ารถอย่าไปเสียนะในเมืองนะห้ามเสียห้ามจอดเด็ดขาดเราก็ได้แต่ค่อยๆขับรถคืบคลานไปในแถวนั้นนะคะแล้วก็คิดในใจว่าอย่ามีใครมาเคาะกระจกอย่ามีใครมาทุบกระจกเราในที่สุดเราก็รอดมาได้แต่ถามว่าไหมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยใจเต้นไม่เป็นสัมเลยคุณอ้อมแต่เราก็รอด
1: ค
0: น
1: มาได
0: ้
1: ไม่เนาะ
0: ไม่พาไปก็ไม่ได้นะ
1: คะ
0: นั่นคือประเทศหนึ่งในแอฟริกาใต้แต่บางย่านก็ปลอดภัยจริงๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากในประเทศนี้มันอยู่ที่เมืองอยู่ที่ย่านด้วยอีกประเทศที่ไหมไปก็คือจำไม่ผิดน่าจะเป็นบอสวานาแต่ไปในย่านที่มันน่ากลัวมากๆคุณอ้อมนะคะแล้วอีกประเทศหนึ่งอ่ะเอธิโอเปียไปในย่านที่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยว่าย่านไหนแต่เป็นย่านที่ถ้าเราลงไปเดินไหมจะไม่อนุญาตให้ใครเดินเลยนะต้องขอแบบอนุญาตเผด็จการอ่ะจะบอกขอทุกท่านเลยนะคะอย่าให้ได้ปวดห้องน้ำอย่าได้คิดว่าจะลงไปเที่ยวชมข้าวของ
1: ที่น่าสนใจ
0: ที่ไหมกลางวันค่ะคุณอ้อมกลางคืนไม่ออกไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะกลางคืนเนี่ยนะคะแม้แต่ประเทศที่เจริญอย่างสวิตเซอร์แลนด์เลยก็จะห้ามไปเดินคนเดียวเด็ดขาดเลยค่ะห้ามเด็ดขาดท่านต้องไป2คน3คนและไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะเรียกว่าไปไหนแล้วเขาเห็นแล้วเขากลัวเราไม่ใช่เราไปกลัวเขาในแบบนะคะบางประเทศที่ไหนไปในย่านกลางวันเนี่ยนะคะคุณอ้อมห้ามลงไปเลยยังจำความรู้สึกอันน่ากลัวนั้นเลยว่ามันเป็นย่านสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมว่านะคะถามว่าทำไมไปดูคือข้างหน้ามันเป็นตลาดคุณอ้อมแล้วยังคิดว่าถ้าเราไปแล้วเกิดเราหลงเนี่ยไม่มีทางที่จะหาเจอสถานทูตที่เก่งยังไงก็กว่าจะหาเราเจอตัวเราเจอเนี่ยก็คงจะเป็นร่างไร้ชีวิตแล้วแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะกลับมาได้อาจจะไม่เจอเราด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นตรอกซอกซอยเป็นบ้านแบบเป็นสลัมสมโสมที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเขาไม่รู้เราจะไปหลงอยู่ตรงไหนนะคุณอ้อมไม่มีทางได้ออกมาละนะไม่ก็จำประเทศนั้นแล้วก็ทำย่านนั้นไม่ได้แล้วก็น่ากลัวค่ะน่ากลัวในการเดินทางเนี่ยนะคะท่านแล้วยิ่งดู YouTube เนี่ยมันยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยอ่ะคุณอ้อมทุกประเทศทั่วโลกอ่ะนะคะ
1: ต้องระวังกันได้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ติดตามข่าวน้องฮาหลุนต่อแล้วก็ให้กำลังใจของครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
0: ค่ะที่ว่าของอุปกรณ์อะไรต่างๆทรัพย์สินอะไรของน้องยังอยู่ครบก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้
1: 37
0: พักก่อนนะคะแล้วเนี่ยแม่มาต่อเรื่องของคุณสมพงษ์ภูวรให้จบค่ะสตรีไทยในเยอรมนีค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม

Most Popular Wine Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเมื่อกี้หันไปหันมาพี่ไหมเอ๊ะเสียงฝนตกเสียงฝนตกอย่างหนักเลยค่ะที่กรุงเทพนะคะตอนนี
3: ้โอ้ที่นี่ที่ไหมอยู่ที่เพชรบุรีนี่ไม่ตกค่ะตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกตอนเย็นนะคะตอนแรกก็ตกครึ้มโอ้แต่ฝนนี่เอ๊ะที่นี่จะมาทุกบ่ายสามโมง
2: โอ้ที่นี่ก็บางทีมืดมาเหมือนจะตกหนักแต่ว่าเอาไปเอามาไม่หนักอะพี่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็วันไหนไม่มีวี่แววนะจะตกหนักนะถ้าจะตกตกเลยตลกมาก
3: ตอนนี้เนี่ยเราเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ก็มาเที่ยวที่ชะอำกันเยอะมากคุณน้อง
2: ก็ยังไม่กลับต่อเสาร์อาทิตย์กันอีกนะสุขเสาร์อาทิตย์นะพรุ่งนี้หลายคนก็ยังไม่มาทำงานแต่อ้อมก็ไปทำงานแล้วนะคะแล้วทำทุกวันเนาะพี่ไหมเดี๋ยวย้ำเรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีโทรเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะเราจะเปิดรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนแล้วก็2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐกับจีนด้วยนะคะเจอกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่มารวมตัวกันอยู่ที่หลักสูตรนี้นะคะติดตามรายการ Good Morning ASEAN ก็จะทราบว่ามีท่านใดบ้างมีทั้งอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ปิติคุณกฤตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ในนี้เรื่องจีนเลยคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนอันนี้สุดยอดของเขาเรียกว่าใครจะไปลาวเปิดประเทศในเปิดสินค้าในสปป.ลาวต้องไปกับคุณกิจชรัตน์เลยนะคะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนอีกหลายท่านเลยเราจะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคม2569นี้แต่ต้องสมัครก่อนนะคะเราก็เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้แล้วคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้โทรมาสอบถามหรือว่ารับโปรแกรมไปโทรด่วนเลยนะคะ0944803076ค่ะ0944803076นะคะ0944803034 0944803034และ0943966649นะคะ0943966649ท่านที่โทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษนะคะปกติเราประกาศกันอยู่ที่ 65,000 บาทใช่ไหมคะพี่ไหมสมัครในช่วงนี้อยู่ที่ราคา 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคะรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะ 59,000 บาทเราเจอกันทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะคะเรียนทุกวันพุธค่ะไม่เรียกว่าเรียนนะมาเอาความรู้กันทุกวันพุธนะคะ
3: เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะสำหรับท่านที่จะเป็น CEO นักธุรกิจนะคะไหมเนี่ยเล่าเรื่องของคุณสมพงษ์โพบอลมา3วันแล้วนะคะคุณสมพงษ์โพบอลหรือคุณแพมเนี่ยนะคะเธอเป็นสาวไทยที่ได้รับคำแนะนำจากท่านเอกอัครราชทูตคุณเจริยวัฒน์สันตบุตรนะคะในสมัยที่ท่านเป็นทูตอยู่ที่เยอรมนีคุณสมพงษ์โพบอลหรือพี่แพมเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้คุณอ้อมของคนไทยเพราะว่าเธอเปิดร้านอาหารเธอมีโรงแรมแล้วเธอก็นำเสนอโดยเฉพาะตัวเธอได้แต่งไทยทุกวันเลยคุณอ้อมนะเธอบอกว่าโอ้ย365วันในฉันมีเกือบ40-50ชุดฉันใส่ไม่เคยซ้ำเลยค่ะคนก็ชอบกันและเธอทำคุณูปการให้กับประเทศไทยส่งเสริมชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทุกอย่างเป็นดอกไม้งามดอกไม้ดอกบัวไทยงามเลยล่ะที่อยู่ในเยอรมนีนะคะเมื่อวานซืนและก็วันก่อนเนี่ยหมายก็เล่าถึงชีวิตของเธอซึ่งเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะโตมาที่นั่นแล้วก็มาหางานทำในกรุงเทพแต่งงานมีครอบครัวมีบุตร2คนและแกก็มองเห็นว่ามองลู่ทางแล้วการไปต่างประเทศดีกว่าก็อีกลองไปใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมันพักหนึ่งกลับมาก็ฉันไปเยอรมันแน่เลยก็พาครอบครัวลูก2คนนะคะลูกชาย2คนเนี่ยไปที่ประเทศเยอรมันพอไปถึงที่นู่นถ้าจะอยู่ยาวมันต้องแต่งงานคุณอ้อมเธอก็ไปเจอแฟนค่ะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะคะชีวิตแกก็น่ารักคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยก็พาแกไปดูก็คงจะติดใจสาวไทยนั่นแหละนะคะ

0: คุณแพมแต่ก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานหรอกแต่คุณยูรุ้งก็น่ารักนะคะมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะไปหมดคุณแพมก็บอกว่าโอ้เราก็ไม่อยากให้ใครมามองว่าเรามาเกาะแกกินนะคะคุณลุงก็บอกว่าอ้าวแล้วจะมาบอกเลิกฉันได้ยังไงก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยฉันมีอย่างเงี้ยจะเอายังไงก็มาคุยกันก่อนสิดิฉันก็อ้างไปเรื่อยในที่สุดก็แพ้ใจเพราะคุณลุงก็เป็นคนดีนะคะคุณลุงก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเมื่อผมเป็นแบบนี้จะให้ผมยังไงมาเจอกันก่อนคุยกันก่อนดิฉันก็เลยลองคิดใหม่ค่ะแล้วในที่สุดก็แต่งงานแล้วก็อยู่กับคุณลุงนะคะคุณลุงก็ดีดีนะคะตอนนั้นลูกทั้งสองคนก็ยังเรียนอยู่ที่หนังสืออยู่ที่เมืองมันไฮม์อีกเมืองหนึ่งนะคะแต่คุณลุงนี่ก็รับดูแลหมดเลยเพราะก็แกก็เป็นคนมีเมตตาแล้วก็สาวไทยเราก็เป็นคนดีมีเสน่ห์นะคะดูแลด้วยอย่างเงี้ยคุณลุงก็ชอบคนเยอรมันเนี่ยจะชอบสาวไทยมากนะคะตอนมาอยู่กับคุณลุงใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอาชีพอะไรเลยค่ะก็เที่ยวกันอย่างเดียวนะคะคุณสมพงษ์โพบอลเล่าจนวันหนึ่งก็แกก็มองลู่ทางก็เป็นคนที่ไม่อยู่เฉยแล้วค่ะเป็นคนเก่งเป็นสาวไทยที่แม้ว่าจะลําบากมาแต่เล็กอย่างที่แกเคยบอกว่าชีวิตแกนี่มันอยู่เลยศูนย์มาไม่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่ก็กว่าจะมีวันนี้แกก็เป็นคนที่เก่งอ่ะสู้ทุกอย่างนะคะพอมาเจอคุณลุงก็เห็นบ้านหลังหนึ่งของคุณลุงเนี่ยมันเป็นตึกนะคะคุณอ้อมตึกหลายชั้นเลยแล้วก็บอกว่าแต่ในยุโรปเนี่ยมันเป็นตึกแบบทรงโบราณโบราณคุณอ้อมแต่มันทรงที่คลาสสิกสวยแหละแกก็เลยมาทําเป็นร้านอาหารข้างล่างนะคะข้างบนก็ทําเป็นโรงแรมแกก็ปรับโรงแรมตึกนี้ทั้งตึกอ่ะคุณอ้อมเป็นไทยหมดเลยอ่ะพอไหมเข้าไปดูเป็นไทยหมดเลยค่ะจานชามในร้านอาหารใช้ชามเบญจรงค์หมดไม่ว่าจะรูปการแต่งโต๊ะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยไหมเข้าไปโอ้เนี่ยเจอสาวไทยแต่งชุดไทยทุกคนเลยแม้แต่คนรับประทานอาหารเนี่ยบางทีเขาก็ชอบชุดไทยนะฝรั่งนะหมายถึงฝรั่งนะ
1: ค
0: คุ
1: น
0: ณน้อ
1: ก็
0: ง
1: แบบสบายตาเนาะแบบดูอุ้ย
0: ใช
1: นี่
0: ่
1: มันอะไรอะไรเงี้ยแบบ
0: ใช่
1: ไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: แต่
0: ชอบ
1: ชุดไทยมันชุดไทยสวยจริงๆพี่ไหม
0: ค่ะแล้ว
1: ส
0: ผ้า
1: ว
0: ไห
1: ย
0: มด้วยนะแล
1: ค
0: ้ว
1: ่
0: ใน
1: ะ
0: เมืองบัดวิมเฟนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักร้านอาหารชื่อลายไทยแล้วก็โรงแรมของแกนะคะนะคะแกก็บอกว่าร้านอาหารนี่ก็เปิดมาหลายปีแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากแกทำอยู่หลายปีนะฮะจนแกจะรู้สึกว่าปัจจุบันแกก็รู้สึกว่าหมายถึงคุณแพมนะฮะสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั้นนะมันเพียงพอแล้วคือมีครบทุกอย่างและเงินทองก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็บ้านหลังใหญ่ที่เราเรียกเมืองไทยว่าเป็นบ้านเนี่ยแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่เมืองนอกจุดขายของเราก็คือความเป็นไทยซึ่งเป็นบ้านของเราสิ่งนี้ทําให้เรามีกินมีใช้อยู่ทุกวันเธอบอกอย่างนั้นนะคะแล้วทําไมถึงจะตอบแทนบุญคุณบ้านของเราไม่ได้ล่ะนี่ความคิดซื่อๆของสาวไทยคนหนึ่งจากศรีสะเกษนะคะเธอบอกว่าทั้งโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสให้ดิฉันเนี่ยได้นําเสนอความเป็นไทยออกสู่สายตาฝรั่งมังค่าเขาก็นิยมเราดิฉันก็เอาความเป็นไทยเนี่ยมาเผยแผ่ให้เขาเห็นให้เขามีโอกาสได้สัมผัสทั้งเรื่องกิริยามารยาทของคนไทยประเพณีไทยวัฒนธรรมต่างๆการตกแต่งร้านอาหารถ้วยชามเบญจรงค์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เขาเห็นว่าของไทยเรามันไม่ใช่ระดับพื้นๆของไทยเรานี่ระดับแบบถ้าเป็นอาหารก็ต้องเรียกว่าคูซีนระดับเลิศหรูคุณอ้อมแล้วประเทศไทยเนี่ยวัฒนธรรมเรามีมาอย่างไรเรามีทั้ง4ภาคนะคะแล้วเราก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดิฉันก็นําเสนอความเป็นไทยพนักงานทุกคนดิฉันใส่ไทยทุกวันแล้วไม่ได้ใส่ไทยแต่เฉพาะในร้านอาหารใส่ไทยเดิมตั้งแต่บ้านเลยค่ะ
1: โอ้
0: แล้วมันเป็นเมืองเล็กๆค่ะแล้วถ้าทําอย่างนี้จริงๆนะคุณอ้อมไม้
1: ถ้
0: บ
1: า
0: ้าน
1: ส
0: หาม
1: ั
0: ย
1: ย
0: ได้
1: นั้น
0: บ
1: ม
0: ่
1: ี
0: อย
1: โซเชียลมีเดียนะพี่ไหมแต่ท
0: แต่
1: ำคอนเทนต์ได้ทุกวันเลยนะ
0: ทำคอนเทนต์ได้ทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เธอเนี่ยก็ความที่เธอเป็นอย่างเงี้ยนะคะรู้ความเนี่ยมันก็รู้ถึงสมาคมสตรีไทยในประเทศไทยเขาก็มอบรางวัลให้เธอด้วยเธอก็บินมารับค่ะเห็นไหมไปเผยแพร่ความเป็นไทยอยู่ในต่างแดนนะคุณอ้อมแขกบางคนมาที่ร้านชอบนะเขาก็มาดูเสื้อผ้าเธอไม่ได้ขายนะแต่เขาก็ดูแบบเสื้อผ้าเธอแล้วก็สั่งให้เธอตัดให้หมายถึงมาจ้างในเมืองไทยตัดให้เนี่ยค่ะนะคะนี่แหละค่ะความเป็นคุณแพมนะคะดิฉันก็ไปเป็นตัวอย่างก็เอาเป็นตัวอย่างไปให้ช่างที่เยอรมนีเย็บให้ก็ขอบคุณแขกเหลือต้อนรับแขกก็ต้องพูด2ภาษาคือไทยกับเยอรมนีเพราะเราก็ภูมิใจในภาษาของเราล่าสุดก็แกก็เมื่อหลายปีมาแล้วนะคะเชิญนักร้องประสานเสียงจากสวนพลูครัตของอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ไปแสดงที่นู่นน่ะที่บาดวิมเฟนน่ะนะคะแกก็ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดทั้งเรื่องกินเลี้ยงอยู่อะไรต่างๆนะคะยกเว้นแต่ค่าเครื่องบินทั้งนั้นดูแลอย่างดีไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาเห็นว่าคนไทยเราไม่ได้มีดนตรีไทย

0: นะคะก็เอาดนตรีไปด้วยเรามีคอรัสประสานเสียงให้รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพทุกด้านเลยคุณอ้อมมีความเก่งเป็นประเทศที่ดีพร้อมในทุกด้านเลยคือเขาอาจจะมองหญิงไทยหรือรู้จักเราแต่เฉพาะหญิงไทยที่แถวพัทยาหรือแถวที่ย่านรับย่านบันเทิงต่างๆเอาอย่างนี้ก็ได้คุณอ้อมเขาไม่รู้จักเราในด้านอื่นๆนะคะคุณแพมแกก็ทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แหละนำสิ่งดีๆให้เขารู้จักว่าโอ้เราเป็นประเทศที่มีระดับอย่างนั้นนะคะคุณอ้อมถึงแม้คุณแพมจะไม่ได้จบการศึกษาในระบบแต่เธอก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากการทุ่มเททำงานพร้อมกับเรียนรู้งานแบบ learning by doing ก็คือทำงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะทำให้เธอเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำงานในหลายสาขาด้านการบริหารจัดการการเงินงบประมาณการให้บริหารแบบมีจิตบริการ service mind การโภชนาการภัตตาคารนะคะของเธอโรงแรมของเธอเนี่ยทำทุกอย่างเลยที่รวบรวมในสิ่งที่ทุกอย่างเนี่ยบรรจุอยู่ในโรงแรมของเธอนะคะการตกแต่งรวมทั้งการส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนาพุทธวัฒนธรรมไทยศิลปะการแสดงที่สำคัญก็คือเทิดทูนความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยนะคะทุกคนลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการของเธอที่ในเมืองบาดวิลเฟนเนี่ยมีตั้งแต่นายกเทศมนตรีพ่อค้าที่เขาเป็นระดับแถวหน้านักธุรกิจในเมืองแล้วก็ไม่แต่ในเมืองบาดวิลเฟนคนมาจากเมืองมานฮามมาจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตมาจากเฟรดริกฮาเฟนมาจากเมืองฟูดาโอ้ทุกเมืองในเยอรมนีเนี่ยรู้จักร้านของเธอนะคะเธอเป็นสตรีที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้เป็นพลเมืองชั้นสองของเยอรมนีแต่เป็นสตรีไทยที่มีศักดิ์ศรีทำประโยชน์ให้กับชุมชนค่ะนอกจากจะพึ่งตนเองได้แล้วยังเป็นที่พึ่งของคนไทยในเยอรมนีและคนไทยในบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษเพราะในเรื่องการศึกษาเธอมาให้ทุนกับเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยประจำทุกปีเลยค่ะคุณอ้อมและจังหวัดในอีสานย่านอื่นๆด้วยไม่แต่เพียงศรีจังหวัดศรีสะเกษบ้านเกิดของเธอนะคะนี่คือศักดิ์ศรีของหญิงไทยที่สังคมไทยหรือทางราชการไทยเนี่ยก็ยกย่องและให้กำลังใจก็เหมือนเธอเป็นดอกไม้กลางทะเลทรายนะคะแต่คุณแพมเธอก็บอกตัวเองว่าคนเยอรมันก็ให้นิยามดิฉันว่าเป็นดอกทานตะวันแต่ดิฉันไม่ค่ะดิฉันอาจจะเป็นดอกไม้อะไรก็ได้แต่ดอกไม้เนี่ยวันหนึ่งมันก็โรยราสิ่งที่เราจะเหลือไว้ก็คือความดีที่เราต้องทำให้กับประเทศชาติของเรานั่นแหละค่ะคุณอ้อค
1: ่ะแนวคิดที่ดีมากๆเลยเนา
0: ะ
1: สร้างให้คนได้รับรู้ว่าประเทศเราเนี่ยมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือว่าการบริการอาหารต่างๆนะพี่ใหม่นะ
0: แล้วก็ขอยกย่องคุณสมพรสมพงษ์โพบอนไว้หน้าที่ดีด้วยค่ะค่ะ
1: มาปิดท้ายเรื่องแปลกๆอีกแล้วพี่ไหมมีข่าวแปลกมาอีกแล้วนะคะที่จีนค่ะพี่ไหมดราม่าสนั่นเลยนะคะเขามีงานอนิเมะเป็นพวกคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็ยังไม่มันเกินวัยเราไปแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะแต่ก็เห็นเด็ก
0: ๆคลอสเพลย์ก็คือการแต่งตัวเก๋ๆสวยงามแปลกๆเหมือนในตัวการ์ตูนนะคุณ
1: พ่อ
0: แต่
1: ในตัว
0: คนจริงๆใส่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ไม่เห็นที่เมืองจีนไม่เห็นที่ญี่ปุ่นผู้ชายใส่กระโปรงสั้นจู๋เนี่ยนะ
1: ที่เมืองไทยก็มีนะเ
0: น
1: ี่ย
0: จัด
1: บ่อยจัดบ่อยมากต่างก็ยังทันเซรามูนอยู่นะพี่ใหม่แต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ดูแล้วเซรามูน
0: อ
1: ันนี้เป็นงานอนิเมะแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจที่กวางตุ้งค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์หลังจากหญิงคอสเพลย์หลายคนเนี่ยจัดกิจกรรมฟีดจูสค่ะหรือว่าการนำเท้าเปล่าแช่ในน้ำผสมมะนาวก่อนตักใส่แก้วขายให้ผู้ร่วมงานในราคา50หยวนหรือแก้วหนึ่ง250บาทต่อแก้ว
0: ไม่ไหวไม่ไหวแปลกแล้วก็ไม่ดีด้วยนะ
1: แต่ที่มันแปลกก็คือมีคนต่อแถว
0: ซื้อ
1: มีคนต่อแถวแล้วก็มุงดูนะคะผู้จัดงานก็เลยตัดสินใจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปเลยนะคะกิจกรรมนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นในงานอนิเมะที่อเมริกาค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมขาย Fresh Fit Juice นะคะในราคา10ถึง30ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ350ถึง 1,000 บาทต่อแก้วจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันไปทั่วโลกค่ะโดยภายในงานที่จีนหญิงคอสเพลย์นะคะโดยในงานเนี่ยน้องที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดคอสเพลย์แล้วก็นั่งแช่เท้าในกล่องพลาสติกที่ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนให้ผู้ร่วมทีมเนี่ยตักน้ำใส่แก้วขายให้กับผู้ชมนะคะแต่เขาก็ไม่บอกนะเอาไปทำอะไร คงไม่ใช่เอาไปเล่น
0: ไม่
1: นะ
0: คง

0: ก็
1: เอ
0: ยังไ
1: อ
0: ว้บริโภคแล้วหมายก็เชื่อว่าไอ้ถุง
1: ค
0: เท้
1: ่
0: า
1: ะ
0: ที่เขาเห็นว่าเอาใส่ไปในถังพลาสติกนั้นเนี่ยเธอคงใส่ถุงพลาสติกที่เท้าแบบใสๆอ่ะมองดูเหมือนไม่ใส่อ่ะหมายว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ไม่ใส่เลยเป็นเท้าเปล่าเลยพี่ไหมเออถึงแม้ว่าที่บูธเนี่ยเขาจะติดป้ายบอกกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่มีเจต
0: อ๋
1: น
0: อ
1: าส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากเข้าคิวซื้อขณะที่หลายคนก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่คลิปที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ยิ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักค่ะเมื่อไปปรากฏภาพผู้เข้าร่วมงานบางคนเนี่ยพยายามรองรับน้ําที่หยดจากเท้าของคอสเพย์สาวแล้วก็มีรายงานว่าบางรายถึงขั้นสัมผัสเท้าของคอสเพย์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมพูดง่ายๆก็ไปทำหื่นใส่เขาอย่างเงี้ยพี่ไหม
0: คุณน้องพูดตรงมาก
1: แบ
0: ถู
1: บ
0: กต้
1: แ
0: อ
1: บ
0: ง
1: บ
0: นึก
1: น
0: ภ
1: ั้
0: านพ
1: น
0: อ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: กเ
1: เ
0: ล
1: อ
0: ย
1: อพวกไม่พูดตรงมันนึกภาพไม่ออกเนาะ
0: ใช่
1: บรรย
0: ใช
1: าก
0: ่
1: าศภายในงานก็เริ่มจะวุ่นวายนะคะก่อนที่ผู้จัดจะเข้าระงับกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องออกจากงานทันทีแล้วก็ย้ำว่ากิจกรรมลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเพราะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและชื่อเสียงของงานเหตุการณ์นี้นะคะก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยชาวเน็ตจำนวนมากก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่เกินขอบเขตความเหมาะสมแต่บางคนก็บอกว่าฝ่ายหนึ่งมันกล้าขายอีกฝ่ายหนึ่งมันก็กล้าซื้อสิ
0: อื
1: เนาะ
0: ม
1: มันก็จริงเหม
0: เ
1: ื
0: ป
1: อ
0: ็
1: น
0: น
1: ก
0: อย
1: ั
0: ่
1: น
0: างน
1: เ
0: ั
1: น
0: ้
1: าน ะ
0: ใช่
1: แต
0: ใช
1: ่
0: ่
1: คำถามที่เกิดขึ้นเยอะก็คือสุขอนามัย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่อันนี้มันเท้านะจ๊ะแล้วตักไปทำอะไรล่ะเอาน้ำไปทำอะไรนะคะเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเลยนะคะปัจจุบันงานอนิเมะในจีนเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากมีการจัดงานขนาดใหญ่400งานพี่หมายต่อปีอ่ะ
0: อืม
1: บางงานมีคนเข้าร่
0: เ
1: ว
0: ป
1: ม
0: ็น
1: สี
0: ด
1: ู่ แส
0: ด
1: นคนสำหรับ
0: ร
1: ค
0: าย
1: น
0: ได
1: รุ
0: ้
1: ่นใหม่
0: รายได
1: ร
0: ้
1: ายได้
0: หมา
1: เ
0: ย
1: ย
0: ไ
1: อ
0: ป
1: ะ
0: หมายว่ารายได้เรียกอะไรสะพัดเลยล่ะนะ
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ปกติคนแช่เท้าเนี่ยเราจะนึกได้อย่างเดียวคุณอ้อมก็คือเอาปลาไปตอดอะปลาตัวเล็กๆอะที่ใคร
1: อันนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะปลาเนาะมันก็เป็นลักษณะของปลาที่มันชอบต่อเท้าค
0: อ
1: น
0: ัน
1: อ
0: น
1: ย
0: ี
1: ู
0: ้
1: ่แล
0: นึ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ไม่ออกเลย
1: เออก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วพี่ใหม่มันหายไปในหมดก็ไม่รู้
0: มีค่ะบางแห
1: ย
0: ่
1: ัง ง
0: ก็
1: มีอยู่ใช่ไหม
0: ย
1: อ
0: ัง
1: ่ะ
0: มียังมี
1: เออ
0: แต่กระจีดี
1: เดือนพฤษภาคมคอสเพย์หญิงรายหนึ่งในเมืองกวางโจเนี่ยต้องแจ้งตำรวจอ่ะหลังถูกชายจำนวนมากเข้ามารุมสัมผัสเท้าแล้วก็ถ่
0: โอ
1: าย
0: ้
1: ภาพก็ไปทำอย่างนั้นทำไมนะเออมันก็กว้ากันไม่ได้นะเขากล้าขายคนซื้อก็กล้าซื้ออ่ะนะมันก็ไม่ไหวนะก็อย่าให
0: ข
1: ้
0: อ
1: เก
0: ไม
1: ิ
0: ่
1: ด
0: ให้
1: ขึ้น
0: ม
1: ใน
0: ีเม
1: ป
0: ื
1: ร
0: อ
1: ะ
0: ง
1: เท
0: ไท
1: ศ
0: ย
1: ไท
0: นะ
1: ย
0: อ่
1: ใช
0: า
1: ่
0: อย่าให้
1: ขออย่าให้มีในเมืองไทยนะคะมันไม่เหมาะสมเลยนะคะโอเคค่ะพี่ไหมวันนี้เวลาหมดแล้วจ้า
0: ค่ะพบกันพรุ่งนี้อีกค่ะสวัสดี
1: กัน
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคอพอใช้อากาศยานตรวจเข้มลักลอบทิ้งของเสียยามภาพแม่น้ำป่าสักเน่าเป็น AI นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรม

0: ควบคุมมลพิษกล่าวว่าคผ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับกระทรวงทศใช้อากาศยานร่วมกับการตรวจสอบภาคพื้นดินเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงของภาคตะวันออกภาคกลางและพื้นที่เร่งด่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคผ.ได้บินสำรวจพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราแล้วนายสุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อความและภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีมีสภาพน้ำดำและฟองขาวจากการปล่อยน้ำเสียซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุการณ์ตามที่เผยแพร่และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริงนอกจากนี้คผ.ยังติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องด้วยผลตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งล่าสุดพบสารหนูในแม่น้ำสารวินเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินทั้ง6จุดตรวจวัดขณะที่ลำน้ำสาขาส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนผลการตรวจคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำสารวินพบสารหนูสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงทุกจุดตรวจวัดและบางจุดยังพบโลหะหนักได้แก่นิกเกิลสังกะสีทองแดงและปารอดอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์หน้าดินขณะที่ลำน้ำสาขาพบสารปนเปื้อนเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่จับแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะจังหวัดลำปางรวบผู้ต้องหาได้1คนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์และไม้ประดู่ท่อนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: สืบเนื่องจากได้มีพลเมืองดีแจ้งไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม CIB ว่าในช่วงวันหยุดมอดไม้จะเข้าไปลักลอบทำการขนไม้เถื่อนออกจากป่าโดยทำทีเข้าไปตัดไม้ไผ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงได้มีการสนที่กำลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบกระทั่งไปถึงบริเวณป่าห้วยแม่ทูพบร่องรอยของการชักลากไม้หลายเส้นทางและเห็นกลุ่มมอดไม้ประมาณ 4-5 คนอยู่บนเนินที่สูงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามจับกลุ่มตัวได้เพียง1คนคือนายสมบัติอายุ46ปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางก่อนจะตรวจสอบพื้นที่และตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งรถยนต์กระบะพร้อมติดตั้งเครื่องวินหน้ารถใช้ในการชักลากไม้1คันเครื่องเรื่อยโซ่ยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันไม้ประดู่ท่อนจำนวน6ท่อนปริมาตร 2.61 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบเครื่องวิทยุสื่อสารปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้น .38 1กระบอกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รป.13 แม่เมาะก่อนจะนำตัวนายสมบัติไปสอบสวนเพื่อขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพ.แม่เมาะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับ

0: 094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับ

0: คนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับก็ฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุของเรานะครับหรือว่าจะฟังหรือว่าชมสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับเข้ามาติดตามไขปมคนในข่าวได้เลยนะครับหรือว่าจะพูดคุยกันผ่านทางช่องทางของหน้าแฟนเพจของเราที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะพิมพ์ผ่านช่องทางของ LINE นะครับ @mcot news ก็เชื่อมโยงเชื่อมคุณผู้ฟังให้สื่อสารกับเราได้สะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับและแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเข้าไปฟังในแอปพลิเคชันก็ได้อีก1ช่องทางนะครับก็เป็นอีกช่องทางที่เราเติมมาให้มีความเข้ากับแต่ละคนที่อยากจะฟัง FM 100.5 ในรูปแบบไหนก็ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับหายหน้าหายตาไปประมาณ2วันนะครับก็หลายๆท่านก็ไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับรวมถึงอาจจะไปทำบุญในช่วงวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้เองก็การจราจรหลายๆที่ก็คนเริ่มกลับมาเพื่อทำงานต่อในวันพรุ่งนี้เลยละนะครับใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะครับก็หลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับก็ถือว่าการเดินทางก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับการออกไปเที่ยวก็เหมือนการเปิดหูเปิดตาด้วยเช่นกันนะครับและปมที่เราเอามาไขในวันนี้นะครับเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนที่โซเชียลมีเดียสื่อหลักต่างๆนะครับเอามาหยิบยกมาพูดถึงแล้วก็เป็นที่สนใจนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประเด็นนี้นะครับอาลัยฮารุนโซโรแบกเป้เดินทางผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับก็คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคม

0: และการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับจริงๆต้องอ่านฮารุนโซโร่เขาโซโร่เดียวไปทั่วที่เขาเดินทางไปก็ข่าวโอ้โหมาจริงๆอ่ะเขาตามหากันมาตั้งเป็นสัปดาห์แล้วนะอาจารย
1: ์
0: หาย
1: ไปประมาณ2
0: สัปดาห
1: ์5วันนะ
0: ครับ
1: 15วัน
0: ครับผมก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ายูทูบเบอร
1: ์ชื่อเนี่ยคนอ่านกันไม่ค่อยจะถูกนะฮะใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนแรกครั้งแรกผมว่าอ่านออกเสียงไม่ถูกคือถ้าชื่อฮารุนก็คือฮารุนแต่ชื่อเล่นจริงๆเขาชื่อหลุนนะหลุนนะ
0: ใช่ครับ
1: หลุนแต่พอเติมฮอนโนคู่เข้าไปตัวอ่านฮารุนนะฮารุนโซโล่
0: ค
1: ือชื่อเนี้ยมันฝรั่งหรือว่าคนทั่วไปก็ออกเสียงได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นชื่อที่ไปที่ไหนก็คนส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงได้แต่ถ้าบอกหลุนเนี่ยฝรั่งก็อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะ
0: ก็ไปออกลุนอยู่ดีลุนลุน
1: ก็ไปออกลุนอย่างดีเพราะฉะนั้นอ่านฮารุนเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วคำว่าโซโล่นี่ก็เป็นคำค่อนข้างจะเป็นที่รับรู้ว่าโซโล่ก็คือคนเดียวอะนะฮะไปไหนก็โซโล่ไปคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะในความหมายก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับนะแต่ชื่อจริงเนี่ยคือบวรทัศน
0: ์บวร
1: ทัศน์นี่เข้าใจว่าไม่มีใครเรียกนะเพราะว่าเรียกแล้วก็จะงงว่าเป็นใครกันนะฮะ
0: บวรทัศน์
1: บวรทัศน์สุขเป็นสุขนะฮะเป็นสุขก็เป็นนามสกุลอีกทีหนึ่งนะก็เราก็ต้องแสดงความเสียใจเพราะสุดท้ายตอนที่ตามหากันอยู่ประมาณสัก15วันกับ2อาทิตย์นี่ก็ไม่มีร่องรอยไม่มีการติดตามได้เพราะล่าสุดที่ติดต่อกันได้ก็คือวันที่13กรกฎาคมถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: นะจำตามไทม์ไลน์ใน13กรกฎาคมเป็นล่าสุดแล้วหลักนั้นปั๊บเนี่ยก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลยแล้วก็เป็นที่ก็ได้รับยืนเป็นที่ยืนยันชัดเจนแล้วเมื่อคืนตอนดึกนะ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยโดยประมาณเนี่ยนะครับก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าพบร่างของฮารุนโซโลแล้วนะครับโซโลแล้วก็คือเสียชีวิตแล้วนะครับนะแต่บางกระแสข่าวก็บอกว่าความจริงก็เพราะว่าเสียชีวิตมาเป็นสิบวันแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังในรายละเอียดเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็เป็นการคาดการณ์ปฏิปต่อกันอยู่มันยังไม่มีความชัดเจนเรายังไม่รู้ถึงสาเหตุนะกันจริงๆว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่ประเทศที่เกิดเรื่องนี้คือประเทศจอร์เจียจริงจอร์เจียเนี่ยผมว่าคนไทยจำนวนหนึ่งก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักนะไม่เคยไปยังไม่เคยไปนะแต่เป็นประเทศที่เคยคิดจะไปนะคุณโอครับเคยคิดจะไปเพราะว่าเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีก่อนเนี่ยนะครับก็มีคนเชียร์บอกจอร์เจียนี่สวย
0: น
1: ะแล้วก็เป็นประเทศที่สามารถไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่านะมีแรงจูงใจตรงจุดนี้เวลาไปเที่ยวที่ไม่ต้องทำวีซ่ามันดูสะดวกกว่านะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาถ้าไปเที่ยวจอร์เจียเนี่ยมันสามารถจะพ่วงไปกับอัลเมเนียได้อัลเมเนียนะฮะ
0: ครับอาจารย
1: ์ผมเองเนี่ยก็รู้จักชื่อประเทศเหล่านี้ก็เพราะว่าฟุตบอลน่ะ
0: จริงใช่เหมือนผมเลยประเทศต่างๆเนี่ยถ้าผมรู้จักสิ่งแรกที่รู้จักพวกนี้ก็คือจากฟุตบอลเลย
1: จากฟุตบอลเอามาเนียนี่ก็รู้จักจากฟุตบอลแหละนะฮะ
0: ใช่ครับใช่
1: จอร์เจียนี่ก็บอกว่าค่าครองชีพมันถูกมันไม่แพงนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าไปดูจากประวัตินี่เราก็จะรู้ว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นจริงๆเป็นประเทศไม่ใหญ่นะเป็นประเทศขนาดเล็กกว่าเราค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำไปนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจำนวนของประชากรของจอร์เจียก็คนก็ประมาณสัก3,700,000คนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าเราเยอะทีเดียวแหละนะฮะพื้นที่เขาก็ประมาณสัก 69,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าเรามากนะครับนะฮะของเรานี่โอ้โหแสน50,000กว่าตารางกิโลเมตรนะครับของเรานี่เยอะกว่ามากไอ้500,000 10,000กว่าของเราเยอะกว่าเป็นเกือบ10เท่าอ่ะนะครับนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วที่สำคัญคือจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศของสหภาพโซเวียต
0: เคย
1: เราต้องใช้คำว่าสหภาพโซเวียตปัจจุบันนี้มันคือรัสเซียถูกไหมฮะ
0: รัสเซียครับ
1: แต่เมื่อก่อนนี้มันเป็นสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตนี่คือโอ้ประเทศเล็กๆรวมกันเมื่อก่อนโซเวียตเป็นสหภาพโซเวียตนี่ถือว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่เพราะว่าโอ้อาณาจักรอาณาบริเวณเยอะมากจนกระทั่งในปี2534เนี่ยนะครับก็มีการก็เรียกว่าสลายคำว่าสหภาพโซ

0: วียตออกไปเหลือแต่คำว่ารัสเซียก็คือมีประมาณ15ประเทศนะครับที่ประกาศตัวเป็นเอกราชนะพูดง่ายๆว่าประกาศอิสรภาพนะครับก็แยกออกไปนะฮะในวันที่เมื่อเดือนเมษายนวันที่9เมษายน1991ก็คือ2534นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็กระจายตัวกันหมดแล้วนะหมายความว่า15ประเทศได้แยกตัวจากกันประเทศที่แยกตัวมาจากรัสเซียก็ได้แก่พวกสถานทั้งหลายเนี่ย
1: ตระกูลสถาน
0: พวกสถานอุซเบกิสถานอะไรคาซัคสถานอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสถานนะและก็หนึ่งในนั้นก็คือจอร์เจียนี่ด้วยนะฮะ
1: ครับผม
0: จอร์เจียก็เป็นหนึ่งเคยเป็นอันับเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสหภาพโซเวียตนี้ด้วยนะครับแต่ก็แยกออกมานะจากมาด้านมาถึงวันนี้ก็30กว่าปีแล้วเกือบ35ปีแล้วนะครับจอร์เจียก็อยู่ด้วยตัวเองนะครับนะ
1: ครับ
0: อาณาจักรของจอร์เจียเนี่ยนะครับพื้นที่ก็อยู่ติดกับรัสเซียนั่นแหละนะที่เหนือก็ติดกับรัสเซียนะครับทางที่ตะวันออกก็ติดกับอาเซอร์ไบจานนะครับทางที่ใต้ก็จดติดกับเนี่ยอาร์เมเนียที่เราพูดถึงเนี่ยนะก็ตุรกีด้วยทางด้านตะวันตกก็อยู่ติดนะครับชายฝั่งทะเลดำ
1: ทะเลดำ
0: เขาเรียกว่าแบล็กซีนะแบล็กซีนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงจอร์เจียเนี่ยก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ผมคิดว่าก็ไม่รู้จักนะฮะนึกไม่ออกนะครับว่าอยู่ตรงไหนและที่สำคัญก็คือยังไม่เคยไปยกเว้นแต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็มีโอกาสได้ไปบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แต่กรณีนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับฮารุนโซโล่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบมันฟังแล้วมันก็เศร้าใจมากเพราะว่านี่เป็นการกลับไปเป็นครั้งที่สองของฮารุนโซโล่นะครับเพราะว่าเขาเคยไปมาแล้วนะฮะ
1: ครับครับ
0: นี่เป็นการกลับไปเป็นครั้งที่สองนะครับผมก็รู้จักฮารุนโซโล่ก็จากการดูคลิปนี่แหละนะฮะแล้วเราก็ได้โอ้โหนี่เขาไปไม่น่าเชื่อนะในช่วงปีเศษเนี่ยเขาไปมาได้เท่าไหร่อ่ะ50ประเทศ
1: ครับอาจารย
0: ์ฟังแล้วมันมาเหลือเชื่อมากนะเก่งมากจริงๆในการเดินทางแล้วก็เป็นการเดินทางที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายด้วยคือไปแบบเขาเรียกอะไรแบกเป้เดินถูกไหมฮะ
1: เหมือนแบ็คแพคเกอร
0: ์แบบที่เราเรียกแบ็คแพคอ่ะนะครับ
1: คร
0: ับ เลยฝรั่งที่เขามาเดินเที่ยวบ้านเราแล้วก็จะบอกว่าเป็นพวกแบ็คแพคนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแต่บ้านเราเนี่ยบอกเป็นแบ็คแพคอันนี้ก็เรียกว่าแบ็คแพคแบ็คแพคเกอร์ก็คือมีกระเป๋าลูกเดียวก็ไปเรื่อยนะฮะโบกรถไปเดินไปนะ
1: ครับ
0: ไปตลอดทางซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเก่งมากแล้วพอไปดูประวัติเบื้องหลังขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหอารุณโซโล่นี่เป็นคนสู้ชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ประวัตินี้ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้เลยนะอาจารย์
0: ถูกต้องคือให้เห็นแล้วว่านี่เขาสู้ชีวิตจริงๆนะครับจะเด็กคนหนึ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะแล้วสำคัญก็คือพ่อเสียตั้งแต่ตอนยังตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยแหละนะเพราะพ่อจะประสบอุบัติเหตุนะเสร็จแล้วก็จากเหตุผลที่พ่อเสียไปแม่ก็ทิ้งลูกไปเลยและสุดท้ายฮารุนก็ต้องอยู่กับย่านะต้องอยู่กับย่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะพูดง่ายๆว่าย่าเป็นคนดูแลนะครับและย่าก็ไม่มีอะไรให้ก็อารุณก็สู้ชีวิตนะสร้างด้วยตัวเองหมายความว่านะตอนเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ปัญหาคือเรียนเก่งแล้วจะไปต่อเนี่ยมันต่อยากเพราะไม่มีทุนไงนะฮะ
1: ครับอาจารย์
0: เวลาจบม .6 ปั๊บเนี่ยนะครับจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่ทำยังไงอ่ะมันก็ยากอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะแล้วคนที่อยู่ที่กาฬสินธุ์เนี่ยจะไปเรียนที่ไหนล่ะถ้าจะเรียนถามว่าวิทยาลัยทางภาคอีสานมันก็ต้องใช้เงินก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพแล้วก็สุดท้ายก็ไปทำงานที่โรงงานถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำงานโรงงานอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ10เดือนโอ้โหทำงานหนักมากนะทำงานนี่แบบอะไรอ่ะต้องควงมีโอทีมีอะไรหมดแหละนะทำให้เต็มที่ไปเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือหาทางที่จะคือในระหว่าง10เดือนเนี่ยก็หาทางที่จะขอทุนซึ่งจะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยด้วยให้ได้ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องชื่นชมนะว่ามีความพยายามเพราะรู้ว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตเลยแหละถือว่าสำคัญมากที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมา
1: เขาบอกว่าฮารุนเนี่ยเขามีแนวคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เขาพ้นจากความลำบากตั้งแต่วัยเด็กของเขาเนี่ยก็คือการศึกษาเนี่ยแหละที่จะทำให้เขาผลักดันตัวเองจากนั้นได้จริง
0: เป็นคนที่มีความคิดดีมากนะนะฮะ
1: ครับ
0: คือคิดถูกเลยเพราะว่าที่จะทำ

0: ไม่แตกต่างจากคนอื่นได้ก็คือตรงการศึกษานี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือย่าเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกว่าก็ให้โอกาสก็ได้แต่ให้กำลังใจนะให้สู้ชีวิตต่อไปแต่อรุณก็ทำด้วยตัวเองหมดนะ
1: ครับ
0: นะเก็บเงินสะสมอะไรทุกอย่างจนกระทั่งได้เงินแล้วก็ขอทุนไปเรื่อยขอนู่นขอนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยที่มันก็จังหวะพอดีที่สุดก็คือการได้ทุนที่เรียกว่าจุฬาชนบทตรงจุฬาชนบทนี้เดี๋ยวผมต้องเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะผมก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็รู้ว่านี่เป็นโอกาสนะครับแล้วผมก็ที่ว่าก็เฉลียวก็ทำให้คราวนี้คนทั่วไปก็ได้รู้ว่าคุณเองถ้าสมมติว่าอยู่ในชนบทอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วต้องการจะเข้าถึงทางการศึกษาเนี่ยนะครับมันก็มีทุนอันนี้จริงๆนะฮะเป็นทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับเพ
1: ื
0: ่อก็เรียกว่าสนับสนุนเป็นโครงการรับนักเรียนจากชนบทให้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดรับทั้งหมด161ทุนนะฮะ161ทุนโดยมีคณะที่เข้าร่วมโครงการคือของจุฬาเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้19คณะ
1: ครับ
0: นะฮะมี19คณะแต่ว่าคณะที่มาเข้าร่วมโครงการจุฬาชนบทเนี่ยนะครับต้องเป็นนักเรียนชนบทนะที่เข้ามาศึกษาอย่างเช่นเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด161ทุนจาก16คณะก็แปลว่าคณะละประมาณ10ทุน
1: ครับ
0: 10ถึง11ทุนเนี่ยนะประมาณเนี้ยนะครับนะฮะมันก็จะมีคณะอะไรบ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะครุศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์นะครับทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์นิติศาสตร์สหเวชศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะฮะสหเวชศาสตร์ที่บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเรียนอะไรสหเวชศาสตร์ก็คือเนี่ยฮะพวกเรียนเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยวางยานะฮะพวกหมอวางยานะฮะนะฮะ
1: ที่วิสัญญีทั้งหลาย
0: วิสัญญีแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็พวกตรวจอะไรตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่แหละนี่แหละพี่สาวเวชศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับน่าสนใจนะ16คณะเนี่ยคณะละประมาณ10-11คนเนี่ยนะครับนะ10-11ทุนเนี่ยนะแล้วก็มันจะพบว่ามีอยู่3คณะเขาไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าเขามีทุนของเขาเองอยู่แล้วก็คือแพทยศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมศาสตร์หมอนี่ก็มีนะเขาก็มีทุนให้อยู่นะครับนะนอกนั้นก็ยังมีอะไรอ่ะมีไอ้โครงการจุฬาชนบทปอนอพิเศษแล้วก็ยังมีโครงการที่เป็นสืบสานปณิธานของสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาอีกนะแต่ว่าหลักๆก็คือนี่แหละจุฬาชนบทเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญมากคนหนึ่งที่เป็นเชิดหน้าชูตาเนี่ยนะครับพวกเราก็น่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วก็คือนะครับนะรองปลัดกระทรวงปัจจุบันนี้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะฮะ
1: อันนี้
0: ก็คืออดีตผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยให้จังหวัดเลยไงฮะโทษทีจังหวัดเลยที่ดังมากตอนหลังมาเป็นจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมปัจจุบันนี้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างของคนที่ได้ทุนจุฬาชนบท
1: ครับ
0: ในคณะรัฐศาสตร์ก็คณะเดียวกับฮารุนโซโล่นี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเราดูประวัติของฮารุนโซโล่นี่เขาบอกว่าตอนที่เขาขอทุนไปเนี่ยมันไม่ได้แต่ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนี่แหละจุฬาชนนะจากจุฬานี่แหละใช่ไหมจุฬาชนบทเนี่ยแล้วฮารุนก็เล่าให้ฟังนะผมได้ดูคลิปที่เขาบอกว่าเขาก็ตื่นเต้นมากในการที่รอประกาศผลเนี่ยนะปรากฏว่าเขาก็สมัครเอาไว้อยากได้ของรัฐศาสตร์นะหนึ่งปรากฏว่าประกาศมาคนที่หนึ่งไม่ใช่คนที่สองไม่ใช่มาติดเป็นคนที่สามบกดีใจมากใช่ไหม
1: ครับ
0: ดีใจมากเพราะว่าไอโครงการของนะโครงการที่เป็นจุฬาชนบทเนี่ยสนับสนุนการเรียนนะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นความโชคดีก็คือค่าเราเรียนเต็มจำนวนนะฮะแล้วก็ยังมีหอพักให้ด้วยมีหอพักนิสิตคือของจุฬาเนี่ยเขาจะมีหอพักนะครับ เพราะว่าที่นั่นเขาจะเรียกว่านิสิตนิสิตแปลว่าผู้อยู่อาศัยแปลว่าอะไรแปลว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีหอพักนะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ยังมีค่าหนังสือเรียนให้อีก มีค่าชุดนิสิตนะอีกมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนอีกเดือนละ 5,000 บาท

0: ่อเดือนหรือพูดง่ายๆว่าใน4ปีเนี่ยเรียนจนจบเลยเนี่ยมีการสนับสนุนพวกนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นความโชคดีมากของน้องฮารุณนะครับนะโซโล่ก็ได้ทุนนี่แหละนะทุนจุฬาชนบทนี่แหละจนกระทั่งจบการศึกษาแต่เราบอกว่าระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ทำอย่างอื่นไปด้วยหารายได้อะไรต่างไปด้วยสอนพิเศษทำทุกอย่างที่จะได้เงินนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอจบรัฐศาสตร์ธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่จบรัฐศาสตร์ก็คือทำมันเรียนมันมีการเมืองการปกครองต่างๆนี่นะบางคนก็จะไปตามเส้นทางของการอะไรอ่ะไปเข้าโรงเรียนไปในเป็นในอำเภอไปเป็นปลัดจังหวัดนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปทำงานบริษัทก็จะไปทำเป็นพวกนี้ฮะสายไปทรัพยากรบุคคลน่ะนะ
1: ครับสายHR
0: อย่างนั้นอ่ะนะแต่ปรากฏว่าฮารุณนี่เขาไม่เขาตั้งใจมีความตั้งใจว่าเป็นความใฝ่ฝันเขาคือเขาอยากจะไปต่างประเทศเขาเป็นคนที่มองข้ามไปเลยเขาอยากจะไปสัมผัสในต่างประเทศนะมีความใฝ่ฝันว่าไปค้นหาในต่างประเทศนะและเห็นบอกว่าพอจบปั๊บนี่สามารถรวบรวมเงินจากรายได้ตอนที่เรียนด้วยอะไรต่างด้วยนะครับทุกอย่างนี่ประหยัดทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างมีคุณค่าทั้งหมดแล้วค่าเรียนไม่ต้องเสียนะครับพอได้ทุนปั๊บเนี่ยก็ทำให้สามารถเก็บเงินได้พอจบปั๊บนี่มีเงิน 400,000
1: ก็มีทำงานพิเศษด้วยพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนที่คือใช่ไหมอาจารย์คือเขาใช้คำว่าอัดวิชาเรียนเพื่อให้มีเวลาบาลานซ์ตัวเองในการไปทำพาร์ทไทม์ได้
0: ใช่ถูกต้องครับไอ้พาร์ทไทม์ส่วนหนึ่งเขาเป็นคนเรียนเก่งด้วยนะหมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นติวเตอร์ได้อะไปสอนพิเศษได้ด้วยแล้วก็มีรายได้ตัวนี้ด้วย
1: ครับอาจารย์
0: แล้วที่น่าชื่นชมเนี่ยนะผมก็ฟังอรุณพูดเขาพูดภาษาอังกฤษถือว่าใช้ได้เลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าใช้ได้อาจจะสำเนียงไม่ได้แบบอะไรนะเนทีฟอ่ะเขาเรียกว่าคนฝรั่งแท้จริงอ่ะนะแต่ว่าถือว่าใช้ได้สื่อสารได้แบบคล่องแคล่วทีเดียวเลยแหละเวลาเดินทางโดยยิ่งไปประเทศหลายประเทศที่ภาษาอังกฤษถือว่าใช้ได้อารุณก็ไม่ได้แพ้ใครนะฮะในโดยยิ่งกันเข้าไปในแถวอะไรแอฟริกาในพื้นที่แอฟริกาหรือในพื้นที่ที่แบบอะไรอ่ะประเทศที่ไกลๆอะไรอย่างนี้เขาก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะในการหาข้อมูลเนี่ยนะถือว่ามีความสามารถแล้วพัฒนาตัวเองได้ดีมากเลยจริงๆต่อตัวลูนเองเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้เงิน 400,000 นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเนี่ยหันเหจากการเข้าไปสู่การเดินทางในต่างประเทศนะฮะแล้วปรากฏว่าเป็นการเดินทางต่างประเทศคือถ้าธรรมดาเนี่ยนะคุณโอครับแค่ซื้อทริปหนึ่งไปเนี่ย 400,000 เนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยอย่างมากก็ได้ไม่เกิน10วันนะฮะหมด
1: ครับใช่
0: ไอ้ทริปที่เขาขายก็อยู่เนี่ยนะแต่ไม่น่าเชื่อว่ารุ่นนี้ไปมาได้ตรงกี่ประเทศนะที่บอกเนี่ยครับในช่วงนี้ทั้งหมดประมาณ50ประเทศถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆนะผมนี่ก็เดินทางมาพอสมควรนะตั้งแต่ทำงานอยู่กับบริษัทน้ำมันเนี่ยนะแล้วก็เดินทางต้องไปอะไรผมดูแลเอเชียแปซิฟิกด้วยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในย่านเนี้ยแล้วต้องไปยุโรปไปอเมริกาไปอะไรเนี้ยผมเองก็แค่สัก40กว่าประเทศเองฮะในชีวิตผมที่ในการเดินทางนะถ้าเทียบกับรุ่นแล้วโอ้โหรุ่นไปได้เยอะกว่าผมอีกแล้วก็หลายประเทศที่มันเป็นประเทศที่ไม่เคยได้คิดจะไปเนี่ยรุ่นก็ไปได้นะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับต้องบอกว่าเข้าไปแล้วก็ไปก็กลับมาพร้อมกับเขาเรียกว่านะอันนี้ทำให้คนมีผู้ติดตามเยอะมากนะครับนะเขาสามารถอธิบายเรื่องราวที่เขาไปเที่ยวนะพื้นที่ที่ไปเที่ยวแล้วก็เราจะเห็นว่านะครับฮารุณสามารถที่จะอธิบายเรื่องง่ายๆนะครับที่ให้เข้าใจแล้วก็ภาพเพิ่มถ่ายที่ออกมาได้ดีมากเลยถูกไหมครับนะฮะ
1: สื่อสารได้ชัดเจนได้แบบง่าย
0: ชัดเจน
1: ไม่ได้ปรัชญาขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบการเข้าถึงความมนุษย์ได้ด้วยคนน่ะคนเข้าถึงกับมนุษย์ได้ง่าย
0: ๆใช้ศัพท์ง่ายๆแล้วที่น่าชื่นชมมากก็คือเขาเรียกอะไรสุภาพอ่ะไม่ใช่คำที่แบบโอ้บางทีเราจะพบว่าบางคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นนะผู้ที่บรรยายวันนี้บางทีใช้คำแรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของฮารุณใช้คำน่าสนใจแล้วฟังแล้วมันน่าสนใจน่าเที่ยวอยากรู้ถูกไหมฮะเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยเลยพอที่ดูเสร็จเนี่ย

0: ผมก็ดูเขาหลายคลิปเหมือนกันนะ
1: จ
0: ้าก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเวลาเขาคุยกับฝรั่งก็มีความน่ารักมากนะมีอัธยาศัยไมตรีมีอะไรต่อมีอะไรนะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นเสน่ห์เป็นความน่ารักไปที่ไหนก็มีเพื่อนนะไปที่ไหนก็มีเพื่อนสามารถจะไปสร้างเพื่อนได้พวกดักแท็กด้วยกันนี่ก็ไปรู้จักกันแล้วบางทีเจอเห็นบอกว่าบางก็เจอตั้งแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยที่พังงานก็มีไปเจอที่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็มีแม้กระทั่งไปเจอกันที่ไหนอ่ะจอร์เจียก็ไปเจอกันอีกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: วางตารางพวกแบ็คแพ็คนี่ก็ไปพร้อมๆกันแหละแล้วก็เข้าใจว่าพวกแบ็คแพ็คหลายคนก็ใช้ทำไอ้กันนี้ละฮะที่เป็นคลิปตัวนี้แหละถูกไหม
2: เป็นยูทูบเบอร์นะเป็นสายบันทึกการเดินทางของตัวเองไปด้วยแถมผลพลอยได้ก็
0: อะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าพวกนักเดินทางผจญภัยเหล่านี้เขาก็มาบ้านเราก็มาทำแบบนี้เหมือนกันถูกไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
0: เขาก็มาทำแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าแล้วเป็นสิ่งที่เขาชอบเพราะพบว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเท่าสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ไปมาหลายประเทศแล้วเขาก็บอกถึงความอะไรน่าสนใจบางประเทศที่ไปโอ้โหสภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้มันดูแล้วมันน่าหดหู่มากเวลาที่ไปเนี่ยนะแต่เขาก็อธิบายแล้วเป็นคนที่เก่งมากในการใช้ภาษาก็คือว่าพูดแล้วมันดูโพสิทีฟอะมันไม่ได้แบบว่า
2: อ
0: ันนี้เป็นจุดที่ผมว่าน่าสนใจนะบางคนเป็นถ้าภาษาเนี่ยเขาเรียกว่า negative approach ภาษาไทยก็แปลว่าใช้ทุกอย่างพูดให้ติดลบให้หมดอะไรเงี้ยนะแต่ฮารุนไม่ใช่นะฮารุนเขาก็เชียร์ให้เห็นอะไรต่างแล้วก็มาพูดในมุมมองที่มันน่าสนใจว่าเออเขาอยู่กันอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับนะ
2: ครับ
0: แม้กระทั่งในเมืองไทยเขาก็มีไปเที่ยวนะแม้กระทั่งตอนที่เขากลับมาแล้วก็กลับไปที่ไปหาย่าเขาเนี่ยครับที่กาฬสินธุ์เนี่ยผมดูคลิปที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขากลับมาแล้วก็ย่าตกใจว่าเขากลับมาถึงปั๊บเพราะว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเนี่ยนะไปทีก็หายไปนานเนี่ยนะโอ้โหกลับมาแล้วการที่เขามีรายได้คือมาปั๊บกลับมาแก้ไขปรับปรุงที่พักอะไรที่ของบ้านย่าเนี่ยนะไอเครื่องซักผ้ามันไม่มีแล้วมันไม่มีหรอกก็ต้องมานั่งซักกันอยู่เนี่ยทุกท่านก็ไปซื้อเครื่องซักผ้ามาย่าก็ต้องมาเรียนวิธีซักผ้ายังไงอะไรเงี้ยนะเออก็น่ารักดีนะไอพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ไปเอาเด็กเท่าไหร่มาช่วยเองขนทรายขนอะไรมาทำก่อสร้างทำพื้นที่อะไรต่างขึ้นมานะฮะแล้วที่นอนก็ไม่มีหรอกเตียงเติมห้องครับก็นอนกันเป็นแผงอย่างเงี้ยนะ
2: คร
0: ับ คือดูแล้วก็มันดูแล้วมันก็น่าสนใจจริงๆนะเป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ดีแล้วก็น่าเสียดายมากกับสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำเสร็จแล้วมันเรื่องมันจบลงแบบที่เราก็มีนึกนะครับว่าการเดินทางของเขาไปไกลแบบที่นี้ที่ว่าเราก็ไม่ได้ตัวเขากลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับ
2: อัน
0: เน
2: ี้
0: ยเป็นที่น่าเสียดายมากว่านี่คือความใฝ่ฝันเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้รู้ว่าไอการเดินทางอย่างเนี้ยมันก็สามารถไปค้นด้นดั้นไปตามที่ต่างๆไปค้นพบตามที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายนะครับแต่มีแต่ความฝันมีแต่สิ่งที่เข้าไปถึงได้แต่อย่างที่ว่าแหละครับเขาเองก็พูดในหลายคลิปว่าพื้นที่ที่ไปมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายอยู่ถูกไหมครับ
2: ทุกที
0: ่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นจริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเห็นที่เขาเดินทางไปในยุติอย่างเช่นขึ้นรถไปเนี่ยก็ต้องไปแชร์ค่ารถกันถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: สมมติว่าคิดพันหนึ่งสมมติในตัวอย่างสมมติมันจะมีสกุลเงินที่แตกต่างกันไปพันหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าได้ผู้โดยสารไปพร้อมๆกันสัก3คน4คนมันก็จะเหลือสักคนละ200กว่าบาทครับนะอย่างนี้เป็นต้นเสร
2: ็
0: จแล้วไปก็ต้องไปอยู่ด้วยกันก็ต้องนอนด้วยกันอีกถูกไหมครับก็ถามว่าถ้าไปเจอคนที่มันดีมันไม่มีอะไรมันก็ไปได้กันได้ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไปเจอคนที่มันเปลี่ยนใจมันเกิดคิดอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมาก็เป็นเรื่องมีความเสี่ยงอีกเช่นกันนะถูกไหม
2: ครับครับ
0: แล้วก็อย่างที่เราบอกอ่ะเราไปไม่รู้จักคนในพื้นที่แล้วเราไปเขาจะหลอกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับนะฮะไอ้ตรงนี้ก็มีความอันตรายอยู่แล้วที่ความจริงเขาก็รู้ตัวว่ามันมีความอันตรายอย่างนี้จริงๆนะแต่ครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่มันจบชีวิตลงนี้มันเรื่องจากอะไรกันแน่อันนี้ก็ยังต้องรอการอะไรอ่ะสาวเราเรื่องกันต่อไปนะครับตำรวจเพราะว่ารู้สึกทางตำรวจของที่จอร์เจียเนี่ยเขาใช้การสอบสวนโดยตามมาตรา115ใช่ไหม
2: ครับ
0: คือเริ่มต้นผมก็เพิ่งรู้รายละเอียดตรงนี้เหมือนกันว่ามาตรา115เขาได้ตั้งแท่น

0: ในลักษณะที่ว่านำเข้าไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายอ่ะพูดง่ายๆนะครับซึ่งอาจจะมันเกิดจากไม่ได้เกิดจากตัวเองแต่เกิดจากคนอื่นที่บีบคั้นจนกระทั่งต้องทำร้ายตัวเองหรืออะไรต้องฆ่าตัวตายเนี่ยนะเป็นตัวเริ่มต้นก่อนเสร็จแล้วก็สืบสาวเราเรื่องแล้วถ้าพบว่ามันไม่ใช่อย่างนี้มีผู้มาทำร้ายมีฆาตกรรมหรืออะไรนี่ก็ต้องไปอีกทางหนึ่งถูกไหมครับมันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องสืบสาวเราเรื่องว่าต้นเรื่องมันมาอย่างไรกันแน่
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายคนก็จะแปลกใจเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะฮันลุนนี่ก็วันนี้อายุ26-27เองเนี่ยนะก็ยังถือว่ากำลังโอ้โหความแข็งแรงทางสุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดถูกไหมครับนะมันนี่ก็สิ่งหนึ่งจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็ไม่ใช่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบอะไรอ่ะซึมเศร้าอะไรจะมันใช่ไหมไม่ใช่เขาก็มีชีวิตที่แบบอะไรมีความท้าทายมีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องตามว่ามันเกิดอะไรกันแน่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนก็มองว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องของผู้สูญเสียสู้เสียชีวิตที่จอร์เจียเนี่ยอีกเท่าที่ตรวจสอบมาเนี่ยนะมันก็มีคนที่เสียชีวิตอีกใช่ไหมฮะที่ข่าวที่ออกมามีคนรัสเซียเป็นชาวหญิงสาวชาวรัสเซียใช่ไหมฮะ
1: ที่มีการเผยออกมาว่ามันมีเคสคดีแปลกๆที่เกี่ยวกับการสูญหายแล้วก็เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวนะอาจารย์
0: ใช่คาบาโลวาเนี่ยนะครับอันนี้อายุ22ปีนะฮะวัย22ปีอันนี้ก็เพิ่งเสียชีวิตในเมื่อเร็วๆนี่เองแหละนะฮะอันนี้เพราะว่าเสียชีวิตภายในห้องพักเมื่อ17มีนาคมนี่เองนะครับนี่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ยังไงนะฮะยังไม่เปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรหรือว่าดวามิตอะไรราชดีปันนี้เป็นอินเดียนะชาวอินเดียเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับวัย23ปีอันนี้ก็เสียชีวิตนะครับโดยไปพบร่างอยู่ในแม่น้ำนะฮะเมื่อ29พฤษภาที่ผ่านมาหลังหายตัวไป15วันนะครับก็ยังอะไรมีไม่แน่ใจว่าถูกเจ้าของห้องพักกดดันเรียกค่าเรียกร้องเงินหรือไงเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรกันแน่เนี่ยนะยังไม่มีข้อสรุปนะครับอันนี้ก็เสียชีวิตไปมีคนหนึ่งก็ชื่ออะไรอีวานนิโคลายเยวิชนะครับชูเทนโก้นี่ก็เป็นชาวไอร์แลนด์นะ
1: ฮะ
0: อันนี้ยังสูญหายอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่านะครับและล่าสุดเลยก็คือฮารุนของเราเนี่ยฮารุนโซโล่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันประจวบเหมาะไปเกิดขึ้นที่จอร์เจียเนี่ยนะฮะฟังแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นน่าเป็นที่น่าเสียดายมากนะฮะการเผชิญนับการเดินทางในต่างประเทศเนี่ยครับมันเป็นเรื่องอะไรที่แน่นอนถ้ามันเป็นความท้าทายแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับนะฮะแล้วสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมไม่แน่ใจคุณโอ๊คจำเรื่องกรณีของหมอสองได้ไหมฮะชื่อหมอสองเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: หมอสองนี่ดังมากนะฮะหมอสองก็คือนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะเป็นศัลยแพทย์ที่ดังนะครับที่ตั้งใจจะประกาศว่าจะพิชิตประเทศต่างๆทั่วโลกให้หมดนะ200ประเทศเนี่ย200กว่าประเทศเนี่ยนะจะไปให้ครบให้ได้แล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2565คือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หมอ2นี่ถูกกลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธลักพาตัวแล้วก็จับเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่200ล้านบาท
1: โดนแก๊งเรียกค่าไถ่เลยอาจารย
0: ์ระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศมาลีในทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโดนจับตรงพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศบูกินาฟาโซกับประเทศมาลีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วถูกไปควบคุมตัวไว้จับกันอิสรภาพประมาณ25วันแล้วก็เรียกค่าไถ่ไปด้วยนะครับนะสุดท้ายปลายทางก็มีการต่อรองกันได้นะครับและสุดท้ายก็ยอมจ่ายเงินค่าไถ่ไปประมาณสัก6ล้านบาทจากที่เรียก200ล้านเนี่ยนะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวกลับมายังประเทศไทยนะผมเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์หมอ2นะครับในรายการสีสันชีวิตผมนะฮะหลังจากที่หมอกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยผมก็ได้สัมภาษณ์นะครับนะแล้วก็ได้รู้รายละเอียดอยู่พอสมควรหมอก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ประเทศที่จะต้องไปตอนหลังๆที่จะเก็บไม่หมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อันตราย

0: สิ้นแล้วก็เป็นประเทศที่หมอต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีบริษัททัวร์ไม่มีใครที่ไหนเขาจัดให้อ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ไม่มีกรุ๊ปทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวไปเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะไปที่ปริมาณที่เพียงพอ
0: ใช่มันก็ต้องติดต่อเข้าไปที่อะไรประเทศนั้นๆเองนะแล้วไว้ใจกันไม่ได้พูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วมันก็เป็นประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความ

0: ดว่าผลงานถึงที่เขาทำไว้มันก็เป็นแบบอย่างของคนที่สู้ชีวิตนะครับ เพียงแต่ว่าระยะเวลาของการต่อสู้มันสั้นเกินไปถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงจะทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจนำในสิ่งที่ไปค้นพบสิ่งต่างๆเอามาให้กับคนได้เรียนรู้อีกต่างๆมากมายนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่ามันจบลงซะก่อนอย่างชนิดว่าเร็วมากนะครับเร็วมากโดยที่คนไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็อย่างความเสียใจนะทุกคนก็รู้สึกเสียดายนะครับญาติพี่น้องอันนี้แน่นอนที่สุดนะครับคนที่เป็นfollower ไอ้เป็นผู้ที่ติดตามผลงานของรุ่นโซโล่ก็รู้สึกเสียดายนะครับนะเราก็ได้แก่แสดงความเสียใจให้กับครอบครัวคุณย่าเองก็ใจสลายแล้วครับนะฮะวันนี
1: ้ใช่ครับ
0: ทุกคนก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของรุ่นโซโล่ที่เป็นการเดินทางที่ยาวไกลนี้เป็นการเดินทางไปสู่ความสงบนะครับนะในได้พักผ่อนในภพภูมิที่ดีนะครับในโลกหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราก็อะไรนะครับกับพลุนโซโล่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็เติมฝันนำมาสู่ความเป็นจริงจนได้นะครับนะ
1: ใช่ครับอาจารย์ผมเคยดูคลิปหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งคลิปนะที่ถูกพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะอาจารย์ที่เขาไปประเทศผมจำประเทศไม่ได้นะแล้วเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กชาวพื้นเมืองเลยแหละแล้วก็เหมือนกับมาพูดคุยแล้วก็พอเขาไปเที่ยวตามที่ต่างๆซึ่งเด็กคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าฮารุนรู้สึกว่ามันคล้ายเขามากเลยคือเขามีความทะเยอทะยานแล้วก็คือทะเยอทะยานหมายความว่าอยากเรียนให้สูงที่สุดอยากเป็นหมอพยายามช่วยครอบครัวให้มากที่สุดแต่ว่ากันเนี่ยแหละก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันคือความยากจนความขาดแคลนแต่ก็พยายามทำอะไรเนี่ยก็มาเป็นไกด์นักท่องเที่ยวพาไปชมนู่นชมนี่ได้เงินนิดๆหน่อยๆเก็บเป็นฮารุนก็เลยบอกว่าติดต่อว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะเรียนจริงออกเดี๋ยวพี่ส่งเป็นค่าเล่าเรียนให้แต่ว่าคุณต้องพร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวซึ่งเขาโอ้โหเขาคุยเป็นเทปที่สร้างความประทับใจให้คนที่ดูได้เยอะพอสมควร
0: น่าจะเป็นแอฟริกาไหมแถวนั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: น่าจะใช่แถวตะวันออกกลางนะผมจำไม่ได้นะเหมือนตะวันออกกลาง
0: ไปหลายประเทศมากไง
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าก็เป็นแรงบันดาลใจแหละนอกจากให้กับคนที่ดูแล้วยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาไปสัมผัสกับชีวิตด้วยสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากตามต่อเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับว่าสิทธิประโยชน์ YouTube จะเป็นอย่างไรอันนี้เหมือนกับว่าทางกรม
0: จะมีเรื่องสิทธิปัญญาเรื่องอะไรกันต่อไปฮะอันนี้ก็มีคำแนะนำของกรมทรัพย์สินทรัพยาเขาก็พยายามแนะนำให้อยู่นะเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้มันควรจะให้คนที่เป็นทายาทอ่ะพูดง่ายนะก็ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับก็ส่วนของช่องของฮารุนก็รู้สึกว่าทางครอบครัวพี่ชายหรือกับพี่สาว
0: ของ
1: ผม
0: ก็ยัง
1: ช่วยดูแลอยู
0: ่น่าจะดูแลต่อไปนะฮะ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาแสดงความห่วงใยกันมาแล้วก็อยากจะให้แบบช่วยดูแลคุณย่านะคุณย่าต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ได้ข่าวว่าบริษัทประกันชมโปะเนี่ยนะจะเป็นคนที่นำร่างของอดุลกลับประเทศไทยให้ดูแลค่าใช้จ่ายนะฮะ
1: ครับผมอ่ะเรื่องนี้ก็ฝากอะไรกับสังคมไว้ค่อนข้างเยอะฝากอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนที่ติดตามเขาไว้ค่อนข้างเยอะก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เรามาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ถ่ายทอดมุมดีๆที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับอาจารย
0: ์
1: ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์มากเลยครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามไปเลยครับสวัสดีครับ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เรามาไขปมในอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มันเห็นมุมมองที่สังคมได้ประโยชน์ด้วยนะครับเรื่องนี้แล้วก็เห็นความรู้สึกดีๆที่ทุกคนอยากจะส่งต่อให้กับครอบครัวของอรุณนะครับให้ผ่านช่วงอันไม่อยากให้เกิดแบบนี้ไปให้ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลครอบครัวกันต่อไปนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังหาหม้อหุงข้าวแต่ว่าทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันกาชีวะรุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1หม้อนี่แหละครับ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะครับในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรกินให้ทั้งครอบครัวครับพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำช่วยให้ประหยัดค่าไฟด้วยครับแถมเวลาในการทำอาหารก็ลดลงไปกว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิม

0: ปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่บานต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทครับช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับอยู่กับผมครับเซโอนะครับช่วงนี้คุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับมาคุยกับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับเรื่องของฮารุโซโร่นะครับสร้างแรงบันดาลใจแม้จะคือมันมีความก้ำกึ่งเหมือนกันนะระหว่างการออกเดินทางอ่ะผมว่าไม่ใช่ทุกไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรอกมันเป็นทุกการเดินทางแหละแม้แต่เราก้าวออกจากบ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การเดินทางบางครั้งมันก็50-50อยู่แล้วนะจันลี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางบ้างเป็นเรื่องปกติมากเลยแต่ว่าก็เขาเรียกว่าต้องอยู่กับความไม่ประมาทนะตั้งสติไม่ประมาทเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างทันอย่างให้ดีที่สุดจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในทุกการเดินทาง
4: ค่ะจริงเลยค่ะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะเดินทางออกนอกประเทศเพราะแม้แต่ในประเทศไทยเราเองเนาะก็ยังบางที่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัยดังนั้นการที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณโอ๊คอย่างคุณที่เคยไปประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยค่ะไปแล้วเนี่ยทางโรงแรมเนี่ย

0: ว่าอย่าพกพาสปอร์ตไปนะเราก็เอาพาสปอร์ตค่ะไปเก็บไว้ในโรงแรมค่ะคุณโอ๊คสุดท้ายแล้วพาสปอร์ตหายค่ะ
1: หาย
0: เพราะฉะนั้น
1: ไม่รู้ใครเอาไป
0: ใช่เราอาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดลึกๆ ลงไปเลยอะค่ะว
1: ่
0: าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงมีวัฒนธรรมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที
1: ่
0: ละเอียดอ่อนค่ะ
1: ใช่ใช่ก็ต้องมันคือมันการเตรียมพร้อมนะทุกการเดินทางก็คือการเตรียมพร้อมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรสิ่งต้องห้ามสิ่งที่ควรระมัดระวังมันอาจจะมีบอกไม่ครบหรอกแต่ว่าหลักๆเราก็คงจะต้องมีอะไรที่จะต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดนี้อันนี้ก็เป็นจิตวิทยาของการปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งนะอาจารย์ลี่
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับในมุมของเรื่องนี้ล่ะของเคสของคุณฮารุณเองเนี่ยในทางจิตวิทยาเขาการกระทำคือการเดินทางของเขาการสร้างคุณค่าในตัวเองเขาตั้งแต่เขาพยายามเนาะพยายามตั้งแต่เด็กพยายามที่จะเรียนหาการศึกษามาเติมเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากสิ่งที่เราสิ่งที่เคยแบบมันมีความลำบากอยู่มาสะท้อนตัวตนของคุณฮารุณทำให้คนเนี่ยโดนใจเนี่ยกับเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรครับในทางเชิงจิตวิทยา
0: ค่ะถ้ามองในมุมของจิตวิทยานะคะสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งอะค่ะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คนไม่ได้เกิดจากคนนั้นนะคะเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะคุณโอ๊
1: ค
0: แต่เป็นคนที่ทำให้ผู้คนนะคะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเมคขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเราด้วยสิ่งนี้ค่ะที่จะทำให้แบบได้ใจของผู้คนเนาะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะแนวคิดเนี้ยค่ะก็คือความเป็นตัวของตัวเองอย่างจริงใจเราพอเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนนะคะแม้แต่บางครั้งไม่ได้ดูแบบว่าสวยเพอร์เฟกต์หรือว่าหล่อมากมายอย่างเงี้ยค่ะแต่คนนะคะจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจซึ่งหมายถึงการที่บุคคลนะคะแสดงออกอย่างสอดคล้องกับคุณค่าความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยค่ะไม่ใช่เพื่อสร้างภาพที่จะให้คนอื่นชอบแต่เขาเนี่ยค่ะรับรู้ถึงความจริงใจต่อผู้คนเรียกว่าสมองของเราเนี่ยค่ะหรือจิตของเราด้วยเนี่ยค่ะจะทำงานแบบเรียกว่ามีเรดาร์ออกจากตัวเราเลยค่ะคุณโอ๊คเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองเนี่ยค่ะรู้สึกว่าคนเนี้ยสร้างภาพสมองจะรู้สึกระแวดระวังคุณโอ๊คเคยเป็นไหมคะจะรู้สึกแปลกแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าคนนั้นนะคะเป็นคนที่จริงใจรู้สึกแบบไว้วางใจได้สิ่งนี้แหละค่ะที่จะเกิดการสั่นสะเทือนของอารมณ์เรียกว่า emotional resonance เนาะตรงนี้แหละค่ะที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจของคนได้คืออารมณ์ของคนหนึ่งเนี่ยค่ะสามารถกระทบและเชื่อมโยงต่ออารมณ์ของอีกคนหนึ่งได้ตัวอย่างง่ายๆค่ะเวลาที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งล้มแต่เขาไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะเห็นว่าคนที่แบบนั่งดูเนี่ยค่ะพร้อมที่จะแบบเป็นกำลังใจแล้วก็พร้อมที่ให้เขาเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาได้เพราะสมองเนี่ยค่ะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของคนนั้นนะคะแต่กับเชื่อมโยงกับชีวิตของเราค่ะดังนั้นถ้าสิ่งที่คนอื่นติดตามนะคะไม่ใช่เพียงตัวบุคคลแต่มันคือความหมายและเรื่องราวของมนุษย์ค่ะดังนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีความล้มลุกคลุกคลานเนาะแต่เขาเนี่ยค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดีขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจเรียกว่าเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้คนได้แล้วค่ะ
1: มันก็มีเหตุที่ทำให้คือคนเราบางครั้งมันจริงหรือปลอมมันดูกันง่ายๆนะแต่ว่าบางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดูเหมือนกันแต่เนี้ยสิ่งที่เขาถ่ายทอดมันคือมันถูกพิสูจน์แล้วอะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบสร้างจากไม่ต้องคืออาจจะไม่ใช้คำว่าประดิษฐ์นะอาจจะไม่ต้องประดิษฐ์หรือว่าเปลี่ยนความเป็นตัวเองแต่ใช้ความเป็นตัวเองนั่นแหละถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมมันก็ทำให้คนแบบสนใจได้เป็นสื่อในเชิงบวก ที่ดีต่อ

0: สังคมได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเอาพลังลบมาถ่ายทอดหรือว่าในลักษณะที่หลายสื่อหรือหลายๆคอนเทนต์น่ะที่พยายามทำกันซึ่งแบบนั้นมันโอเคมันง่ายมันเข้าถึงคนเอนเกจได้อะไรเงี้ยก็ตามแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วสังคมไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเลยก็อย่างนั้นแหละครับนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างผลบางครั้งสร้างผลกระทบไปด้วยซ้ำไปนะครับแรงเรื่องราวของคนคนหนึ่งหรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นทำไมการที่คนที่แนวสร้างแรงบันดาลใจอ่ะอาจารย์ลี่มันมีผลต่อคนที่ดูได้มากขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรแรงบันดาลใจมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราได้อย่างไรครับ
1: ค่ะมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากการมองเห็นเนาะมองเห็นเล่าเรื่องมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะ ก่อนที่จะมีหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะคะเราเรียนรู้คุณค่าหรือว่าคุณธรรมความกล้าหาญหรือวิธีการเอาตัวรอดนะคะมาจากการเล่าเรื่องนิทานหรือว่าการเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยค่ะให้กับลูกฟังเนาะในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลักการเนี้ยก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะเรียกว่าจากการเล่าเรื่องเนี่ยมาผ่านหน้าจอมือถือแทนดังนั้นนะคะในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะเขาเรียกโซเชียลเลิร์นนิ่งการเรียนรู้จากการสังเกตผู้คนเราเนี่ยค่ะไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเราเองเท่านั้นแต่เรายังเรียนรู้คนที่เราเห็นเนี่ยค่ะคนที่เรากำลังเจอปัญหาแบบเดียวเรากับเราเลยดังนั้นเวลาที่เราอะค่ะไปเจอคนที่เจอเรื่องราวแบบเดียวกับเราเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีการถ่ายโอนเนาะคนนี้ก็เป็นเหมือนเรามันจะทำให้เราอะค่ะรู้สึกเบาขึ้นด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามค่ะคุณโอ๊คเมื่อเห็นว่าคนคนหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่ธรรมดามากๆเลยและผ่านความยากลำบากแต่สามารถก้าวข้ามได้นะคะสมองอะค่ะจะสร้างเรื่องราวว่าเฮ้ยถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้สิสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเรียกว่าแรงบันดาลใจมันเป็นจุดง่ายๆค่ะแต่มันเป็นจุดเล็กๆที่มาบอกกับตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันก็สามารถเป็นได้เขาเป็นได้ฉันก็เป็นได้ค่ะจุดนี้เรียกว่าปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ลี่เวลาหมดพอดี
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณโอ๊คขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับก็เราได้ร่วมก่อนปิดท้ายนะครับก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอารุณโซโร่ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ 6:03 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่Good Morning ASEAN นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคม 2569นะคะเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาสาราทองนะคะและแก้มปิยพัฒน์ด่านอุตราค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนนะคะ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทักทายนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับสวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็แป๊บๆนะฮะก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมละก็จะเข้าสู่ช่วงหลังของปีนี้อย่างเป็นทางการนะเร็วมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนกับมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
2: นะครับ
1: ความผันผวน
2: ปีนี้แบบ
1: อัพเซนดาว
2: มากนะฮะแล้วก็ครึ่งปีหลังไม่รู้จะยังไงก็หวังว่าจะเป็นครึ่งปีที่ใจดีกับเรานะครับมาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับ6:40

0: นาทีคุณศิวัตราศิริพัสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะครับจะมาเก็บตกจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ได้มีเวลาพูดถึงเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับจดหมายรักถึงอาม่าจากจีนพ้นทะเลในไทยโกยหมื่นล้านในจีนนะครับก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องนึงที่นักแสดงไทยนะจากหลานม่านะครับไปร่วมแสดงแล้วโอ้โหทำรายได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็7นาฬิกาก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อจนถึง7นาฬิกา10นาทีจะไปพบกับคุณกฤตใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็จะมาพูดถึงประเด็นเมียนมาเปิดด่านเปิดอนาคตนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอมาติดตามรายละเอียดกันนะคะ
0: ครับก็สามารถติดตามนะฮะทั้งติดต่อด้วยแล้วก็ติดตามในทุกแพลตฟอร์มช่องทางของ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรหยุดยาวทำอะไรอะไรเลยท่านอาจจะหยุดยาวใช่ไหมคุณแก้ม
1: ใช่ค่ะยกเว้นเรา
0: ข่าวสารยังคงทำหน้าที่เราก็เลยต้องทำหน้าที่กันอยู่แล้วคือตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณแก้มนะผมติดตามข่าวนี้มาตลอดนะแล้วก็แทบจะคือหลับไม่เต็มที่เลยพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าลุ้นกับการตามหาน้องฮารุนโซโล่นะฮะจริงๆก็สักวัน2วันมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็เริ่มมีสื่อหลายๆเจ้านะฮะก็ออกมาแสดงความเสียใจกับน้องแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมก็พยายามจะรอการแถลงอย่างเป็นทางการของซานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการานะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมได้รับทราบนะเพราะเผอิญว่ามีรู้จักกับคนที่นั่นก็เลยทราบว่ากำลังเดินทางไปที่จะไปตรวจสอบนะข้อเท็จจริงแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการออกจากครอบครัวของน้องฮารุนนะฮะก็เลยถึงแม้ว่าสื่ออื่นจะแสดงความเสียใจไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังรออย่างเป็นทางการจนเมื่อ4ชั่วโมงนี้นะครับนะฮะก็เวลาประมาณ 1:30 นะฮะในประเทศไทยของเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทางพี่ชายของน้องฮารุนเนี่ยนะครับก็ออกมาแถลงผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่าขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วนะว่าได้พบน้องแต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับแล้วก็ทางพี่ชายของน้องเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันติดตามแชร์โพสต์นะครับประสานงานเป็นกำลังใจนะครอบครัวไม่มีวันลืมเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ครอบครัวเนี่ยได้ใช้เวลาอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อเป็นเกียรติของน้องนะครับแล้วก็ครอบครัวอันนี้ก็ยังเป็นทางการส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับณกรุงอังการาเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดนะครับสัก3ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าทางสถานทูตเนี่ยขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีของนายประวันทัศน์เต็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะครับบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของน้องเนี่ยยังอยู่ครบนะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะฮะเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยทางสถานทูตจะประสานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้นะครับกับครอบครัวต่อไปนะครับแล้วก็ทางสถานทูตก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านนะฮะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานต่างๆแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางสถานทูตเป็นอย่างดีก็ยังไงก็แล้วแต่นะอย่างที่มีการเน้นย้ำถึง2ครั้งจากทั้งทางครอบครัวด้วยแล้วก็ทางสถานทูตด้วยก็คือการเคารพความเป็นส่วนตัวและที่สำคัญคือไม่แชร์ข้อมูลหรือการคาดเดาต่างๆนะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสถานทูตเองก็กำลังรอนะที่จะมีการประสานแล้วก็ติดตามอย่างเป็นทางการแต่ว่าเรื่องนึงที่แน่นอนคือว่าไม่มีทรัพย์สินสูญหายนะครับในของน้องเนี่ยไม่สูญหายนะครับก็ฝากชาวเน็ตด้วยนะครับอย่าเป็นการคาดเดาต่างๆอะไรหรือว่าข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่าเพิ่งแชร์ออกไปนะอันนี้ขอให้เคารพนะฮะความเป็นส่วนตัวและสภาพจิตใจของครอบครัวมากๆโดยเฉพาะ คุณย่าของน้องนะครับอย่างไรก็แล้วแต่

0: ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนจริงๆนะการสู้ชีวิตของน้องการที่น้องมาถึงจุดนี้ได้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้น้องเดินทางต่อจากนี้นะครับอย่างคืออย่างงดงามนะฮะในการเดินทางไกลครับจากนี้ครับนี่ก็ค่อนข้างสะเทือนใจผมมากๆครับ
1: ค่ะยิ่งสะเทือนใจเมื่อเราได้รู้ถึงการสู้ชีวิตของน้องในช่วงที่ผ่านมา
0: เส้นทางที่น้องเดินทางมาเลยอ่ะมันไม่ง่ายเลย
1: ค่ะคือการต้องชื่นชมการใช้ชีวิตของน้องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาใช้ความขยันเนี่ยคือเจออะไรหนักเบาเอาสู้หมดนะคะงานอะไรต่างๆทำหมดนะจากครอบครัวเนี่ยคือเรียกว่าต้นทุนจากครอบครัวเขาแทบจะน้อยมากๆ
0: คือจากเดิมเนี่ยการไปต่างประเทศเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมน้องมากๆมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยฐานะคือเอาง่ายจะเรียนต่อยังยากเลยน้องต้องมีแก็บเยียร
1: ์
0: ที่ไปเก็บเงินแล้วสมัครทุนเข้าจุฬาได้น้องเป็นอดีตนิสิตจุฬานะแล้วก็เป็นบัณฑิตจุฬานะพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้มาทำงานสารพัดนะครับเพื่อมีความฝันนะที่จะไปรอบโลกนี่คือความฝันของน้องแล้วน้องก็ไปครึ่งโลกแล้วนะ50ประเทศนะครับแล้วก็มีการพาคุณย่าไปด้วยอ่ะพาคุณย่าขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกนี่คือผมก็เป็นแฟนคลับของน้องคุณแก้มก็น่าจะติดตามน้องอยู่นี่คือน้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในความเก่งและแกร่งนะครับ
1: ค่ะจากโอ้โหจากแทบจะสู้มาหลายๆอย่างจนมาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 800,000 คนนี่โอ้โหไม่ง่ายเลยนะเส้นทาง
0: บน Facebook เป็นล้านเลยนะครับ
1: เป็นนะคะก็ร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าแล้วก็บีบหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะ
0: มาผมตามติดมันตลอดแบบโอ้แบบพยายามจะลุ้นว่าให้มีปฏิหาริย์อันนี้ต้องพูดอย่างพยายามลุ้นมาตลอดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้เคารพความเป็นส่วนตัวและไม่แชร์การคาดเดาต่างๆนะครับจนกว่าจะได้รับผลอย่างเป็นทางการนะทางการที่สุดก็น่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาอันนี้มีเกร็ดนิดนึงนะครับคือเผอิญได้มีโอกาสได้ไปเยือนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาก่อนหน้านี้ไม่นานเองนะครับก็คือจอร์เจียเนี่ยเป็นหนึ่งในเขตอาณาที่ทางสถานทูตเนี่ยดูแลอยู่ก็จะมีเติร์กเมนิสถานมีจอร์เจียนะครับมีอาเซอร์ไบจานนะมีนอร์ทมาซิโดเนียด้วยนะครับที่ทางสถานทูตเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยเขาดูแลอยู่นะครับก็รออย่างเป็นทางการจากทางนี้แล้วกันนะครับจะชัวร์ที่สุด
1: ค่ะมาอัปเดตข่าวสารนะคะรอบโลกกันนะว่ามีสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เรื่องราวของสหรัฐกับอิหร่านนะก็ยังต้องเกาะติด
0: กันอยู่ต้องลุ้นเหมือนกัน
1: เออนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะได้พักการสู้รบกันไปนะแล้วก็กลับมาถล่มกันอีกแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือทางฝั่งสหรัฐก็บอกว่าก็ต้องเอาคืนหลังจากที่อิหร่านมาโจมตีนะคะสำนักข่าว Fox News ก็รายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขากล่าวบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะถล่มอิหร่านอย่างหนักเลยหลังจากที่อิหร่านก่อเหตุโจมตีต่อกองกำลังสหรัฐในประเทศจอร์แดนนะคะซึ่งทางทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกเขาจะได้รับบทเรียนอย่างสาสมนะคะทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านค่ะหรือว่า IRGC บอกว่ากองกำลังอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐและกองบัญชาการกลางของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในจอร์แดนนะคะซึ่งทางกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐสามารถสกัดกั้นความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายโจมตีกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางนะคะสิ่งที่ต้องมาดูตามมาก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซล่ะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆล่ะในโซนตะวันออกกลางเนี่ยประเทศไหนที่เข้าร่วมเพิ่มเติมไหมหรือว่าได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะคือทางสหรัฐเนี่ยพอมีการออกมายืนยันจากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะถล่มอิหร่านอย่างหนักเนี่ยนะคะอีกประเทศหนึ่งในโซนตะวันออกกลางที่ก็ล่าสุดร่วมมือกับทางสหรัฐแบบชัดเจนนะคะก็คือซาอุดิอาระเบียนะที่เขาก็มาจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรักนะคะซึ่งซาอุกับทางสหรัฐเนี่ยแถลงว่าได้ร่วมกันโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในอิรักเพื่อเอาคืนการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะคะโดยทางกองกำลังระดมประชาชนของอิรักซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธทรงอิทธิพลที่ได้

0: การสนับสนุนจากอิหร่านและถูกผนวกเข้ากับกองกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการของอิรักกล่าวว่าสมาชิกอย่างน้อย20คนเสียชีวิตและ32คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียค่ะที่มุ่งเป้าเข้าไปที่ฐานทัพหลายแห่งทั่วอิรักนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ครั้งแรกของสหรัฐในตะวันออกกลางนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการระงับปฏิบัติการกันไปช่วงหนึ่งนะคะทีนี้การโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็ส่อเขาที่จะขยายวงความขัดแย้งเพราะว่ามีการดึงซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นมุสลิมซุนนีเข้ามาสู้กับตัวแทนชีอะของอิหร่านในแนวรบใหม่ก็เป็นครั้งแรกในสงครามที่ซาอุดิอาระเบียประกาศต่อสาธารณะว่าโจมตีร่วมกับสหรัฐนะคะทางฝั่งของอิรักเนี่ยก็รัฐบาลอิรักนำโดยชีอะนะซึ่งเป็นรัฐบาลหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่ยังรักษาความสัมพันธ์ทางทหารและการทูตอย่างใกล้ชิดกับทั้งอิหร่านและสหรัฐนะคะก็ต้องมีการเรียกประชุมฉุกเฉินนะคะก็ถือว่าซาอุดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงละแล้วก็ถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งในอีกแนวรบกับกลุ่มฮูตีที่มีอิหร่านหนุนหลังในเยเมนด้วยนะคะที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็มีการประกาศปิดล้อมการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็ยิงเรือคลังน้ำมันของซาอุดเนี่ยหลายครั้งด้วยนะคะคราวนี้ถ้ามาดูในส่วนของความคืบหน้าการเจรจาว่าช่องแคบฮอร์มุสจะได้เปิดไหมอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็มีทางฝั่งเอลมานที่เขามาคุยกับอิหร่านว่าเราจะมาจัดการแบ่งผลประโยชน์กันไหม50-50เนี้ยซึ่งอิหร่านบอกว่าไม่จาก i24 news นะคะบอกว่า Iran rejects Oman's proposal for joint management over the Strait of Hormuz นะคะก็เป็นการปัดตกข้อเสนอของโอมานนะบอกว่าจะมาแบ่งเครื่องผลประโยชน์เนี่ยหรอมาอ้างเหตุผลความมั่นคงของชาติอิหร่านไม่รับแล้วก็ยื่นข้อเสนอใหม่ที่ตั้งใจที่จะรวบอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะจะได้จัดดูแลเรื่องกำกับการสัญจรได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ยืนกรานว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราที่สูงมากด้วยจากเรือสินค้าเพราะว่าจะนำรายได้ไปใช้ฟื้นฟูประเทศหลังสงครามนะคะก็ถือว่าสิ่งที่โอมานพยายามนะจะมาเจรจาจะมาหาจุดที่ลงตัวเนี่ยไม่ได้อย่างที่คาดเอาไว้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้สองฝ่ายจะมีการลงนามใน MOU เมื่อ17มิถุนายนเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันนะแต่ไปมาก็คืออ่ะมากลายเป็นมีประเด็นพิพาทแล้วก็สุดท้ายแล้วอิหร่านก็ไม่ยอมนะคะอีกน่านน้ำหนึ่งที่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันก็คือแล้วทะเลแดงล่ะฮูตีนี่ก็บอกว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟอีกนะคะเพื่อที่จะกดดันสหรัฐนะคะในรอยเตอร์สก็ลงเอาไว้บอกว่าเยเมนส์ฮูตีส์ considering fees for ship sailing through Red Sea นะคะก็ตอนนี้ทางฝั่งกลุ่มฮูตีในเยเมนกำลังศึกษาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่จะออกมาเพิ่มเติมนะแล้วมันก็จะยิ่งกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกท่ามกลางความขัดแย้งที่มันทวีความตึงเครียดอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอันนี้ยังเป็นลักษณะของแหล่งข่าวอยู่นะว่าฮูตีกำลังศึกษาอยู่กำลังมองประเด็นเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแต่ณตอนนี้ยังนะคะณตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินมาตรการนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาทำเนี่ยมันก็แน่นอนมันจะมีการคัดค้านอย่างหนักจากประเทศในโซนอ่าวแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะดังนั้นก็รอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าจะไปทิศทางไหนนะคะ
1: ครับนะหวังว่าจะไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าปิดสองฝั่งนี้โอ้โหไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับจากเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับมาอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่าตกใจก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีข่าวออกมาว่านะฮะมีตัวของ Agentic AI นะหรือว่า AI ที่สามารถจะทำอะไรได้เองนะมันจะต่างจาก Generative AI คือ Generative AI เนี่ยนะครับก็คือคนเนี่ยก็ไปบอกว่าให้เขาทำนั่นทำนี่เจนนั่นเจนนี่สร้างภาพสร้างอะไรก็แล้วแต่ว่า

0: Agentic AI เนี่ยนะครับคือคิดเองทำเองนะฮะได้เลยอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับปรากฏว่ามี Agentic AI ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับของ Open AI เนี่ยหลุดออกจาก Sandbox นะฮะแล้วไปเจาะข้อมูลบริษัทอื่นเองโดยที่ไม่ได้บอกให้ทำ
1: โอ้อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคือไม่ได้บอกให้ทำอยู่ดีๆเนี่ยไปเจาะเองนะครับเพราะคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำในแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเหมือนห้องทดลองนะเหมือนห้องแลบเนี่ยคือว่าให้ไปหาคำตอบของอันนี้ซิอันนี้คือโจทย์แค่นั้นเองนะครับคือให้ไปหาคำตอบของอันนี้ซิถ้าเป็น generative AI เนี่ยควรจะต้องมาบอกว่าให้หาอย่างไรหาที่ไหนต้องสั่งนะฮะแต่ถ้า agentic AI เนี่ยโอเคฉันจะไปหาคำตอบใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวฉันไปหาเองโดยที่เขาเนี่ยออกจากระบบนะไปเองนะครับแล้วไปเจาะฐานข้อมูลของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Hugging Face นะครับแล้วบริษัทเนี่ยไปเจอว่าเอาอยู่ดีๆทำไมข้อมูลของฉันเนี่ยโดนแฮกนะครับทีนี้ทาง OpenAI เนี่ยที่เป็นเจ้าของเจ้าตัว Agentic AI เนี่ยออกมายอมรับแต่ก็ปฏิเสธข่าวว่านะครับไม่ได้เจาะ1บริษัทนะเพราะเจาะไป4
1: ก็ซื่อ
0: บอกว่าที่บอกว่าเจาะ1บริษัทเนี่ยอันนี้ไม่จริงเขาเจาะไป4บริษัทคุณแก้มพูดประเด็นที่น่าสนใจขิงอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเล่าต่อนะครับ
1: ค
0: ืออย่างนี้ครับ OpenAI เนี่ยออกมายอมรับนะครับว่าคือเขาให้ข้อสอบกับทางเจ้าตัวAgentic AI เนี่ยแล้วมันก็ไปเจาะเองนะครับซึ่งทาง Hugging Face เนี่ยบริษัทที่โดนแฮกเนี่ยก็ออกมานะครับเปิดเผยข้อมูลบอกว่าคือตัว AI ตัวนี้เข้ามาเนี่ยทำงานด้วยความเร็วสูงแล้วก็ลองใช้วิธีจำนวนมากเลยนับพันครั้งไม่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะแฮกให้ได้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากแฮกเกอร์มนุษย์ที่เขามนุษย์ไม่ทำก็คืออันที่หนึ่งคือทำซ้ำอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยคือถ้าเป็นคนอะลองแล้วอันนี้ไม่เวิร์กก็น่าจะเลิกใช่ไหมฮะแต่เจ้า Agentic AI เนี่ยด้วยความที่เป็นคนไม่เหนื่อยไงก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นคนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแฮกเกอร์ที่เป็นคนเนี่ยจะคิดว่าโอเคถ้าทำอย่างระวังคือทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมก็จะลบร่องรอยคือไม่ทิ้งร่องรอยแต่เจ้า Agentic AI เนี่ยไม่แคร์คือทำซ้ำและทิ้งร่องรอยหมดเลยเพราะไม่แคร์ไงไม่แคร์ว่าใครจะจับได้ไงนึกออกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยทำให้ทางบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องระดมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยในการแก้ปัญหาเนี่ยถึง3วันทำการนะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกมากเลยในการที่จะขับไล่ AI ตัวนี้ออกจากระบบนะครับแล้วก็ต้องยกเครื่องพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีก1ใน3ส่วนนะครับทีนี้มันจะมีองค์กรพันธมิตรความปลอดภัยคลาวด์ที่ชื่อว่า CSA นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเราดู Jurassic Park อ่ะแล้วตัวเสาเนี่ยมันหาทางออกมาได้ซึ่งมันจะหาทางออกได้เสมอดังนั้นการที่ปรากฏการณ์ที่ตัว AI หลุดออกมาแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดปกติก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนปี67นะครับก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะที่ทางระบบของ OpenAI เองเนี่ยมีการหลุดแต่หลุดกันเองในระบบคือไม่ได้ข้ามรั้วออกมาเห็นภาพ Jurassic Park เลยนะคือไม่ได้ข้ามรั้วออกมาข้างนอกแต่คือหลุดกันภายในแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้ามรั้วออกมาข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทาง OpenAI ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยคือทำให้เห็นแล้วบริษัทเนี่ยมีช่องโหว่ที่ไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยได้ 100% ก็ต้องมาจัดการเองต้องมาคือต้องดูแลให้เข้มงวดขึ้นทีนี้ถึงกระนั้นก็ตามทีนะมีผู้เชี่ยวชาญมองว่าสิ่งที่ AI ทำที่ OpenAI บริษัท OpenAI ทำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการขิงหรือเปล่าตามที่คุณแก้มบอกเมื่อสักครู่เลยคือมันคือการโชว์ศักยภาพของ OpenAI เพื่อขู่คู่แข่งก็คือ Anthropic นะก็เป็นอันนี้คือที่ทำ Claude นะครับเพราะเขากำลังพัฒนา AI โมเดลที่ชื่อว่ามีทอสอยู่และในขณะเดียวกันจีนเองมูนช็อตนะฮะก็กำลังพัฒนา AI ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือการขิงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เหมือนที่คุณแก้มพูดสักครู่เด็ดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ The Guardian นะครับออกมาบอกนะ Open AI agent that hack startup try to attack other firms คือไม่ใช่แค่บริษัทเดียวนะจ๊ะ4บริษัท
1: แต่ว่าเนี่ยพอมันก็มีประเด็นที่ตามมาว่าอ่ะแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยจะดำเนินคดียังไงใช่ไหมเพราะเขาคงไม่ใช่มนุษย์เราสัตว
0: ์
1: ถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าทางเจ้าของบอกว่าฉันก็ไม่รู้

0: ู้เรื่องด้วยเพราะเธอออกไปทำเองอาจจะต้องร่วมรับผิดไหมล่ะอย่างไรใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นประเด็นที่เนี่ยโลกในยุคหลังจากเนี้ยเราก็ต้องนำมาดูกันแล้วล่ะว่าเราควบคุมได้แค่ไหน
1: เรามองอย่างนี้ได้ไหมคล้ายๆกับเหมือนเราเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมาบ้านเราเนี่ยกระโดดข้ามรั้วไปกัดคนอื่น
0: ใช่อันนี้เจ้าของก็ต้องรับผิดชอบไงในเรื่องของการดูแลไงคะ
1: มันก็น่าจะเทียบกับน้องหมาได้ไหม
0: ก็เนี่ยมันก็อาจจะต้องพิจารณาแบบนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าของก็จะไม่ใช้ความรับผิดชอบมากพอในการควบคุมหรือดูแลถูกไหมแต่ประเด็นที่ด้วยความที่ว่า AI มันฉลาดมากๆเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะระบุขอบเขตยังไงเหมือนกันนะความยากนะตรงจุดหลังจากเนี้ยที่ AI มันจะพัฒนาขึ้นไปมากๆจนบางทีอาจจะกันไม่ทันหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูว่าขอบเขตความสามารถของมันในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีประเด็นที่ทางรัฐบาลทรัมป์นะคะเขาบอกว่าจะแบนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนรุ่นใหม่ปกป้องการพัฒนา AI ของสหรัฐด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแนวปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะแต่ว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกันอีกนะคะโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะมีแผนจะประกาศมาตรการห้ามนำเข้าหุ่นยนต์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารุ่นใหม่จากจีนเพื่อปกป้องการพัฒนา AI ของสหรัฐจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติแล้วก็ดึงอุตสาหกรรมสำคัญที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วกลับมายังสหรัฐนะคะโดยคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางของสหรัฐหรือว่า FCC ค่ะเขาวางแผนประกาศมาตรการนี้นะห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์4ขารุ่นใหม่จากจีนรวมถึงเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อซึ่งช่วยให้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลได้นะคะก็แน่นอนว่าเป้าหมายก็คือจะปกป้องห่วงโซ่อุปทาน AI ของสหรัฐจากจีนนะคะแล้วก็กลัวเรื่องของการว่าเดี๋ยวจะมีการขโมยข้อมูลไหมจะมีมาโจมตีทางไซเบอร์หรือเปล่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตมาที่สหรัฐนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาชี้แจงนะว่าสหรัฐต้องมีห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอิสระและปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่สำคัญอย่างอุปกรณ์หุ่นยนต์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็คือความมั่นคงของชาตินะดังนั้นเนี่ยอันนี้ทางรัฐบาลก็ต้องดำเนินนโยบายที่ละเอียดอ่อนในหลายๆแง่มุมเลยนะคะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์เอาไว้นะว่าสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ติดตั้งสมองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมขณะที่การก่อสร้าง Data Center ในสหรัฐก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้นะคะก็นะเราก็ต้องว่ากันถึงการอาจจะต้องควบคุมและปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศในด้านนี้อันนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่เขาแข่งกันอยู่แล้วนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะใน The Guardian นะคะพาดหัวข่าวว่า US bans humanoid robots from China citing unacceptable risk นะคะ
1: นะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันกันด้วยนะแล้วเขาก็กึ่งว่าจะปกป้องนะกีดกันกันด้วยนะนี่ก็ต้องดูกัน
0: เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาช่วงนี้นะคะ
1: ตอนนี้คุณโบสิวัตราพร้อมแล้วนะที่จะมาอัปเดตข่าวสารจากทางจีนให้ฟังครับ
3: Good Morning World
0: ค่ะช่วงนี้นะคะต้อนรับคุณศิวัตราสินพัสสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะสวัสดีค่ะ
1: หนีห่าวค่ะ
4: หนีห่าวค่ะหนีห่าวคุณพิญญาพัฒน์หนีห่าวอาจารย์เจตแล้วก็ท่าเจียห่าวคุณฟังได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยอากาศตอนนี้ร้อนไหมครับ
4: อากาศตอนนี้เช้านี้ตื่นมาเกือบ30องศาร้อนค่ะอาจารย์เจตแล้วก็ช่วงนี้ใครมาก็อย่างที่บอกก็ยังพูดเหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คือเช็คสภาพดินฟ้าอากาศสักหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าปักกิ่งเองตั้งแต่วันนี้ไปก็ยังมีฝนตกแต่อาจจะเป็นฝนตก ปล่อยๆไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาแต่หูต้องบอก

0: เดือนเจ็ดคุณแก้มูฟังว่าจีนอะเวลาที่ร้อนอะร้อนจริงนะคือร้อนแบบร้อนอะร้อนตะโกนอะไม่รู้จะพูดว่ายังไงซึ่งแบบอันเนี้ยก็ต้องเช็คสภาพดินฟ้าอากาศสำหรับใครที่จะมาแล้วก็เตรียมก็คือเสื้อผ้ามาให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศส่วนอุปกรณ์ใครร้อนมาซื้อที่จีนได้ค่ะว่าตอนนี้จีนกลายเป็นแหล่งขายอุปกรณ์ใครร้อนไม่ว่าจะเป็นบรรดาพัดลมเป็นผ้าขนหนูเป็นอะไรที่แบบห่มแล้วเย็นอะไรเงี้ยก็คือมีขายที่จีนนะพวกนั้นก็ไม่ต้องขนมาค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องความร้อนนี่เป็นเรื่องที่คนไทยชินเรื่องคนไทยชินแต่ว่าคนจีนอาจจะแบบเขาก็ยังมีช่วงหนาวมีช่วงเย็นๆใช่ไหมคะของเรานี่ส่วนใหญ่จะเจอกับความร้อนซะบ่อยนะยังดีว่าช่วงนี้นี่มีฝนสลับมาบ้างนะคะแต่ว่าเหมือนกับช่วงนี้มีจะมีพายุอะไรเข้ามาด้วยไหมคะหรือว่าเจอกับความร้อน
0: พายุเข้าไปแล้วค่ะพายุเข้าทางใต้นะคะเมื่อน่าจะสุดสัปดาห์ที่แล้วเนา
1: ะ
0: โนอึนก็เข้าไปแล้วซึ่งก็น่าจะปีนี้จีนน่าจะรับศึกหนักหลายด้านในเรื่องของพายุอย่างที่บอกไปค่ะหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะใครที่จะมาเช็คก่อนเพราะว่าสภาพอากาศก็มีความไม่แน่นอน
2: ครับอ่ะไปที่หนังที่เรา
0: คุย
2: กันสัปดาห์ที่แล้วกันบ้างครับ
0: ต้องบอกอาจารย์เจตคุณแก้มคุณฟังนี้ว่าวันนี้เนี่ยจดหมายรักถึงอาม่าเรียนเห็นว่าในรอบสื่ออ่ะอินฟูไทยสื่อไทยเลยไปดูกันเยอะเลยไม่แน่ใจทั้งสองท่านได้ดูยังเน
2: า
0: ะแต่ว
2: ่
0: าประเด็นที่วันนี้จะพูดจะมี3ประเด็นด้วยกันซึ่งดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ทั้งสองท่านและครูฟังจะยืนยันเลยนะคะว่าน่าจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเลยก็คือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องใช่แล้วก็ดิฉันไม่ได้เห็นว่าในสื่อไทยที่ไปดูอะไรเงี้ยมีคนออกมาพูดเรื่องนี้ไม่มีเลยแล้วก็มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยบริบทที่เกี่ยวข้องกับสังคมจีนรวมถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจีนพ้นทะเลของรัฐบาลจีนในปัจจุบันซึ่งเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนาะแต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับรายการนี้จดหมายรักถึงอาม่าค่ะภาษาจีนเรียกเก๋อาม่าเติร์ดชิงชูหรือว่าภาษาแต้จิ๋วเรียกเขือมาไกเฉ่งชื่อเฉ่งชื่อนี่คือจดหมายรักค่ะเขือมาก็คือถึงอาม่านั่นแหละเพราะนั้นแปลตรงตัวง่ายๆเนาะเนื้อหาในวันนี้พยายามที่จะสปอยให้น้อยที่สุดเพราะว่าทั้งสองท่านคุณฟังไรคุณฟังส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดูเพราะว่าใช่ที่ไทยน่าจะเข้าในช่วงวันที่6สิงหาถ้าดิฉันไม่ผิดแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรไม่มากก็น้อยต้องมีสปอยอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำใจไว้เลยสำหรับคนที่จะฟังท่อนหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายคนไม่ทราบค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะมี1นักแสดงไทยไปร่วมแสดงแล้วก็มีในเรื่องของโลเคชั่นวงเล็บนะว่าแค่เฉพาะบางส่วนน้อยๆเลยที่มาถ่ายทำในประเทศไทยเพราะว่าโลเคชั่นส่วนใหญ่ค่ะแม้ว่าจะมีการอ้างอิงประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่ถ่ายทำกันที่สัวเถาจำลองว่าเป็นพื้นที่ในประเทศไทยก็คือด้วยความที่ว่าเป็นหนังฟอร์มเล็กเนาะก็คือทุนสร้างเนี่ยน่าจะประมาณ14ล้านหยวนเท่านั้นเองเขาก็อาจจะไม่สามารถมาปิดเยาวราชหรือไม่สามารถมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าพื้นที่ที่จำลองอ่ะเขาทำให้เราจินตนาการไปได้ว่าน่าจะเป็นแถวเยาวราชเป็นแถวพาหุรัตอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับหนังเรื่องนี้ค่ะชื่อหลานหงชุนค่ะหลานหงชุนเนี่ยเป็นพ่วงกับคนรุ่นใหม่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขาก็คือเขาเป็นคนแต้จิ๋วทำแต่หนังแต้จิ๋วก็คือไม่ได้กำกับหนังที่แบบทั่วไปอะไรอย่างนี้นะก็คือทำแต่หนังที่แบบใช้ภาษาแต้จิ๋วเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอะไรที่เป็นแต้จิ๋วเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวชื่อ The Paper เนี่ยภาษาจีนเรียกเพิงพ่ายเพิงพ่ายเนี่ยไม่ต้องไปหามาจากไหนเพิงพ่ายเนี่ยมาจาก paper เนี่ยเพิงพ่ายสิงเหวินของเซี่ยงไฮ้ค่ะบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจของคาแรคเตอร์นางเอกจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยคือนางเอกในเรื่องเนี่ยชื่อเซี่ยหนานจือเขาได้แรงบันดาลใจนางเอกคาแรคเตอร์ตัวนี้มาจากนิยายจีนเล่มหนึ่งชื่อหนานเฟิงชุยเมิงแต่ตรงตัวคือคนไทยน่าจะแต่ได้อยู่แล้วหนานนี่ใต้นะเฟิงนี่ลมช่วยเมืองนี่คือความฝันก็คือความฝันจากลมใต้พูดอย่างนี้แล้วอ้าวก็ได้แรงบันดาลใจได้คาแรค

0: เตอร์มาจากนิยายจีนแต่นิยายจีนเล่มนี้ค่ะอาจารย์เจตคุณแก้มผู้ฟังแปลมาจากนิยายไทยค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเรื่องอะไรครับ
0: ไม่ให้จะบอกให้ไทยเวลาน้อยเนาะก็คือแปลมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นค่ะ
1: โอ้คลาสสิกมาก
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยคาแรคเตอร์ของนางเอกอ่ะคือนางเอกเนี่ยไม่ได้เอาคาแรคเตอร์โดดเด่นมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นนะแต่เป็นคาแรคเตอร์ตัวรองๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวรองๆที่โบตั๋นเขียนเนี่ยคือมันมีความสะท้อนถึงหญิงสาวชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนเติบโตในไทยมีความรู้ในเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิดค่อนข้างสมัยใหม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเลือกที่จะไม่แต่งงานถ้าไม่เจอความรักที่เหมาะสมอันนี้ขีดเส้นใต้ไฮไลท์สปอยเต็มๆ 100% ก็คือนางเอกในเรื่องจดหมายรักถึงอาม่าจริงเขาไม่แต่งงานนะแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูนะว่าเอาแล้วกลายเป็นอาม่าคนได้ยังไงหรือว่ามันจะกลายเป็นเนื้อเรื่องได้ไงอันนี้ต้องไปดูแต่เนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยถูกหยิบมาจากจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นคือถ้าใครเคยอ่านนวนิยายเล่มนี้ของโบตั๋นแล้วก็ได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้จะเห็นว่าเส้นเรื่องมีความคล้ายกันมากคือดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสดูหนังแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊วิธีการเล่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเล่าเรื่องผ่านจดหมายที่ฝากไปกับโพยกวนซึ่งจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องราวของลูกชายที่ส่งถึงแม่เนาะบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคนั้นก็คือส่งมาให้แม่ที่เมืองจีนแต่สุดท้ายแล้วจดหมายจากเมืองไทยของโบตั๋นเนี่ยทำออกมา100ฉบับคือในเรื่องนะคะว่าเขียน100ฉบับแต่สุดท้ายก็มาไม่ถึงมือคุณแม่เลย ในขณะที่จดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยอาม่าทางจีนเนี่ยที่ได้จดหมายอะไปถึงอาม่าทางจีนนะก็คืออาม่าจากทางไทยอะส่งไปถึงอาม่าทางจีนอาม่าทางจีนก็นึกว่าเอ๊ะสามีเป็นคนส่งแต่สุดท้ายแล้วคนส่งไม่ใช่สามีแล้วทำไมเขาถึงส่งไปพร้อมกับเงินด้วยอันนี้ไม่เล่ามากเดี๋ยวหาว่าสปอยเนาะต้องไปติดตามดูในหนังกันเองแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากไม่รู้ว่าจริงๆมันก็จะมีแรงบันดาลใจมีพื้นฐานมาจากต้องเรียกว่านิยายหรือนวนิยายของไทยค่ะคำถามอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือว่าทำไมเขาถึงเลือกฉากในประเทศไทยคือถ้าอาจารย์เจตคุณแก้มคุณฟังได้มีโอกาสไปดูอ่ะจะเห็นว่ามีคำภาษาไทยที่แบบเขาพยายามจำลองเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ต้นทุนสูงมากมันก็จะมีคำไทยที่แบบบิดเบี้ยวๆมีการเอ่ยถึงเรื่องราวของแบบยุคในยุคสมัยนั้น1940อะไรเงี้ยมีนิตยสารไทยมีคำภาษาไทยคือดิฉันนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงว่าอันนี้มันคำไทยใช่ไหมอะไรเงี้ย
1: แต่
0: ว่าใช่แล้วก็มีเวลาที่สมมติว่าจะเอาเงินเพื่อแลกแล้วก็ส่งกลับมาที่เมืองจีนก็จะให้เห็นเป็นธนบัตรไทยอะไรเงี้ยสาเหตุที่เขาเลือกฉากประเทศไทยเพราะว่าในยุคนั้นค่ะคนจีนที่เดินทางจากแต้จิ๋วเนี่ยออกมาจากแต้จิ๋วก็คือต้องเรียกว่าหลบลี้หนีความยากลำบากนะเดินทางออกมา14ล้านคน มาขึ้นฝั่งหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เกือบ7ล้านคนมาขึ้นฝั่งที่ไทยก็คือเกือบครึ่งหนึ่งที่เดินทางมาจากแต้จิ๋วอะค่ะมาขึ้นฝั่งที่ไทยอันนี้ดิฉันไม่ได้มั่วนะอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองเพราะว่าดิฉันไปดูมาจากพิพิธภัณฑ์จีนโพ้นทะเลที่แต้จิ๋วของจริงแล้วเขาก็พูดเลยว่าเกือบ7ล้านคนมาขึ้นฝั่งที่ไทยนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงเลือกจำลองโลเคชันว่าเป็นประเทศไทยค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับไทยนะคิดว่าคุณฟังทั้งสองท่านได้มีโอกาสดูก็อาจจะดูได้สนุกยิ่งขึ้นเรื่องที่สองค่ะหนังเรื่องนี้ทำเงินเกือบ 2,000 ล้านหยวนในช่วง
1: เดี๋ยวก่อนนะจากต้นทุน14ล้านหยวน
0: ใช่แต่ว่าทำเงิน 2,000 ล้านหยวน 2,000 ล้านหยวนนี้ไม่ผิดนะคือดิฉันเห็นนะคนไทยอ่ะคิดว่าพูดผิดหรือเปล่าก็เลยเอาไปโค้ดว่า 2,000 ล้านบาทไม่ใช่นะคะ
1: หยวน
0: แล้ว 2,000 ล้านหยวนก็คือเกือบ 10,000 ล้านบาทในประเทศไทยเอาจริงๆอาจารย์เจตคุณแก้มคุณฟังหนังเรื่องนี้เริ่มฉาย30เมษายนก
2: ็
0: คือก่อนวันแรงงาน1วันทำไมคือทุกอย่างเนี่ยมันมีประเด็นหมดเลยนะเพราะว่าก่อนวันแรงงาน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่คนจีนดูหนังจริงๆอ่ะก็คือหนึ่งก็คือช่วงหลักๆก็คือช่วงตรุษจีน

0: ิดเทอมฤดูร้อนวันชาติวันแรงงานอะไรเงี้ยที่เป็นวันหยุดเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนจีนทำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้จะพูดว่าโอ้บ็อกซ์ออฟฟิศจีนตลอดในช่วงครึ่งปีแรกหนังเรื่องนี้จริงๆฉายแค่พฤษภามิถุนาจนถึงกรกฎาคม3เดือนกวาดรายได้ไป 2,000 ล้านหยวนต้องถือว่าเป็นหนังที่ทำรายได้อย่าเรียกว่า1ใน10เลยเนาะเอาพูดง่ายๆมาอันดับ2ของรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศจีนในช่วงครึ่งปีแรกเลยค่ะต้องเรียกว่ารายได้ถล่มทลายจะแพ้ก็แค่เพกาซัส3ซึ่งเป็นหนังตลกหลายคนก็มีความสนใจว่าเอ๊ะเนื้อหาหนังเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามันซึ้งกินใจหรือเปล่ามีฉากร้องไห้มีดูละอินหรือเปล่าทำให้คนจีนอ่ะอยากจะดูหนังเรื่องนี้แต่ว่าดิฉันพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยดิฉันว่าสิ่งที่โดนใจคนจีนที่ไม่มีคนพูดถึง1ก็คือเรื่องของการแตะผู้สูงวัยเนาะผู้สูงวัยเนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับคนจีนโดยเฉพาะแบบจีนพ้นทะเลบางทีการอยู่ไกลกับญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยสองสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะหนังเรื่องนี้พูดถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชนแต้จิ๋วพ้นทะเลแล้วก็สามก็คือเรื่องของการสำนึกบุญคุณของนางเอกอ่ะอันนี้สปอยนิดหน่อยนะดูแล้วคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะขัดใจหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกเนี่ยช่วยพ่อนางเอกไว้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าพระเอกเสียชีวิตไปนางเอกก็ตอบแทนบุญคุณที่พระเอกเนี่ยช่วยพ่อตัวเองอย่างสุดความสามารถก็คือการส่งเงินกลับไปภรรยาของพระเอกที่เมืองจีนซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจันเจตคุณแก้มผู้ฟังมันเหมือนกับอุดมคติใช้คำนี้เลยนะของคนจีนในปัจจุบันคนจีนยุคนี้ค่ะอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนี้โดดเดี่ยวมากขึ้นไว้ใจคนน้อยลงจำได้ไหมคะแอปสื่อละเมอหรือว่าแอปตายหรือยังที่เคยคิดในช่วงก่อนมันเป็นบทที่สะท้อนว่าเวลานี้เนี่ยคนจีนโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใครพอมีเรื่องที่เป็นแบบโหสิ่งที่ฉันอยากได้แต่ฉันไม่ได้มันก็เลยเกิดการพูดต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามีคนจีนพูดดิฉันในนี้คนจีนพูดดิฉันบ่อยมากว่าถ้าถือว่าคุณโบไปอยู่ต่างประเทศสิ่งที่คุณโบต้องระวังเหมือนเจองูกับเจอเพื่อนร่วมชาตินะตีเพื่อนร่วมชาติก่อน
1: อันนี้
0: จีนพูดกับดิฉันจริงๆเลยนะเขารู้สึกว่าการที่แบบโหเห็นภาพจีนช่วยเหลือจีนอ่ะกับสังคมในยุคนี้ที่แบบเจอจีนแล้วแบบเอ๊ะจะมาหลอกเราหรือเปล่าจะมาทำร้ายอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือมันเป็นสิ่งที่ดิฉันมองว่าสังคมจีนอ่ะโหยหาเป็นสังคมในอุดมคติที่คนจีนในยุคใหม่รู้สึกว่าโหอยากมีแบบนี้จังเลยลำบากหน่อยแต่รักกันช่วยเหลือกันช่วยแม้กระทั่งคนตายไปแล้วเป็นหลายๆปีก็ยังช่วยอยู่ช่วยส่งเงินไปจนลูกหลานเขาโตจนเขาแบบคนทางนู้นเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยรวมถึงภาพของความขยันค่ะที่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาม่าทั้งสองฝั่งเนาะก็คือมีเงินเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะต่างกับคนจีนในยุคนี้ค่ะที่ขยันให้ตายสุดท้ายก็นอนราบก็คือถางถิงนั่นเองเพราะว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ซึ่งดิฉันมองว่าอันเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่มากกว่าบทในหนังซึ่งกินใจซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะใช่แหละว่าคนดูอาจจะชอบแต่ด้วยความที่ว่าดิฉันเห็นคนจีนหลายคนดูออกมาก็บ่นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพูดภาษาแต้จิ๋วทั้งเรื่องเนาะซึ่งมันต่างจากภาษาจีนกลางค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าดิฉันว่าพอยต์เนี้ยมีประเด็นที่โดนใจคนจีนมากที่สุดแล้วเรื่องที่สามก็คือว่าจีนเนี่ยพยายามใช้หนังเรื่องนี้ดึงจีนโพ้นทะเลให้กลับมาบ้านหนังเรื่องนี้เนี่ยมีโปรแกรมฉายในอย่างน้อย10ประเทศรวมถึงออกไปเขตบริหารพิเศษทั่วโลกด้วยโดยเน้นที่ประเทศใดก็ตามที่มีกลุ่มคนจีนหรือว่ากลุ่มเชื้อสายจีนหรือว่าจีนโพ้นทะเลที่อยู่จำนวนมากเพราะว่าจีนเนี่ยอยากให้คนจีนพ้นทะเลได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็มีสำนึกรักบ้านเกิดหลายคนไม่รู้ค่ะจีนให้ความสำคัญกับกิจการชาวจีนพ้นทะเลเนาะเรียกว่าเฉียวหูกงจั่วในระดับเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเลยไม่ได้มองว่าคนจีนพ้นทะเลไปแล้วไปเลยนะแต่ว่าจีนทุกวันนี้เนี่ยมองคนจีนพ้นทะเลในฐานะทรัพยากรอันทรงคุณค่าจะไม่มองอย่างนั้นได้อย่างไรคะอาจารย์เจตคุณแก้วหูฟังเพราะว่าแต่ละคนที่ออกไปพ้นทะเลนั้นกลับมาในระดับเจ้าสัวทั้งนั้นเลย
2: แล้วก็มองว่าตอนนี้ก็ไปลดแล้วอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็

0: ถือว่า
1: เผื่อใครสนใจ
0: เอาเรื่องนี้เก็บตอกเก็บตกมาเน
1: าะค่ะขอถามนิดนึงว่าเป็นดาราดังด้วยไหมคะหรือว่านี่ด้วยสตอรี่ล้วนๆเลยถึงโกยหมื่นล้านได้เนี่ยค่ะ
2: โอ้ต้องบอกคุณแก้วอย่าง

0: ก็รอดูกันว่าจะน้ำตาแตกด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ครับเอาของของไทยจะมีป้าแต๋วนะคุณยายอุษาเสียงคำแสมคำนะที่เล่นเรื่องหลานมาที่ไปร่วมด้วยโอเคครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณโบด้วย
2: ได้เจอทั้งสองท่าน
0: ขอบค
2: ุ
0: ณนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาเบรกสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะคะเราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันนะคะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะประเด็นเรื่องของเมียนมาเปิดด่านเปิดอนาคตค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้คุณกฤตสดใสอยู่บ้านในวันหยุดนะครับ
5: ครับผมครับก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปลาวครับอาจารย
1: ์โอ้ท่านคุณกฤตเดินทางตลอดเวลานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับคุณแก้มคุณกฤตก็จะมีของรางวัลมาฝากนะครับเชิญเลยครับคุณกฤต
5: วันนี้อยู่กับคุณแก้มใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย
0: ู่
1: กับคุณแก้มครับใช่ครับ
5: ครับผมก็วันนี้มีเนื้อวัวกับแกงกะหรี่นะครับกระป๋องของเมียนมานะครับมีอยู่3รางวัลนะครับ
1: พร้อมทานใช่ไหมครับ
5: พร้อมทานครับอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไมโครเวฟทานเลยครับอร่อย
1: เปิดออกมาวัวกระโดดออกมาเลยนะ
0: มีลูกวัวด้วย
5: คุณขวัญเห็นลูกคุณขวัญบอกว่าเป็นนมข้นหวานหรือเปล่า
0: แล้วเคยชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็อร่อยครับอร่อยมีกลิ่นนิดๆครับคนไม่ชอบทานเนื้อวัวก็ยากนิดนึงแต่คนชอบเนี่ยอย่างพวกผมที่เป็น beef lover เนี่ยก็อย่างว่าอร่อยนะครับ
0: นุ่มเลยใช่ไหมคะเนื้อเขา
5: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะคำถามค่ะ
5: ครับด่านบ้านปงนะครับของเมียนมาเนี่ยซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับด่านเมืองน้ำหอมของหลวงน้ำทานะครับประเทศสปป.ลาวเนี่ยนะตั้งอยู่ในเขตไหนของประเทศเมียนมานะครับเขตการปกครองของเมืองนะครับเมืองไหนกก็เมืองท่าขี้เหล็กขก็เมืองเชียงตุงนะครับก็ลองมาดูครับ
0: ค่ะก็ส่งมาทาง SMS นะคะสำหรับคำตอบนะคะ4689399นะคะ4689399เฉพาะทาง SMS เท่านั้นนะคะแล้วก็แจ้งที่อยู่มาด้วยนะคะ
5: ครับผม
0: ค่ะ
1: เชิญเลยครับหัวข้อวันนี
5: ้ครับผมวันนี้เนี่ยเราเห็นท่านประธานาธิบดีมินหลงไลเนี่ยท่านเดินสายมาตลอดหลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ในผมชอบเรียกว่าเล่าเก่าเข่าในกวดใหม่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ท่านก็เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนพอเริ่มเข้าสู่พฤษภาคมเนี่ยท่านก็หลังจากประกาศ100วันนะครับนโยบาย100 day policy ไปแล้วเนี่ยวันที่30เมษายนพฤษภาคมก็เดินสายไปเยือนประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็อยู่ที่อินเดียนานทีเดียวนะครับไปจนถึงวันที่3นะครับก็ถือว่านานก็เพราะว่าอยู่กัน5วันนะครับแล้วก็ท่านก็ไปไหว้พระนะครับก็พุทธกยานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับเพื่อหารือเรื่องของความมั่นคงชายแดนแล้วก็เรื่องของการค้าทางเศรษฐกิจทั้งอะไรต่างๆนะครับก็ตามเรื่องตำราวนะครับเรื่องรวมทั้งเรื่องของโลจิสติกด้วยนะครับเรื่องเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ติดอยู่กับประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ถูกปิดไปนะครับแต่ก่อนตั้งแต่ยุคของโควิด19แล้วนะครับก็มีการเจรจากันนะครับครั้งที่2ก็ครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะฮือฮาเพราะว่าเมื่อวันที่15ถึง19มิถุนายนเนี่ยท่านมีน้องลายก็เดินทางไปเยือนปักกิ่งนะครับไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์นะครับ อย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวโลกนี่จับตามองทีเดียวเพราะว่าแน่นอนท่านเขาพบยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
1: แล้ว
5: มีการพูดคุยกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรื่องความกระชับการร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนทางด้านการเมืองนะครับการปกครองนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่นะครับก็เขาก็จับจ้องแล้วก็เป็นขาประจำอยู่ในประเทศ เมียนมาไม่ได้ออกจากประเทศเมียนมาเลยเนี่ยตั้งแต่

โควิดจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วก็มีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวใครทั้งนั้นเปิดหน้าเปิดตาเต็มที่นะครับอันนั้นก็คือเป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพวกเราจะได้ยินข่าวเรื่องของเมืองโป่งนี่แหละครับก็คือก็วันที่3ถึงวันที่5ที่ก็ตรงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปเยือนสปป.ลาวที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็เข้าพบกับท่านประธานาธิบดีทองรุ่นนะครับก็มีข้อตกลงอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือข้อตกลงการเปิดด่านนะครับเมืองโป่งนะครับกับด่านเมืองหอมนะครับบ้านโป่งเนี่ยมันเป็นบ้านเล็กๆนะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับถ้าคนเคยเดินทางไปเชียงตุงนะครับพอไปถึงเมืองเพียกปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยจะไปเมืองยองนะครับจากเมืองยองปุ๊บก็เดินถอยหลังก็คือลงใต้มาอีกนิดนึงก็ถึงเมืองโป่งเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันต้องเรียกเป็นบ้านโป่งนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองหอมเมืองหอมนี่ก็ห่างจากหลวงท่าไปประมาณสัก50-60กิโลนะครับแล้วก็แต่ว่าทางจากท่าขี้เหล็กขึ้นไปเนี่ยสู่เมืองโป่งนี่ก็ประมาณ90-100กิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะผมเคยไปเมืองเพียกไปแจกในตอนที่แผ่นดินไหวนะครับที่ในปี2011นะครับตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินไหนหนักเพราะถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยคือที่อำเภอพานเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้รับผลกระทบน่ะพอสมควรเพราะตอนนั้นนี่แผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่แถวเชียงตุงนะครับแล้วก็เมืองเพียกนี่ก็เป็นจุดศูนย์กลางเลยนะครับตอนนั้นนี่หนักมากๆแล้วก็บ้านเมืองพังเยอะนะครับตอนนั้นก็ผมก็เอาของเข้าไปผ่านทางท่าขี้เหล็กเนี่ยครับเข้าไปนะครับก็ยังจำได้สนิทตาเลยในยุคนั้นเนี่ยไปก็ต้องอาศัยหลวงพ่อพอมีหลวงพ่อท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นหลวงพ่อดังมากนะครับแล้วก็ผมก็จำชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าได้แต่ว่าหลวงพ่อท่านนี้เวลาเข้าพรรษาพวกท่านจะเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วไม่พูดกับใครแล้วก็ไม่ปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวนะสวดมนต์ก็สวดในใจนะครับหลวงพ่อท่านนี้ก็โด่งดังไปทั้งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาในย่างกุ้งก็เยอะนะครับเพื่อนผมที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งคนของเมียนมาเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับพอรู้ว่าผมไปโอ้ยดีใจถามว่าได้ของดีอะไรมาหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะก็จากเมืองโป่งเนี่ยมันเป็นด่านที่เป็นท่าข้ามนะครับก็คือข้ามเรือนะครับข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยซึ่งมันเป็นด่านเล็กๆนะครับถ้าเรามองดูเหมือนไม่มีสัญลักษณ์หรือว่าไม่มีอะไรที่ปัจจัยอะไรที่จะมาสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจเลยแต่ผมกลับมองต่างนะครับผมมองว่าท่าเรือเนี้ยมันเป็นเหมือนกับซิมโบลนะครับของรัฐบาลเมียนมาว่าฉันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าท่านมิงไลท่านได้เป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะฉันสามารถที่จะทำอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายของระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือผมมองในทางด้านนั้นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของอันนี้เป็นสื่อที่ส่งให้กับทางสื่อทั่วๆไปนะครับในทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ท่านเปิดหน้าเปิดตาเต็มที่เพราะตอนที่ท่านไปเยือนทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยแม้สื่อในประเทศจีนจะออกข่าวเยอะแต่สื่อในประเทศเนี่ยจะน้อยมากแล้วก็สื่อจากถ้าพวกเราที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะไม่ค่อยมีจะมารู้อีกทีก็ตอนที่ท่านกลับไปแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พอไปที่ลาวปุ๊บเนี่ยสื่อออกเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็มองว่านี่เป็นการทำงานผลงานทางด้านการด้านสื่อเนี่ยนะครับทางสื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีอีกมิตินึงก็คือมิติด้านพลังงานนะครับเพราะว่าการเยือนเปิดด่านเมืองโป่งเนี่ยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งสปป.ลาวเนี่ยซึ่งที่หลวงน้ำทาเนี่ยมีเขื่อนใหญ่เขื่อนหนึ่งเนี่ยมีกำลังการผลิตมากถึง 2,790 เมกะวัตต์นะครับพลังงานที่น่าสนใจแล้วก็มีการตกลงกันจริงๆนะครับว่ามีการเซ็นสัญญาที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าจากสปป.ลาวเราต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยทางท่าที่

0: เหล็กเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากแม่สายนะครับซื้อจากการไฟฟ้านครให้การไฟฟ้าของไทยเนี่ยนะครับก็ซื้อข้ามไปนะครับแล้วก็โดยเราแม้เราจะบอกว่าเราไม่ได้ขายเราขายให้เอกชนก็เอกชนนั่นแหละครับขายข้ามไปอีกทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยทางประเทศเมียนมาพอเขาซื้อกระแสไฟฟ้าจากหลวงลำธารปุ๊บเนี่ยต้องจะมีการลากสายนะครับซึ่งเป็นสายเคเบิลใหญ่เนี่ยเข้ามาสู่เมืองเชียงตุงแล้วก็เมืองท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการนั่นแสดงว่าไฟฟ้าทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะของประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะใช้ไฟของหลวงลำธารได้อย่างเต็มที่เพราะว่ากำลังการผลิต 2,790 เมกะวัตต์เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาอีกมิติหนึ่งก็คือมิติด้านของการค้าและโลจิสติกแล้วก็มันจะเป็นช่องทางหนึ่งของโลจิสติกที่จะทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยซึ่งเราก็เป็นที่รู้กันว่าชายแดนของทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมียนมาเนี่ยมีกลุ่มชนชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่มแล้วก็มีกองกำลังอยู่เยอะพอสมควรนะครับหลายกลุ่มทีเดียวในกรณีนี้เนี่ยเหมือนเป็นการตลบหลังของทางกลุ่มชนชาติพันธุ์ก็ว่าได้เพราะว่าเขาส่งกำลังบำรุงหรือว่ายุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากจีนเนี่ยเข้าสู่สปป.ลาวมันง่ายมากและเพราะว่ามันมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมาลงที่สถานีหลวงน้ำทาแล้วจากหลวงน้ำทาเข้าไปที่เมืองหอมเนี่ยมันใกล้นิดเดียวพอข้ามปุ๊บเนี่ยมันจะไปทางด้านหลังของกลุ่มของชนชาติพันธุ์เลยก็ว่าได้นี่ก็คือทางด้านที่ผมมองว่ามันเป็นน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็คือท่านก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าท่านเยือนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่2ของอาเซียนนะครับก็ลองจากทางสปป.ลาวเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูให้ดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าน
1: ี่นะครับ
0: มาเยือนครั้งนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างแต่ก็พอรู้คร่าวๆเราแล้วนะครับว่าคงจะมีการตกลงแล้วก็มีข้อความต่างๆที่จะออกมาแต่ตอนเราพูดตอนนี้ก็คงจะไม่ดีนักนะครับเพราะว่าเอาไว้คุยกันในรอบหน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรากลับไปมองที่ลาวเนี่ยนะครับที่มองเห็นภาพก็คือว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยมีส่วนที่ได้เยอะทีเดียวนะครับมีผลดีกับทางประธานาธิบดีมินออนไลน์ได้เยอะทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีต้องการนะหมายมั่นว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าสู่กลับเข้าสู่อาเซียนอีกครั้งหนึ่งที่จะไม่ถูกข้อกำหนดที่แล้วก็ตกลง5ข้อที่ของอาเซียนเคยยื่นให้ท่านไว้เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงสำหรับตัวของประเทศเมียนมาเองนะครับก็คงจะตรงนี้ก็น่าจะจับตามองว่าการมาประเทศไทยเนี่ยนะท่านได้สมดังที่ท่านปรารถนาหรือไม่นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ทางฝั่งนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยกำลังเนื้อหอมนะครับจีนกับทางอินเดียเนี่ยเขาอยากจะดึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรัสเซียที่ต้องเข้ามาอย่างแน่นอนนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับขวัญใจของอาจารย์เจตนะฮะ นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางเมียนมากระโดดเข้าไปสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวได้นะครับแล้วก็อย่างสง่าผ่าเผยได้เนี่ยผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะต้องคิดอะไรลึกๆเข้าไปอีกนะครับว่าจะทำอะไรกับประเทศเมียนมานะครับก็ตรงนี้ก็ต้องจับตามองกันได้ดีและอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จับตาด้วยก็คือเรื่องของแรงงานนะที่อยู่ประเทศไทยนะครับแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือบ้านแตกแสแลกขาดนะวิ่งข้ามพึ่งกับประเทศไทยเรานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะคิดอย่างไรกับการที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยมาได้รับเปิดรับหรือว่าได้รับการมาเยือนของประธานาธิบดีมินออนไลน์นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องดู
1: ต้องติดตามเนาะคร
0: ับใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์มีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อไม่มีครับก็อยากจะให้เฉลยครับก็แน่นอนว่าการมาของมินออนไลน์เนี่ย ที่ไทยเนี่ยจะต้องได้รับการจับตามองอย่างมากแน่ๆนะครับ

0: ก็ต้องมาดูท่าทีของทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยโลกด้วยนะครับว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรครับเดี๋ยวลองต้องมาวิเคราะห์กันต่อในตอนที่มาเมืองไทยนะครับเชิญเฉลยได้เลยครับ
1: ครับผมก็อยู่ในเมืองท่าขี้เหล็กนะครับก็เอครับครับก็เอครับผม
2: ข้อเอนะคะก็มีหลายท่านที่ตอบถูกนะเดี๋ยวทีมงานจะคัดนะคะว่าของขวัญของรางวัลนะคะสำหรับแกงกะหรี่ใช่ไหมคะแบบเมียนมานะแกงกะหรี่เนื้อแบบเมียนมานะคะมีอยู่3กระป๋องด้วยกันนะคะเฉพาะสำหรับท่านที่ส่ง SMS มาทาง4689399นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมกันตอบคำถามเข้ามานะคะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับก็ชวนจับตามองกันนะครับว่ามินอองหลายจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรปฏิกิริยาทั้งในไทยเองนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆที่จับตาดูอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญมากๆนะครับ
2: ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการGood Morning ASEANแล้วนะคะทางแก้มแล้วก็อาจารย์เจตนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะแต่ว่าก็ได้เห็นอยู่แบบๆนะคะ
0: ครับส่วนผมก็จะเดี๋ยวพอจัดเสร็จปุ๊บผมจะขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่พรุ่งนี้ก็จะจัดออนไลน์มาจากเชียงใหม่นะถ้าใครเห็นผมเดินๆอยู่ในเชียงใหม่คูเมืองแถวนิมมานก็ตัวจริงทักทายได
2: ้
0: คร
2: ับ ค่ะวันนี้ทั้งแก้มและอาจารย์เจตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสนคลินวิโรจน์ค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังวันหยุดอีก1วันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะในช่วงก่อนที่จะคุยเรื่องข่าวต่างๆขออนุญาตก่อนนะคะเนื่องจาก CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดแล้วแล้วก็รับจำนวนจำกัดนะคะก็คือเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนส่งออกในช่วงที่ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตก็ตามตลาดส่งออกเป็นตลาดสำคัญของสินค้าไทยมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยทั้งวิเคราะห์ทั้งแนวโน้มตลาดมหาอำนาจ2มหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนนะครับกูรูก็เรียกว่าเป็นมือหนึ่งในด้านนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชา

0: แล้วก็อีกหลายๆท่านเขาจะมาเปิดเคล็ดลับให้ฟังเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะคะสมัครด่วนวันนี้จนถึงน่าจะต้องปิดรับเนี่ยก่อน25สิงหาคมนะสอบถามมาได้ที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649
1: ค่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับเราในรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเปิดมา2รุ่นแล้วประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าทำตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้มาเป็นรุ่นที่3ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเข้าใจเรื่องของอาเซียนแล้วก็มองเห็นเรื่องของอนาคตนะคะขององค์กรในเวทีเศรษฐกิจโลกเนี่ยชวนกันมาเรียนแล้วก็มาอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งหายไปในช่วงระหว่างการเดินทางไปที่จอร์เจียนะคะแล้วก็ครอบครัวได้ขอความช่วยเหลือสื่อประกาศตามหาผู้ที่พบเห็นว่าน้องฮารุนนั้นอยู่ที่ใดนะคะปรากฏว่าในช่วง24ชั่วโมงมานี้ปรากฏข่าวหลายกระแสจากที่จอร์เจียว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายนะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางการของจอร์เจียยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการรวมถึงครอบครัวด้วยอันนี้ก็จะมีแต่ข่าวที่ออกมาจากสื่อต่างๆที่ช่วยเหลือติดตามหาหรือว่าบางท่านก็อยู่ที่จอร์เจียนะระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากฮารุนนั้นเดินทางไปหลายประเทศทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศสาธารณรัฐตุรกีนะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ประเทศจอร์เจียด้วยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้นะคะซึ่งต้องรอทางการของประเทศจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการและรอคอยการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานทูตของไทยก่อนนะคะส่วนเรื่องของการนำร่างของฮลุนโซโร่กลับมาที่ประเทศไทยรองนายกสิงหศักดิ์กล่าวว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราจะต้องรับฟังความเห็นผู้สื่อข่าวถามถึงกระบวนการที่ล่าช้าเนื่องจากฮารุนโซโล่นั้นขาดการติดต่อตั้งแต่เดินทางไปถึงประมาณวันที่13ก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะนายสิงหศักดิ์ให้ข้อมูลว่าทันทีที่ทราบว่ามีข่าวการสูญหายไปหลายวันและขาดการติดต่อนั้นทางจอร์เจียและสถานทูตก็รีบดำเนินการและพบว่าร่างของฮารุนนั้นอยู่ภายในโรงแรมที่พักตามที่เป็นข่าวนั่นเองส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นทางการไทยต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วยหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปเหตุได้นะคะส่วนที่มีการสรุปว่าจะเป็นเหตุที่ถูกทำร้ายหรือทำร้ายตนเองในขณะนี้ยังไม่มีการระบุแน่ชัดและขอย้ำผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณที่อาจมีข้อห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยนั้นสามารถติดต่อขอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้หากมีเหตุขัดข้องสามารถประสานสถานทูตที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เราไม่สามารถจะมีสถานทูตในทุกประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามในประเทศจอร์เจียจะมีสถานทูตที่ตุรกีหรือว่าตุรกีที่รับผิดชอบอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมีการแจ้งขอความช่วยเหลือนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปทันทีเนื่องจากจะอยู่ติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศกลุ่มที่เล็กๆและอยู่มีพรมแดนติดกันก็จะมีสถานทูตใหญ่อยู่แห่งหนึ่งในแล้วก็ดูแลหลายๆประเทศที่อยู่ใกล้เคียง
1: แต่ว่าความเคลื่อนไหวสำหรับครอบครัวเองนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับคำยืนยันแล้วก็การประสานจากทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ครอบครัวของฮารุนนะคะก็มีการออกมาบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยได้ประสานแล้วก็ส่งข่าวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงดึกของเมื่อ

0: คืนที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าพบร่างของฮารุนภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียเนี่ยละค่ะก็เรียกได้ว่าสิ้นสุดการติดตามตัวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอาจจะเป็นการแค่หายตัวไปติดต่อไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงไปที่บ้านพักนะคะในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะคะอย่างคนเป็นย่าค่ะนางสมเป็งสุขเนี่ยก็บอกว่าพอได้รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะก็บอกว่ายังไม่เชื่อกระแสข่าวที่มีการระบุว่าหลานชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าฮารุนเนี่ยคุณย่าเล่าบอกว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความร่าเริงมีความกตัญญูไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าจะมีการคิดสั้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยญาติก็เหมือนกับตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการในการติดต่อญาติของเจ้าหน้าที่ในประเทศจอร์เจียก็อยากให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของรายละเอียดด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่ารับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยก็มีบรรดาคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านแฟนคลับผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจนะคะก็เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากทราบข่าวทีนี้หลังจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคือญาติเองเนี่ยก็กำลังสงสัยเรื่องของไทม์ไลน์การเสียชีวิตเหมือนกันเดี๋ยวคงจะต้องรอรายละเอียดนะคะเพราะว่ายังมีข้อสงสัยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการพบศพการติดต่อญาติการจัดการข้อมูลของผู้เข้าพักโรงแรมใดต่างๆส่วนเรื่องของพิธีศพครอบครัวก็ยังไม่ได้มีการกำหนดนะคะว่าจะนำร่างกลับประเทศไทยหรือจะมีการประกอบพิธีในประเทศจอร์เจียนะคะก็คงจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานของจอร์เจียด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยย่าบอกว่าคือหลานชายอะถือว่าเป็นคนเป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ชุมชนเป็นอย่างมากนะคะคือดูแลครอบครัวมาโดยตลอดเวลากลับจากต่างประเทศเนี่ยจะนำของฝากมาให้ก่อนเสมอเลยแล้วก็การเดินทางครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณย่ายังถามเลยว่าหลานนะคะถามคุณย่าว่าอยากจะได้อะไรนะคะหลังจากที่หลานเนี่ยจะกลับมานะคะก็เห็นมีการรับปากว่าจะรับซื้อชุดคาราโอเกะมาให้คุณย่าด้วยนี่คุณย่าก็เล่าให้ฟังนะคะก็เรียกได้ว่าสะท้อนถึงความผูกพันในครอบครัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องรอดูนะคะว่าผลการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตการประสานงานระหว่างไทยแล้วก็จอร์เจียด้วยนะคะ
1: สถานทูตไทยณกรุงอังการามีการโพสต์ข้อความระบุว่าเจ้าหน้าที่พบกับตำรวจท้องที่และได้แจ้งสถานะล่าสุดของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโร่ให้กับญาติทราบแล้วโดยมีการเตรียมประสานดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดและมีการกำหนดการพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อประสานงานและเร่งรัดสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปนอกจากนี้ได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องที่ว่าทรัพย์สินของฮารุนนั้นยังอยู่ครบถ้วนโดยทางสถานทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปพร้อมขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: จอร์เจียคือประเทศที่อยู่บนรอยต่อของทวีปยุโรปและเอเชียคนไทยไปเที่ยวได้365วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับมีชื่อเสียงเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงามเทือกเขาคอเคซัสแล้วก็ต้องถือว่าเป็นดินแดนต้นกำเนิดของไวน์ที่เก่าแก่กว่า 8,000 ปีที่ตั้งนั้นจะอยู่ในคอเคซัสบนรอยต่อระหว่างยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกพรมแดนทางด้านทิศเหนือนั้นติดกับรัสเซียเดิมนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหลังจากที่มีการแตกออกเป็นหลายๆประเทศอันนี้ก็เป็นแยกออกมาเป็นประเทศนะคะทางทิศใต้จะติดกับอาร์เมเนียแล้วก็ประเทศตุรกีอีกด้านหนึ่งด้านตะวันออกจะติดกับอาเซอร์ไบจานแล้วก็ตะวันตกจะติดกับทะเลดำเมืองหลวงก็คือทบิลิซีที่น้องฮารุนพักอยู่นะคะเวลา

0: าจจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ3ชั่วโมงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลายๆคนจะคนที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยตอนที่ดิฉันเคยไปตุรกีเนี่ยนะก็ได้ทราบข้อมูลของจอร์เจียแล้วก็เป็นสถานที่หนึ่งที่อยากไปมากแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะไม่มีโอกาสเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งตามจุดต่างๆซึ่งการเดินทางอาจจะช่วงนั้นยังไม่สะดวกนะคะหลายปีแล้วประมาณสัก10กว่าปีนะคะคนที่ชื่นชอบภูมิประเทศที่สวยงามนะคะอย่างในยุโรปเนี่ยก็จะชื่นชอบแล้วก็เป็นประเทศที่คนยังไปเที่ยวกันไม่มากนักนะคะแต่ว่าหลายปีมานี้มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีลักษณะบางส่วนเป็นแบบเมืองโบราณแล้วก็มีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดทำเลสำคัญที่เป็นทางผ่านของหลายๆชนชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะผสมผสานหลายๆอย่างนะคะจุดเด่นของเขาที่เขาขึ้นชื่อก็คือเป็นเรื่องของไวน์ที่เขาฝังลงไปในดินนะครับนะก็บอกว่ามีไวน์ที่ทำด้วยไหดินนะคะใส่ไว้ในไหดินแล้วก็ฝังดินแบบโบราณเนี่ยยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะแต่ว่าที่เด็ดๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวในเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่สวยงามนะคะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยนั้นก็ถือว่ามีความปลอดภัยระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่ออกมาเตือนเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไปท่องเที่ยวแบบประเภทไปคนเดียวบางคนก็อาจจะเจอมิจฉาชีพได้ซึ่งจริงมิจฉาชีพอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศ
1: ใช่ค่ะก็มีบล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มีคนที่เคยไปเที่ยวเนี่ยก็มีการออกมาสะท้อนเรื่องของประสบการณ์เหมือนกันนะคะว่าไปเที่ยวจอร์เจียเองเนี่ยแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างนะคะอย่างมีท่านหนึ่งนะคะเป็นบล็อกเกอร์นะคะก็ออกมาเหมือนกับแชร์เรื่องของอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยล่ะค่ะเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวที่จอร์เจียประทับใจนะก็คือเหมือนที่คุณศิวพรบอกว่าวิวธรรมชาติถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามแล้วก็หลายคนอยากจะไปสัมผัสนะคะแต่ก็บอกว่าที่เหลือเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าผู้คนอาจจะไม่ได้เป็นมิตรแล้วก็มีความรู้สึกนะคะว่าแอบแฝงไปด้วยเรื่องของความน่ากลัวหรือเปล่านะคะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปพักโรงแรมในเมืองแห่งหนึ่งนะคะช่วงดึกเนี่ยมีคนมาเคาะประตูห้องเสียงดังมากเคาะแบบไม่หยุดเลยเธอก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าก็ไม่กล้าเปิดประตูไปแต่ว่าแฟนส่งเสียงให้เขารู้ว่าในห้องเนี่ยมีคนอยู่นะจากนั้นก็เลยทักไปแจ้งเจ้าของที่พักเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลแต่ว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเราก็เลยบอกว่าเรากลัวเรารู้สึกไม่ปลอดภัยและถ้าให้เลือกเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอจะไม่กลับไปอีกนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะพอเธอโพสต์แบบนี้บล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเต็มไปหมดเลยมาพร้อมกับความคิดเห็นว่าในใจเราก็คิดว่ามีคนมาเคาะนะคะหรือบอกว่าเนี่ยตอนไปนะคะก็โดนเหมือนกันเลยโดนเด็กวัยรุ่นวิ่งกระโดดชนแบบไม่ได้ตั้งแบบตั้งใจแล้วก็ชนแรงๆด้วยแทบจะล้มลงไปเลยนะคะเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในการไปเที่ยวที่จอร์เจียเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียว
0: ค่ะก็อย่างไรก็ตามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีหลังเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่เดินทางแบบเป็นกลุ่มบางท่านก็ชื่นชอบประเภทเดินทางคนเดียวนะในปัจจุบันจะมีมากทีเดียวในประเทศไทยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จุดที่พักอาศัยนั้นอาจจะต้องติดตามแล้วก็มีการสื่อสารหรือว่าติดต่อกับญาติที่อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความปลอดภัยแล้วก็หากมีเหตุการณ์หรือว่าขาดการติดต่อไปหลายวันทางญาติจะได้ติดตามได้นะคะอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอรุณนะคะนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังคงต้องติดตามกันต่อซึ่งทางสื่อจอร์เจียรายงานว่าพบร่างของน้องฮารุนนั้นที่โรงแรมที่พักในเมืองหลวงเลยซึ่งในขณะนี้ก็ ก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากว่า

0: ท่าที่ฟังจากคนในครอบครัวก็คืออรุณมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็อายุก็ยังน้อยด้วยนะคะหายไปประมาณ15วันนะคะเพราะฉะนั้นญาติก็ติดตามโดยขอความช่วยเหลือสื่อมีไทม์ไลน์ของกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาในช่วงแรกของอรุณโซโร่นะคะที่เราติดตามกันก็คือเราทราบว่าในช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมอรุณมีแผนเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์แบบท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคคอเคซัสซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญเริ่มเดินทางในประเทศจอร์เจียแล้วก็มีแผนต่อไปที่อาร์เมเนียก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศจีนนะคะในช่วงของวันที่ขาดการติดต่อก็คือในวันที่13ซึ่งครอบครัวและญาตินั้นติดต่อได้เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสัญญาณสื่อสารก็ขาดหายไปและไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือว่าการเคลื่อนไหวใดๆในสื่อโซเชียลหรือว่าการลงข้อมูลทางออนไลน์ต่างๆในวันที่14ถึง27นั้นปกติจะต้องมีการติดต่อกลับมาในช่วง 1-2 วันหรือว่า 4-5 วันแต่ในครั้งนี้ขาดหายนานเกินจึงได้มีการประกาศตามหาโดยพี่ชายและญาติตัดสินใจโพสต์บนโลกออนไลน์แจ้งข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขอความช่วยเหลือพลังทางโลกออนไลน์เพราะว่ามันสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกนะและแจ้งหน่วยงานภาครัฐขอความช่วยเหลือจากกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาซึ่งอยู่ที่ประเทศตุรกีและมีเขตดูแลครอบคลุมประเทศจอร์เจียซึ่งได้รับเรื่องและเริ่มประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อสืบค้นอย่างเร่งด่วนนะคะสื่อจอร์เจียและเพจดังร่วมตีข่าวน้องฮารุนโซโร่ที่หายไปโดยสื่อนั้นร่วมกันเผยแพร่เพื่อเร่งกระจายเบาะแสจนกระทั่งมีเบาะแสหนึ่งซึ่งคาดว่าในช่วงก่อนที่จะทราบว่ามีคนพบร่างเนี่ยนะคาดว่ามีการข้ามพรมแดนไปเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงวันที่คาบเกี่ยวกับแผนการเดินทางเดิมหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลจากเอเจนซี่ทัวร์และผู้ให้บริการว่าฮารุนนั้นอาจเดินทางข้ามพรมแดนจากจอร์เจียไปที่ประเทศอาร์เมเนียแล้วในช่วงที่ขาดหายไปซึ่งอาจทำให้ขอบเขตการติดตามตัวนั้นต้องขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมทั้งนี้นะคะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรนะคะเปิดเผยถึงกรณีของฮารุนโซโร่เจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งขาดการติดต่อกับญาติและครอบครัวขณะเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียโดยอธิบดีระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งมีอาณาเขตดูแลประเทศจอร์เจียได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยเร่งประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ช่วยกันออกติดตามส่งข่าวถึงกันนะคะช่วยกันแพร่กระจายข่าวในบวรทัศน์หรือฮารุนรวมทั้งมีการประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่จอร์เจียนั้นเร่งสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามตัวนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นะคะซึ่งภายหลังก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ของโรงแรมซึ่งไปเปิดห้องปรากฏว่าพบร่างของน้องฮารุนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างแน่ชัดค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ามีข้อมูล เพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นเพื่อนสนิทของฮารุนแล้วก็เป็นล่ามคนไทยที่อาศัยอยู่ในจอร์เจียเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเป็นคนช่วยประสานในการตามหาตัวในช่วงแรกด้วยนะคะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์ก่อนที่จะพบร่างแล้วก็ประสานกับทางตำรวจจอร์เจียนะคะรวมไปถึงสถานะของการสอบสวนด้วยโดยบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยตำรวจได้แจ้งว่าพบร่างการเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก19กรกฎาและส่งร่างเข้าสู่กระบวนการในการชันสูตรแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยก็ต้องติดตามค้นหานะคะจากทางฝั่งคนไทยเริ่มขึ้นภายหลังที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนไม่สามารถติดต่อฮารุนได้เป็นเวลานานโดยเพื่อนสนิทนะคะของฮารุนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกว่าเริ่มเห็นถึงความผิดสังเกตหลังจากที่ได้มีการขาดการติดต่อผิดปกติไปนะคะโดยปกติเนี่ยเวลาส่งข้อความไปฮารุนจะตอบกลับภายใน 2-3 วันแต่ว่าครั้งนี้ค่ะยาวนานมาก

0: นะคะคุณผู้ฟังเกือบประมาณสัก2สัปดาห์ช่วงแรกไม่เอกใจเพราะคิดว่าอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือเปล่าจนท้ายที่สุดเนี่ยพี่ชายของฮารุณเนี่ยมีการโพสต์หาตามโซเชียลแล้วก็กลับไปตรวจสอบแชทแล้วก็พบว่าไม่มีการตอบกลับเลยจริงๆนะคะก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมันจะต้องมีเรื่องของความผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเพื่อนยังระบุด้วยว่าทุกครั้งเนี่ยที่ฮารุณนะคะจะไปไหนจะเดินทางไปประเทศไหนประเทศอะไรทำอะไรเนี่ยจะมีการบอกแผนเอาไว้ว่าจะเดินทางไปวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการจ้างโลโคไกด์ในพื้นที่ก็คือล่ามที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่มีใครทราบรายละเอียดเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดิมเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเดินทางต่อไปที่ประเทศอาร์เมเนียแล้วหรือเปล่าจึงเลยคาดว่าอาจเป็นเพียงสัญญาณโทรศัพท์บริเวณชายแดนไม่มีหรือไม่แต่ว่าในส่วนอีกคนนึงก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันอย่างในบอยล่ามคนไทยในจอร์เจียเนี่ยก็บอกว่าหลังได้รับการติดต่อจากร้านอาหารไทยในพื้นที่ให้ช่วยติดตามหาตัวฮารุณเนี่ยก็รีบดำเนินการเลยนะคะไปตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าฮารุณเนี่ยยังอยู่ในประเทศจอร์เจียก็เลยไปติดต่อสำนักตำรวจท่องเที่ยวติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเดินทางเข้าแจ้งความข้อมูลคนหายด้วยระหว่างการประสานงานกับตำรวจเนี่ยก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เมื่อ10วันก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ล่ามได้จากตำรวจเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์นะคะบอกว่าฮารุณเนี่ยเดินทางถึงจอร์เจียเนี่ยประมาณคืนวันที่13กรกฎาคมหลังจากนั้นเช็คอินเข้าที่โรงแรมแล้วพอเช็คอินแล้วไม่มีข้อมูลว่าเดินทางออกจากโรงแรมอีกเลยนะคะต่อมาเนี่ยพนักงานต้อนรับก็เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักเนี่ยล่ะค่ะก็พบว่าเสียชีวิตอยู่จริงๆนะคะภายในห้องพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำร่างออกไปชันสูตรค่ะแล้วก็ตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อมูลกับล่ามคนนี้นะคะบอกว่าให้ยุติในการค้นหาเพราะว่ายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันรับทราบการเสียชีวิตแล้วก็ยุติการแจ้งค้นหาบุคคลผู้สูญหายด้วยค่ะฉะนั้นเองเนี่ยล่ามก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนนะคะตำรวจจอร์เจียเนี่ยก็แจ้งว่าร่างถูกส่งชันสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอผลตรวจแต่ยังไม่ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องรอข้อสรุปทางคดีในขณะนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะในประเทศไทยเองมีการแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะทางด้านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยก่อนหน้านี้กรณีมีการเผยแพร่ข่าวการติดตามตัวนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุณโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่ไปจอร์เจียและครอบครัวติดต่อไม่ได้ประมาณ15วันนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการประสานผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจของจอร์เจียในการติดตามตรวจสอบค้นหาน้องฮารุณเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานลักษณะร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศนะคะแต่ว่าบางกรณีจะมีข้อจำกัดในการเปิดเผยรายละเอียดบางประการในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการติดตามแล้วก็ความปลอดภัยของผู้สูญหายนะคะแล้วก็ในขณะนี้ก็คงต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการของทางการจอร์เจียทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทนะคะมีข้อแนะนำก่อนเดินทางไกลหรือหากเราเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในต่างประเทศก็มีการแนะนำการตั้งค่าแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ครอบครัวหรือเพื่อนนะทราบว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตาม
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
0: ค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะว่าน้องที่เราตามหานะต้องถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถหลายด้านมีการศึกษาที่ดีมีเจตจำนงที่ดีในการทำงานมีช่องทางดีๆในการสร้างตัวแล้วก็เป็นต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่มีการต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มข้นแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับที่มีคนรู้จักติดตามกันเป็นแสนนะบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เปิดช่องทางเส้นทางใหม่ๆอะไรต่างๆ อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ที่เกิด

0: ขึ้นนะคะก็คงจะไม่มีใครคาดคิดแต่อย่างไรก็ตามก่อนออกเดินทางไกลหรือหากเราต้องไปพื้นที่เสี่ยงหรือเราจะเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็การเดินทางติดต่อบางช่วงอาจยากลำบากนั้นก็มีคำแนะนำในการตั้งค่าการแบ่งปันหรือว่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวทราบว่าเราอยู่ที่ใดนะคะซึ่งก็มีข้อมูลหลากหลายที่บางท่านก็ทำอยู่แล้วส่วนใหญ่ตามแฟนอะไรแบบเนี้ยนะก็แอบไปแชร์ข้อมูลอย่างใน Find My หรือว่า Find Hub นะฮะอย่างเพจของ iMode เนี่ยนะคะก็แนะนำว่าก่อนออกเดินทางไกลหรือไปพื้นที่เสี่ยงแนะนำให้ตั้งค่าการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งหรือแชร์ให้เพื่อนหรือครอบครัวทราบว่าเราอยู่ที่ใดเช่นระบบ iOS นะคะอย่างกรณีของผู้ที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple นั้นสามารถใช้แอปที่ชื่อว่า Find Me หรือว่าค้นหาฉันในการแบ่งปันหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้โดยเปิดแอป Find My แล้วก็แตะคำว่าผู้คนแตะคำว่าแชร์ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งคนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะรู้แต่ว่าบางท่านอาจจะตั้งบางท่านไม่ได้ตั้งนะคะแล้วก็เลือกเข้าไปในรายชื่อที่เราต้องการที่จะแบ่งปันหรือแชร์ตำแหน่งนะคะแล้วก็ติ๊กมันก็จะมีเครื่องหมายถูกนะเลือกระยะเวลาการแบ่งปันหรือการแชร์ได้อีกด้วยทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เราเดินทางไปในที่ที่ไม่รู้จักหรือว่าเดินทางไกลนะครับเขาก็แนะนำกันว่าเราตั้งแบบตลอดเวลาเลยคือถ้าตั้งระยะเวลาสั้นๆบางทีเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมใช่ไหมตั้งแบบตลอดเวลาคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้มันจะหาคุณจนเจอนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ปลอดภัยขึ้นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Find My บน iOS นั้นจะรองรับการแชร์กับผู้ที่ใช้บัญชีของ Apple เท่านั้นนะอันนี้ของ iOS ส่วน Android ก็มีนะคะสามารถใช้แอป Google Find นะครับหรือว่าศูนย์การค้นหาในการดูตำแหน่งของผู้คนโดยเปิดแอปพลิเคชัน Find Hub แล้วก็มันจะมีเมนูให้แตะคำว่าผู้คนแตะแชร์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งปัจจุบันของผู้ที่ใช้แล้วก็เลือกระยะเวลาการแชร์ได้เช่นเดียวกันสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้ทั้งแบบลิงก์เมลแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์และหากต้องการแชร์ตำแหน่งกับผู้ที่ใช้ iOS คือข้ามแอปเนี่ยก็ส่งเป็นลิงก์เลยได้เลยการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อื่นดังนั้นก็มีข้อควรระวังว่าผู้ใช้ควรเลือกให้ดีว่าจะแบ่งปันหรือแชร์กับใครนะครับโดยมีคำแนะนำให้เป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะหากมีเหตุไม่คาดฝันเพื่อนหรือคนในครอบครัวจะสามารถสืบหาหรือว่าทราบตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของเราได
1: ้ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันมีการแบ่งปันหรือการแชร์ตำแหน่งในโลกออนไลน์หลายวิธีนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวบางท่านก็บอกว่าบางทีเราแชร์ผ่านแอปข้อมูลอย่าง Messenger Instagram หรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: เชิญ
1: สำหรับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆก็ยังมีมุมที่น่าคุยหลายเรื่องเยอะเหมือนกันนะคะอย่างประเด็นตอนแรกๆเนี่ยของการเสียชีวิตเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียเนี่ยออกมาบอกว่ามีการตั้งสำนวนคดีตามมาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียอันเนี้ยชาวเน็ตก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมาตรา115เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเป็นการสรุปเลยไหมว่าเป็นการเสียชีวิตหรือเป็นการฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้แล้วหรือไม่นะคะวันนี้เนี่ยมีอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านการต่างประเทศค่ะออกมาระบุแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้มาตรา115นะคะอาจารย์บอกว่ามาตรา115เนี่ยมันไม่ใช่ข้อสรุปของคดีนะแต่ว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อเปิดสำรวจสอบสวนในกรณีที่เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจนค่ะสาระสำคัญนะคะของมาตรา115ที่ตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือกฎหมายของจอร์เจียแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะคะก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการเปิดคดีภายใต้มาตรานี้เนี่ยที่จะทำให้ตำรวจจอร์เจียเนี่ยเขามีอำนาจในการดำเนินการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบทั้งการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบกล้องวงจรปิดยึดและตรวจสอบอุ

0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงเรื่องของการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจะคงข้อหาเดิมหรือไม่อย่างไรแล้วก็เปลี่ยนข้อหาหรือยุติคดีตามผลพยานเรื่องของหลักฐานนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะการใช้มาตรา115เนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคืออะไรนะคะหัวใจสำคัญที่อาจารย์กำลังจะบอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้หมายความว่าตำรวจจอร์เจียตอนนี้เขาสรุปแล้วนะว่าน้องอ่ะเสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายแต่มันเป็นเรื่องฐานทางกฎหมายที่จะเริ่มในการสืบสวนค่ะโดยเหตุผลที่ตำรวจเลือกใช้มาตรา115เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นมาตรฐานเปิดสำนวนทั่วๆไปเลยนะคะก็คือเป็นกระบวนการเมื่อพบผู้เสียชีวิตภายในห้องพักไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ยังไม่พบร่องรอยชัดเจนของการฆาตกรรมตำรวจก็ต้องมีฐานข้อมูลข้อกฎหมายเพื่อที่จะเริ่มคดีนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเปิดสำนวนเสร็จแล้วนะคะตำรวจก็จะมีขั้นตอนที่จะสามารถทำได้ก็คือส่งศพชันสูตรตรวจสารพิษตรวจ DNA ตรวจลายนิ้วมือตรวจ CCTV ตรวจคีย์การ์ดเข้าออกยึดโทรศัพท์แล้วก็ตรวจข้อความตรวจโน้ตบุ๊กตรวจข้อมูลดิจิทัลอะไรต่างๆนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั่นเองค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันมาตรา115นะคะอาจารย์ก็ยังอธิบายด้วยบอกว่าเปิดโอกาสให้ตำรวจเนี่ยได้มีการตรวจสอบว่าในเรื่องนี้มีบุคคลเกี่ยวข้องหรือไม่เช่นมีการข่มขู่หรือเปล่ามีการคุกคามหรือไม่มีความกดดันทางจิตใจหรือมีการบังคับหรือไม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนเฉพาะการกระทำนั่นเองค่ะแล้วทีนี้บอกว่าถ้าหากพบหลักฐานใหม่ก็จะสามารถเปลี่ยนข้อหาได้ด้วยค่ะตำรวจเปลี่ยนข้อหาได้นะคะเช่นถ้าหากพบว่าเป็นการฆาตกรรมก็จะนำไปสู่ในการดำเนินคดีฐานฆ่าผู้อื่นแต่ว่าถ้าหากเป็นอุบัติเหตุหรือความประมาทก็จะเปลี่ยนเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วถ้าหากเป็นการเสียชีวิตจากโรคหรือเหตุธรรมชาติก็อาจจะยุติคดีโดยไม่มีการฟ้องร้องนั่นเองนะคะอาจารย์ก็พยายามที่จะอธิบายว่าเนี่ยละค่ะการใช้มาตรา115เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสอบสวนนั่นเองค่ะอาจารย์ยังให้ความรู้อีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้องเพราะน้องเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะ อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทรัพย์สินเรื่องของดิจิทัลมีเรื่องของช่อง YouTube ที่มีรายได้แล้วก็ Facebook ต่างๆเองเนี่ยหลังจากเนี้ยอาจารย์ก็ให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นศิษย์เก่าด้วยนะคะเป็นศิษย์เก่าที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32อาจารย์กฤษดาบุญเรืองบอกว่าตอนนี้ทำหนังสือด่วนถึงสมาคมนะคะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้สมาคมเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องนะคะเพราะน้องเองเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รุ่น71นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นศิษย์เก่ารุ่น32อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยจะให้มีการดำเนินการแล้วก็ประสานใน2ภารกิจสำคัญค่ะเพื่อที่จะเสนอให้สมาคมเข้ามาเป็นผู้ประสานงานนะคะเช่นการประสานงานเพื่อนำร่างกลับประเทศไทยและดูแลเรื่องของสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตในต่างประเทศและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ประสานแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราอาจจะต้องรู้นะคะความคุ้มครองทรัพย์สินดิจิทัลและรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น YouTube Facebookเพื่อไม่ให้สิทธิ์หรือรายได้ของผู้เสียชีวิตเนี่ยสูญหายค่ะอาจารย์บอกว่าในหนังสือเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำเสนอไป2เรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพอการประสานกับต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากขั้นตอนเอกสารการแปลเอกสารกระบวนการนิติเวชการขนส่งร่างการประกอบพิธีศพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมิติก็คืออาจารย์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าน้องเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยน้องยังมีช่อง YouTube ของน้องน้องยังมีรายได้จากแฟนเพจของน้องทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยฉะนั้นสิทธิ์ในคอนเทนต์ทรัพย์สินทางปัญญารายได้ที่ค้างรับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินในกองมรดกเท่านั้นเป็นทรัพย์สินในกองมรดกนะคะฉะนั้นเองเนี่ยอาจารย์กำลังจะชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงหากไม่ดำเนินการเนี่ยก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยครอบครัวอาจจะประสบปัญหาอย่างเช่นไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของน้องได้ไม่สามารถรับรายได้ที่ค้างอยู่แล้วก็อาจจะสูญเสียสิทธิ์ในการบริหารช่องด้วยแล้วก็ที่สำคัญช่องเนี่ยอาจจะหยุดสร้างรายได้ถ้าหากไม่มีการจัดการเป็นเวลานานด้วยนะคะอาจารย์ก็ออกมาให้ความรู้ทางกฎหมายค่ะ
1: ค่ะ จากกรณีที่มีการนำประเด็นเรื่องมาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียขึ้นมาพูดคุยกันนะครับ

0: โดยสื่อของจอร์เจียให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้มาตรา115แห่งประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการยุยงหรือผลักดันให้บุคคลฆ่าตัวตายมาตรา115ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศจอร์เจียคือกฎหมายควบคุมความผิดฐานการชักจูงหรือกดดันให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือ incitement to suicide ซึ่งตำรวจมักใช้เป็นกรอบตั้งต้นในการสอบสวนคดีการเสียชีวิตที่เป็นปริศนาสาระสำคัญของกฎหมายนะคะคือการกระทำด้วยการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณหรือการดูหมิ่นศักดิ์ศรีจนอีกฝ่ายทนไม่ได้และตัดสินใจทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายโดยกระบวนการของพนักงานสอบสวนนั้นเมื่อพบศพผู้เสียชีวิตตามลำพังกฎหมายจอร์เจียบังคับให้ตำรวจต้องเปิดคดีภายใต้มาตรานี้ไว้ก่อนเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเก็บหลักฐานและชันสูตรศพอย่างไรก็ตามการตั้งข้อหานี้นะคะเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นในการสืบสวนและหากพบหลักฐานใหม่ผลคดีอาจสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อหาได้ตามข้อเท็จจริงนะคะโดยภายหลังจากที่ฮารุนโซโลถูกพบว่าเสียชีวิตภายใต้มาตรา115ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะอย่างไรก็ตามเป็นเพียงกลไกในการเริ่มต้นของการเปิดการสอบสวนหรือเปิดคดีนั่นเองที่ต้องผ่านการตรวจสอบพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมนะคะในส่วนของราชกิจจานุเบกษาจอร์เจียนะคะ Registration Hero of Georgia นั้นระบุว่าเป็นความผิดที่ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายจากการข่มขู่ทารุณหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีนั้นเป็นเพียงกรอบกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานและรวบรวมหลักฐานได้ตามขั้นตอนนะคะซึ่งในเพจของสื่อจอร์เจียมีการตั้งข้อมูลตั้งประเด็นเพื่อการสอบสวนในขณะนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของไทยเองก็มีการนำมาขยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอย่างเรื่องของขั้นตอนเนี่ยอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของทายาทที่จะต้องดำเนินการด้วยนะคะอย่างกรณีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยคืออาจารย์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเหมือนขั้นตอนที่ทายาทอาจจะต้องดำเนินการนะคะก็อาจจะต้องไปขอศาลแต่งตั้งในเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็นำคำสั่งศาลแล้วก็เอกสารการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะต้องไปยื่นที่ Google ด้วยนะคะแล้วก็ขอรับสิทธิ์ในการจัดการบัญชีและรายได้ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนะคะทั้งนี้เนี่ยการพิจารณาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของผู้ให้บริการด้วยส่วนกรณีเรื่องของ Facebook นะคะก็เห็นว่าในหนังสือเองเนี่ยที่ทางนายกสมาคมศิษย์เก่าของรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเค้าทำเนี่ยอาจจะต้องมีการระบุว่าทายาทอาจจะต้องไปยื่นต่อ Meta ด้วยเพื่อที่จะเปลี่ยนบัญชีเป็นผู้บัญชีผู้ล่วงลับหรือขอปิดบัญชีเพื่อที่จะแนบเอกสารประกอบตามที่แพลตฟอร์มกำหนดด้วยนะคะแล้วก็ในหนังสือเนี่ยยังเสนอด้วยนะคะบอกว่าอาจจะต้องส่งนักกฎหมายไปให้คำแนะนำกับครอบครัวให้คำปรึกษากับครอบครัวด้วยประสานภาครัฐให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของด้านมรดกช่วยเหลือของเอกสารระหว่างประเทศดูแลผลประโยชน์ของครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมรดกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงบ้านรถเงินฝากเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยอาชีพเรื่องของการทำบล็อกเกอร์การเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหมันยังรวมไปถึงเรื่องของบัญชีออนไลน์รายได้จากแพลตฟอร์มช่อง YouTube สิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์แล้วก็บัญชีโฆษณาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะคะ
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามหลายๆฝ่ายที่ติดตามการเดินทางของน้องพลุนนะคะในขณะนี้ก็มีการให้ข้อมูลกันบนโลกออนไลน์แล้วก็แสดงความเสียใจบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นจำนวนมากบางท่านก็มีการแบ่งปันหรือแชร์คลิปเก่าๆที่เป็นผลงานของน้องทำให้เราได้เห็นนะคะว่าในส่วนของการเดินทางเขานำเสนออย่างไรอะไรบ้างนะคะก็ในช่วงนี้ก็คงต้องติดตามทางการจอร์เจียนะคะที่จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องติดตามนะบางเพราะว่าบางท่านสงสัยในเรื่องของการเปิดรหัสมาตรา115ของผัดไทยจอร์เจียนั่นเองว่ามันจะมีความผิดปกติหรือว่ามีปัญหาในสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่นะคะ
1: คือตอนนี้ชาวเน็ต

0: นะคะแล้วก็ชาวโลกออนไลน์เนี่ยเหมือนกับประมาณว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมาตรา115เนี่ยสรุปไปแล้วหรือเปล่าว่าน้องฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่อันนี้เนี่ยจะหลายคนที่ติดตามข่าวก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีการเปิดคดีในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะต้องอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลพื้นฐาน
0: เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเหมือนเป็นการเปิดเรื่องของสำนวน
1: เขาเรียกว่าเปิดสำนวนเปิดคดี

0: ก็มีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดแหละรวมถึงผลการชันสูตรแล้วก็พยานหลักฐานของทางการจอร์เจียด้วยเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาธารณชนนะคะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวทางสถานทูตของเราเนี่ยเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปเจอกับทางกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจียด้วยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นตามกำหนดการน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีการประสานงานกันแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ก็มีการโพสต์ข้อมูลของน้องคนหนึ่งที่ชื่อสอนเกศรคำจันทรัตน์นะคะเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงที่น้องฮารุณสูญหายแล้วก็มาทราบข่าวว่าเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่ามีเขาบอกว่าบล็อกเกอร์ต่างชาติ3คนหายตัวไปก่อนพบว่าเสียชีวิตในทบิลิซีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคือเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะคะก็เข้าใจว่าจะ3ชาตินะมีคนหนึ่งนี่เป็นชาวรัสเซียอีกคนหนึ่งนี่เป็นแพทย์ชาวอินเดียนักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียหายไปประมาณ2 สัปดาห์ฮารุณก็2สัปดาห์ก็ใกล้เคียงนะเป็นช่วงใกล้เคียงพอดีนะเป็นช่วงที่ไทบล็อกเกอร์มิสซิ่งก็คือน้องฮารุณนี่แหละที่หายไปพอดีนะคะค่ะก็คงต้องติดตามเพราะว่ายูทูบเบอร์หายไป3คนแล้วก็เสียชีวิต3คนเป็นวัยรุ่นหมดเลยเป็นชายทั้ง3คนนะคะ3ชาติเลยในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่บ้านเรานี่เป็นชาวรัสเซียที่ครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งแต่ละประเด็นนี่ก็น่าสงสัยแล้วก็เราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่คนสูญหายในบ้านเรานี่เราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะของน้อง2คนนี้อายุประมาณ17อีกคนหนึ่งเขาจะประมาณ20อ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: คะ22ค่ะ
0: ประมาณ22นะคะ
1: 22กับ17เป็น2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ก็ความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะก็เรียกได้ว่าหายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปหายไปตั้งแต่26กรกฎาคมวันนี้30นะคะก็ประมาณสักกี่วันแล้วล่ะ 3-4 วันแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะค้นหานะคะอย่างเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่4ของการค้นหาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยยังไม่พบเบาะแสนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบุชะตากรรมของทั้ง2ได้ด้วยเพราะเขาบอกว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะคะแต่ว่าไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายถูกถอดแยกชิ้นส่วนค่ะแล้วก็ข้อมูลที่น่าตกใจนะคะนอกจากรถที่ถูกแยกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยถูกนำไปฝังอำพรางเอาไว้อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมคะคุณศิวพรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเจอนะคะก็ร่วมกับทางกองพิสูจน์หลักฐานภาค2เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเลยก็พยายามที่จะขยายผลติดตามผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถตามตัวได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยโอ้โหพื้นที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่มาก
0: มัน
1: กว้าง
0: เออ
1: มันเป็นทุ่งแล้วก็พื้นที่เขาบอกว่ามีอาณาบริเวณเนี่ยประมาณ1,000 ไร่อะค่ะ
0: ค่ะเป็นลักษณะป่ารกร้างข้างทางแบบเนี้ยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่นี่เกิดขึ้นในบ้านเรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดีที่มีกล้องวงจรปิดหลายจุดที่สามารถจับภาพได้รวมถึงกรณีสาเหตุที่หายไปก็ยังต้องติดตามนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะสังคมออนไลน์มีการส่งต่อข้อมูลหรือว่าแชร์โพสต์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2พี่น้องหายตัวไปปริศนาชื่อว่าแดน่ามาซิโมวาอายุ22ปีแล้วก็โรแมนนาซิโมวาอายุ17ปีเป็นพี่น้องกันคือคนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องเนี่ยเป็นน้องชายพี่น้อง2คนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน ซึ่งอยู่ที่หมู่7ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

0: รีประมาณ4:00ของวันที่26แล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยนะคะมารดาเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่แต่ยังไม่พบตัวหลังจากมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าระหว่างที่ทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านปรากฏจักรยานยนต์ต้องสงสัยขี่สะกดรอยตามตลอดเวลานะคะซึ่งทางด้านร้อยตำรวจโทเกรียงไกรแก้วพิภพรองสารวัตรสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ได้เชิญตัวนางสรินาอายุ40ปีมารดาของ2พี่น้องก็ให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะคือสรินาเนี่ยค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่ที่ไทยตั้งแต่ปี61 มาซื้อบ้านที่ห้วยใหญ่แล้วก็พาลูก2คนมาอาศัยอยู่ในปี64คือเด็กทั้ง2คนยังพูดไทยไม่ได้นะคะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษารัสเซียซึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพัทยาที่ปรากฏว่าวันเกิดเหตุนะคะลูก2คนก็ยังเป็นลักษณะเหมือนใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้แต่งตัวไปเที่ยวข้างนอกก็คือเหมือนไปขับรถเล่นแล้วก็พกโทรศัพท์มือถือขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยเข้าใจว่าอาจจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยซึ่งตัวคุณแม่เนี่ยก็เครียดแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละประกอบกับในช่วงระยะนี้ที่ประเทศไทยมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับกลุ่มรัสเซียที่อาจก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามก็หวังว่าลูกทั้งสองคนยังปลอดภัยแล้วก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยนะคะก็มีเบาะแสเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะไล่ลำดับภาพแล้วก็ปรากฏว่าพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกแยกชิ้นส่วนฝังดินในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงแล้วก็มีบุคคลผู้ต้องสงสัย4คน
1: ค่ะ
0: วิ่งหลบหนีไปนะซึ่งในขณะนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะลงพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่ไปติดตามเนื่องจากว่ากล้องมันสามารถที่จะระบุผู้ต้องสงสัยได้บางส่วนก็เลยพบคนต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์ที่ขุดดินอยู่ในป่าค่ะพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่หลบหนีไปจากพื้นที่หลังจากที่มีการตรวจสอบหลุมดินที่เพิ่งกลบไปนะคะปรากฏว่าเจอรถจักรยานยนต์ถูกถอดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็นจักรยานยนต์สีดำเทาของพี่น้องชาวรัสเซียที่หายไปจริงๆนะคะหลังจากระดมกำลังปูพรมค้นหาในพื้นที่โดยรอบเพื่อขยายผลหาผู้สูญหายแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อในป๋องซึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีต่างๆที่ในป๋องเคยถูกดำเนินคดีแล้วก็ในขณะนี้ก็ยังขยายผลอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับ2พี่น้องที่หายไปแล้วพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: เมื่อติดตามลงลึกถึงเหตุที่2พี่น้องหายไปนะคะโดย2พี่น้องนาซิโมว่าหายไปในช่วงเช้ามืดของวันที่26แล้วก็ต่อมาพบชายชะกัน4คนที่ท่าทางมีพิรุธลอบขุดดินไปฝังซากรถปรากฏว่าภายหลังจากการตรวจสอบเป็นรถคันที่2พี่น้องขับขี่ไปเหตุที่ไปพบนั้นจะอยู่บริเวณใกล้ป่าใกล้บ้านของผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งมี4คนคนหนึ่งชื่อในป๋องอีกคนชื่อในธงนะคะตอนนี้ก็ทราบชื่อ2คนทางด้านผู้สื่อข่าวนะลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงในช่วงค่ำคืนของวันที่26เนี่ยค่ะปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากป่าหลังบ้าน2ชุดชุดแรก3นัดชุดที่2ประมาณ 5-7 นัดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องตะโกนวายแต่จับความไม่ได้นะคะซึ่งชาวบ้านก็ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นมายิงปืน

0: จนกระทั่งทราบว่ามี2พี่น้องชาวรัสเซียหายไปก็คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องนะคะจึงได้พาไปดูบริเวณป่าที่ได้ยินเสียงปืนพบเพียงร่องรอยของคนเดินเข้าออกแต่ว่าในช่วงนั้นยังไม่เจอคนหายทั้งสองคนนะคะจึงได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เพื่อมาขยายผลยังไงก็ตามทราบมาว่าผู้ต้องสงสัย1ใน4นั้นนะคะเพิ่งพ้นโทษคดีอุกชะกันออกมาได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะผู้ต้องสงสัยรายเดียวกันนี้นะคะใช้อาวุธปืนเคยก่อเหตุตระเวนก่อเหตุยิงขึ้นฟ้าตลอดทางคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์โดยไม่มีเหตุผลตั้งแต่ช่วงประมาณหลักกิโลเมตรที่3+500ถึง2+900นะคะเพราะฉะนั้นจึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเพราะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นชอบพกพาอาวุธรวมถึงเคยพกวัตถุระเบิดนะตามข่าวว่างั้นนะคะออกไปในที่สาธารณะนะคะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในเรื่องของความเกี่ยวพันแต่รถที่หายไปก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับชายชะกันทั้ง4คนที่นำซากจักรยานยนต์ไปฝังไว้นะคะ
1: ส่วนชะตากรรมของ2พี่น้องก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยยุติการค้นหาไปอย่างที่บอกไปว่าอนาบริเวณเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้าง 1,000 กว่าไร่แต่ว่าวันนี้ก็สามารถที่จะเริ่มปฏิบัติการได้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำรวจภูธรภาค2นะคะนำกำลังค่ะแล้วก็เอาสุนัขตำรวจไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นสุนัขตำรวจโทยาย่าแล้วก็สุนัขตำรวจโทฮันเตอร์ค่ะไปประชุมวางแผนในการปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการค้นหาเบาะแสในพื้นที่ต้องสงสัยนี้ก็มีการแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดเลยค่ะคุณผู้ฟังค้นหานะคะแล้วก็กระจายตามจุดต่างๆในพื้นที่ใช้สถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์เรื่องของพฤติกรรมของคนที่ก่อเหตุด้วยว่าถ้าสมมติว่ามีการนำพยานหลักฐานหรือศพไปอำพรางควรจะเป็นบริเวณไหนหรือเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเสื้อผ้าของผู้สูญหายทั้งสองคนเอาให้สุนัขตรวจดมกลิ่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปตรวจบริเวณบ่อน้ำตึกร้างต่างตึกร้างต่างๆในพื้นที่ด้วยนะคะที่อยู่ในตำบลนาจอมเทียนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการหายตัวของน้องทั้งสองด้วยก็หวังที่จะติดตามร่องรอยหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนกระแสข่าวว่าผู้สูญหายอาจเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนั้นชุดสืบสวนเปิดเผยว่าได้ส่งกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่าทั้งสองเดินทางออกนอกพื้นที่แต่อย่างใดค่ะยังค้นหากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสองพี่น้องนะคะ
0: ค่ะในขณะนี้นี่คือพอเจอคดีต่างๆนี่ก็ทำให้หลายท่านเกิดความวิตกกังวล นะถึงเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักอาศัยในประเทศไทยแล้วก็คือบางทีออกเดินทางเที่ยวตามลำพังในยามวิกาลคือบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าในโลกออนไลน์ก็มียูทูบเบอร์หรือว่ามีบล็อกเกอร์หลายท่านที่เคยเดินทางแล้วก็มาเที่ยวไปคนเดียวหรือในยามวิกาลแล้วก็ปลอดภัยอาจทำให้หลายๆคนชะล่าใจนะคะเพราะว่าทุกหนทุกแห่งอาจเกิดเหตุร้ายได้เหมือนกันนะคะทั้งในหรือว่าต่างประเทศก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมคดีเก่าของน้องฮารุณนะคะซึ่งน้องวันชัยเนี่ยค่ะก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียนะคะซึ่งข้อมูลบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือไม่มีบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือว่าถูกทำร้ายแต่ลักษณะเหมือนหลับไปนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างของ

0: ลุนโซโล่นั้นอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์นะเพื่อรอการชันสูตรซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการรับร่างอาจจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนะคะซึ่งปัจจุบันสามารถที่จะดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้เพราะว่าน้องวันฉัยก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
0: ตำรวจเพราะว่าอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยติดตามช่วยตั้งแต่ในระยะแรกๆที่มีข่าวว่ามีคนหายนะคะแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีการยืนยันการเสียชีวิตของน้องพลุนนะคะก็อย่างไรก็ตามเราก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายขอร่วมความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์แล้วก็การดำเนินการต่างๆก็คงเป็นไปตามความประสงค์ของครอบครัวนะคะก็มียูทูบเบอร์หลายท่านนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงโด่งดังในสายท่องเที่ยวที่ช่วยกันติดตามหานะก็ในขณะนี้ข้อมูลเราก็คงต้องรอเจ้าหน้าที่แถลงอย่างเป็นทางการนะคะไม่งั้นก็อาจจะละเอียดเกินนะคะ
1: นะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะ
0: วันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th thairat.co.th กรุงเทพธุรกิจ .com posttoday.com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.th islanews.orgorg hfocus.org nbt connect นะคะแล้วก็ bbcthai.com ชมรมแพทย์ชนบทและ nationtv.tv ดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
0: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวร้อนสำหรับวันนี้ที่มีการแชร์กันหนีไม่พ้นข่าวน้องฮลุนนะคะซึ่งเชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้พี่เก๋ก็พูดไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของการนำตัวน้องกลับมา
3: ใช่
1: แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของสิทธิ์ที่คือเขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์พี่เก๋อัน
3: นี้สำคัญมากๆเลย
1: มันมหาศาลนะเขาเรียกว่ามรดกดิจิทัลนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าลิขสิทธิ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าถึงอะตัวของน้องเองเป็นผู้จัดการทุกอย่างภายในคนเดียวหรือเปล่
3: าครอบครัวมีการรู้รหัสรู้รายละเอียดมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือก็อย่างที่มีการเสนอข่าวไปว่าทางนายกสมาคมที่เขาเป็นศิษย์เก่าของรัฐศาสตร์ของจุฬาเนี่ยก็มีการทำหนังสือแล้วก็ขอประสานงาน2เรื่องด้วยกันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการประสานกับทางต่างประเทศว่าจะเอาน้องกลับมาอย่างไรเพราะอาจจะมีเรื่องของขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะว่ามีเรื่องของภาษาเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเนี่ยค่ะจัดตั้งเรื่องของผู้จัดการมรดก
1: คือ
3: แต่ทร
1: ัพย์
3: ส
1: ิน
3: มูลค่าทางดิจิทัลว่าจะทำอย่างไร
1: แต่ว่าสมาคมศิษย์เก่านิสิตจุฬาเนี่ยต้องดูว่าที่ทำหนังสือไปคือเป็นนายกสมาคมไงเป็นหนึ่งคนยังไม่ได้มีการตอบรับจากสมาคมศิษย์เก่าร
3: ั
1: ฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าตกลงแล้วเขาจะเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้มันมีขั้นตอนอีกเยอะเลยเนาะเพราะว่าทางการจอร์เจียเองเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนของเขาอะค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะขยายไปในหลายๆมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติของการเดินทางไปที่จอร์เจีย
3: ปลอดภัยไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวว่ามีคนหายในลักษณะแบบนี้หายไปประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
1: ประ
3: มาณ
1: เรียกกัน
3: แล้วคือมันหลายเคสแล้วไงอันนี้ก็เป็นมุมที่ตอนนี้ชาวอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ก็กำลังถูกพูดถึงหลายมิติเลยจริงๆนะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันให้ครบเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าณตอนนี้นะคะ

0: อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันยุติการแชร์ข่าวหรือว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันยังไม่ใช่ความจริงอะค่
1: ะ
0: เพราะว่าแม้กระทั่งตัวของข่าวที่เขาแปลออกมาอันนี้ต้องยอมรับว่าพอมันแปลออกมาแล้วอะในมิติของมาตรากฎหมายต่างๆเนี่ยมันอาจจะบิดเบือนความจริงไปนะพี่เก๋
1: ใช่
0: มันบิดเบือนไปเยอะเลยแหละแล้วมันก็จะทำให้ส่งผลต่อความรู้สึกของครอบครัวของน้องเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในนามของครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ที่อุ้มได้ดูโหนกระแสแบบผ่านๆเร็วๆนะคะก่อนเข้ารายการเนี่ยคือเขาก็อยากจะให้นำร่างของน้องกลับมาที่ประเทศแล้วก็มีการมาทำตามพิธีอะไรต่างๆนานาก่อนนะคะแต่ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งของรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเองท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันว่าท่านแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องฮลุนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะเดินทางไปหลายประเทศแล้วกระทรวงการต่างประเทศเองก็กำลังประสานงานคือมันมีการประสานงานที่กรุงอังการาของรัฐตุรกีค่ะมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของประเทศจอร์เจียด้วยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อจะไปตรวจสอบการสาเหตุของการเสียชีวิตโดยก็ต้องรอของข้อเท็จจริงของทางการจอร์เจียแหละค่ะว่าเขาจะสรุปออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการนำร่างที่หลายๆคนสงสัยกันคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำร่างกลับมาโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของญาติที่ท่านบอกว่าท่านจะรับฟังความคิดเห็นนักข่าวเขาก็ถามแล้วค่ะว่ากระบวนการมันล่าช้าหรือเปล่าเพราะว่าน้องหนุ่มนะคะการติดต่อไปตั้งกว่า2อาทิตย์แล้วนะท่านศรีหศักดิ์บอกว่าคือทันทีที่ทราบว่าสูญหายไปหลายวันเนี่ยแล้วก็ขาดการติดต่อเนี่ยทางจอร์เจียแล้วก็สถานทูตก็รีบดำเนินการเลยนะแล้วในท้ายที่สุดก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันเมื่อวานตอนค่ำๆว่าพบร่างอยู่ภายในโรงแรมตามที่เป็นข่าวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าไปดูแชทต่างๆของคนที่ติดต่อกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะทราบเมื่อวานคือเขาทราบมาสักระยะนึงแล้วทีนี้ที่หลายคนสงสัยกันก็คือสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทางการไทยต้องเข้าร่วมสอบสวนด้วยหรือเปล่าคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรามีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คงจะแจ้งให้เราทราบถึงผลการสอบสวนซึ่งขณะนี้มันยังไม่สามารถสรุปอะไรได้จริงๆส่วนที่มีการสรุปกันไปว่าถูกทำร้ายหรือว่าทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันต้องรอให้ผลการสอบสวนออกมาก่อนย้ำว่าขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปที่บริเวณที่อาจจะมีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้ตลอดเลยน
1: ะ
0: แล้วถ้ามีอะไรก็ประสานกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องเราไม่สามารถที่จะมีสถานทูตในทุกประเทศได้แต่ว่าในประเทศจอร์เจียเนี่ยก็มีสถานทูตตุรกีที่รับผิดชอบอยู่พอทราบสาเหตุทราบเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการทันทีซึ่งหลังจากที่ดูทางหลายๆเพจเขาออกมาเปิดเผยอะพี่เก๋ก็เห็นการตอบกลับของสถานทูตที่ค่อนข้างจะมีเขาเรียกอะไรอะเหมือนใจเขาใจเราอะท่านก็ดำเนินการอธิบายอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทราบแล้วก็คือต้องยอมรับแบบนี้ว่าสถานทูตอะเป็นหน่วยงานที่รับข้อมูลท่านก็ไม่ทราบว่าคนที่ส่งข้อมูลเข้ามามันจริงมันเท็จมันเกี่ยวข้องมันถูกต้องมันผิดเพี้ยนยังไง
1: แล้วก็ไหนจะประสานไปอีกอ่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตเองเนี่ยช่วงหนึ่งนะคะอย่างทางยูทูบเบอร์นะคะที่เป็นคุณว่านฉายอะค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสานเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตการตามหาตัวของน้องฮลุนด้วยอะนะคะวันนี้เนี่ยไปออกรายการแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขายืนยันว่าพบร่างน้องวันที่14กรกฎาคมนะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุในการเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยแจ้งว่าไม่พบบาดแผลนะไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใช้คำรุนแรงหรือถูกทำร้ายลักษณะคือว่านฉัยบอกว่าตำรวจเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเหมือนคนหลับไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยก็โทรปรึกษาคุณหนุ่มกัญชัยทันทีเลยนะคะก็มีการเก็บร่างเพื่อรอชันสูตรแล้วก็ต้องรอทำเรื่องของเอกสารจากญาติจึงมีการประสานงานไปแล้วก็หลังจากที่คุยเนี่ยว่านฉัยก็ได้มีการได้ให้ทางนั้นพิมพ์ทั้งหมดแจ้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยืนยันว่าร่างเนี่ยพบวันไหนยังไงก็คือวันที่14กรกฎาคมนะคะส่วนอีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่เหมือนกับตอนนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นการสูดดมกรรมฐานหรือเปล่าอันเนี้ยทางว่านฉัยก็บอกว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าโอทบิลิซีเป็นเมืองที่อยู่มาหลายพันปีแล้วก็มีวัฒนธรรมหนึ่งก็คือการแช่น้ำพุร้อนเป็นสถานที่ปิดซึ่งถ้าหากคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าอากาศน้อยมีควันเต็มไปหมดที่ผู้ชายอาบน้ำนะคะแต่อีกเรื่องนึงเวลาเราไปประเทศฤดูหนาว

0: เนี่ยระบบฮีตเตอร์ของโรงแรมบางที่เขาใช้เป็นระบบแก๊สหรือก๊าซออกมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัดไปคุณว่านชัยก็บอกนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูร้อนอากาศอบอุ่นแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีโอกาสในการที่ก๊าซจะรั่วหรือไม่อ่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่ให้สัมภาษณ์ฉะนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องดูแล้วก็รอเรื่องของข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรเรื่องของศพด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ารับร่างเนี่ยต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มอบอำนาจโดยยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบนะ
0: ค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันข้อกฎหมายเนี่ยคือเรื่องสำคัญเลยพี่เก๋ที
0: ่
1: ต้องมีการตีความกันจริงๆเพราะว่าพอบอกว่าตำรวจจอร์เจียเปิดสืบสวนตามมาตรา115พอเข้าไปดูในรายละเอียดมาตรา115ของเขาเรียกว่าการยั่วยุให้ฆ่าตัวตายมันก็จะมีการครอบคลุมในกรณีที่มีการข่มขู่การปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือทำให้อับอายจนบุคคลฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายแต่การเปิดสืบสวนตามมาตรานี้มันเป็นแค่กรอบกฎหมายค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ตรวจสอบมันไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าน้องจะจบชีวิตตัวเองหรือว่าถูกบังคับให้จบชีวิตตัวเองคืออย่างที่บอกไปแล้วว่าข่าวอ่ะมันไหลไปไกลมากๆมันต้องนึกถึงจิตใจของญาติด้วยนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้าเราจะทำได้คือให้กำลังใจดีกว่าเพราะทุกๆคำทุกๆถ้อยความทุกๆตัวอักษรเนี่ยมันมีผลไปหมดเลยนะคะต้องรอดูความจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ได้ติดตามนะอย่างอุ้มอยู่ในวงการบันเทิงเองนะพี่เก๋
0: เป็นไงคะ
1: ต้องยอมรับว่าคนในวงการบันเทิงเองเนี่ยมันจริงๆไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงด้วยค่ะพี่เก๋คือเขาชื่นชมน้องมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือน้องเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะชื่อหลุนแล้วก็แบบเหมือนแบบจำรายละเอียดไม่ได้อ่ะแต่ในท้ายที่สุดก็คือออกมาเป็นหลุนเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วคือการเที่ยวของเขามันเป็นการเที่ยวแบบพอเพียงอ่ะ
0: เขาบอกว่ามันคือความฝันแล้วก็แรงบันดาลใจของน้องนะคะคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยชีวิตของน้องเองเนี่ยคือ
1: ไม่ได้สบาย
0: แล้ว
1: การศึกษาคือสิ่งที่ทำให้น้องได้อัพชีวิตของตัวเอง
0: แล้วน้องก็พยายามที่จะเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาได
1: ้ได้ทุนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนแบบว่าเงินเดือนน้อยแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากคืออยากจะออกเดินทางแบบรอบโลกทำยังไงดีก็เดินตามฝันของตัวเองแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะก็เลยทำคลิปออกมาแล้วก็สถานที่เนี่ยที่อยากจะไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าน้องชอบเสี่ยงหรือว่าอะไรแต่น้องต้องการที่จะไปเปิดโลกให้หลายๆคนที่ไม่ได้เห็นสถานที่ที่เคยได้เห็นแบบนี้ค่ะนี่คือความตั้งใจของน้องในการทำคลิปนะ
1: ก็อย่างน้อยในสิ่งที่น้องได้สร้างเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆจริงๆแล้วในที่เมื่อกี้กล่าวในเรื่องของความเป็นคนบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่าการเล่าการสื่อสารการตัดต่อของน้องเนี่ยโอ้เทพเลยนะใช้คำว่าเทพได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเที่ยวทั่วๆไปเลยให้ความรู้ด้วยมากๆแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาก็เป็นภาพที่สวยแล้วเรียว
0: คือพูดง่ายว่าตามรอยได้น้องจะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าไปแบบนี้เดินทางเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละวันอยู่แล้วเป็นยังไงสามารถที่จะตามรอยได้เลย
1: เผื่อไม่ต้องตามรอยเพราะบางพื้นที่มันอันตรายเกินไปมากๆเลย ก็สามารถที่จะดูน้องแล้วก็เที่ยวได้เลยอย่างเช่นหลายๆคลิปอย่างคลิปล่าสุดแบบหลังๆทุ่มดูอย่างเงี้ยคือน้องไปแช่น้ำในที่เขาเรียกว่าเดซีอ่ะที่มันน้ำมันเค็มมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน้องอ่ะเล่าจนเรารู้สึกว่าเราได้ไปแช่น้ำไปพร้อมๆกับน้องเลยอ่ะ
0: ไปแบบพร้อมๆกับเขาเลยอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: ต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะที่ได้สร้างอะไรที่มันดีๆให้กับวงการในการวงการครีเอเตอร์ของไทยด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของน้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
0: วันนี้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไว้อาลัยจนถึงขนาดแบบว่าติดแฮชแท็กแบบว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์การเมืองแดงเขียวกันเนี่ยนะคะขออนุญาตบอกข่าวดีค่ะหยิบปากกาขึ้นมาเลยสำหรับใครก็ตามนะคะที่เป็นนักธุรกิจแล้วท่านไม่อยากที่จะพลาดการที่จะเข้ามาอยู่ในคอร์ส CEOs of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3จะพาไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจอัปเดตไปกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยและจะมีการวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนด้วยค่ะตัวอย่างรายชื่อของอาจารย์ที่เป็นกูรูที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราตลอดคอร์สนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อานตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดทางเปิดช่องทาง

0: และเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนตลอดทั้งคอร์สเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะมีการเริ่มอบรมกันตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2569นะคะนี่รีบมาบอกแต่เนิ่นๆเลยนะคะเพราะว่าเขารับจำนวนจำกัดค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ราคาพิเศษนะคะท่านละ 59,000 บาท 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดแล้วรับรองว่าคุณภาพขับแก้วแน่นอนโทรมาได้เลยนะคะถ้าสนใจ0944803076 0944803034และ0943966649กับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: โอ้โหรวมผลวิทยากรระดับประเทศแล้วก็นักลงทุนแบบตัวจริงจริงๆนะคะคุ้มคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องของอาเซียนเรื่องของการมองเห็นอนาคตขององค์กรในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์นะบอกไว้เลยนะคร่าวๆนะคะนี่แอบกระซิบคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะ
0: เพราะว่า
1: ใช่ค่ะเป็นการเจาะลึก11ประเทศอาเซียนนะคะบวกจีนด้วยครอบคลุมไปเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยช่วงนี้ต้องเรียนรู้นะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์สำคัญมากๆตามข่าวกันนี้แบบว่ามันกระทบจริง
0: ๆค่ะ
1: เอ
0: าละเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาการเมืองเข้มข้นกันในชาแนลข่าวเด็ดสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องของการเมืองเดือดๆกันบ้างนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละว่าเขามีการไปดีลกันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เขาจะคุยเรื่องของการเมืองลับๆเนี่ยเขาไม่คุยกันหรอกในประเทศอ่ะเขาต้องไปกันแบบไกลๆหน่อยแล้วพอไปดูไทม์ไลน์ของการโพสต์ของนักการเมืองก่อนหน้านี้ย้อนไปตั้งแต่20กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณอุ๊งอิงเนี่ยโพสต์ที่เยอรมนีจำได้ใช่ไห
1: ม
0: ที่โพสต์กับคุณทักษิณ
1: อ
0: ะว่าพามาหาหมอเสร็จแล้วก็เดินเล่นซะหน่อยแล้วหลังจากนั้นอะระยะเวลาแค่ไม่นานนะคะคุณธรรมนัสก็โพสต์ภาพตัวเองที่สวนสาธารณะที่ประเทศฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: คือหลายคนก็ไปจับโยงอะว่าอุ๊ยอยู่โซนยุโรปเหมือนกันเลย
1: มีโอกาสจะได้เจอกันไหมนะ
0: หรือเปล่านะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นและเดี๋ยวมันจะมีการจับมือกันของบางฝ่ายเพื่อที่จะล้มรัฐบาลหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเองก็เจอมรสุมหลายด้านเลยมันจะมีดีลที่มันเกิดขึ้นที่โมนาโกจริงๆไหมถึงแม้ว่าคุณธรรมนัสจะออกมาโพสต์แล้วมีแฮชแท็กบอกเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีปฏิญญาโมนาโกใดๆนะแต่วิเคราะห์สมการทางการเมืองแดงเขียวกันสักหน่อยดีกว่าว่าการที่เขาจะไปจับมือกันแล้วไปโดดเดี่ยวคุณอนุทินเนี่ยมันเป็นไปได้มากขนาดไหนวันนี้ได้รับเกียรติจากผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณเก๋และท่านผู้ฟังครับ
0: อาจารย์ดีลลับมีจริงไหมคะ
3: ไม่ทราบครับไม่จริงหรือเปล่าง
1: ั้นต้องถามความเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนกับกระแสข่าวที่ออกมาค่ะอาจารย์
3: คือถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นสมการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับเพราะว่าทางพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความระส่ำระสายโดยเฉพาะความระส่ำระสายที่เกิดขึ้นภายในพรรคแล้วก็มีความขัดแย้งต่างๆจนกระทั่งนายกต้องออกมาโพสต์ภาพเพื่อที่จะให้สังคมเห็นว่ามีความปรองดองกันซึ่งปกติเนี่ยถ้ามีการโพสต์ภาพในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในจริงๆแล้วก็รวมทั้งถ้าเราดูการโพสต์ของทางคุณกรุณามันก็เป็นการตอกย้ำว่าก็คุณกรุณานี่โพสต์ดุดันมากนะ
0: อาจารย์ตีความว่าไงคะสำหรับโพสต์ของคุณกรุณาค่ะอาจารย
3: ์ก็คงจะเป็นการแสดงอำนาจว่าให้รู้ว่าพรรคนี้เนี่ยใครคุมนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดคดทรยศหรือว่าเหลียบจัดเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งออกไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวที่กระเซ็นกระสายออกมาว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างปีของคุณพิพัฒน์กับคุณเดวิดว่าค่อนข้างจะความเป็นความขัดแย้งสะสมแล้วก็หลายเรื่องแล้วก็มีลักษณะที่คือคุณพิพัฒน์เองก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางปีของศูนย์กลางอำนาจของภูมิใจไทยต้องการมากนักนะครับมันก็เลยอาจจะเกิดปมประเด็นปัญหาอะไรต่างๆตามขึ้นมา พราะงั้นเนี่ยก็เห็นว่าในเรื่องของความขัดแย้ง

0: ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็อ่อนแอลงไปอันนี้ก็คือความขัดแย้งภายในส่วนในความขัดแย้งภายนอกเนี่ยก็คือโดนมรสุมกระหน่ำครับหลายลูกทีเดียวมรสุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวสวซึ่งก็ทำให้ดูพรรคแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ว่าเป็นคุณอนุทินคุณกลวีหรือว่าคุณประดอนเนี่ยก็ดูร้อนรนนะออกมาตอบโต้ด้วยภาษาที่แรงแล้วก็ตอบโต้ด้วยการกระทำที่การฟ้องนะหมิ่นประมาทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนความผิดปกตินะคือถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดอาการร้อนตัวมากเนี่ยก็ชี้แจงไปก็จบนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความร้อนรนเกิดขึ้นก็เลยแสดงอะไรต่างๆออกมาแต่ก็ยิ่งแสดงคนก็ยิ่งมีความเชื่อนะอันนั้นก็ส่งผลให้ความนิยมความชมชอบหรือว่าความศรัทธาในต่างๆในพรรคภูมิใจไทยที่พอมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็มรสุมอีกลูกหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ยสอบท้องถิ่นว่าจะมีการเกี่ยวพันกับเครือข่ายทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับก็นั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดปมปัญหาขึ้นมาในพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รวมทั้งเรื่องที่เป็นข่าวที่เรียกว่าอื้อฉาวก็ได้นะในเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตรวมทั้งในแง่ที
1: ่การใช้งบใช่ไหมคะ
0: การใช้งบประมาณอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการอันหนึ่งก็คือความขัดแย้งระหว่างแนวคิดของเทคโนแครตกับแนวคิดของนักการเมืองแบบบ้านใหญ่อย่างกรณีบัตรคนจนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะที่ก็สะท้อนความคิดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับที่ทางพวกเทคโนแครตอย่างคุณเอกนิติก็บอกว่าไม่เอาไม่คุ้มแล้วก็สร้างผลกระทบเยอะแต่คุณอนุทินก็จะพูดอีกภาษาหนึ่งไม่ยืนยันไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ยังไม่บอกว่าจะเลิกอย่างชัดเจนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสร้างโครงการอื่นมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเดี๋ยวมาทดแทนนะครับ
2: หมายความว่า
0: ค่ะ
2: หมายความว่าในสิ่งที่อาจารย์กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไปคิดแทนฝั่งแดงหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าจะมองในมุมว่าถ้าเกิดอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปมันอาจจะทำให้มีความเสี่ยงเพราะว่าต้องไปแบกรับต้นทุนปัญหาต่างๆของภูมิใจไทยอย่างที่อาจารย์ไล่เรียงมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
0: คือพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ในภาวะระสับระส่ายแล้วก็ความนิยมอาจจะลดลงมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้เขาเห็นโอกาสโดยเฉพาะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็อาจจะเห็นโอกาสในการที่จะช่วงชิงจังหวะทางการเมืองขึ้นมาได้เพราะว่าคะแนนภูมิพรรคเพื่อไทยในช่วงไตรมาสที่2ที่นิดาโพก็สำรวจมาก็มีความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมองเห็นว่าถ้าภูมิใจไทยยังมีสภาวะแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสและก็โอกาสของพรรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องจับมือกับคุณธรรมนัสคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสต้องคุยกันถ้าคุณทักษิณกับคุณธรรมนัสไม่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้น
1: ค่ะแต่สมการตัวเลขมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็อันนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเอาทีละสเต็ปนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาจะกดดันให้ทางภูมิใจไทยหรือว่าคุณอนุทินเนี่ยลาออกแล้วตัวเองเนี่ยจะมาเสียรัฐบาลแทนนั่นหมายความว่าเขาก็จะต้องไปทำความตกลงกับทางพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนก่อนว่าถ้าหากว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะให้สองพรรคเนี่ยก็เข้ามาเป็นร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอันนั้นเสียงก็จะพอแต่ว่ามันก็จะมีปมที่ติดค้างในอดีตอยู่
2: เขาเคยตั้งสัจจะวาจาไว้แล้วอาจารย์
0: อันนั้นเนี่ยก็จะช่วงเลือกตั้งไงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็คือหลังเลือกตั้งก็มีการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วไงอันนี้ก็ข่าวสมการก็เริ่มใหม่จัดตั้งรัฐบาลใหม
2: ่
0: คืออันนี้ก็หมายความว่าถ้ากรณีที่เปลี่ยนขั้วเลยนะเปลี่ยนขั้วเลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็น

0: ็นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: หรือในกรณีที่เป็นยังเป็นขั้วเดิมแต่ว่ากดดันให้มีการเปลี่ยนนายกก็คือหมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ไหวแล้วทำงานก็ไม่มีค่อยมีประสิทธิภาพคะแนนนิยมก็ตกลงในขณะที่คนของเพื่อไทยเนี่ยอย่างคุณยศนันท์เนี่ยคะแนนนิยมก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีการกดดันให้มีการเปลี่ยนก็ได้นะครับ
2: ถ้าเปลี่ยนนายกนี่ประโยชน์มันจะตกอยู่กับใครบ้างคะอาจารย์โดยเฉพาะประชาชนนี่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ประชาชนไม่ได้อยู่แล้ว
1: งั้นเพื่อไทยเป็นตัวแปรสำคัญอย่างนี้หรอคะอาจารย์
0: เพื่อไทยก็เป็นตัวแปรถ้าอนุทินไปไม่ไหวแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้คนจากเพื่อไทย
1: ม
0: าก็กลายเป็นตัวแปรขึ้นมาหรือเวลาตอนมีอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเพื่อไทยงดออกเสียงอันนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหากับคุณอนุทินก็คือไม่ลาออกก็ต้องยุบสภา
1: อาจารย์คิดว่าประเด็นไหนที่เป็นตัวเร่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วหรอคะปัจจัยไหนหรอคะเรื่องไหนหรอคะ
0: ก็ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือสถานะของพรรค
1: คดีต่างๆด้วย
0: ตกต่ำแล้วก็มีคดีแล้วก็ความนิยมลดลงคนก็ไม่เอาเริ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่ไหวแล้วแล้วก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนายกนี่เปลี่ยนนายกนี่จะเอาคุณเสียสักขึ้นมาหรือว่าจะเอาคนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอันนั้นก็จะต้องตัดสินกันแต่ว่าในเกมที่เขาอาจจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าทางเพื่อไทยเองก็คงอยากจะเอาคนของตัวเองขึ้นมานะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปไกลกว่านั้นก็คือว่าในช่วงจังหวัดที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกระแสของพรรคภูมิใจไทยตกต่ำมากเนี่ยก็อาจจะมีการกดดันให้คุณอนุทินเนี่ยออกแล้วก็มีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วโดยดึงเอาคุณธรรมนัสเนี่ยมาเป็นแนวร่วมด้วยก็ได้นั้นก็จะเป็นทางหนึ่งแต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเล่นเกมกันอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าเล่นเกมแบบคมเฉือนคมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินรู้เรื่องก่อนรู้แน่ๆว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่โหวตให้ตัวเองเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกเกมยุบสภาแทนที่จะมีปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือยุบก่อนที่จะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยยุบสภาไม่ได้ทางออกก็มีอย่างเดียวก็คือต้องลาออก
1: จ
0: ะเล่นแผนสองแผนก็คือหลอกคุณอนุทินว่าจะโหวตให้แต่ว่าเวลาโหวตจริงเนี่ยไม่โหวตอันนั้นก็เรียกได้ว่าก็อาจจะเป็นการชำระสะสางความแค้นอะไรต่างๆในอดีตขึ้นมา
2: อาจารย์คะแต่ว่าหนึ่งในสมการนี้คือเขียวซึ่งเขียวก็คือคุณธรรมนัสที่ล่าสุดคุณธรรมนัสท่านโพสต์เองเลยนะคะว่าท่านไม่ใช่อีแอบแล้วมันก็ไม่มีปฏิญญาณ
0: น
2: ะ
0: คุณใครก็จะยอมรับอ่ะ ท่านนั้นนะไม่เห็นมีใครยอมรับสักคนนะเราก็ต้องปฏิเสธทั้งนั้นแหละนะใครจะยอมรับว่าไปคุยกันถ้าเรื่องราวมันยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะพูดแบบนั้นท
1: ี
0: นี้เราก็สามารถตั้งข้อสังเกตหรือความเป็นไปได
1: ้ฉากทัศน์อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้าฉากทัศน์เองเนี่ยอาจารย์คร่าวๆนะอาจารย์อย่างเช่น1อาจจะเป็นรัฐบาลเดินต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนขั้วหรือ2อาจจะแบบว่าเฉพาะหน้าก่อนไหมมีการปรับครม.อันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายเรื่องของแรงกดดันอะไรต่างๆหรือ3เกิดเรื่องของการจัดสมการพรรคร่วมใหม่เปลี่ยนขั้วเนี่ยอาจารย์มอง3ฉากทัศน์นี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
0: คือที่เบาที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยเกิดผลอะไรบ้างหลายนักคือปรับครม.
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้เกิดผลอะไรกับในแง่ของการทำงานแล้วก็ในแง่ของคะแนนนิยม
1: เ
0: พราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาตัวบุคคลอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาในเชิงระบบเชิงโครงสร้างไงถ้าหากว่าคนเข้ามายังเป็นระบบเก่าคนที่อยู่ในระบบเก่าโครงสร้างเก่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์มองในเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะว่าการที่มีกระแสข่าวว่าแดงจับมือเขียวรอบนี้ มันอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักในเรื่องของการ

0: ดิวทางการเมืองที่มันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วแบบนี้หรอกแต่ว่ามันมาเพื่อเพิ่มราคาต่อรองกับคุณอนุทินก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยค่ะ
1: เพิ่มราคาต่อรองหมายถึงว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจับมือกับกล้าทำเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยเพิ่มกำลังการต่อรองที่จะเอากระทรวงอื่นๆเข้ามาครอบครองมากขึ้นเหรอครับ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ในแง่นั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเขาก็อำนาจในการต่อรองตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เกิด
0: ค่ะ
1: อำนาจในการต่อรองเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนั้นเนี่ยจะเกิดอำนาจต่อรองของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแล้วตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินคุณพิพัฒน์หรือว่าบุคคลอื่นๆในรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ดูกระแสของสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้พรรคภูมิใจไทยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยย่ำแย่แล้วก็เมื่อถึงจุดนั้นแหละพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสแล้วก็สร้างอำนาจในการต่อรองก็คืออาจจะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนายกก็ได้ณจุดนั้น
2: แต่ว่าอย่างถ้าเพื่อไทยเป็นตัวแปรแล้วก็มีบทบาทสำคัญอาจารย์คิดว่าการตัดสินใจของเพื่อไทยจะต้องคำนึงถึงหลักอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมคิดว่าหลักอะไรต่างๆของพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยเขาคงจะยึดหลักที่ทำให้พรรคของตัวเองได้ตำแหน่งแห่งหนในคณะรัฐมนตรีที่มีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วอยากให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนนิยมมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คือหลักของพวกพรรคการเมืองแบบบ้านใหญ่ทั้งนั้นนั่นนะครับแต่เวลาเขาทำเขาก็ทำภายใต้หลักพวกนี้แหละ
2: คือถ้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็มีนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะคะล่าสุดแล้วก็มีทางคุณธรรมนัสแต่ว่ายังไม่ได้เห็นบทบาทของทางพรรคเพื่อไทยนะไม่แน่ใจว่าพอข่าวกระแสข่าวต้องใช้คําว่ากระแสข่าวก่อนนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสําหรับดีลนี้แดงเขียวเนี่ยโอ้อย่างนี้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงอาจารย์ประเมินหน่อยค่ะ
1: คือผมว่าตอนนี้ก็เป็นการช่วงชิงกันอยู่นะช่วงชิงความนิยมกันอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเขาก็เป็นรองแต่ว่าพอภูมิใจไทยมาบริหารเนี่ยภูมิใจไทยก็แย่ลงแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นในแง่ของคะแนนนิยมนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแรงส่งที่อาจจะทำให้เกิดการขยับหรือว่าลุกคืบมากขึ้นในปีของเพื่อไทยก็ได้นะครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตถามถึงอีกมุมนึงพอมันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหนึ่งตัวแปรที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็คือพักส้มอาจารย์ถ้าเขาคือเสียงชี้ขาดทำไมเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องยกมือสนับสนุนการเปลี่ยนนายกจากภูมิใจไทยไปเป็นนายกจากเพื่อไทยหรือกล้าทำโดยที่โครงสร้างการเมืองมันก็อาจจะยังเหมือนเดิมก็ได้อะค่ะอาจารย
1: ์คือตอนนี้เนี่ยในหลายส่วนอาจจะมองว่าในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยครอบงำการเมืองไทยมากเกินไปครอบงำทั้งองค์กรอิสระครอบงำทั้งสว.เพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้การเมืองตกอยู่ภายใต้การครอบงำของไอ้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าการบริหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มในระบบอุปถัมภ์ของตัวระบอบนี
2: ้
1: แต่ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่สามารถครอบงำระบบองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้ไม่สามารถที่จะครอบงำสว.ได้เพราะงั้นมันก็ยังมีพื้นที่ที่ให้ประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมันเติบโตได้อยู่เหมือนกันนะครับ
2: อาจารย์อย่างเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันเนี้ยถ้าฝ่ายค้านนะคะเขาใช้เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ขยายผลขยายแผลอะไรต่างๆที่เรากำลังคุยกันที่เป็นปัจจัยกำลังเป็นที่สุมอยู่ในส่วนของภูมิใจไทยมันจะสร้างแรงกดดันต่อภูมิใจไทยเยอะมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลครับข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาถ้าข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาเนี่ยเป็นข้อมูลสมมติว่าเป็นข้อมูล

0: ที่อย่างตัวอย่างคดีวสวเนี่ยสมมติว่ามีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลกระเทือนสูงดูจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่เชื่อมโยงโดยตรงมากนักแต่ว่าก็ส่งผลกระทบสูงแล้วแต่ถ้าหากว่ามีข้อมูลอื่นๆในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีการเชื่อมโยงถึงแล้วก็ชี้เหตุข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินแล้วก็โยงมาจนถึงแกนนำในการของกลุ่มนี้มันก็จะส่งผลกระทบสูงนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหลักๆที่อาจจะทำให้พรรคภูมิใจไทยก็ต้องมีปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับ
1: อาจารย์คะอย่างน้อยๆ1เดือนหลังจากเนี้ยมันจะมีสัญญาณอะไรเพื่อที่จะมาบอกเราได้ว่านี่ไงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามันมีดีลแดงเขียวโดดเดี่ยวอนุทินเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยอาจารย์คิดว่าอะไรที่จะเป็นสัญญาณที่จะพอจับได้อย่างน้อย30วันหลังจากนี้ค่ะอาจารย
0: ์แดงเขียวเนี่ยยังไม่แน่ใจนะถ้ามีเนี่ยก็คืออาจจะมีบรรดาอะไรล่ะคนในระดับรองๆเนี่ยออกมาเปิดฉากทะเลาะกันอย่างปัจจุบันเนี่ยคุณอดิศรก็เริ่มเปิดฉากออกมาร่ายกรอนวิพากษ์วิจารณ์แล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งน
2: ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกก็จะอยู่เฉย
1: ๆ
0: ทีนี้เนี่ยในนิ้มกับหนูเนี่ยก็อาจจะไม่พูดดีกันละอาจจะเริ่มมีการแขวะอะไรต่างๆกันขึ้นมาหรืออื่นๆก็เหมือนกันก็จะมีคนเหล่านี้จะออกมาแถว2แถว3จะออกมาประทะกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสัญญาณ
2: เป็นสัญญาณถ้ามีภาพแบบนั้นออกมาใช่ไหมคะ
1: แปลว่าเริ่มแล้วสิคะอาจารย์ห้องชิดแต่งกรแจ๊สองนอนหนึ่งพอแล้วเรียบร้อย
0: ก็เริ่มแล้วไงแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะถ้าพักนี้ทำอีกพักนึงก็จะวิจารณ์หรืออะไรแบบเนี้ยน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยแต่ว่าในตัวของตัวผู้นำเองเนี่ยเขาก็คงยังพูดภาษาหวานๆกันแหละนะถ้ายังไม่แตกกันอย่างแท้จริงนะ
2: อาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์วันนี้นายกให้สัมภาษณ์แล้วก็เล่นคำนะคะเรื่องของสีบอกว่าแดงเขียวผสมกันไปมาก็เป็นน้ำเงินเนี่ยแหละตีความยังไงได้บ้างไหมคะหลายระดับไหมคะเป็นมุกหรือว่าจริงๆแล้วแสดงถึงความมั่นอกมั่นใจหรือในสื่อในเชิงทางการเมืองยังไงไหมคะ
0: คือคุณอนุทินเนี่ยแกก็พูดจาแบบนี่แหละเลี่ยงโดยใช้ภาษาในเชิงตลกทางการเมืองเพื่อเบี่ยงประเด็นไปเรื่อยสไตล์การตอบเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะหาแก่นหรือว่าสาระอะไรจากคำสัมภาษณ์ของคุณอนุทินได้ยากจะต้องดูอย่างอื่นเนี่ยมาประกอบนะครับในการวิเคราะห์เพราะบางทีแกก็พูดไปเรื่อยเล่นคำไปเรื่อยสไตล์แบบนี้ก็คือพยายามทำให้เรื่องที่มันเรื่องจริงเรื่องจังเนี่ยเป็นเรื่องตลกเพื่อเบี่ยงประเด็นนะครับอันนี้คือสไตล์ที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตนะคะอาจารย์ก็จะมองเห็นฉีกไปหน่อยนะพี่เก๋อะไรที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรอกอาจารย์คิดว่าก็เป็นไปได
2: ้
1: อะไรที่เคยสัญญิงสัญญาไว้มันเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งไง
2: ม
1: ันตอนนี้มันผ่านเวลามาละมันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก
2: ็แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยอยากฟังจากทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะเพราะว่า
1: เนาะ
2: ยังไม่เห็นนะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดไงแต่ว่าอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยบอกว่าเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วก็โมโนโกเนี่ยไปจริงแต่ยืนยันว่าการเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วที่สำคัญอ่ะก็บอกว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะยืนยันไม่มีวาระทางการเมืองอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะจริงๆแล้วถ้าไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะวันนี้นะคะถือว่าฝนมาหนักกว่าทุกๆภาคของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าฝนที่ตกหนักวันนี้มันไม่

0: แปลว่าเราจะมีน้ำใช้เพียงพอในวันข้างหน้าเพราะว่าความเสี่ยงของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดแล้วน้ำมันก็อาจจะลดลงได้ข้อมูลตั้งต้นล่าสุดนะคะคือฝนสะสมของไทยเนี่ยต่ำกว่าปกติประมาณ 10% อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศตอนนี้มีน้ำรวมๆราว 55% ของความจุแต่ว่ามันต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะพี่เก๋ทีนี้สทนช.เนี่ยเขาคาดว่า1พฤศจิกายน2569เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา4แห่งจะเหลือน้ำใช้ประมาณเขาเรียกว่าน้ำใช้การได้ประมาณ 12,105 ล้านลูกบาศก์เมตรเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำประปาในบ้านรายได้จากเกษตรกรไปจนถึงราคาอาหารบนโต๊ะเลยนะทุกอย่างมันเป็นปัจจัยที่มันส่งถึงกันหมดอะค่ะทีนี้วันนี้ประเทศไทยมันมีน้ำเพียงพอจริงๆหรือเปล่าแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าแผนรับมือของรัฐณตอนนี้มีการเตรียมพร้อมมากขนาดไหน
1: ใช่ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะเรื่องของสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าทั่วโลกอ่ะจะเจอเรื่องของซุปเปอร์เอลนีโญแล้วก็ไหนจะเรื่องของโลกเดือดโลกร้อนอีกอันนี้ต้องแยกประเด็นด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องดูนะคะว่าเราจะมีแผนรับมือกันมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าขนาดเดียวกันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินด้วยนะว่าปลายปีประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญแน่นอนเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญคือค่อนข้างจะแบบว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากที่เราจะได้เจอนะคะฉะนั้นเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วอาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยแล้วก็แล้งแล้วก็ข้ามยาวจนถึงปีหน้าเลยค่ะ
0: เราลองไปถามรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะว่ามีการวางแผนรับสำหรับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนี้อย่างไรนะคะได้รับเกียรติจากคุณไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปีก่อนผู้ชมครับผม
0: ค่ะตอนนี้สทนช.บอกว่าน้ำต้นทุนมันยังเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยมันหมายถึงเพียงพอไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วมันเพียงพอสำหรับกิจกรรมอะไรบ้างเหรอคะคุณไพฑูรย์ค่ะ
2: ต้องขออนุญาตนะครับว่าอ่างเก็บน้ำทั้งหมดโดยเฉพาะ35อ่างหลักที่เป็นอ่างขนาดใหญ่ของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยปริมาณน้ำต้นทุนที่มีปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบ 50% นะครับผมแต่ก็จะมีบางอ่างบ้างที่มีปริมาณน้ำน้อยเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดอ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำตาลบุรีพวกนี้นะครับประมาณสัก 5-6 อ่างที่มีปริมาณน้ำน้อยแต่ถ้าดูในเรื่องของกิจกรรมการใช้นะครับที่เราคาดการณ์ว่าวันที่1พฤศจิกายน2569แล้วเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับผมมีแน่นอนในส่วนนี้นะครับผมโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำแม่งัดสุพรรณชนเราค่อนข้างที่จะเก็บน้ำไว้ค่อนข้างได้เยอะนะครับผมแต่ก็จะมีบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับเช่นอ่างเก็บน้ำลำตะคองเนี่ยอ่างเก็บน้ำก็ยังพอสำหรับการอุปโภคบริโภคหรือลำนองรองที่บุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้เองเนี่ยทางเราเองได้มีการประสานกับทางกรมชลประทานนะครับเช่นอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเนี่ยก็ไม่ได้ส่งน้ำทำนาปีนะครับผมก็เก็บน้ำไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณโซนอำเภอหินอำเภอปราณบุรีครับ
0: ค่ะถ้าเกิดมองจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มันอาจจะมีเขื่อนใหญ่รองรับอะค่ะคุณไพฑูรย์แต่ทีเนี้ยมันมีลุ่มน้ำหรือว่ามันมีจังหวัดไหนที่สทนช.ประเมินว่าอาจจะเปราะบางที่สุดที่มันไม่มีอ่างขนาดใหญ่มาช่วยประคองแล้วเราจะต้องเปิดแผนรองรับเอาไว้อะค่ะ
2: ถ้าเปราะบางผมมองถึงภาคตะวันตกนะครับไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปนะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้นะครับคือในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมพานเนี่ยนะครับผมจะเป็นช่วงที่เอลนีโญเนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ลี่สตองนะครับหรือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝนที่ตกในที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยการใช้น้ำสำหรับเรื่องของทั้งประจวบคีรีขันธ์นะครับผมแล้วก็ชุมพรเนี่ยเป็นส่วนทุเรียนค่อนข้างเยอะการใช้น้ำค่อนข้างเยอะพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่เปราะบางหรือเป็นที่เกาะเช่นเกาะสมุยวันนี้เองต้องเกาะสมุยเองเนี่ยก็มีไปน้ำประปาไม่พอนะครับผมหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเมืองหรืออำเภอบางพันนะครับที่อยู่ในหน้าฝนเพราะฉะนั้นพื้นที่โซนภาคใต้และบริเวณโซนเกาะนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางเพราะมีพื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูงครับ
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในหลายๆปีเลยใช่ไหมคะ
2: ครับถ้าดูตัวเลขแล้วเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราได้รับการแจ้งว่าจะมีสถานการณ์เอลนีโญซึ่งเราเข้าเอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับผมแต่เป็นเอลนีโญที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าปริมาณฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

0: นะครับผมประมาณ 10% ในเกือบทุกพื้นที่แต่โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับหรือภาคตะวันออกเนี่ยหรือภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-20% เลยครับผม
1: ค่ะเอ๊ะก่อนหน้านี้อุ้มเคยติดตามข่าวดูเหมือนว่าสธนช.นะเคยขอให้ท้องถิ่นจัดทำแผนรับมือภัยแล้งให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมถูกต้องไหมคะคุณไพฑูรย์คะ

0: แนวโน้มที่จะเสี่ยงหรือขาดแคลนอย่างไรนะครับผมซึ่งตัวนี้ได้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเมื่อวานเองผมก็ได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าในการที่จะต้องให้ทางท้องถิ่นเนี่ยประเมินนะครับสถานการณ์ตัวเองนะครับเพราะว่าในท้องที่เนี่ยท้องถิ่นจะทราบว่ามีสระน้ำมีบ่อน้ำมีการใช้น้ำอย่างไรแล้วประเมินว่าพื้นที่ไหนขาดนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยกำลังเร่งรัดทางกรมเสริมการปกครองถิ่นเพื่อประเมินตัวเลขนี้ให้มาครับผมแต่โดยส่วนใหญ่ที่เรียนนะครับว่าจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของไม้ผลเนี่ยก็จะมีส่วนของจังหวัดโซนภาคตะวันออกและภาคใต้ครับผม
1: การบริหารจัดการน้ำตอนนี้เราวางแผนแล้วก็เตรียมรับมือยังไงบ้างคะในเมื่อสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยมันจะไปในทิศทางแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่นอกชลประทานอันนี้ก็น่าห่วงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับพื้นที่นอกเขตชลประทานเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงอย่างมากเพราะเรียนนะครับว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปน่าจะถึงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เอลนิโญเนี่ย เกิดขึ้นนะครับและเป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าปริมาณฝนเนี่ยน่าจะไม่มีอยู่แล้วหรือถ้ามีก็น้อยมากนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของการใช้น้ำในแต่และพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้นการเลยก็เพิ่มมากขึ้นเราเองได้เร่งรัดเก็บกักน้ำในทุกพื้นที่นะครับในกรณีนี้ก็ได้ประสานทางกรมโยธาการไฟฟ้าไปผลิตนะครับทางมหาไทยเองนะว่าตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงนะครับก็จะมีการเก็บน้ำในลำน้ำมูลในน้ำชีนะครับประตูน้ำหรือเขื่อนต่างๆเนี่ยก็จะเก็บในช่วงของปลายฝนซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นโอกาสทองนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมซึ่งจะมีฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมหรือเพียงพอนะครับที่เราจะเร่งเก็บกักน้ำไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเองนะภาคเหนือเนี่ยซึ่งมีเขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนแปลงน้ำมูลแดนและเขื่อนป่าสักตรงนี้เองเนี่ยครับเราก็หวังว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเราค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นแต่เราค่อนข้างโชคดีครับเมื่อปี2568เนี่ยเราเก็บน้ำไว้ที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจค่อนข้างมากเกือบเต็ม 100% เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่าน68ที่ผ่านมาครับ
2: ทีนี้ขออนุญาตถามต่อจากที่เมื่อกี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่นอกเขตชลประทานตอนนี้มันมีแผนที่จะไปสื่อสารกับเกษตรกรยังไงบ้างอะคะเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมการเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนนี้เองได้ประสานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับทางกรมการข้าวนะครับก็ได้สื่อสารโดยเฉพาะในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับมีการประชุมอาสาสมัครเกษตรโดยท่านทิพย์ดีเองนะครับได้ลงไปพื้นที่ต่างๆนะครับและทางเกษตรซึ่งวันนี้เองเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีเจ้าที่ระดับเกษตรตำบลนะครับมีการประเมินในระดับปลายแปลงนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลมาที่ทางสำนักงานสหกรณ์น้ำแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการร่วมกันและทางกระทรวงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสวนเรื่องของไม้ผลเรื่องอ้อยนะครับปศุสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของประมงเนี่ยเขาก็มีการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดมีคณะทำงานที่ติดตามซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการประชุมบริหารสถานการณ์ร่วมกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยครับกระทรวงเกษตรก็จะเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับโดยเป็นไม้ผลเนี่ยซึ่งจะต้องมีการสำรองน้ำหรือบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรเนี่ยกรณีที่ขาดแคลนน้ำเนี่ยเราจะต้องจัดการกับต้นยังไงทรงต้นจะทำอย่างไรจะคุมดินอย่างไรต่างๆพวกนี้ผมความรู้พวกนี้ครับทางเกษตรเต็มที่และทางเกษตรกรเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าอาจจะต้องมีการตรงนี้เองกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างซ้ำๆเราจะเห็นได้ว่ายอด engagement ในเรื่องการรับรู้ของภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับใน 2-3 เดือนเนี่ยนะครับผม
2: ช่องทางไหนนะคะคุณไพฑูรย์ขาขออนุญาตแจ้งอีกทีได้ไหมคะ
0: ช่องทางมีทั้งของกระทรวงเกษตรนะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับทางของทางสสน.นะครับที่มีเป็นช่องทางออนไลน์สามารถที่จะทราบช่องทางได้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มสถานการณ์นะครับก็มีการออกสื่ออยู่ประจำแล้วครับผมตรงนี้เองครับผม
1: ขณะที่เรากำลังจับตาว่ามันจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือเป็นซูเปอร์เอลนิโญแบบเต็มๆเนี่ยค่ะมันจะมีสัญญาณบอกอะไรเราไหมคะคุณไพฑูรย์คะว่าเราจะต้องจับตาว่าสถานการณ์มันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตแล้วแล้วก็เข้าสู่เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยค่ะ
0: จริงๆเราเริ่มสื่อสารมาตั้งแต่มกราคม2568นะครับว่า บ้านเราเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะการเป็นเอลนีโญจากที่องค์การอุตุนิยม

0: วิทยาโลกได้บอกแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนิโญก็ซิลล่าบ้างนะครับผมแล้วก็มีการสื่อสารประชาพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ในการเตรียมการของบ้านที่เรียนนะครับว่าพื้นที่ที่จะสิ่งเสี่ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นอกเขตชุมทานนะครับผมในเขตชุมทานเองก็ประสบปัญหาที่เรียนนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ประสบปัญหาภัยแล้งในหน้าฝนนะครับปริมาณฝนตกหรือจำนวนวันที่ฝนตกในส่วนของช่วงหน้าฝนเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจำนวนวันที่ฝนตกน้อยลงแต่ฝนตกเนี่ยมีความเข้มข้นเขาเรียกความเข้มฝนเนี่ยค่อนข้างมากในบางช่วงนะครับผมเช่นวันนี้เราอาจจะเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมนะครับหรือเมื่อเช้าเองก็ที่เวียงป่าเป้าที่เชียงรายพวกเนี้ยฝนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะตกบริเวณขอบประเทศนะครับยังไม่เข้าถึงตรงกลางเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเอลนิโญนะครับผม
1: แสดงว่าจังหวัดที่หยิบยกพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วใช่ไหมคะคุณไพฑูรย์
0: มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับเราเห็นฝนที่น้อยลงนะครับผมที่เรียนนะครับว่าเอลนิโญมันก็ค่อยพัฒนาตัวขึ้นนะครับจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เอลนิโญ3.4 เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยบอกว่าปีนี้โอกาสที่จะถึงอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 2.5 องศาเซลเซียสนะครับซึ่ง 2.5 เนี่ยมันเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับหรือเวลิสตองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนช่วงรอยต่อปีใหม่ตุลาคมพฤศจิกายนถึงประมาณสักเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นวอริสตองเลยเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ฝนนี่ไม่มีนะครับในภาคใต้ฝนน่าจะน้อยแล้วอุณหภูมิสูงตรงนี้นะครับเราจะต้องจัดการเชิงพื้นที่ซึ่งหลายๆภาคส่วนที่เรียนนะครับผมก็ได้มีการซักซ้อมโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กำชับให้ส่วนราชการเนี่ยเข้าดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานทั้ง5ภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะครับภาคใต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ครับผม
2: จนถึงณตอนนี้เรากำลังเปิดแผนรองรับแล้วก็สธนช.ก็ประกาศมาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่คุณไพฑูรย์บอกแล้วนะคะแต่ว่าได้วางเป้าเอาไว้หรือเปล่าคะว่าตัวกำหนดที่จะชี้วัดความสำเร็จคืออะไรอย่างเช่นจำนวนหมู่บ้านที่หลังจากนี้จะไม่ขาดน้ำนะหรือว่าพื้นที่เกษตรที่จะเสียหายมันจะมีความน้อยลงหรือจะมีพื้นที่เท่าไหร่ปริมาณน้ำคงเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไพฑูรย
0: ์ครับเราก็วางไว้เรื่องของอุปโภคบริโภคเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งจากทางกรมส่งเสริมการท้องถิ่นว่าเรามีพื้นที่จะมีโอกาสขาดแคลนน้ำเรียกน้ำอุปโภคบริโภคในเขตของอปทเนี่ย43จังหวัดนะครับผ
2: ม
0: ซึ่ง43จังหวัดเนี่ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะครับผมเป
2: ็
0: นหมู่บ้านเป็นตำบลในจังหวัดนะครับมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำประปาสำหรับเรื่องของการอุปโภคของการระบายน้ำเนี่ย23จังหวัดนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยก็กระจายไปไม่ว่าเป็นฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับขอนแก่นนะครับหรือตัวภาคกลางเองนะครับก็มีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พวกเนี้ยแล้วก็ในส่วนของเกษตรที่เรียนนะครับว่าเราประเมินว่าที่เรียนนะครับว่ามีของกรุงไทยคอมพาสนะครับซึ่งเป็นสถาบันของธนาคารกรุงไทยได้วิเคราะห์ว่าถ้าเอลนิโญแรงๆเนี่ยนะครับซึ่งเราเกิดความเสียหายมากเนี่ยครับเราจะมีความเสียหายด้านการเกษตรเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในค่าเฉลี่ยเนี่ยจะมีความเสียหายด้านการเกษตรเนี่ยประมาณ 63,000 ล้านนะครับผมแต่ถ้ามันแบบว่าเราสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 40,000 กว่าล้านซึ่งตัวนี้เองเนี่ยในตัวชี้วัดที่เราวางไว้เนี่ยคือเราก็พยายามทำทุกพื้นที่ให้ดีแต่ที่เรียนนะครับว่าในส่วนนี้ต้องทำร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนนะครับในการที่จัดการเพราะต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เรากังวลที่สุดคือว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะฝืนทำนาในช่วงของหน้าแล้งซึ่งเป็นนาปรังนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ในนอกเขตชุมทานจะทำไม่ได้นะครับผมยังไงเนี่ยอุณหภูมิที่ขนาดเนี้ยตายแน่นอนน้ำไม่มีพอนะครับผมหรือในส่วนของในพื้นที่ชุมทานเองก็แล้วแต่นะครับปริมาณน้ำเนี่ยถ้ามีไม่พอเนี่ยไม่ควรจะทำหรือเสี่ยงที่จะทำเพราะว่าโอกาสที่จะเสียหายค่อนข้างสูงแล้วผลิตภาพของพืชไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังนะครับหรือส่วนผลไม้เองเนี่ยก็จะลดลงจากความชื้นหรือปริมาณฝนที่ลดลงด้วยครับผม
2: เดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ทราบว่าประชาชนเขาจะสามารถดูข้อมูลการใช้น้ำรายลุ่มน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าการระบายโควต้าการจัดสรรของแต่ละภาคส่วนได้จากแดชบอร์ดเดียวได้ไหมคะคือไปจุดเดียวได้เลยแล้วก็สามารถที่จะดูได้เลยอย่างเงี้ยมีไหมคะ

0: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ข้อมูลจริงๆแล้วสำนักงานสวรรค์ชาติเนี่ยได้ร่วมกับทางหน่วยงานกำลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจะเป็นแดชแบอร์ดเดียวกันตามที่ได้แจ้งนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้การเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่กระจัดกระจายบ้างแต่เราเนี่ยสำนักงานสวรรค์ชาติเนี่ยตอนนี้เรารวมได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแดชบอร์ดเดียวกันนะครับแต่เป็นคำอธิบายที่เราเขียนเป็นในเรื่องของเป็นคล้ายๆรายงานนะครับในเรื่องของน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่นอกเขตเขาเรียกนอกเขตการปลายภาคกี่สาขาอยู่เขตการปลายภาคกี่สาขาเป็นไม้ผลเป็นนาข้าวนะครับเป็นพืชผักนะครับเป็นเรื่องของในพวกนี้เรามีตัวเลขอยู่ครับซึ่งเราได้รับตัวเลขมาจากกรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อที่จะรองรับในเรื่องสถานการณ์เอลนิโญครับผมแต่เรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยสามารถหาดูไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ของกรมชลประทานหรือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติเองก็สามารถเข้าไปถึงระบบที่จะเป็นข้อมูลหรือทางสสน.ก็จะมีข้อมูลแบบนี้อยู่ครับผม
1: อย่างเรื่องของการประหยัดน้ำเนี่ยอันนี้ต้องถึงขนาดแบบว่าขั้นนั้นไหมคะหรือว่ายังไงคะคุณไพฑูรย์ให้คำแนะนำหน่อยค่ะ
0: ยังไงประหยัดน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่เรียนนะครับว่าสิ่งที่เรา เห็นในภาพก็คือการใช้น้ำภาคเศษเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 70-80% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดน้ำภาคเกษตรได้เนี่ยเราก็จะมีน้ำที่สำหรับอุปโภคบริโภคได้ตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าอย่างเช่นพื้นที่ปราณบุรีที่เรางดส่งน้ำทำนาปีเนี่ยก็เพื่อที่จะสำรองน้ำเก็บไปใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยการประหยัดน้ำเนี่ยนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนนะครับหรือในที่เราอยากให้เห็นที่สุดก็คือเราอยากเห็นการประหยัดน้ำในภาคเกษตรนะครับผมซึ่งน้ำไม้ผลเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆเพราะอุปกรณ์การควบคุมน้ำเดี๋ยวนี้เขามีค่อนข้างดีสำหรับชาวสวนนะครับแต่เรื่องนาเนี่ยครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรางดการทำนาปรังนะครับแล้วก็เชื่อในเรื่องของข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราไม่เสี่ยงทำเนี่ยเราก็จะประหยัดน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำของเราได้นะครับแต่นอกเขตเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องงดกิจกรรมที่เป็นการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองครับผม
1: มีข้อห่วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ EEC ไหมคะแล้วก็มีประเด็นใหม่อย่างเรื่องของ Data Center คุณไพฑูรย์พอจะมีข้อมูลไหมคะ
0: ครับก็มีครับในเรื่องที่ EEC ที่เรียนนะครับว่าทั้งอ่างเก็บน้ำหลักๆไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำกระแสหนองประไหลนะครับหรือบางพาร์ตตอนนี้เรากำลังเร่งสูบน้ำมาเติมไม่ว่าจะเป็นสูบจากท้ายอ่างกระแสที่คลองสะพานสูบจากคลองพุ่งยังชิดสูบจากแม่น้ำบางปงไปเติมบางพระนะครับหรือในต้นเดือนเนี่ยครับสิงหาเนี่ยเราจะมีการสูบน้ำจากจันทบุรีจากลุ่มน้ำคลองมอสโดดเนี่ยมาเติมที่อ่างประแสเป็นโครงข่ายแล้วก็มีการหารือพูดคุยกันหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติเนี่ยก็จะลงพื้นที่เพื่อจะดูติดตามสถานการณ์ซึ่งเราคาดการณ์ว่าตัวเลขน้ำที่อ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำหนองประไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยปลายปีเนี่ยคือประมาณวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยเราน่าจะมีน้ำเพียงพอแต่ต้องเรียนนะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์เอลนิโญในปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากบางข้อมูลบางแหล่งข่าวเนี่ยพูดถึงแรงมากๆเลยนะครับผ
1: ม
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าทุกเครื่องมือที่มีในพื้นที่ EC เนี่ยเราเร่งดำเนินการเพื่อสูบผันน้ำและที่เรียนนะครับว่าการจัดการภาคดีมานก็คือการลดการใช้น้ำนะครับการใช้น้ำซ้ำนะครับหรือในการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้เนี่ยเราก็เร่งให้ทางภาคอุตสาหกรรมในที่ EC เข้ามาเพิ่มขึ้นแต่สำหรับ Data Center ซึ่งตรงนี้ใน EC ยังมีไม่มากครับยังไม่กระทบต่อการใช้น้ำในภาพรวมแต่การใช้น้ำที่ EC ให้มานะครับที่มีผู้ลงทุนที่คาดการว่าจะมีการลงทุนประมาณที่เรียนนะครับว่า 10,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งการใช้น้ำในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่ง120ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราจะมีการจัดการน้ำในภาคตะวันออกโดยมีการเร่งรัดในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเพื่อจะผันน้ำเข้าจากจันทบุรีมาเติมอ่างเก็บน้ำที่ระยองและเติมอ่างเก็บน้ำที่ชลบุรีแล้วก็มีการควบคุมต้องเรียนนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลเองกำลังออกกำหนดมาตรฐานในการก่อสร้าง Data Center นะครับเพื่อควบคุมการใช้ไฟและการใช้น้ำต้องมีการเขาเรียกว่ามัดจำค่าไฟก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีแต่นักลงทุนที่ลงทุนแล้วอาจจะไม่ลงทุนนะครับโดยที่เราจะต้องมีการสร้างแหล่งสำรองไฟสำรองน้ำอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งรัฐบาลเองอยู่ระหว่างการเร่งรัดที่จะออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่ EC ของ Data Center ครับ
2: ค่ะคุณไพฑูรย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนคนไทยเพื่อที่จะสื่อสารว่าสธนช.ได้เปิดแผนรับซูเปอร์เอลนิโญแล้วไม่ต้องมีความเป็นห่วงไม่ต้องมีความกังวลอย่างไรไหมคะ
0: คงต้องไม่อยากให้พี่น้องไม่มีความกังวลไม่ต้องห่วงครับจริงๆต้อง
1: ห่วง

0: นะครับ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับผมท่านร้อนแน่นะครับอุณหภูมิสูงมากเพราะนั้นเนี่ยท่านควรจะดูแลตัวเองครับสุขภาพก็สำคัญนะครับผมแล้วก็เรื่องการใช้น้ำก็ประหยัดตามกิจกรรมที่มีแล้วพืชที่เป็นข้าวเป็นอะไรต่างๆที่จะปลูกเนี่ยควรงดปลูกเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะท่านครับอยู่ในหน้าฝนเนี่ยเรายังร้อนเลยนะครับปริมาณฝนจะน้อยท่านในหน้าแล้งท่านจะร้อนขนาดไหนส่วนในเขตชลประทานเนี่ยท่านควรงดการทำนาปรังในบางพื้นที่เลยนะครับหรือถ้างดได้ควรงดหมดเลยนะครับเพื่อเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ตรงนี้เองเนี่ยแผนเนี่ยน่าจะประมาณสัก 4-5 ล้านไร่ที่เราอาจจะสามารถปลูกได้ในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสต๊อกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการประสานที่จะมีการสต๊อกเพราะนั้นพี่น้องประชาชนครับในส่วนของพืชสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เป็นห่วงคือสุดไม้ผลเพราะฝ่าจะปลูกได้ฝ่าจะโตฝ่าจะให้ผลท่านต้องดูแลต้นไม้หรือพืชผลไม้ผลของท่านให้ดีครับกรณีที่ปีนี้แรงแน่นอนสัญญาเอลนีโญเนี่ยท่านจะต้องทำยังไงให้ผลเขาน้อยลงจะคลุมดินจะเตรียมสำรองน้ำเพิ่ม
2: ขุ
1: ดขยายสระเนี่ยท่านยังสามารถทันครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจัดการในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องดูแลในเชิงพื้นที่นะครับให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญครับ
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะคุณไพฑูรย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาหาอุ้มกับพี่เก๋นะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20-30 น.
5: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญความเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมุ่งคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นเวลาของลำนำสยามร่วมสมัย2ยามถึงตี2เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มส่วนวันเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นเวลาของลำนำสยามก็เช่นเดียวกันครับ2ชั่วโมงเต็มแต่ลำนำสยามนั้นเป็นลำนำแห่งความเป็นไทยแท้ๆคือเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มนะครับส่วนลำนำสยามร่วมสมัยนั้นเป็นความผสมผสานกันระหว่างเพลงไทยเดิมหลากหลายและเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆรวมทั้งเพลงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการเดินกันอย่างคู่เคียงกันไปเลยทีเดียวในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆในเพลงยุคเก่าๆนะครับยุคเรียกว่ายุคกลางแล้วก็เป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงค่อนข้างจะเป็นเพลงคู่เคียงกันมาบางเพลงก็เป็นเพลงแก้กันบางเพลงก็เป็นเพลงที่ดังคู่กันมาในยุคเดียวกันนะครับส่วนเพลงไทยเดิมเพลงแรกในคืนวันนี้เป็นเพลงตามคำขอต้องบอกว่าตามคำขอแกมบังคับนะครับเพราะจะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับต่อโทรศัพท์เข้ามานะครับบางท่านเขียนจดหมายมาต่อว่าก็เห็นผมค่อยจะเปิดเพลงเขมรไซโยกเลยเพลงดีๆเพลงดังๆอย่างนี้เพลงที่มีคุณค่าอย่างนี้อาจารย์ดุษฎีไปอยู่ที่ไหนไปหาเพลงอะไรต่ออะไรมาก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักมาเปิดอยู่ได้ทุกคืนเพลงเขมรไซโยกอยากฟังจะตายไม่เปิดให้ฟังก็ต้องขอแก้ข้อกล่าวหาตรงนี้เล็กน้อยนะครับคือเพลงเขมรไซโยกเนี่ยรู้สึกว่ารายการของเราจะเปิดทุกเดือนนะครับเดือนละหลายครั้งแล้วก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยนะครับบางแบบเป็นปีพาดเป็นมโหรีเป็นเครื่องสายเรียกว่าหลากหลายไปเรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวของเพลงไทยเดิมนี่เรียนให้ทราบหลายครั้งว่ารายการของเราเนี่ยโดยเฉพาะเลยเป็นรายการที่พยายามต่อสู้เพื่อเพลงไทยเดิมทุกรูปแบบในการจัดทำวันเสาร์อาทิตย์นั้นทางสถานีก็ให้จัดเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มแต่วันธรรมดานั้นก็ให้สลับสับเปลี่ยนระหว่างเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลเพื่อดึงดูดของผู้ที่ฟังเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลแต่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเพลงไทยเดิมได้รู้จักกับเพลงไทยเดิมให้เด่นชัดขึ้นด้วยเป็นการชักจูงหลายๆทางนะครับถ้าผม

็พยายามชักจูงโดยหลายๆวิธีนะครับเพลงไทยเดิมของเราต้องเรียนให้ทราบว่ามีไม่ใช่น้อยเป็นร้อยเพลงแต่ว่าได้สูญหายไปช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็อยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่สมัยปลายอยุธยานะครับตั้งแต่กรุงแตกไปแล้วเพลงก็แตกสานสร้างเซนรวบรวมมาได้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ประมาณ100-200เพลงแล้วก็มาสูญหายไปอีกในช่วงประมาณสมัยรัตนโกสินทร์ยุคกลางนะครับจนมาถึงในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่7นี้เริ่มน้อยลงไปทุกทีจากการสูญหายโดยไม่มีการจดบันทึกโน้ตไปบ้างจากการถูกเพลิงไหม้ที่กรมศิลปากรเมื่อ 5-60 ปีก่อนนั้นบ้างนะครับและที่สำคัญคือถูกเพลงดังๆเบียดบังจนลืมไปหมดตรงนี้คือเป็นจุดสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าเพลงที่ดังๆแล้วไม่ดีก็เหมือนกับเพลงลูกกรุงนะครับเพลงลูกกรุงกับเพลงเดิมเหมือนลักษณะเดียวกันทำไมเพลงลูกกรุงหลายๆเพลงซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็นิยมกันมากเนี่ยอยู่กันมาจนทุกวันนี้60-70ปีก็ยังนิยมกันอยู่แต่เพลงลูกกรุงดีๆอีกหลายสิบหลายร้อยเพลงทำไมถึงจางหายไปจากความทรงจำแต่พอเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ท่านฟังบอกโอ้เพลงนี้เพราะจะตายทำไมไม่ค่อยนำมาเปิดกันคือเพลงเนี่ยสมมติว่ามีอยู่50เพลงสมมตินะครับสมมติทั้งหมดมีอยู่50เพลงเป็นเพลงที่ชื่นชอบและเปิดกันอยู่เป็นประจำอยู่ประมาณสัก20เพลงส่วนอีก30เพลงไม่ใช่ไม่ไพเราะนะชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าชื่นชอบน้อยกว่าเพลงที่ชื่นชอบ20เพลงแรกเพราะฉะนั้นไอ้เพลงที่ชื่นชอบมากที่สุดใน20เพลงแรกนั้นก็ถูกนำมาบรรเลงนำมาขับร้องกันทุกวงสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ก็นำมาเปิดกันนะครับนำมาบรรเลงกันส่วนไอ้30เพลงที่นิยมเหมือนกันแต่นิยมน้อยกว่าความไพเราะใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไพเราะแต่ว่าถูกเบียดบังด้วยความนิยมเพลงที่นิยมมากกว่าจนเวลาผ่านไป10ปี20ปี40ปี100ปีเพลงอีก30เพลงนั้นถูกกลืนหายไปเลยไปถามหากันโน้ตอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้จดเอาไว้ทำนองเป็นยังไงจำไม่ได้แม่นชัดไปถามหลายๆบ้านเข้าทำนองมาไม่เหมือนกันเลยปรากฏว่าฟังกันด้วยปากเปล่าแล้วก็มีการเมื่อจำตรงนี้ไม่ได้จำท่อนทุกเพลงอยู่4ท่อนจำท่อน2ไม่ได้แต่ก็อยากจะบรรเลงก็คิดประดิษฐ์ทำนองขึ้นมาให้เต็มก็เลยกลายเป็นเพลงที่มีหลายทางไอ้ทางเดิมจางหายไปเลยจำไม่ได้นี่คือความสูญเสียของวงการเพลงนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครูบรรทีตะลำโมท่านคิดขึ้นมาก่อนแล้วท่านเคยปรารภตรงนี้ไว้ว่าก็เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันของวงการเพลงเพราะว่าเพลงที่มีความไพเราะน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ไม่ไพเราะนั้นถูกลืมเลือนหายไปเป็นร้อยเพลงทีเดียวนะครับบางเพลงมีแต่ชื่อบันทึกไว้ในสมุดมีบันทึกเป็นตำราเลยว่ามาจากไหนอย่างไรมาไม่มีกี่ปีสมัยไหนแต่ปรากฏพอถามทำนองเพลงไม่รู้หรอกจำไม่ได้แล้วไม่มีใครต่อกันไว้ตรงนี้แหละครับคือความสูญเสียทุกเพลงนั้นเป็นสมบัติของชาติไทยเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับเพลงเฉลยสยกนั้นไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ฟังครับรายการเราเปิดจะเกือบจะทุกเดือนเดือนละหลายครั้งรายการอื่นก็ยังเปิดที่สำคัญเพลงเฉลยสยกนี่ถูกนำไปบรรเลงกันโอ้โหถ้าท่านเคยไปต่างประเทศแล้วไปได้ยินเพลงนี้จะซาบซึ้งใจมากผมเคยไปทางประเทศจีนนะครับก็เคยได้ยินดนตรีจีนนะครับบรรเลงเพลงเฉลยสยกคือเป็นวงแวกออร์เคสตรานี่นะครับแต่ว่าก็มีกูเจิ้งนะครับผสมด้วยมีโกเจงมีปี่แป้นะครับผสมอยู่ด้วยมันก็น่าฟังมากเลยเพราะว่ากูเจิ้งหรือโกเจงเวลาที่เขาจะบรรเลงถึงช่วงที่มีน้ำหลากหลายเสียงเพลงนี่บรรยายถึงความหลากหลายของน้ำตกเนี่ยเขาก็ทำเสียงได้ใกล้เคียงมากแต่รถจริงเรียกว่าวงดนตรีทุกวงบรรเลงกันได้หมดนะครับเราไม่เคยลืมเพลงนี้และที่สำคัญคือในเดือนนี้ด้วยเนี่ยนี่เดือนนี้สำคัญเดี๋ยวจะมาเล่าฟังว่าทำไมเดือนนี้จึงสำคัญนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเพลงก่อนเพลงเขมรใส่โยกที่มาเป็นอย่างไรนะครับก็ไล่ฟังอยู่บ่อยแต่คงต้องเล่ากันทุกครั้งที่เปิดเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเพลงเขมรใส่โยก3ชั้นนี่เป็นบทร้องและทำนองเพลงบรรยายและเรียนเสียงธรรมชาติของน้ำตกใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสมเด็จพระเจ้าประมงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุติวงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2431โดยนำเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะมาแต่งขยายแล้วก็ทรงแทรกสำเนียงและเพิ่มลีลาให้บรรยายความตามทัศนียภาพที่ได้พบขณะที่ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไปอำเภอไซโยกเมื่อปีพ.ศ. 2420เพลงเขมรไซโยก3ชั้นนี้ทรงพระนิพนธ์และก็จัดบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่20กันยายนปีพ.ศ. 2431ณศาลายุทธนาธิการนะครับแล้วก็ประธานชื่อเพลงว่าเขมรกล่อมลูกแต่เนื่องจากนักร้องนักดนตรีตลอดจนผู้ฟังทั่วไปในสมัยนั้นไม่ทราบว่าชื่อเพลงอะไรและโดยที่เพลงนี้ขึ้นต้นบทร้องว่าบรรยายความตามท้ายเสด็จย่ายังไซโยกประพาสพนาสนก็เลยชื่อเพลงนี้ว่าเขมรไซโยกจนแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ก
็เป็น

บทเพลงซึ่งผ่านการเวลามาถึงร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งนิยมกันมากจริงๆและวันนี้ครับก็เป็นวงที่จะมาขับร้องให้เราฟังในวันนี้ก็เป็นวงที่เรียกว่าเป็นเยาวชนของชาติไทยที่สืบสานงานด้านนี้โดยตรงเลยนะครับเป็นนิสิตสาขาดนตรีนะครับเอกดนตรีไทยนะครับสาขาดนตรีแล้วก็เอกดนตรีไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเพลงนี้มาสืบสานตำนานเพลงไทยให้เราฟังก็จะเราฟังในเพลงเขมรใส่โยกครับ

บทเพลงเขมรไชโยก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็เป็นบทเพลงซึ่งแสดงถึงความเป็นอัจฉริยภาพความศิลปินของสมเด็จครูนะครับสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นี่ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าสมเด็จครูนะครับศิลปินทั่วประเทศยกย่องพระองค์เป็นสมเด็จครูเพราะว่าทรงเป็นศิลปินเกือบทุกแขนงทรงเป็นนักประพันธ์เพลงนะครับแล้วก็ทรงประพันธ์เพลงทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทรงพระนิพนธ์นะครับพระนิพนธ์เพลงทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองทรงพระนิพนธ์บทละครบทโขนแล้วก็วรรณคดีไว้หลายเรื่องทรงพระนิพนธ์เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยไว้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของดนตรีแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพในเรื่องศิลปินศิลปะหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของวิจิตรศิลป์ในด้านของการเขียนภาพนะครับในเรื่องของการแกะสลักในเรื่องของการปั้นนะครับจนทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมไทยนั้นทรงฝากฝีมือของพระองค์ท่านไว้นะครับก็คือที่วัดเบญจมบพิตรนั่นเองครับพระอุโบสถหินอ่อนนี่ครับที่ประดิษฐานพระพุทธจินดาจำลองอยู่นั่นนะครับคือฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านตั้งแต่การออกแบบการควบคุมการก่อสร้างแล้วก็แนวคิดทั้งหมดด้วยนะครับเพราะนั้นจึงได้ขนานพระนามพระองค์ท่านว่าสมเด็จครูนะครับเป็นครูช่างของกรุงสยามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระนิพนธ์ทรงนิพนธ์ครับผมจะเผลอพูดราชาศัพท์ผิดอีกแล้วทรงพระนิพนธ์นะครับทรงพระนิพนธ์เพลงเขมรไชโยจนมีชื่อหรือเรื่องมาจนถึงวันนี้ได้มุมมองของพระองค์ครับตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มเลยนะครับเสด็จตามรัชกาลที่5ไปยังอำเภอไชโยนี่นะครับสมัยก่อนนี่ลงเรือล่องแพต่อไปนะครับและเวลาเดินทางไปไหนนี่พระองค์จะมีลานละนาดไป1รางนะครับ1ผืนไม่ใช่1รางเอาไปเฉพาะผืนรางเนี่ยไม่เอาไปเพราะรางเนี่ยแบกไปลำบากอยู่ในเรือก็เอาผืนละนาดเนี่ยผูกกับกราบเรือสองข้างแล้วก็บรรเลงจนพระบรมวงศานุวงศ์ผู้

ายก็ดุว่าท่านจิตนี่ก็เล่นอะไรมันรู้สนุกหูพิลึกนะครับแต่ความจริงความสนุกหูนั้นกลายมาเป็นบทเพลงดังจนทุกวันนี้พอขึ้นบกก็ผูกกับต้นไม้นะครับแล้วก็เคาะระนาดตามจังหวะเพลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็คิดเพลงขึ้นมาจากระนาดอื่นนั่นนะครับแล้วก็โดยพระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้นจะทำให้เรารู้จักกันพระองค์ท่านมาจนทุกวันนี้สถานที่ประทับของสมเด็จครูหรือสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริศลานุวัติวงศ์ในบ้านปลายของชีวิตของพระองค์ท่านนั้นอยู่ที่บ้านปลายเนินที่คลองเตยนะครับเรียกว่าวังคลองเตยนะถนนพระราม4นะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็อยู่ใกล้ๆทางด่วนนั่นเองนะครับติดกับโรงไฟฟ้านะครับทีนี้มาพูดถึงบทเพลงในคืนวันนี้ที่ว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสกลในยุคกลางๆต้องว่ายุคกลางเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงสมัยประมาณสัก 4-50 ปีนะครับสมมติว่าเป็นยุคกลางถ้าเป็นยุคแรกๆก็จะขึ้นไปถึง 60-70-80 ปีนู่นเลยวันนี้จะนำเสนอบทเพลงซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันหรือว่าเป็นเพลงที่แก้กันนะครับมาเสนอให้ฟังเริ่ม2เพลงแรกครับเพลง2เพลงแรกในชื่อเพลงคิดถึงพี่ใหม่และน้องคิดถึงพี่ทั้ง2เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติครับคิดถึงพี่ใหม่นี้จะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานนะครับส่วนน้องคิดถึงพี่คุณดาวใจแท้จิตอดีตนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

คิดถึงพี่ใหม่และน้องคิดถึงพี่จากคุณธานินทร์อินทรเทพและคุณดาวใจไปจิตก็จบลงไปแล้วนะครับคุณธานินทร์ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงยั่งยืนนานทีเดียวนะครับเป็นศิษย์เอกของคุณสุเทพของกำแหงและก็เป็นศิษย์เอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้รับการบันทึกเป็นเสียงมากที่สุดนะครับทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงแก้กันเพราะว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องโต้ตอบกันแล้วก็ทำนองเดียวกันต่อไปอีกสองเพลงครับจะเรียกว่าเป็นเพลงแก้ก็ว่าได้แต่เป็นเพลงที่มีแก้กันในเขาโครงเดียวกันเท่านั้นเองโดยฝีมือสองนักประพันธ์แล้วก็เป็นการขับร้องในทำนองซึ่งแตกต่างกันเพียงแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันเท่านั้นเองครับรักจากดวงใจและพ่อพระในดวงใจนะครับรักจากดวงใจนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยคุณผาสุกวัฒนารมณ์นะครับเจ้าของคณะนวนิยายทางละครวิทยุยอดฮิตในอดีตนะครับดังมากคณะวัฒนารมณ์นี่และคุณอุดมผอเมฆเจริญซึ่งเป็นพระเอกละครวิทยุในคณะของคุณผาสุกนี่แหละครับเป็นผู้ขับร้องไว้เป็นท่านแรกแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปพักหนึ่งนะครับมาโด่งดังขึ้นเมื่อคุณมนตรีศรีหเทพศิษย์เอกอีกท่านหนึ่งของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่คราวนี้รักจากดวงใจดังกระหึ่มไปทั่วเมืองเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองพ่อพระในดวงใจเพลงนี้มีแต่เฝ้าโครงซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับโดยไม่ใช่เพลงแก้แล้วก็ไม่ใช่เพลงทำนองเดียวกันอยู่ในเรียกว่าเวอร์ชันใกล้เคียงกันผมนำมาเปิดคู่กันนะครับพ่อพระในดวงใจนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองคู่ก่อชื่นประโยชน์นะครับเริ่มทีเดียวคุณเป็นศรีพุ่มจุศรีเป็นผู้ขับร้องเอาไว้นะครับทีนี้เมื่อรักจากดวงใจไม่ใช่เวอร์ชันแรกพ่อพระในดวงใจผมก็เลยไม่ได้นำเวอร์ชันแรกมาเสนอให้ฟังเมื่อมีคุณมนตรีศรีเทพแล้วพ่อพระในดวงใจผมเลยนำเสียงร้องของคุณอรวีสัจจานนท์นักร้องสาวเสียงใสซึ่งเป็นรุ่นน้องของคุณมนตรีศรีเทพและเป็นนักร้องซึ่งถือว่าดังที่สุดในยุคหลังนี้นะครับมาขับร้องเพลงพ่อพระในดวงใจแทนขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับรักจากดวงใจจากคุณมนตรีศรีเทพและพ่อพระในดวงใจจากคุณอรวีสัจจานนท์ครับ

ก็ผ่านไป4เพลงแล้วนะครับเพลงที่มีทางเพลงแก้กันหรือเพลงที่มีความใกล้เคียงกันโดยเนื้อร้องและทํานองนะครับคิดถึงพี่ไหมน้องคิดถึงที่รักจากดวงใจและพ่อพระในดวงใจเพลงที่เปิดในคืนวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะดังมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกว่าอยู่ยั่งยืนยงมาตลอดหลายสิบปีโดยไม่มีความเสื่อมคลายไปเลยนะครับอย่างที่คุยให้ทราบว่าเพลงเหล่านี้นะครับที่เป็นเพลงที่จะอยู่ตลอดไปในอนาคตนะครับต่อไปครับเรามาฟังบทเพลงหวานๆเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันสักเพลงนะครับเป็นการบรรเลงนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสารถีนะครับฟังชื่อแล้วเหมือนคือสารถีเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ขับรถนะครับถ้าสมัยนี้ก็เป็นสารถีเมย์นะครับสารถีรถเมย์สารถีรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสารถีแต่ภาษาใหม่ก็ไม่เรียกสารถีกันนะครับผมยังไม่เคยได้ยินใครเรียกว่าสารถีนะครับสมมติว่าเรานั่งแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่คนแล้วบอกว่าสารถีไปสีลมนะงงกันไปหมดเลยทีนี้เป็นฝรั่งกันไปหมดแล้วครับใช้คําว่าโชเฟอร์แต่ถ้าสมัยก่อนต้องเรียกว่าสารถีสารถีชักรถหมายความว่ากระตุกเชือกรถให้ม้าเริ่มออกวิ่งเพราะสมัยก่อนนี่จะเป็นยวดยานชนิดที่ใช้ม้าเทียมม้าเท่านั้นสารถีนี่เป็นบทเพลงซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเถาเพลง2ชั้น3ชั้นหรือว่าเป็นเพลงที่มีหนึ่งอยู่ในทางเดียวนะครับบทเพลงสารถี3ชั้นที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงสารถี2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปรบไก่เป็นเพลง3ท่อนท่อน1กับท่อน2มี4จังหวะท่อน3มี5จังหวะรวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องสารถีเป็นเพลงทำนองเดียวกับเพลงสารถีชักรถในการร้องประกอบการแสดงละครนิยมใช้2ท่อนแรกนะครับเพลงนี้มีความหมายไปในทางความสุขและก็ความรักเมื่อราวต้นสมัยรัชกาลที่3ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานอกจากนี้เพลงสารถี3ชั้นยังมีการทำเป็นทางเดี่ยวหลายทางเลยนะครับในยุคแรกๆในช่วงสมัยกลางรัตนโกสินทร์นี่ก็มีทางเดี่ยวของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูณทางเดี่ยวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บรพินิตกับทางเดียวของครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลแต่หลังจากช่วง60ปีหลังคือในช่วงที่วงดนตรีไทยฟูเฟื่องนะครับมีทั้งวงปีพาทเครื่องสายมโหรีหรือเครื่องสายผสมในยุค60-50ปีหลังเนี่ยก็จะเกิดมีครูเพลงเก่งๆขึ้นมามากมายแล้วก็มีการประดิษฐ์ทางเดียวทุกเครื่องมือเลยว่าจะเป็นเครื่องสายและเครื่องปีพาทนะครับในวันนี้สารถี3ชั้นจะเป็นการเดี่ยวซอด้วงโดยนิสิตนะครับนิสิตสาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเชิญรับฟังในเพลงสารถี3ชั้นครับ

บทเพลงสารถีสามชั้นจากการเดี่ยวซอด้วงก็จบลงไปแล้วนะครับฟังเสียงของฝีมือเด็กๆ เยาวชนของชาติบรรเลงกันมากนะครับก็เป็นฝีมือที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนผมเคยนำเสนอเดี่ยวซอด้วงโดยคุณธีระผู้มณีนะครับศิษย์ของคุณครูหลวงไพเราะเสียงซอในกระสุดยอดฝีมือท่านหนึ่งซึ่งล่วงลับจากเราไปนะครับซอด้วงในเวลาเดี่ยวนะมันมีความไพเราะอ่อนหวานนะครับหวานจับใจเลยทีเดียวถ้าเป็นซออู้ก็จะมีความโศกซึ้งเพราะมันมีเสียงซึ่งต่ำเสียงต่ำแล้วกินลึกเข้าไปถึงหัวใจเหมือนเสียงของเซลโล่นี่นะครับสะดุ้งกับเปรียบเสมือนว่าแอรินของตะวันตกนั่นเองต่อไปสองเพลงครับเป็นเพลงคราวนี้เป็นเพลงที่คล้ายกันชื่อคล้ายกันแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในยุคเดียวกันเป็นเพลงที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เหมือนกันชั่วนิดนิรันดรและชั่วฟ้าดินสลายสองเพลงนี้ถ้าแปลออกมาความหมายเหมือนกันนะครับชั่วนิดนิรันดรก็เปรียบเสมือนว่าชั่วกาลปาวสานจวบจนได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสูญไปเลยชั่วฟ้าดินสลายก็เช่นเดียวกันถ้าลงมาฟ้าดินสลายคงจะไม่มีอะไรเหลือนะครับสิ้นสูญเหมือนกันชั่วนิดนิรันดรนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องโดยครูพยงมุกดานะครับส่วนชั่วฟ้าดินสลายนี่ครูแมนรัศมีกลานนท์เป็นผู้จัดทำเป็นผู้ประพันธ์นะครับทั้งสองเพลงนี้ก็ถูก

บรรจุไว้ในภาพยนตร์ไทยในอดีตนะครับแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกันด้วยชั่วนิรันดรนี่ขับร้องโดยคุณนฤทธิ์อารีนะครับส่วนชั่วฟ้าดินสลายนั้นขับร้องกันมาหลายท่านแต่วันนี้ให้ฟังเสียงของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล

ชั่วนิรันดรนะชั่วฟ้าดินสลายก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่ประทับใจท่านผู้ฟังนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังซึ่งชื่นชอบในภาพยนตร์ด้วยอย่างเช่นเมื่อไม่นานนี้ชั่วฟ้าดินสลายยังถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์รุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก็โด่งดังมากนะครับก็นึกถึงความรักซึ่งมาในรูปแบบต่างๆนะครับบางครั้งอาจจะดูโหดเหี้ยมทารุณนะครับแต่ก็เป็นการแสดงซึ่งความรักก็แล้วแต่ชีวิตนะครับชีวิตหลายๆชีวิตก็แล้วแต่ว่าชะตากรรมจะนำไปนะครับเรื่องราวของความรักนั้นมีมากมายปรากฏออกมาในรูปแบบของความสุขและก็ความทุกข์นะครับต่อไปมาฟังเพลงหวานๆอีกสักเพลงครับจากเพลงไทยเดิมนะครับสักครู่นี้สารถี3ชั้นเป็นการเดี่ยวซอด้วงนะครับคราวนี้กันนำขลุ่ยเพียงออมาประชันกับซอด้วงนะครับแล้วก็นำเพลงซึ่งไม่ได้แพ้กันเลยนะครับนั่นคือเพลง6บท2ชั้นเพลง6บทนี้อาจจะไม่ใช่เพลงทางเดียวซึ่งลือเรื่องเหมือนอย่างสารถีหรือสุรินทราโหแต่6บทนั้นบรรเลงเมื่อใดจับใจท่านผู้ฟังเมื่อนั้นไม่จะบรรเลงด้วยเครื่องสายมโหรีบรรเลงแบบครบทั้งวงหรือจะเป็นการเดี่ยวก็แล้วแต่นะครับเพราะเพลง6บทนั้นเป็นเพลงที่มีความอ่อนหวานไพเราะบางท่านฟังแล้วบอกว่าเศร้าเหลือเกินบางท่านฟังบอกหวานจับใจเรียกว่าเป็นเพลงดีที่ทำให้เกิดมุมมองได้หลากหลายเลยคล้ายๆเขมรโพธิสัตว์เลยเพลง6บท2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มีท่อนเดียว8จังหวะเดิมทีเดียวเรียกกันว่าเพลงยิกิน6บทหรือว่าลิกิน6บทท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์ครูมีหนูยางกุลนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านจางวังทั่วพระพาทรัชกุศลได้นำทำนอง6บท2ชั้นมาแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาก็เป็นเพลงที่ลือเรื่องมากเพลงนึงแล้วก็น่าสังเกตนะครับ6บทเถาเนี่ยมักจะได้ยินเป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงปี่พาทย์ไม่ค่อยได้ยินวงเครื่องสายมโหรีบรรเลงกันกับเล่นโดยเพื่อปี่พาทย์ไม่แข็งกันเป็นส่วนใหญ่แต่พอถ้าบรรเลง2ชั้นปุ๊บปี่พาทย์ไม่แข็งก็จะไม่ค่อยบรรเลงพอผลทั้ง2ชั้นปุ๊บก็จะเป็นการเดี่ยวด้วยเครื่องดนตรีหวานๆหรือว่าเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายมโหรีนะครับ6บท2ชั้นครับจากการเดี่ยวกลุ่ยเพียงออโดยนิสิตสาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้เป็นบทเพลงที่มีความเพราะอย่างจับจิตจับใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลนะครับเพราะว่าเน้นแต่ว่าเป็นเพลงซึ่งยอดนิยมทั้งนั้นแล้วก็เป็นเพลงยอดนิยมทั้งเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลด้วยคืนวันนี้เป็นคืนแห่งความตามใจนะครับตามใจท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงใดผมก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วก็คัดมาเฉพาะเรียกว่าถ้าที่ฟังโหวตกันมามากๆเลยนะครับก็นำเสนอในคืนวันนี้ในเรื่องของเพลงไทยเดิมในชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงที่แรงจากโหวตแล้วก็แรงจากความนิยมถ้าเราถือว่าเคยเหม็นไซโยกเป็นเพลงที่ดังที่สุดในเพลงไทยเดิมก็ต้องถือว่าลาวดวงเดือนเป็นเพลงที่ดังอันดับ2ของเพลงไทยเดิมหรือว่าจะดังคู่เคียงกันมาก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าเขมรไซโยกนั้นเกิดก่อนลาวดวงเดือนไม่นานนักเท่านั้นเองนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในสมัยปลายรัชกาลที่5นะครับเพลงลาวดวงเดือนนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงสุดยอดเพลงหนึ่งพอๆกับเขมรไซโยกแล้วเป็นเพลงที่รู้จักกันดีด้วยฝรั่งต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือชาวเอเชียรู้จักกันดีนำไปบรรเลงนำไปขับร้องกันดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีจีนหรือว่าดนตรีลาวดนตรีลาวนี่ร้องเพลงลาวดวงเดือนกันเป็นหมดเลยไปประเทศลาวจะได้ยินบ่อยๆบางครั้งไปต่างประเทศไปได้ยินวงซิมโฟนีของวงต่างประเทศก็บรรเลงเพลงนี้ในวาระโอกาสพิเศษนะครับอย่างเช่นในงานของที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับก็มีการบรรเลงโดยวงซิมโฟนีสากลของฝรั่งเขาปรากฏว่าเขาจับเพลงลาวดวงเดือนมาเสนอให้ฟังนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเพลงเรียกว่าโปรดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่านเลยทีเดียวนะครับบทเพลงลาวดวงเดือนนี่ถือว่าเป็นเพลงซึ่งมีความประทับใจมากแล้วก็รู้จักกันดีอาจจะได้รู้จักมากกว่าเพลงเขมรไซโยกถ้าพูดถึงว่าในความดังในกลุ่มดนตรีเนี่ยเขมรไซโยกอาจจะดังมากแต่ลาวดวงเดือนนี่จะรู้จักกันเป็นเพลงรู้จักกันง่ายกว่าเพราะกับร้องง่ายกว่าเพราะเขมรไซโยกนั้นเป็นเพลงอัตราจังหวะ3ชั้นเป็นเพลงที่ค่อนข้างช้าเพราะนั้นเวลาที่ขับร้องเนี่ยท่านผู้ฟังจะร้องตามได้ยากนะครับแต่ลาวดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นลีลาของทำนองเพลงกระชับกระจับกระเฉงร้องตามได้ง่ายแล้วเนื้อร้องก็จับจิตจับใจด้วยนะครับเพราะนั้นเพลงลาวดวงเดือนจะรู้จักกันแทบจะทั่วประเทศเลยทีเดียวบทเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทรดมทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2466นะครับคือในตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเสด็จกลับมาจากต่างประเทศนะครับศึกษาสำเร็จกลับมา

ถูกส่งให้ไปฝึกงานในทีเดียวนะครับให้เสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือทีนี้เมื่อเสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือนี่ก็ถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเลยทีเดียวนะครับเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นในต่างบ้านต่างเมืองซึ่งถือว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยก็ต้องต้อนรับกันตลอดทางทีเดียวสมัยก่อนนี้ยังไม่มีหนถนนหนทางเหมือนสมัยนี้นะสมัยที่พระองค์เพ็ญเนี่ยสมัยรัชกาลที่5ตอนปลายเนี่ยยังต้องเดินทางกันในหนทางเกวียนขึ้นรถลงมาล่องแพไปหลายทอดนะครับกว่าจะไปถึงเชียงใหม่ได้เนี่ยนะครับสมัยที่จะต้องไปเชียงใหม่เร็วขึ้นมาคือสมัยรัชกาลที่7ที่ตัดถนนแล้วสมัยก่อนนี้สมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยจะไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงได้ทีเดียวนะครับเคยอ่านบันทึกของเจ้าดารารัศมีซึ่งเสด็จมาประทับอยู่ณเมืองกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาเสด็จมาถึง3เดือนทีเดียวเหมือนพระองค์เพ็ญพระพงศ์นี่แหละครับทีนี้เมื่อไปถึงอย่างภาคเหนือแล้วนะครับที่หัวเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับกันใหญ่โตเลยนะครับโดยเจ้าของทางเหนือหลายสายมารวมกันนะครับแล้วก็มีทางผู้ว่าของข้าหลวงนะครับเรียกข้าหลวงต่างประเทศประกันของกรุงเทพที่ไปแทนอยู่ที่นั่นด้วยก็มีเจ้าผู้ใหญ่ของทางฝ่ายเหนืออยู่สองพระองค์ซึ่งมาเสด็จมาด้วยคือเจ้าราชสัมพัทธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือก็พาพระธิดามาด้วยชื่อว่าเจ้าหญิงชมชื่นถือว่าตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นเจ้าหญิงทางเหนือซึ่งงดงามมากผิวสวยอายุเพิ่ง16เองนะครับผิวงามมีพระพักซึ่งงดงามมากแล้วก็เรียกว่าเป็นหญิงงามที่สุดในภาคเหนือตอนนั้นพระองค์เพ็ญพัดพงศ์เสด็จกลับมาจากต่างประเทศเรียนจบการมาเพื่ออายุ21เองเมื่อพบกันนะครับเจ้าชายหนุ่มอายุ21กับเจ้าหญิงน้อยอายุ16เรียกว่าเป็นวัยแตกหนุ่มแตกสาวทั้งสองพระองค์นะครับเมื่อประสบพบพักกันเข้ารักแรกพบเกิดขึ้นทันทีและรักกันอย่างจริงใจในช่วงที่ประทับอยู่ที่หัวเมืองฝ่ายเหนือนั้นก็มีความผูกพันกับเจ้าหญิงชมชื่นเป็นอันมากเลยนะครับพระองค์เพ็ญพระพงศ์ก็ทำหนังสือเข้ามาถึงยังเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครนี่แหละครับขอรับพระบรมราชานุญาตเสกสมรสกับเจ้าหญิงชมชื่นแต่ปรากฏว่าต้องทรงผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตเสกสมรสอาจจะเรื่องเป็นเจ้าต่างแฟนต่างเมืองเรื่องเกียรติยศฐานะก็แตกต่างกันประเพณีต่างๆความเป็นอยู่ก็แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสทรงผิดหวังและเสียพระทัยมากนะครับในช่วงที่เสด็จกลับมายังกรุงเทพนั้นเสด็จกลับโดยหนทางเกวียนทรงคิดถึงคำนึงถึงความรักความผิดหวังและคิดถึงคำนึงถึงเจ้าหญิงชมชื่นตลอดเวลาและตลอดเวลา3เดือนซึ่งเสด็จลั่นหนึ่งเสด็จกลับเนี่ยทรงนิพนธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนมีเนื้อร้องซึ่งมีความผูกพันกับเจ้าหญิงชมชื่นนะครับเป็นความผิดหวังเป็นความอาลัยหาและก็อาลัยลาด้วยแต่พระองค์ที่ประทานชื่อเพลงว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนเนื่องจาก1ทรงโปรดเพลงลาวดำเนินสายของพระยาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ก็เลยนำเข้าโครงของตำนองเพลงลาวดำเนินสายนั้นมาปรุงแต่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนเนื่องจากในขณะที่ทรงพระนิพนธ์นั้นเสด็จอยู่ในหนทางเกวียนตลอด3เดือนแต่เนื่องจากบทเพลงนี้มีบทร้องที่ขึ้นต้นในคำว่าดวงเดือนนักดนตรีและคนทั่วไปจึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนไม่เลือกชื่อเพลงลาวดำเนินเกวียนตามที่ได้ประทานไว้และเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีความประทับใจในเมืองลึกเบื้องหลังต่อมาอีกเมื่อพระองค์เพ็ญพัดพงกรมหมื่นพิชัยมีหินทรดมเชื้อพระวงหนุ่มเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพมหานครถึงเมืองหลวงก็ส่งเรียกว่าเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับเฝ้าคิดถึงแต่เจ้าหญิงชมชื่นด้วยความตรอมพระทัยแล้วก็ฟังอยู่แต่เพลงราวดำเนินเกวียนหรือเพลงราวดวงเดือนถ้าไม่บรรเลงเองพระองค์ทรงมีฝีมือในเรื่องการเล่นดนตรีไทยอยู่แล้วระหว่างของพระองค์ท่านก็มีวงดนตรีประจำวงเรือวังอาวงดนตรีวังพระองค์เพ็ญนี่นะครับก็ฟังแต่เพลงนี้มาตลอด 4-5 ปีเมื่อพระชนมายุได้เพียง27พระชนมสาก็สิ้นพระชนด้วยความตรอมพระทัยเพราะเพลงราวดวงเดือนนี่ถือว่าเป็นเพลงรักเป็นเลิฟสตอรี่ของบทเพลงไทยเดิมเป็นเพลงที่มีความลึกซึ้งกิ่มใจจนถึงว่าประทับใจของผู้ฟังไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวขนาดว่าท่านผู้ฟังยังไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้ยังโปรดปรานมากและเมื่อรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเป็นเพลงที่มีเบื้องหลังที่แฝงไว้ด้วยความซาบซึ้งกิ่มใจเนี่ยยิ่งรักเพลงนี้ขึ้นมามากในลีลาของเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงราวดวงเดือนนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นนวนิยายอมตะเรื่องหนึ่งทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากมีความผูกพันกับราชวงศ์จักรีก็ยังไม่สามารถที่จะนำเรื่องนี้มาจัดทำเป็นละครหรือว่าเป็นซีรีส์ที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้นะครับแต่เมื่อท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็คงเรียกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ประทับใจเพิ่มขึ้นมากทีเดียวบทเพลงราวดวงเดือนในวันนี้ครับเล่าซะยาวเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้มีความ

ู้สึกว่าบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นมันมีความรักมีความหลังแล้วก็กว่าจะประพันธ์หรือนิพนธ์ออกมาเป็นบทเพลงได้นั้นมันผ่านหลายๆสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะครับถึงเป็นเพลงอมตะอย่างนี้ก็ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีไทยของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเชิญรับฟังครับลาวดวงเดือนครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงลาวดวงเดือนในตราจังหวัด2ชั้นบทเพลงที่แสนประทับใจบทเพลงที่เป็นเพลงอมตะสุดยอดเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมจบลงไปแล้วนะครับบรรเลงนะครับร้องโดยนิสิตสาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็รู้สึกจะบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2553นี่เองครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงลูกกรุงนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ 4-50 ปีก่อนนี้ถือว่าเป็นเพลงยุคกลางนะครับยุคกลางแล้วก็เป็นเพลงที่มีลีลาทำนองหรือมีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าปองดอกฟ้าและรักข้ามขอบฟ้านะครับเนื่องจากสองเพลงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้าเหมือนกันผมก็นำมาไว้ใกล้ๆกันทั้งที่ความจริงเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบทเพลงนั้นเนื้อหาจะไม่ต่างกันนะครับถ้าไม่ผูกพันกับความรักก็ความผิดหวังเท่านั้นเองนะครับความชังนั้นมีน้อยในเรื่องของบทเพลงนานๆเราจะได้ยินเพลงที่มีความชังมาเกี่ยวข้องแต่ความชังนั้นก็ยังต้องแฝงไว้ด้วยความรักมันต้องรักอย่างรุนแรงก่อนที่จะมาเป็นความชังนะครับเรื่องราวของความรักนั้นหนีไม่พ้นความสมหวังและผิดหวังอยู่สองอย่างนะครับและยิ่งถ้าความรักนั้นเกิดขึ้นมาโดยมีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็ความผิดหวังก็จะตามมานะครับสองเพลงนี้ครับปองดอกฟ้าและรักข้ามกับฟ้าจะเป็นสองเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้ปองดอกฟ้านั้นครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับเดิมทีเดียวให้คุณอุดมเขียนเนียนเป็นผู้ขับร้องไว้ภายหลังคุณสุเทพคุณชลินก็ยังนำมาขับร้องบันทึกเสียงใหม่เพลงในยุคของคุณอุดมเขียนเอี่ยมนี่ตอนนี้ท่านอยู่กับวงคุณพยงมุกดานี่คุณอุดมเขียนเอี่ยมได้รับการบันทึกเสียงไว้หลายสิบเพลงเลยนะครับแล้วก็เมื่อหลังจากนั้นเนี่ยเพลงของคุณอุดมเนี่ยคุณสุเทพนำมาบันทึกเสียงใหม่ไม่ใช่น้อยคุณสุเทพคุณธนินนำมาบันทึกเสียงใหม่หลายเพลงเลยดังๆเท่านั้นเลยนะครับส่วนเพลงที่สองรักข้ามของฟ้านี่เป็นบทเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับในภาพยนตร์ในครั้งนั้นเนี่ยมีการจัดทำภาพยนตร์โดยมีการร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะครับคือกัมพูชาและประเทศไทยนั่นเองนะครับถ้าใช้ชื่อเพลงก็ชื่อภาพยนตร์ว่ารักข้ามขอบฟ้าครับก็เรียกเป็นรักข้ามขอบฟ้ารักข้ามประเทศนั่นเองนะครับครูออก็มีสัตตโกวิทเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงนี้นะครับรักข้ามขอบฟ้าครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งทำนองนะครับบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นนี่จะหนีไม่พ้นฝีมือครูสง่าอารัมพีเพราะท่านเรียกว่าจับทิศทางถูกรู้ว่าเวลาประพันธ์ทำนองในภาพยนตร์นี้จะใช้แนวเสียงอย่างไรถึงจะมีความไพเราะจะงดงามและก็สมขนาดของเสียงจะดังแค่ไหนอย่างไรวงดนตรีจะใช้สโคปแค่ไหนถึงจะเหมาะกับภาพยนตร์ด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้ในเพลงรักข้ามขอบฟ้าเดิมทีเดียวครั้งแรกเนี่ยคุณสมบัติเมธินีพระเอกภาพยนตร์เป็นผู้ขับร้องนะครับเป็นผู้ขับร้องไว้ในภาพยนตร์นะครับวันนี้เราให้ฟังเสียงของคุณศรีสไลสุชาติพุทธนานๆจะนำเสียงเธอมาเสนอให้ฟังนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแหบเสน่ห์นะครับกลุ่มแหบเสน่ห์อย่างเช่นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์คุณนัทดาวิยการคุณศรีสลายสุชาติพุทธนี่เป็นสีที่ออกแนวทุ้มแผลบนิดๆแต่ว่าเป็นแหบเสน่ห์เสียงของเธอนั้นมีเสน่ห์จริงๆเลยนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับปองดอกฟ้าจากคุณอุดมเขียนเอี่ยมและรักข้ามขอบฟ้าจากคุณศรีสลายสุชาติพุทธครับ

สองเพลงสองฟ้าก็จบลงไปแล้วนะครับปองดอกฟ้าและรักข้ามดอกฟ้านะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี้นะครับต่อไปอีกสองเพลงครับชื่อว่าเพลงธาตุรักและบำนาญรักสองเพลงนี้อยู่ในอายุเพลงประมาณ40ปีนะครับอยู่ในรุ่นไล่เลียงเคียงกันเพราะว่านักร้องทั้งสองท่านที่ขับร้องนี้ก็อยู่ในยุคเดียวกันนะครับกำเนิดเกิดมาจากวงสุนทราภรณ์เหมือนกันเป็นดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์เช่นเดียวกันทั้งสองท่านธาตุรักและบำนาญรักครับธาตุรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูปอวรานนท์นะครับและครูพยงบุกดาเป็นผู้แต่งทำนองสองท่านนี่จะประพันธ์เนื้อร้องและทำนองคู่กันหลายเพลงและดังๆทั้งนั้นเลยนะครับเพลงนี้มีผู้ขับร้องมาก่อนหน้านั้นแต่วันนี้ผมไปฟังเสียงของคุณนพดลชาวไร่เงินนะครับนักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์เป็นผู้บันทึกเสียงใหม่ครับส่วนเพลงที่สองบำนาญรักเพลงนี้คุณนครถนอมทรัพย์หรือกุ้งกระดินนะครับท่านเป็นอาวุโสของวงการประพันธ์หรือวงการดนตรีสากลหรือเพลงลูกกรุงนะครับสมัยก่อนนี้ผมพบท่านตั้งแต่เป็นนักจัดรายการนะครับเป็นดาราภาพยนตร์ด้วยเคยร่วมงานกับท่านมาหลายเรื่องเลยสมัยหนุ่มผมหนุ่มๆนะครับผมหนุ่มน้อยท่านหนุ่มใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้วสมัยก่อนจะรู้จักกันในนามของกุ้งกระดินรู้จักกันดีนะครับกุ้งกระดินเนี่ยมองแล้วมาลักษณะท่านเหมือนกับมาดาราต่างประเทศเนี่ยชาวนิโกรนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือในการประพันธ์เพลงไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าสุดยอดของแนวอนุรักษ์นะครับท่านจะดูแลในเรื่องของบทเพลงลูกกรุงนี่นะครับบำนาญรักที่ขับร้องโดยคุณดาวใจเพชรจิตนะครับท่านก็เป็นอดีตนักร้องดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์เหมือนกันเกิดมาจากวงสุนทราภรณ์นะครับแล้วก็กล้าโอเป็นนักร้องลูกกรุงอย่างมั่นใจอย่างเช่นคุณลุงหรือดีแท่งผงสายคุณดาวใจเพชรจิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับเพลงรักทั้งสองเพลงธาตุรักจากคุณนพดลชาวไร่เงินและบำนาญรักจากคุณดาวใจเพชรจิตครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงรักจากนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับธาตุรักและบำนาญรักคุณนพดลชาวไร่เงินและคุณดาวใจไทจิตนะครับต่อไปมาฟังนักร้องอาวุโสของเพลงไทยเดิมนะครับเป็นนักร้องอาวุโสแล้วก็ร้องทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสกลเป็นนักแสดงเป็นดาราละครดาราภาพยนตร์เป็นศิลปินเป็นหลายอย่างเลยสองท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงคู่กันมา40ปีแล้วก็มีการจับท่านมาคุขับร้องบันทึกเสียงคู่กันใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองคุณนฤพลดุริยพันธ์และคุณนันทวรรณเมฆใหญ่นะครับทั้งสองท่านนี่ก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงในอดีตเมื่อ 4-50 ปีก่อนนี้ในยุคสมัยไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเรียกว่าเป็นดาราตั้งแต่ยุคขาวดำเลยนะครับแต่สมัยก่อนนี้เป็นระบบ525เส้นขาวดำผมนี่เคยอยู่ที่นี่มาเป็นผู้ประกาศมาตั้งสมัยยุค525เส้นขาวดำจนเปลี่ยนเป็น625เส้นถ่ายทอดในระบบสีนะครับสมัยก่อนนี้คุณนรพลกับคุณนันทวรรณเป็นพระเอกนางเอกคู่กันหลายเรื่องนะครับและคุณนรพลดุริยพันธ์ก็ยังเป็นเจ้าของรายการเพลินเพลงกับนรพลนะครับมักจะมีเพลงไทยเดิมแล้วก็เพลงที่อยู่ในกลุ่มของเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองอยู่ด้วยคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ก็จะได้รับเชิญให้เป็นนักร้องประจำอยู่เสมอทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ได้ร้องเพลงคู่กันนานคุณนันทวรรณนี่ยังอยู่ในวงการมาตลอดเพราะว่าท่านเป็นคู่ชีวิตของคุณกำธรสุวรรณปิยสิรินะครับพระเอกเก่าของไทยทีวีช่อง4แล้วก็เป็นผู้ที่ภาคเสียงเปาบุญจิ้นได้โด่งดังมากนะครับตัวเปาบุญจิ้นนะครับส่วนคุณนรพลเนี่ยท่านจากไปอยู่ต่างประเทศหลายสิบปีแล้วก็กลับมาหลายปีแล้วครับแล้วก็เริ่มมาขับร้องเพลงใหม่ก็ถูกจับมาบันทึกเสียงคู่กันกับคุณนันทวรรณเมฆใหญ่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับในเพลงแขกสลายนะครับวันนี้นำเพลงแขกสลายมาเสนอให้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากเพราะว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่3ของตับวิวาห์พระสมุทรซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับโดยทำนองเพลงแขกสลาย2ชั้นในเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามีมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวนะครับเพลงแขกสลาย2ชั้นมีเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่มี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งจาเพนพยองยิ่งหรือจากโคมแต่งทั้งทำนองและบทร้องในปัจจุบันนี้บทร้องที่แต่งไว้สูญหายไปแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับส่วนบทร้องที่มานิยมในยุคหลังนี้ก็เป็นบทร้องซึ่งมาจากบทพระราชบทในรัชกาลที่6เรื่องวิวาห์พระสมุทรนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแขกสลายครับเป็นเลนในวงปีพาดแม่นวมนะครับขับร้องโดยคุณนฤพลดุริยพันธ์และคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ส่วนปิยสิริครับ

แหกสลายก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากเพลงหนึ่งเพลงนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลเป็น10เพลงทีเดียวนะครับอย่างเช่นเพลงวนาลีหรือวนาสวาที่คุณชายถนัดศรีขับร้องคู่กันไว้นะครับมาจากแหกสลายนี่แหละครับคุณนฤพลกนันทวรรณเมฆใหญ่ไม่ได้ร้องคู่กันมา40ปีแล้วนะครับกลับมาร้องคู่กันใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมาสมัย 4-50 ปีทั้งนั้นเรียกว่านักร้องยุคกลางนะครับไม่ใช่ยุคต้นยุคกลางถ้ายุคต้นก็เป็นยุคครูพานบูรณ์อาตคุณวิจิตรมาตราคุณแม่นชลานุเคราะห์เนี่ยนะครับยุค 6-70 ปีนู่นต่อไป2เพลงครับเป็นเพลงที่มีชื่อคล้ายกันแล้วก็มีลีลาอารมณ์คล้ายกันเลยนะครับดาวลอยและน้ำตาดาวนะครับดาวลอยนี่ก็มีความเรียกว่าหมายถึงว่ามีคู่รักซึ่งมีความเด่นดังเปรียบเสมือนดาราแล้วก็เมื่อเธอเป็นดาวแล้วเธอก็ทิ้งฉันไปตอนที่เธอยังไม่เป็นดารามีชื่อเสียงโด่งดังนั้นเราก็ยังรักกันหวานชื่นอยู่แต่เมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาราแล้วพอเธอเป็นดาวสกาวก็ลอยฟ้าไปเลยทิ้งฉันจากไปนะครับส่วนเพลงที่สองน้ำตาดาวเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของดาวนั่นเองนะครับเมื่อเป็นดาราแล้วไปโด่งดังอยู่ในวงการแล้วทิ้งคู่รักเก่าไปแล้วนะครับไปพบคนใหม่แต่ปรากฏว่าคนใหม่นั้นเขาไม่ได้จริงใจกับเราเลยนะครับเป็นวงการมายาซึ่งมีแต่ความหลอกลวงกันทำให้ดาราหรือดาวนั้นดาวสาวนั้นต้องผิดหวังเสียใจก็เลยเกิดน้ำตาดาวขึ้นมา

สองเพลงนี้เป็นสองเพลงที่มีความไพเราะมากทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงดาวลอยเนี่ยคุณอุดมเขียนเนี่ยเป็นผู้บันทึกเสียงขับร้องไว้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ประพันธ์โดยคุณประยงมุกดาทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับแต่เมื่อคุณสุเทพวงศ์กำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่เพลงนี้เกิดใหม่อย่างเต็มตัวแล้วก็โด่งดังมากเลยทีเดียวส่วนเพลงที่สองน้ำตาดาวนี่เป็นเพลงจากวงสุนทราภรณ์นะครับครูทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิรกินิจเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานศิษย์รักของท่านครับคุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเอกของคุณบุษยารังสีแล้วก็จัดทำเป็นชุดนะครับชื่อว่าชุดน้ำตาดาวเลยขอเชิญรับฟังทั้งสองดาวเลยครับดาวลอยจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองน้ำตาดาวจากคุณบุษยารังสีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เอาด้วยความรอบคอบสุขุมที่เฝ้าด้วยความเยือกเย็นจิตใจของตนจากวันจากเดือนจากปีที่เฝ้าฝึกเฝ้าฝืนเฝ้าข่มเฝ้าทนเฝ้าอดจิตใจนั้นจึงเย็นลงได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอในภาคปฏิบัติจึงเย็นลงได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอใส่ใจสนใจเอาใจใส่เฝ้าเพียรฝึกปฏิบัติอยู่แม้จะดูว่าสงบยากสงบง่ายต่างก็เป็นเรื่องของความตั้งใจของแต่ละคน ปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากทั้งปฏิบัติง่ายรู้ง่ายทั้งปฏิบัติยากรู้ยากก็มีผลของแต่ละคนที่ฝึกและปฏิบัติมีผลของแต่ละคนที่ต้องฝึกและปฏิบัติเมื่อเฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่ผลจึงได้คือความตั้งใจที่ดีผลจึงได้คือความตั้งใจที่มีเหตุมีผลที่ฝึกที่ฝืนที่ข่มที่ทนที่อดมีผลในทางปฏิบัติซึ่งเฝ้าดูเฝ้าอยู่ด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบด้วยความสุขุมทางด้านจิตใจที่ฝึกที่ฝืนที่ข่มที่ทนที่อดจึงมีผลทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจนั้นเย็นลงสงบลงข้อปฏิบัตินั้นนั้นจึงเห็นตรงต่อความเป็นจริงยากบ้างง่ายบ้างก็เห็นจริงเห็นจังกับใจของตนเองที่ต้องฝึกต้องฝืนที่ต้องข่มต้องทนที่ต้องอดซึ่งกล่าวว่ามีผลในทางปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายมีผลในทางปฏิบัติว่าเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายความหมายของการเฝ้าดูลมหายใจเข้าเฝ้าดูลมหายใจออกเฝ้าดูลมหายใจเข้าเฝ้าดูลมหายใจออกเฝ้ารู้ลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ลมหายใจออกจนนานเข้านานเข้านานเข้าความละเอียดของลมความละเอียดของสติสัมปชัญญะนั้นคือความละเอียดของใจความละเอียดของธรรมความละเอียดของเหตุของผลที่เกิดอยู่กับการฝึกการปฏิบัติซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตด้วยความละเอียดและรอบคอบสุขุมลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดรู้อาการของลมหายใจเข้ารู้อาการของลมหายใจออกนั่นคือความละเอียดของศีลของธรรมนั่นคือความละเอียดของเหตุของผลนั่นคือความละเอียดของมรรคของผลในทางปฏิบัติอันที่จะนำพาหมู่เราให้เข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ชัดรู้ได้ชัดเข้าใจได้ง่ายความละเอียดของใจเราก็จะเห็นมรรคผลในทางปฏิบัติซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจจนหมดสงสัยจนคลายสงสัยจนไม่มีข้อแม้ใดๆความละเอียดของใจก็

ก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติซึ่งบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดซึ่งบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดเฝ้าอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่อดอยู่คำว่ารู้คำว่าตื่นคำว่าเบิกบานภายในจิตใจของแต่ละคนย่อมมีผลในทางปฏิบัติจากการเฝ้าอยู่จากการเฝ้าดูจากการเฝ้ารับรู้จากสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเราความละเอียดนั้นย่อมเกิดขึ้นอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายจิตเมื่อมันเย็นลงแล้วมันมีฐานะของความเป็นศีลเป็นธรรมจิตเมื่อเย็นลงแล้วมีฐานะของความจริงที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะความเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราความมีเหตุมีผลความเป็นศีลเป็นธรรมก็ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติที่รู้ได้เข้าใจชัดที่รู้อยู่เข้าใจอยู่ที่รู้อยู่เข้าใจอยู่ที่รู้ได้เข้าใจชัดเป็นความละเอียดเป็นความรอบคอบเป็นความสุขุมในภาคปฏิบัติจึงเห็นจริงจังกับใจของตนเองจึงรู้ได้จริงแจ้งกับใจของตนเองในธรรมะปฏิบัติที่เฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าทำความละเอียดในเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรากำหนดแม้ว่าจะยืนเดินนั่งนอนแม้ว่าจะยืนเดินนั่งนอนความละเอียดอ่อนความรอบคอบของใจนั้นก็ปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะความจริงของศาสนานั้นเน้นในเรื่องของความสมบูรณ์ของใจเมื่อจิตใจมีความสมบูรณ์แล้วศาสนาย่อมมีความสมบูรณ์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจมีความสมบูรณ์แล้วศาสนาก็มีความสมบูรณ์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะศาสนานั้นเป็นความสมบูรณ์ของใจใจเมื่อเย็นลงไปแล้วสิ่งที่ทำคำที่พูดเป็นคำจริงที่เราผู้มีศาสนาอันปรากฏเด่นอยู่ในหัวใจของแต่ละคนว่าความรอบคอบความละเอียดความมีเหตุผลนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยว่าเรานั้นมีจิตใจที่มุ่งเน้นเพื่อเห็นจริงเห็นจังกับการฝึกการปฏิบัติแม้จะเป็นการกำหนดดูแม้จะเป็นการกำหนดอยู่แม้จะเป็นการกำหนดดูกำหนดอยู่กำหนดรู้ซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนเองต่างก็เป็นไปเพื่อความละเอียดของศาสนาต่างก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจในของจริงที่มีอยู่ต่างก็เป็นจริงจังกับจิตใจของตนที่มีอยู่เพราะความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของใจซึ่งเน้นเห็นจริงแจ้งกับจิตใจของตนเองธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติดูได้ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะแม้ว่าใจสำรอกด้วยลักษณะอย่างไรก็จะดูรู้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำหนดก็จะดูรู้เข้าใจในสิ่งที่ตนเองฝึกเมื่อมากำหนดมาฝึกมาปฏิบัติความบ่งบอกชี้ชัดภายในจิตใจของแต่ละคนก็จะเฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลเฝ้าดูด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมว่าละเอียดรอบคอบสุขุมพอกับสิ่งที่ทำคำที่พูดมีลักษณะบ่งบอกจากใจของแต่ละคนมีลักษณะบ่งบอกชี้ชัดด้วยใจที่มีเหตุมีผลธรรมจึงปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมกับใจที่ปรากฏได้ความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของใจนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าดูจริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเรานั้นเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดเห็นความจริงคือธรรมเบื้องต้นธรรมกลางที่สุดเห็นความเป็นธรรมคือใจเมื่อใจเรานั้นเย็นลงแล้วจะเห็นกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอัศจรรย์หมดว่ามันอัศจรรย์ไปหมด ว่ามันดีไปหมดว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้หมดไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเรื่องลึกลับไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเรื่องสลับซับซ้อนไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าสงสัยเพราะความจริงคือธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน

ย่อมเฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลย่อมเฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลย่อมเฝ้าดูด้วยคำจริงคำสัตย์ปัญญาธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจจึงรู้ได้ในความหมายของการฝึกการปฏิบัติ เย็นลงอย่างนี้รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้เย็นลงอย่างนี้เข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันละเอียดถึงเหตุถึงผลกับใจของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดมหาความจริงเกิดมหาความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจเจ้าของถ้าความละเอียดของปัญญามันเกิดขึ้นมันหาเหตุหาผลให้กับใจของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดมหาของจริงไม่ได้เกิดมหาของเหตุอื่นใดเป็นการเกิดมาของจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏกับตัวเราที่ปรากฏกับเขาที่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลของเขาของเราเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความละเอียดของใจที่ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดเฝ้ารู้รสแห่งความจริงของศีลของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปเฝ้าดูด้วยความละเอียดเฝ้าอยู่ด้วยความละเอียดของใจเฝ้าดูจนเห็นจริงเห็นจังกับใจเฝ้าอยู่จนเห็นจริงแจ้งกับใจธรรมเหล่าใดย่อมปรากฏโดยเหตุผลของจริงเป็นอย่างนั้นเมื่อเฝ้าฝึกและปฏิบัติเมื่อขัดเกลาด้วยโดยเหตุผลของใจที่มีอยู่ความละเอียดตื่นลึกหนาบางความหยาบภายในจิตใจก็ปรากฏในภาคปฏิบัติซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจึงรู้ว่าเหตุผลของศีลของธรรมที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์นั้นเป็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของปลอมเป็นของจริงทั้งนั้นที่เราสัมผัสได้โดยตาด้วยหูด้วยใจเป็นความจริงทั้งนั้นเมื่อจิตของเราใจของเราละเอียดลงแล้วจึงรู้ว่านี้คือความจริงของสังขารสังขารเขาสังขารเราร่างกายเขาร่างกายเรามีฐานะที่เราอธิบายได้เหมือนกันหมดมีฐานะที่เราอธิบายและเข้าใจได้เหมือนกันหมดเพราะอะไรเพราะสังขารเขาสังขารเรามีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดสังขารเขาสังขารเรามีเหตุมีผลเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อเรามากำหนดด้วยใจของตนเองเมื่อเรามากำหนดด้วยจิตใจของตนเองความละเอียดภายในจิตใจนั้นก็ตรงต่อความจริงที่มีอยู่ตรงต่อความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่ตรงต่อความตั้งใจที่เป็นอยู่ฐานแท้ของการเฝ้าฝึกและปฏิบัติจึงรู้ว่ามีความหมายเป็นอย่างเดียวกันมีความจริงเป็นอย่างเดียวกันมีความน่าอัศจรรย์เป็นอย่างเดียวกันมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างเดียวกันในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้โดยเหตุโดยผลในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้โดยคำสัตย์คำจริงของเราที่มีอยู่ความละเอียดของใจนั้นมีลักษณะบ่งบอกชี้ชัดอยู่อย่างนี้ปัญญาจึงเกิดขึ้นกับใจของตนเองว่ามีลักษณะหยาบละเอียดสุขุมปานกลางการเฝ้าฝึกฝืนข่มทนอดจึงมีผลในทางปฏิบัติว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดว่าหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรความละเอียดของใจนั้นมีลักษณะบ่งบอกจากใจที่มีอยู่ฐานแท้ของศีลของธรรมก็ปรากฏในภาคปฏิบัติการมากำหนดด้วยตนของตนเองจึงรู้ว่าสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในหัวใจก็คือความหยาบของใจสิ่งที่แปลกปลอมในหัวใจคือความหยาบของใจเมื่อเรามีความละเอียดของใจแล้วสิ่งแปลกปลอมใดๆมันก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้เรานั้นต้องเสียศูนย์ไม่ทำให้เราต้องเสียหลักพอรู้ว่านี้คือความจอมปลอมนี้คือความแปลกปลอมนี่คือความจอมปลอมและแปลกปลอมของสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติเราจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับโลกโดยทั่วไปมันเป็นของจริงที่มีอยู่ประดับโลกโดยทั่วๆไปผู้ที่มีความละเอียดของสติของสมาธิของปัญญาซึ่งได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงของทุกคนซึ่งจอมปลอมด้วยกิเลสและตัณหามายาของแต่ละคนเราจึงรู้ได้ว่าฐานะของเราของเขามีความจริงแตกต่างกันอยู่ว่าแตกต่างด้วยลักษณะของอะไรแตกต่างด้วยคุณธรรมแตกต่างด้วยศีลธรรมแตกต่างด้วยข้อวัดปฏิบัติที่นำพาข้อปฏิบัติของเราให้ดีได้

แตกต่างโดยข้อวัดปฏิบัติที่นำพาของเราให้ดีได้เมื่อเป็นความแตกต่างโดยเหตุโดยผลแตกต่างโดยศีลด้วยธรรมแตกต่างในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นศีลเป็นธรรมความจริงในใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของใจนั้นก็จะมีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างในการได้ฝึกได้ปฏิบัติในการได้ขัดได้เกลายอมเห็นจริงจังจริงใจกับใจของตนเองว่ามีฐานะของความจริงเป็นอย่างนี้คันเมื่อเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความละเอียดความรอบคอบความสุขุมภายในใจของเราก็จะดีได้จากการเฝ้าอยู่จากการเฝ้าดูจากการเฝ้าสังเกตทำซึ่งกล่าวโดยเหตุโดยผลมีความจริงที่ปรากฏกับทุกคนว่าละเอียดแค่ไหนสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรหนักแน่นอย่างไรมีความเข้าใจและมีความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้เท่าทันต่อสภาพของจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าจิตใจเรานี้มีฐานะของการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงแต่งดีเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไม่ดีเดี๋ยวก็ปรุงแต่งที่ดีงามเดี๋ยวก็ปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันปรุงแต่งได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันปรุงแต่งได้ด้วยทุกเหตุทุกปัจจัยมันปรุงแต่งได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกฝืนข่มทนอดเราจึงรู้ว่ามีผลในทางปฏิบัติที่เห็นจริงเห็นจังเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นในการฝึกการปฏิบัติของตนเองว่ามีลักษณะของความเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่ามันเกินด้วยศีลด้วยธรรมมันเกินด้วยเหตุด้วยผลมันเกินด้วยความละเอียดความรอบคอบความสุขุมทางด้านจิตใจซึ่งเฝ้าดูความแตกต่างจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งเฝ้าดูแตกต่างจากวันนี้ถึงวันนั้นต่างก็แยกแยะออกได้ซึ่งความสำคัญซึ่งกันและกันว่าคุณธรรมนะคือสิ่งที่บ่งบอกคุณธรรมนะคือสิ่งที่แยกออกจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นความแตกต่างที่เสวยสุขเสวยทุกข์ซึ่งมีรสชาติแห่งความจริงของทุกคนว่ามีผลของการปฏิบัติแตกต่างกันไปอยู่ว่าถ้าเจือปนด้วยอำนาจฝ่ายต่ำก็เห็นความจริงปรากฏถ้าเจือปนด้วยอำนาจของศีลของธรรมคือฝ่ายสูงก็เห็นความเป็นจริงที่ปรากฏพื้นฐานทางด้านจิตใจเคยอยู่เคยฝึกเคยปฏิบัติเคยสัมผัสเคยรับรู้ใดๆก็จะฟ้องเป็นหลักเป็นฐานฟ้องเป็นเหตุเป็นผลฟ้องให้เราทุกคนเห็นจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นลักษณะของเหตุผลของฐานะของบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการฟ้องออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่มีใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าคืออะไรเพราะแตกต่างโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาฐานะการบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมจะเป็นการฟ้องให้เราเข้าใจว่านี่คือลักษณะของการแตกต่างในด้านของการฝึกการปฏิบัติด้วยอำนาจของใจที่ได้รับการฝึกการปฏิบัติมาดีจึงเห็นความแตกต่างซึ่งมีความต่างกันห่างโขห่างไกลขั้นเมื่อเราเข้าใจขั้นเมื่อเรารู้ได้ความจริงซึ่งแปลกปลอมและจอมปลอมก็จะมีเหตุมีผลกับใจของแต่ละคนซึ่งตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจตรงต่อมรรคผลในทางปฏิบัติซึ่งรู้ได้เข้าใจชัดซึ่งรู้อยู่เข้าใจอยู่เป็นความละเอียดทางด้านฝึกด้านปฏิบัติเมื่อจิตมันเย็นลงแล้วความรู้ตื้นลึกหนาบางความละเอียดความรอบคอบของความเป็นธรรมเป็นกลางก็จะนำพาการฝึกการปฏิบัติของแต่ละคนให้ดีได้โดยเหตุโดยผลเมื่อเราเข้าใจในหลักของการฝึกการปฏิบัติจิตของเรามันก็จะละเอียดลงรอบคอบลงสุขุมลงกับสิ่งเหล่านั้นการเกิดขึ้นซึ่งความอัศจรรย์ใจก็เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติได้รู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดเป็นการเกิดขึ้นของมรรคผลในทางปฏิบัติเป็นการเกิดขึ้นของมรรคผลในทางปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของความละเอียดความรอบคอบเน้นในเรื่องของความขจัดเสียซึ่งสิ่งที่มัวหมองของใจให้หมดไปเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติได้อย่างนี้เราจะรู้ความจริงของใจเจ้าของว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเห็นจริงจังกับใจเจ้าของอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติก็เกิดความละเอียดว่าละเอียดกว่าเมื่อก่อนแตกต่างกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้นกิเลสมันหยาบเมื่อกิเลสมันหยาบมันไม่เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยกิเลสมันหยาบมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยอะไรมากมายนึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าไม่เป็นอะไรนึกว่ายัง

ไม่มีอะไรแล้วนึกว่ายังไม่เป็นอะไรมันนึกแล้วมันก็ฟ้องลงว่าไม่เห็นจะมีอะไรเกินกว่ากันโดยเนื้อแท้นะมันเกินกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยศีลด้วยธรรมเกินกันด้วยความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่เมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงรู้ตื่นลึกหนาบางเราจึงรู้ความหยาบความละเอียดของใจของว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้การปฏิบัติยากรู้ยากการปฏิบัติง่ายรู้ง่ายการปฏิบัติยากรู้ง่ายการปฏิบัติง่ายรู้ยากก็อยู่ที่การอบรมบ่มจิตใจของเราแต่ละคนซึ่งเห็นลักษณะที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์ใดๆจากสิ่งที่ต่อเนื่องกับกายกับใจจากสิ่งที่ผูกพันกับสิ่งที่มีอยู่เราจะไม่หลวมตัวหลวมใจจะลืมนึกถึงความจริงกับสิ่งที่เราต้องเป็นต้องได้กับสิ่งที่เราต้องมีต้องเป็นต้องได้เมื่อเราไม่รวมตัวรวมใจแล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ละเอียดขึ้นกับตัวเราธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็มีเหตุมีผลเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะเป็นธาตุของเหตุของผลเพราะเป็นธาตุของความบริสุทธิ์ของแต่ละคนซึ่งเฝ้าดูด้วยความกระจ่างแจ้งของใจซึ่งเฝ้าดูด้วยความจริงของใจว่ามีลักษณะที่ดูได้ในลักษณะของการดูกายดูกายก็รู้ว่าลักษณะของกายมีความจริงเป็นอย่างไรมันบังคับไม่ได้มันขอร้องไม่ได้มันทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่มีใครจะกำหนดให้เป็นอย่างโน้นและให้เป็นอย่างนี้นอกจากความว่าทรงสุดเสื่อมสิ้นเกิดอยู่กับกายความหมายจึงเห็นความสังเวชสลดในตัวเองว่าเราจะใช้ได้อีกกี่มาน้อยเราจะใช้ได้นานเท่าไหร่แล้วเราจะอยู่กับมันได้นานเท่าไหร่เราจะอาศัยมันนานเท่าไรอยากจะรู้นักรู้หนาว่าเราจะต้องอาศัยและอยู่ได้นานเท่าไรความจริงภายในจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ความจริงภายในจิตใจของเราก็จะเยือกเย็นเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้ความหมายว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดูได้ในลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมกับจิตใจของแต่ละคนรู้ได้โดยเหตุโดยผลของความเป็นศีลเป็นสัตว์กับแต่ละคนเมื่อเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติเราจึงรู้ว่าการดูกายนั้นมีลักษณะเห็นได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างผมมันเริ่มจะร่วงผมมันเริ่มจะงอกผมมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงนะเนื้อหนังมังสาเอ็นตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวมันก็เริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้แต่เรายอมรับว่าฟันที่ใช้ทุกวันมันยังมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดซึ่งเรากำหนดได้ในตนของตนเองว่ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่อย่างนี้แล้วเราเข้าใจในลักษณะของกายอย่างนี้ความละเอียดโดยความหมายก็จะเป็นศีลเป็นธรรมความละเอียดของความจริงก็จะปรากฏได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ที่เราเฝ้าฝึกและปฏิบัติเราจึงรู้ว่ามันมีความละเอียดทางด้านปัญญาว่าเราเกิดมาจากวันนั้นถึงวันนี้เราใช้มันมากสนองกิเลสมันมากสนองตัณหามันมากเราบำรุงบำเรอมันมาพอสำหรับชีวิตของเราเสพสุขทุกรูปแบบมาพอกับชีวิตของเราแทบจะหาความจริงใส่ใจไม่ได้แทบจะหาความมีเหตุมีผลใส่ใจไม่ได้แทบจะหาความเป็นศีลเป็นธรรมใส่ใจไม่ได้เพราะเรานั้นปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดเพราะเรานั้นปล่อยตามอำนาจกิเลสซึ่งเจือปนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดและเรานั้นปล่อยด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นเราจึงตกต่ำมาหลายภพหลายชาติหลายสงไขยเราจึงยุ่งยากวุ่นวายมาถึงเวลานี้เพราะเราปล่อยให้สนองกิเลสเจ้าของมาหลายอย่างหลายแนวหลายประการที่เราเคยสนองกิเลสจนเป็นเหตุทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายจนเป็นเหตุทำให้เราเกิดความสับสนภายในจิตใจของตนเองท่านเมื่อเรามาดูด้วยเหตุด้วยผลดูด้วยความจริงที่มีอยู่เราก็จะรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วว่ามันทรงสุดเสื่อมสิ้นแล้วมันก็ดิ้นไม่หลุดตามสภาวะของมันจริงอยู่อย่างนั้นใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้มันเป็นไปอย่างอื่นได้ใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้มีอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นได้เราจึงรู้ว่าต้นตอของศาสนานั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราตลอดเวลามันคุกคราเจือปนหลายรสหลายชาติหลายบทหลายตอนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะเอาตัวเองไม่รอดเพราะมันถูกอำนาจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันครอบงำใจมนุษย์จนหาความจริงให้กับตนเองไม่ได้ว่ากิเลสมันช่างฉลาดกับตัวเราเหลือเกินกิเลสมันฉลาดมันค่อยย้อมค่อยแต่งมันค่อยเติมค่อยเสริมมันหาเรื่องจนเรานั่นตายใจว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรนึกว่าไม่มีอะไรนึกว่าของเล็ก

น้อยนึงว่าของนิดหน่อยนึกว่าเป็นของที่มนุษย์อย่างเรานั้นควรจะได้และทำและเป็นไม่เห็นจะมีอะไรซึ่งแตกต่างกับสัตว์โดยทั่วไปแต่ความที่ตัวเองนั้นถูกลิ้มรสด้วยเล็กน้อยนิดหน่อยจนกลายเป็นเรื่องของความเคลิบเคลิ้มจนที่สุดหลงไหลและไหลตามเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นจนไม่เป็นอิสระในการกระทำคำพูดจนถูกครอบงำโดยสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจตกต่ำเพราะอำนาจของความไม่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจแทนที่จะมุ่งไปเพื่อเป็นอิสระกลับมุ่งไปสู่ความยุ่งยากวุ่นวายกลับมุ่งไปสู่ความหนักอกหนักใจกลับมุ่งไปสู่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจกิเลสที่มันครองใจเรานั้นจึงตายใจเพราะอำนาจของสิ่งที่กล่าวว่ากิเลสนะราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามันสุมมันรุมมันตุ้มหัวใจเราจนเสียคู่เสียคนกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการได้อยู่สัมผัสโดยเหตุใดๆจนทำให้เราเสียสิ่งเหล่านี้จนไม่เป็นธาตุแห่งความจริงที่มีอยู่เดือดร้อนกันเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆวุ่นวายกันเพราะเรื่องนิดๆน้อยๆแล้วซ้ำเติมตัวเองเพราะเรื่องไม่เป็นแก่นสารของชีวิตพลายตัวเองนั้นเสียคู่เสียคนเสียความเป็นอิสระในการกระทำคำพูดเรียกว่าเสียศูนย์เสียศูนย์นั้นก็รู้แล้วมันไม่ตรงไปตรงมามันโอนเอียงแล้วมันก็เอียงโอนตามกำลังของกิเลสจนเป็นเหตุทำให้เรานั้นยกฐานะของเราไม่ได้เมื่อเรายกฐานะของเราไม่ขึ้นแล้วตัวเรามันก็ทรงสุดเสื่อมสิ้นอยู่อย่างนั้นครั้นเมื่อเรามาดูความจริงของใจว่าทานให้ศีลมีภาวนาเป็นความละเอียดของเหตุของผลก็ปรากฏขึ้นกับจิตใจที่มีอยู่ข้อปฏิบัติใดๆก็ละเอียดรอบครอบกับใจของตนที่เกิดอยู่ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลทำเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นของศีลของธรรมคือใจความละเอียดของศีลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ขั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติขั้นเมื่อเรามาขัดมาเกลาความละเอียดซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนนั้นมีมากโขไกลกันเหลือที่เราจะนั่งพรรณนาความดีความชั่วของใจเราว่ามันเกินกันกว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันจะเกินมันเกินกว่าเหตุกว่าผลที่เรามีอยู่ท่านเมื่อเรามานั่งกำหนดมายืนกำหนดมานอนกำหนดมาเดินกำหนดสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมละเอียดลงการเฝ้าดูความแตกต่างจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนี้ถึงวันนั้นมีความแตกต่างกันมากแล้วเห็นไกลๆห่างไกลกันสุดโต่งเพราะเป็นอำนาจที่เรียกว่าธรรมกับอธรรมนั้นมีลักษณะแตกต่างกันธรรมกับอธรรมนั้นมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมันไกลกับอธรรมเหลือหลายขึ้นชื่อว่าอธรรมแล้วมันก็ไกลกันเหลือหลายเพราะความหมายของคำว่าร้อนกับคำว่าเย็นความร้อนนั้นมันมีลักษณะอย่างหนึ่งเมื่อมันร้อนก็แสดงว่ามันยังไม่เย็นเมื่อมันเย็นก็แสดงว่าร้อนมันหมดไปแล้วธรรมกับอธรรมที่ครองใจเราอยู่ก็เหมือนกันซึ่งเราถูกเสพโดยเล็กๆน้อยๆถูกจมถูกติดอยู่กับนิดๆน้อยๆจนไม่รู้ว่าเรานั้นคือใครจนไม่เห็นความจริงว่าเพื่ออะไรชีวิตซึ่งต้องการเหตุต้องการผลใส่ใจถ้าเราไม่มีความละเอียดอ่อนของจิตใจเรายิ่งไม่เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมภายในจิตใจของตนเองจากการที่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าฝืนเฝ้าข่มเฝ้าปฏิบัติเราจึงยกฐานะจากความรู้สึกเมื่อก่อนได้เมื่อก่อนเรามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งซึ่งความรู้สึกนั้นมีความแตกต่างกันมากความรู้สึกนั้นมีความแตกต่างกันมากมีความรู้สึกแตกต่างกันมากเมื่อก่อนอย่างเดี๋ยวนี้อย่างเพราะอะไรเพราะความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันนั้นทำให้เห็นความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมทำให้เห็นความจริงที่มีเหตุมีผลทำให้เห็นความจริงที่มีศีลมีสัตว์แล้วจะเข้าใจในภาคการฝึกการปฏิบัติได้ดีขึ้นว่าละเอียดอย่างไรรอบคอบอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรมีมรรคผลในทางปฏิบัติอย่างไรความรู้ความเข้าใจจึงเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่จะเฝ้าดูด้วยความละเอียดจะเฝ้าอยู่ด้วยความสุขุมจะเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดรอบคอบของใจจิตของเราใจของเราก็จะเย็นลงกับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตว่ามันจมมันติดมันมีลักษณะเหลอขาดสติมามากต่อมาก
จึงรู้ว่านั้นคืออำนาจที่มันเคยครอบงำมาหลายยุคหลายสมัยหลายภพ

หลายชาติหลายสงไขยจนเห็นจริงเห็นจังว่าเราไม่เอาอีกแล้วกับสิ่งเหล่านั้นเราพอแล้วกับสิ่งเหล่านั้นพอรู้อยู่ว่าความสุขจอมปลอมนั้นเป็นความสุขที่มนุษย์หลงเข้าไปถูกครอบงำด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นถูกยศครอบงำก็ไม่มีที่สิ้นสุดถูกเงินครอบงำก็ไม่มีที่สิ้นสุดถูกอำนาจสุขที่ถูกเสพด้วยอำนาจอามิสสุขก็ครอบงำไม่มีที่สิ้นสุดแม้ที่สุดถูกอำนาจของคำว่าสรรเสริญยกยอปอปั้นครอบงำใจเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดขั้นเมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดแล้วเราจึงรู้ว่าความจริงของสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดหรือถูกครอบงำด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นมามากต่อมากเป็นความจอมปลอมของอำนาจฝ่ายต่ำของกิเลสตนแหนะเขาซึ่งครอบงำกันมาอย่างนั้นขั้นเมื่อเรามานั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูจึงเห็นว่าน่าสังเวชน่าสลดใจในความไม่รู้ของตัวเองความไม่รู้ของตัวเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเห็นความตกต่ำของใจยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเห็นความเสื่อมสิ้นของใจยิ่งอยู่ไปในโลกวิสัยเท่าไหร่ยิ่งเห็นความหายนะของใจแทนที่จะห่างด้วยกายห่างด้วยวาจากลับหาได้ห่างไม่เราพยายามหลีกเล่นด้วยรูปแบบต่างๆเรียกว่าเนกขัมมะดังที่เราอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติที่เรามาอยู่กันนี้เป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจเป็นการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลที่มีความเข้าใจว่าเราอยู่อย่างคนที่มีศาสนาคือใจใจที่ครองด้วยเหตุด้วยผลคือความมีศาสนาเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงรู้รสชาติของศาสนาว่าเมื่อศาสนาคือความจริงเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วการเสพสุขใดๆต่างก็เป็นการเสพสุขที่รู้ได้แก่ใจของตนเองว่าไม่มีวันจบนะไม่มีวันสิ้นสุดนะไม่มีวันพอนะไม่มีวันเลิกนะมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจที่กล่าวว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำที่เสมอด้วยตัณหาน่ะไม่มีถึงบ่อว่าทะเลยังมีขอบมีฝั่งอำนาจของความอยากมนุษย์ไม่เคยมีขอบมีฝั่งมันชักใหญ่มันรากดึงมันผลักไสทุกรูปแบบมันที่จะพายได้ถูกใจและถูกกิเลสของตนเองถ้าเราไม่เก่งจริงไม่แน่จริงยากยิ่งที่เราจะยกฐานะของความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าที่เราพยายามที่จะเฝ้าดูว่าอะไรคือธรรมอะไรคือความไม่เป็นศีลเป็นธรรมที่เฝ้าดูเฝ้าอยู่จากใจของตนเองการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็จะเห็นว่าส่วนใดเป็นธรรมส่วนใดไม่เป็นธรรมส่วนใดเป็นของปลอมส่วนใดเป็นของจริงมันจะรู้ยิ่งกับใจจะของเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้อธิศีลสิกขาว่าด้วยความละเอียดของศีลที่เรารู้รับผิดชอบรอบคอบตัวเองว่าโดยการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองนั้นสเปสปะไม่ปล่อยตัวเองให้เลยเถิดไม่ปล่อยตัวเองนั้นเตลิดเปิดเปิงผู้เสียคนนั่นคือความรอบคอบของศีลของท่านของธรรมเมื่อความรอบคอบของศีลของสัตว์เกิดอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะเห็นจริงเห็นจังกับตัวเราว่านี่คือความรอบคอบของศีลของธรรมนี่คือความรอบคอบของเหตุของผลนี่คือความรอบคอบของความเป็นศีลเป็นสัตว์เมื่อเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติเราจึงรู้ได้ในจิตใจของตัวเราว่าศีลธรรมเมื่อครองใจเราแล้วเราจะรู้ว่าความละเอียดที่เรารับผิดชอบตัวเองมีลักษณะอย่างไรเรารับผิดชอบสถานที่ก็ให้ความรอบคอบกับสถานที่เรารับผิดชอบบุคคลเราก็ให้ความรอบคอบกับบุคคลเรารับผิดชอบตัวตนเราก็ต้องให้ความรอบคอบกับตัวเราเพราะความเป็นเราที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะหมดท่าในไม่ลักษณะหมดเวทีหมดทีท่าหมดท่าแห่งความดีหากความเป็นเรามีอยู่ในตัวเหตุตัวผลแล้วปัญญามันก็จะเห็นจริงกับสิ่งที่จำเป็นกับไม่จำเป็นว่าอะไรว่ามีส่วนแห่งความจำเป็นว่าอะไรที่มีส่วนแห่งความไม่จำเป็นว่าอะไรก็คือส่วนที่เราต้องเลิกว่าอะไรคือส่วนที่เราไม่ต้องเลิกความเลิกเพิกถอนภายในใจเรานั้นมีอยู่คำว่าถ่ายถอนถอดถอนในจิตใจของเราก็มีอยู่ซึ่งรู้ได้เข้าใจแก่ใจของตนเองว่ามีลักษณะแตกต่างมีลักษณะห่างไกลต่อเหตุต่อผลหรือไม่อย่างไรความละเอียดในการฝึกการปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วเราจะเห็นจริงเห็นจังกับใจเจ้าของว่าวันเดือนสอนเนี่ยเรารู้อยู่กับทุกสิ่งทุก

ความละเอียดของศีลความละเอียดของธรรมนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกจากตัวเราทั้งนั้นนั่นกล่าวถึงความละเอียดของจิตใจตนเองแม้จะคิดอะไรมันก็รู้เท่าทันต่อความคิดแม้จะนึกปรุงแต่งอะไรก็รู้เท่าทันต่อการนึกปรุงแต่งแม้จะมีอะไรต้องแย้งต้องขัดก็รู้เท่าทันต่อการนึกการคิดการปรุงแต่งเมื่อรู้เท่าทันต่อสภาพของการนึกคิดปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของตนเองทำเหล่าใดก็เป็นไปเพื่อผลทำเหล่าใดก็เป็นไปเพื่อผลทำเหล่าใดก็เป็นไปเพื่อหลุดเพื่อพ้นเพราะอำนาจของการกำหนดอยู่ในจิตของตัวเองว่ามันปรุงแต่งดีปรุงแต่งไม่ดีปรุงแต่งสารพัดที่มันจะปรุงแต่งมันปรุงแต่งเกินกว่าที่เราจะมานั่งอธิบายมันปรุงแต่งได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่แน่จริงไม่จริงจังกับมันมันปรุงแต่งได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้เราพึงรู้ด้วยเหตุด้วยผลเราพึงรู้ด้วยความจริงคำสัตย์ว่าการปรุงแต่งของใจเรานั้นมีลักษณะอย่างไรให้รู้เท่าทันว่ามันเกิดมันดับมันมีฐานะของการเสพสุขด้วยนิรามิตสุขถ้าเป็นความสุขที่ปรุงแต่งจากความรู้ความเข้าใจก็เป็นความสุขที่รู้ได้ในลักษณะอย่างนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความสุขเพราะการได้เห็นหน้าเป็นความสุขเพราะการได้ฟังเสียงเป็นการความสุขเพราะการได้พูดได้คุยกันเป็นความสุขที่ปรุงขึ้นจากใจของตนเองว่าเป็นความสุขจริงแท้อัศจรรย์แท้ซึ่งรู้ว่านี้คือตัวนิรามิตสุขที่ปรากฏอยู่ในความละเอียดของตัวปัญญากล่าวว่าอธิปัญญาสิกขาความละเอียดของการคิดอ่านใดๆความละเอียดของความรอบรู้ใดๆความละเอียดของความจริงของคำพูดคำสัตย์ใดๆต่างก็มุ่งเห็นความจริงที่เกิดความอัศจรรย์ใจของว่าอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงกับสิ่งที่ได้ดูกับสิ่งที่ได้รับรู้กับสิ่งที่ได้สัมผัสมีความอัศจรรย์ในใจของตนเองว่ามันมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการฝึกจากการปฏิบัติจากการเขี่ยวจากการเข็นจากการขุดคุ้ยจากการข่มฝืนทนหนดจึงมีผลของการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจที่ละเอียดด้วยอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นความละเอียดของตัวปัญญาที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติซึ่งก็มองดูด้วยเหตุด้วยผลมองอยู่ด้วยความจริงจังและจริงใจเป็นธาตุเหตุธาตุผลธาตุที่ทุกคนยอมรับได้เหมือนกันหมดผู้ปฏิบัติจึงเห็นจริงจังกับสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าอยู่มานานเห็นมานานสัมผัสมานานรู้มานานและก็เสพสุขมานานด้วยนิรามิตสุขก็ดีอามิตสุขก็ดีเป็นความสุขที่เจือปนด้วยวัตถุก็ดีไม่เจือปนด้วยวัตถุก็ดีเป็นการเสพด้วยความละเอียดของตัวปัญญาที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติซึ่งเห็นจริงจังกับใจของตนเองว่ามันมีความสุขเพราะสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งเหล่านี้มันมีความสุขที่จอมปลอมเพราะการปรุงแต่งของสิ่งเหล่านี้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจอมปลอมของกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่ละเอียดมันมีลักษณะที่เห็นเสพสุขไม่มีที่สิ้นสุขรูปธรรมอรูปธรรมรูปราคะอรูปราคะซึ่งเห็นอยู่แก่ใจว่ากำหนัดในรูปก็รู้อยู่ว่ามีส่วนรูปก็กำหนัดได้ส่วนที่ไม่มีรูปก็ยังกำหนัดได้เป็นการปรุงขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดเป็นการปรุงขึ้นจากความรู้สึกที่มีอยู่โดยทั่วไปปรุงในรูปนั้นก็เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้ง่ายไม่มีรูปยังปรุงเกิดขึ้นด้วยการสัมผัสความรู้สึกที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นจากใจเรียกว่านิรามิตสุขหรือจะพูดอย่างกันเองว่าเป็นความสุขของผู้ทรงฌานผู้ที่มีอำนาจของฌานที่แก่กล้าแล้วจะเป็นการเสพสุขด้วยลักษณะของการไม่อิงอาศัยคือวัตถุจะเป็นการไม่มีวัตถุเป็นความสุขล้วนๆที่ปรุงจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเองรู้ขึ้นภายในใจของตนเองเข้าใจได้ภายในใจของตนเองสิ่งที่เป็นธรรมกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้เรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติเราจึงเห็นว่าธาตุแท้ของการเข้าไปสงบระงับแม้จะสงบระงับได้น้อยได้มากก็เป็นธรรมกับใจแม้จะสงบได้มากได้น้อยก็เป็นเหตุผลกับใจผู้ฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่กล่าวว่าอามิตสุขนิรามิตสุขเป็นความสุขที่ทรงฌานล้วนๆจากการฝึกการปฏิบัติซึ่งเฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจที่มาฝึกมาปฏิบัติแม้ว่าตาได้ดูหูได้ฟังแม้เกิดความรู้สึกขึ้นยังเป็นความสุขที่เห็นจริงจังกับตัวเองซึ่งเรียกว่าเป็นความสุขของความละเอียดของใจอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นความรู้ความเข้าใจความละเอียดกับการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้น
เป็นการรู้เท่าทัน

ต่อการเกิดดับของสิ่งที่ปรุงแต่งภายในจิตความละเอียดของการเสพสุขใดๆก็จึงเป็นเหตุเป็นผลของธรรมที่เราเฝ้าฝึกและปฏิบัติจึงดูความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ส่วนที่กล่าวว่าสุขจอมปลอมมีลักษณะอย่างไรสุขที่เจือปนด้วยอามิตรมีลักษณะอย่างไรสุขที่เจือปนด้วยอามิตรมีลักษณะอย่างไรแม้ที่ไม่เจือปนด้วยอามิตรมีลักษณะอย่างไรความเข้าใจของการฝึกการปฏิบัติก็เห็นจริงจังด้วยภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อาศัยว่ามีความเข้าใจดีอาศัยว่าตั้งใจดีอาศัยว่าฝึกมาดีอาศัยว่าอยู่มาดีทนมาดีที่สั่งสมคุณงามความดีร่วมกันมาจะด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยความดีที่เราได้มีโอกาสมาแสดงออกร่วมกันอันเป็นส่วนของทานของศีลของภาวนาอันเป็นส่วนแห่งคุณงามความดีที่มาประกอบกันทำร่วมกันด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งมุ่งเพื่อความเจริญแก่ตนและหมู่คณะจากการหล่อล้อมด้วยงานด้วยสถานที่เวลาสิ่งแวดล้อมทำให้หมู่เรานั้นได้เหตุได้ผลในภาคปฏิบัติของแต่ละคนดีขึ้นได้จากใจที่นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเย็นบ้างไม่เย็นบ้างละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างความจริงของใจก็จะปรากฏตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติ12วันผ่านไปได้มีโอกาสพาหมู่พาคณะไปไหว้พระสวดมนต์นอกสถานที่ดินแดนแห่งพุทธภูมิซึ่งมีสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรสถานที่ปรินิพพานสถานที่ประสูติสถานที่อยู่นานที่สุดและสถานที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเป็นร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงปรากฏด้วยคุณงามความดีซึ่งพระเจ้าอโศกได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานในที่สำคัญสำคัญต่างก็ปรากฏยืนยันด้วยหลักฐานที่มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ใช่เทวดาพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นบุคคลธรรมดาอายุเพียง39ปีตอนนั้นได้เข้าสู่ปรินิพพานได้เข้าสู่ปรินิพพานอายุ8หรือพรรษา80ปรินิพพานอายุ16แต่งงานอายุ35หนีบวชอายุ29ได้ตรัสรู้ตามความเป็นไปและเป็นมาพระพุทธเจ้านั้นยืนยันได้หลักฐานทั้งที่เป็นศาสนวัตถุศาสนบุคคลซึ่งเราทั้งหลายเคยอยู่เคยมาเคยไปก็จะมีเหตุผลว่าการได้มีโอกาสหลีกเล่นมีโอกาสปลีกตัวไปฝึกไปปฏิบัติย่อมเป็นบุญเป็นกุศลกับใจของหมู่เราในฐานะว่าไม่ได้ไปผู้ไปย่อมได้มีความแตกต่างกันกับผู้ไม่ได้ไปและผู้ที่อยู่ก็ดีผู้ที่ไปงานพระราชทานเบื้องศพหลวงพ่อชาก็ดีก็เป็นบุญทั้งนั้นเป็นความดีทั้งนั้นเพราะเรามารวมความดีที่เราบำเพ็ญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติหลายสงไขยจะงานหลวงพ่อชาก็ดีจะอยู่รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ก็ดีหรือจะไปอินเดียก็ดีต่างก็เป็นความดีร่วมกันผูกพันกันต่อเนื่องครูบาอาจารย์อาจารย์นั้นเหมือนกับเรือลูกศิษย์เหมือนกับน้ำถ้าน้ำมันมากเรือมันก็ขึ้นถ้าน้ำมันน้อยเรือมันก็ลดมันมีผลที่ข้างเคียงและต่อเนื่องกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้การเสาะแสวงหาด้วยอำนาจของข้อปฏิบัติใดๆต่างก็เน้นว่าความจริงเท่านั้นที่จะยังหมู่เราให้ได้มีโอกาสเฝ้าฝึกและปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเรานั้นปรากฏโดยศาสนบุคคลปรากฏโดยศาสนสถานที่ปรากฏโดยศาสนวัตถุที่เป็นเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่แม้ว่า 2,536 ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าของเรานั้นยังคงเส้นคงวาด้วยคุณงามความดีเพราะพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณซึ่งเต็มไปด้วยความจริงที่ปรากฏดังที่กล่าวมาทั้งหมดซึ่งเน้นในเรื่องของความสุขที่เราทั้งหลายเสพกันอยู่จะด้วยความสุขจอมปลอมอย่างโลกทั่วไปหรือความสุขที่อิงด้วยอามิตรความสุขที่ไม่อิงด้วยอามิตรต่างก็มีผลในทางปฏิบัติเราผู้รวบรวมเอาคุณงามความดีที่มาฝึกมาปฏิบัติเอากายมาเอาวาจาอยู่เอาจิตใจสงบลงแม้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแม้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ด้วยชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านพึงฝึกและปฏิบัติแม้เพียงกำหนดดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกจนเห็นชัดเจนในสิ่งที่เรากำหนด

แม้ที่สุดเอาเสียงมาเป็นอารมณ์ของใจฟังแล้วคิดตามพิจารณาตามไปย่อมได้ชื่อว่าเป็นการรวบรวมความคิดในเกิดความเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งความละเอียดของศีลของธรรมก็เกิด

และปฏิบัติกันแล้ววันที่29หมู่เราก็จะเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่เกษมหรือว่าสมหลวงปู่สิมหลวงพ่อฤาษีลิงดำถ้าท่านผู้ใดจะร่วมเดินทางก็รีบแจ้งเพราะว่าเราตั้งใจไว้เท่านั้นเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อความดีงามของการไปกราบไปไหว้ตามวันเวลาที่มีอยู่เพื่อการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์งานพ่อแม่ครูอาจารย์ชาแม้ว่าพวกเราจะโดยส่วนมากไม่ได้ไปแต่พวกเราก็ได้มีส่วนรับผิดชอบงานโดยการถ่ายทอดร่วมกับสถานีแห่งประเทศไทยช่อง11ถ่ายทอดสดต่อเนื่องกันถึง2วันในนามหมู่คณะเราให้การสนับสนุนงานนี้ถือว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ญาติโยมชาวพุทธที่ไปและไม่ได้ไปได้มีหลักมีฐานเป็นสารคดีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17สมบูรณ์บริบูรณ์ในข้อปฏิบัติอันดีงามหวังได้รับบุญกุศลได้รับคุณงามความดีอันเกิดจากข้อวัดปฏิบัติใดๆมีความจริงที่ปรากฏได้กับใจของแต่ละคนความจริงนั้นเป็นอย่างไรความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้นั่นคือชีวิตจริงที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาอุปมาเหมือนกับการเดินทางย่อมเจอหลุมล่องสูงต่ำตามฐานะของสิ่งที่มีอยู่ย่อมเจอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เพราะการเดินทางนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรชีวิตจริงของพวกเราก็มีความจริงเป็นอย่างนั้นใจนะเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมใจนะเป็นที่ตั้งของศาสนาหากรู้ว่าใจเป็นที่ตั้งของศาสนาหากรู้ว่าใจเป็นที่ตั้งของศีลของธรรมพึงให้ความสำคัญกับใจเจ้าของใครเล่าจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบตัวเราถ้าเราไม่มีเวลาฝึกเวลาปฏิบัติจิตใจของเรานั้นก็คงยากที่จะมีฝั่งมีฝายากที่จะหาความสุขให้กับตนของตนได้เมื่อเป็นอย่างนี้ศาสนาคือความจริงนั้นจะต้องเอาความจริงมาตีแผ่ในหัวใจของตนเองพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงให้เข้าไปสงบระงับเรียกว่าสมถกรรมฐานกายสงบวาจาสงบจิตใจก็พยายามที่จะเฝ้าสงบด้วยลักษณะที่เคยฝึกเคยปฏิบัติพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากแม้ครั้งสิทธัตถะราชกุมารก็ทรงประพฤติปฏิบัติโดยในเดียวกันคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนอนดูลมหายใจเข้านอนดูลมหายใจออกนั่งดูลมหายใจเข้านั่งดูลมหายใจออกเป็นเบื้องต้นคือการรวบรวมความคิดให้อยู่จุดเดียวอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกจะอยู่ในลักษณะอย่างอื่นใดมากไปกว่านี้ก็พึงให้อยู่เพราะจุดรวมนั้นเน้นเพื่อต้องการให้ตัดกระแสจากอารมณ์ภายนอกเป็นเบื้องต้นเมื่อตัดกระแสจากอารมณ์ภายนอกได้เป็นเบื้องต้นการคิดค้นการทบทวนการกั่นกรองใดๆถึงจะมีมรรคมีผลในทางปฏิบัติมีความจริงในทางปฏิบัติซึ่งกล่าวว่าชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรากำหนดด้วยตนของตนเองท่านทั้งหลายเคยฝึกเคยปฏิบัติมามากต่อมากเคยได้สัมผัสต่อมากมามากแล้วหากมีความใส่ใจสนใจเอาใจใส่มากขึ้นการสัมผัสใดๆก็จะสร้างความละเอียดให้กับจิตใจของตนเองการสัมผัสใดๆก็จะสร้างเหตุสร้างผลให้กับใจของตนเองครั้นเมื่อเรามากำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความหยาบความละเอียดของใจก็จะปรากฏในภาคปฏิบัติซึ่งเราทั้งหลายรู้ได้โดยตนของตนเองซึ่งเราทั้งหลายรู้ได้โดยเหตุโดยผลของตนเองเมื่อสติสัมปชัญญะมาประคับประคองอยู่ตรงนี้ความสมบูรณ์ของใจเราก็เกิดขึ้นซึ่งกล่าวว่าต้นตอของที่มาคือเราเขาท่านต้นตอของที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้
พอรู้ว่าการเกิดที่แท้จริงไม่ได้

กิดที่ไหนเกิดอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ใจเป็นต้นตอให้เกิดตรงที่ใจเป็นต้นตอพาให้เกิดใจนี้เป็นต้นตอพาให้เกิดเมื่อใจเป็นต้นตอพาให้เกิดเราก็พึงรู้ว่าการเกิดของเราเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่อื่นนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายามนาซาเจปทุเทนะภาสติวากโรติวาจากกังวะวหาโตปดันติจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดอยู่ก็ดีก็มาจากใจใจเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้เกิดใจเป็นผู้สำเร็จเขาเรียกมีฐานะคือใจเป็นผู้ก่อเกิดซึ่งความสำเร็จใดๆไม่ได้เกิดจากที่อื่นใดอุปมาเหมือนกับโคนั้นยอมนำซึ่งล้อเกวียนไปล้อเกวียนนั้นยอมหมุนตามรอยเท้าโคฉันใดการพูดการกระทำและความคิดยอมมาจากใจที่ฝึกมาและไม่ได้ฝึกมาถ้าจิตใจได้รับการฝึกมาดีก็จะเห็นความแตกต่างกันมากถามญาติโยมอยู่ว่าพวกเราทั้งหลายทานข้าวหม้อเดียวกันนอนห้องเดียวกันถ่ายส้วมเดียวกันแม้แต่ตายก็เมนเดียวกันเผาได้เหตุอื่นใดที่ทำงานบ้านวัดอาจารย์เดียวกันทำไมถึงไม่เห็นความจริงที่มีความแปลกปลอมกันอยู่ทำไมถึงไม่รู้ว่าความแตกต่างกันมันเกินอยู่ตรงไหนหากไม่ใช่เรื่องของใจที่ได้รับการฝึกฝนมาดีเท่านั้นอย่างอื่นใดยังไม่มองเห็นว่าจะมีอะไรที่วิเศษวิโสเกินกว่าการฝึกการปฏิบัติไม่มีทางอื่นใดที่เกินกว่าการฝึกการปฏิบัติเมื่อมาวิจารณาได้อย่างนี้จึงรู้ว่าความเกินกว่ากันเกินกว่าเหตุเกินกว่าผลเกินกว่าที่ทุกคนจะนั่งอธิบายได้ก็คือใจใจจึงเป็นต้นตอของเหตุและผลใจจึงเป็นต้นตอของที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเป็นต้นตอของเหตุและผลใจเป็นต้นตอของที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างก็พึงทราบโดยในเดียวกันว่าใจนะเป็นที่ตั้งใจนะเป็นที่ก่อเกิดใจนะเป็นที่ให้เกิดอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นนะถ้าไม่ใช่เรื่องของใจแล้วอย่างอื่นยังไม่ปรากฏใจจึงเป็นที่ก่อเกิดของการดีชั่วดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็อยู่ที่ใจใจที่ได้รับการฝึกฝนจนเย็นลงไปโดยเหตุโดยผลจากการโอปนายิโคน้อมเข้ามาเพ่งพินิจพิจารณากี่วันกี่เดือนกี่ปีดีดักก็พึงกำหนดด้วยความละเอียดของสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ด้วยความละเอียดของใจด้วยความรอบคอบของใจด้วยความเยือกเย็นของใจใจจึงเป็นที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงเป็นที่ก่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างถ้านอกเหนือจากใจแล้วเหตุอื่นใดก็ไม่มีใจจึงเป็นที่ตั้งของทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงเป็นที่ก่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างครั้นเมื่อเรามากำหนดต้นตอว่าอยู่ที่ใจพูดก็ตามทำก็ดีคิดก็ตามอยู่ที่ใจเมื่อใจมันสงบลงด้วยกำหนดบทที่กล่าวแล้วว่าดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกดูลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบางทีมันขี้เกียจเราจะต้องหายใจสั้นหายใจยาวหายใจยาวหายใจสั้นบางทีเราต้องกั้นลมหายใจเข้าออกบางทีเราต้องกดฟันด้วยฟันบางทีเราถึงกั้นลมหายใจเข้าออกเพื่อให้เห็นความแตกต่างจากวิสัยโดยทั่วๆไปถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดความรู้สึกโทษเดอขี้เกียจเมื่อความขี้เกียจเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสมาธิเงียบสมาธิเคลิ้มสมาธิที่ไม่มีหลักมีฐานสมาธิหัวตอมันก็เกิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งเรียกว่าสมาธิหัวหลักหัวตอมันก็จะเข้ามาแทนที่เมื่อสมาธิหัวหลักหัวตอเข้ามาแทนที่เหตุอื่นใดก็ยากที่จะดีได้เหตุอื่นใดก็ยากที่จะได้ดีเมื่อเป็นอย่างนี้จึงรู้ว่าความจริงที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะจะเห็นว่าเป็นที่อื่นนะอยู่ที่ใจนะจะเห็นว่าเป็นที่อื่นเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ใจแล้วเราจะต้องกำหนดดูใจเห็น

ใจเข้าใจในตัวเราแล้วความละเอียดของใจก็จะมีหลักมีฐานความละเอียดของใจก็จะมีเหตุมีผลความละเอียดของใจก็จะเป็นศีลเป็นสัตว์กับตัวเราว่าเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดความรู้เด่นเห็นชัดความรู้ได้เข้าใจชัดมันปรากฏขึ้นที่ตัวเราแล้วความละเอียดของตัวเราก็มีหลักมีฐานความละเอียดของตัวเราก็มีเหตุมีผลความซาบซึ้งในจิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแท้ของความจริงก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ครั้นเมื่อเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดเราจึงรู้บทของใจเจ้าของว่ามันละเอียดตรงนี้มันหยาบตรงนี้มันได้รับการฝึกฝนมาดีไม่ดีอยู่ตรงนี้มันได้รับการอบรมมาดีไม่ดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราเฝ้าดูเฝ้าสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาพูดก็ตามทำก็ดีคิดก็ตามให้เราเฝ้าดูและสังเกตอยู่ด้วยลักษณะของการปรุงแต่งของจิตเมื่อเราเฝ้าดูรับรู้ลักษณะของการปรุงแต่งของจิตเราก็จะเห็นความจริงว่ามีลักษณะอยู่ที่ใจใจนั้นเป็นต้นตอของศาสนาใจนั้นเป็นต้นตอของคำสัตย์คำจริงใจเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวเราครั้นเมื่อเรามานั่งดูใจแล้วเราจะรู้ว่าอันเกินกันนั้นไม่ได้เกินมากไปกว่าเหตุอื่นใดคือใจเท่านั้นเป็นตัวเกินตัวขาดไม่ได้เหตุผลอื่นใดนอกจากใจเท่านั้นเป็นตัวเกินตัวขาดความหยาบความละเอียดจึงเกินกันโดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ครั้นเมื่อเรามานั่งฝึกและปฏิบัติเราจึงรู้ว่าความจริงตัวเรานั้นเห็นอยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าจะทำก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดก็ตามเราเองนั่นแหละเป็นคนที่หล่อหลอมตัวเราไม่ใช่ใครที่ไหนเมื่อไรตัวเราเป็นคนหล่อหลอมตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าเห็นว่าเป็นคนโน้นอย่าเห็นว่าเป็นคนนี้อย่าเห็นว่าเป็นใครทั้งนั้นครูบาอาจารย์ได้แต่ว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์ได้แต่ชี้แนะแนวทางให้อาฆาตโรตถาคตาแม้แต่ตถาคตเองก็เป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นนี่แสดงถึงต้นตอของศาสนาอยู่ที่ตัวเรานั่นเฝ้าดูกายดูใจตัวเรานั่นคือต้นตอของศาสนาเมื่อเราทุกคนมากำหนดด้วยตนของตนเองแล้วจึงรู้ได้ว่าศาสนานี้ไม่ได้เกินกว่าความจริงคือเราหนาคืบกว้างศอกยาววาเป็นปริมณฑลของศาสนาเมื่อเรามาเฝ้าดูด้วยกายด้วยใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แล้วเราจะรู้ว่าศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องของปลอมศาสนานั้นเป็นของจริงที่ทุกคนเปิดเผยได้เหมือนกันหมดศาสนานั้นเป็นคำสัตย์คำจริงทุกคนนั้นอธิบายได้เหมือนกันหมดศาสนานี้เป็นคำจริงคำสัตย์ทุกคนอธิบายได้เหมือนกันหมดเปิดเผยได้เหมือนกันครั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติครั้นเมื่อเราเฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของใจการเกิดขึ้นของศาสนาภายในเหตุในผลของตัวเราก็ดีขึ้นจากที่เราเฝ้าฝึกและปฏิบัติเราจึงรู้ว่าธาตุแท้ของศาสนานั้นคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีความจริงเป็นอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ด้วยมรรคด้วยผลเมื่อเรากำหนดได้ด้วยบุญด้วยกุศลเราก็พึงรู้ด้วยเหตุด้วยผลของการฝึกการปฏิบัติว่าต้นตอของศาสนานั้นว่าในเรื่องของใจนะไม่ได้ว่าในเรื่องเหตุอื่นใดนะว่าในเรื่องของจิตใจนั้นคือต้นตอของศาสนาเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติจิตใจของเราก็ค่อยละเอียดลงละเอียดลงเราจึงมีคำว่าเปิดเผยด้วยตนของตนเองว่าอ๋อนี่หรือคือศาสนาธาตุแท้ของศาสนาคือกายกับใจเราควบคุมได้ไหมเราดูแลได้ไหมเรารับผิดชอบได้ไหมเราจะเกินกันเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์เกินตรงที่เรารู้รับผิดชอบตัวเองนั้นได้ดีเกินกว่าเขานั่นคือความละเอียดนั่นคือความรอบคอบนั่นคือความสุขุมนั่นคือความเยือกเย็นของใจเราเท่านั้นถ้าอย่างอื่นใดไม่มีทางที่เราจะเห็นต้นตอของศาสนามากไปกว่านี้จะไปกี่วัดจะไปกี่อาจารย์จะไปกี่สถานที่ก็ไปเถอะถ้าไม่เห็นความจริงในความเป็นเราเป็นเขาโดยธาตุแท้แล้วชาติหน้าอย่าได้ถามว่าศาสนาคืออะไรเพียงชาตินี้ยังไม่เห็นความจริงในความเป็นเราเป็นเขาซึ่งมีลักษณะเกินกันมากโดยการแสดงออกเกินตรงที่เราควบคุมใจเพราะต้นตอของศาสนาอยู่ที่ใจเมื่อเราควบคุมใจได้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เองศาสนาศาสนาชี้เหตุชี้ผลทานมีผลจริงศีลมีผลจริงภาวนามีผลจริงสิ่งที่ทำคำที่พูดเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่ทำคำที่พูดเป็นความจริงทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามาเฝ้าฝึกและปฏิบัติ
เรา

0: ก็จะเข้าใจในความจริงว่าศาสนามีลักษณะเป็นอย่างนี้ต้นตอของศาสนานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเราจะได้เหตุแห่งความจริงคือศาสนาซึ่งบ่งบอกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่ความละเอียดของศาสนาความละเอียดของศีลของธรรมก็จะชี้นำข้อปฏิบัติของเราให้ดีขึ้นได้แต่ฝากฝังได้แต่หวังในความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจกับพวกท่านทั้งหลายที่มีเวลาที่มีโอกาสมาฝึกมาปฏิบัติแม้จะมากจะน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลแม้จะน้อยจะมากก็เป็นคุณงามความดีเฉพาะตนเพราะศาสนาว่าในเรื่องความร่มเย็นเป็นสุขศาสนาไม่ได้ว่าถึงความเร่าร้อนว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขว่าด้วยความสะดวกว่าด้วยความสบายว่าด้วยความจริงที่ทำให้คนอยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่าศาสนาเมื่อคนมีความจริงมีความสุขนั่นแหละศาสนาเกิดขึ้นกับใจคนถ้าไม่เป็นอย่างนี้ศาสนาก็ไม่ปรากฏขึ้นที่ใจผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจในหลักศาสนาได้ง่ายว่ามีความจริงอย่างนี้มองโลกด้วยความเป็นธรรมมองโลกด้วยความเป็นจริงว่าศาสนาเมื่อเกิดขึ้นกับคนแล้วมันสบายคนที่ไม่มีศาสนาจึงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็อึดอัดไปที่ไหนก็ขัดเคืองอยู่ที่ไหนที่ไหนก็วุ่นวายไปหมดเพราะอะไรศาสนามันไม่เกิดขึ้นที่ใจคนหัวใจไม่มีศาสนาไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วอะไรมันจะตามมามันก็คงจะมีแต่ยุ่งยากวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีเหตุอื่นใดดีกว่าความสงบความสงบของใจนั่นคือต้นตอของศาสนาซึ่งจะเป็นไปเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่มีอยู่ความสงบของใจนั่นจึงเป็นคนที่มีศาสนาไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่ไปหน้าไม่มาหลังปัจจุบันธรรมนี่เบาเย็นเบาเย็นสบายนะไม่หนักอกไม่หนักใจเพราะศาสนาของจริงมันปรากฏขึ้นที่ใจเราได้เราก็เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมในตัวเราเราก็เห็นความมีศาสนาในตัวเราการแสดงออกใดๆก็เป็นไปเพื่อให้อภัยการแสดงออกใดๆก็เป็นไปเพื่อไม่ยกเว้นสิ่งหนึ่งใดเป็นการแสดงออกที่มีเหตุมีผลให้อภัยมีน้ำใจและที่สุดก็มีความจริงใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างหลักศาสนามีความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราทั้งหลายซึ่งเข้าใจในศาสนาจึงรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ชัดเข้าใจได้ชัดเมื่อศาสนาเกิดขึ้นกับใจเราแล้วทุกอย่างก็สะอาดทุกอย่างก็สะดวกทุกอย่างก็สบายทุกอย่างก็ไม่ขัดข้องทุกอย่างก็ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะศาสนามันเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเมื่อศาสนามันเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วทุกอย่างก็เป็นศีลเป็นธรรมถ้ามองตรงนี้นะเรื่องศาสนาเมื่อเวลาศาสนามีศาสนาเกิดในใจเรามันเบามันเย็นมันสะดวกมันสบายไปหมดคำว่าอึดอัดขัดเคืองไม่มีเพราะความจริงของศาสนามันเป็นอย่างนี้มันมีฐานะอย่างนี้มันมีความจริงอย่างนี้มันมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ศาสนามันถึงเย็นศาสนามันถึงเบาศาสนาไม่ใช่หอบสิหิวไม่ใช่เที่ยวหอบเที่ยวหิวศาสนาเนี่ยมันเบาเพราะมันเข้าใจแล้วมันเบาไปหมดมันเย็นมันสะดวกมันสบายนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
1: ตั้งใจวันนี้เป็นวันพระ8ค่ำเป็นวันอุโบสถศีลไม่ว่าแต่มนุษย์จะรักษาอุโบสถศีลกันแม้แต่เทวดาบนสวรรค์ก็ยังพากันรักษาศีลอุโบสถแล้วก็มีการชุมนุมกันสนทนาธรรมกันในศาลาธรรมสภาสวรรค์ชั้นดาวดิง เทวดาอยู่ชั้นฟ้าต่างๆต่างคนถึงวันพระแล้วก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นทิพย์พวกชั้นสูงก็ลงมาพวกชั้นต่ำก็ขึ้นไปรวมกันที่พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์เดินเวียนประทักษิณสามรอบแล้วบูชาดอกไม้ธูปเทียนที่พระเจดีย์นั้นเทวดาก็พากันเคารพนับถือเครื่องทรงของพระองค์ตอนพระองค์เสด็จออกบวชที่แรกพญายินเอาไปบรรจุไว้เช่นในพระเจดีย์นั้นทำเกศาด้วยตอนนั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้นะแต่เทวดาก็นับถือแล้วแสดงว่าพระองค์น่ะมีบุญญาธิการมากมาแต่ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านู่นเป็นเหตุให้เทวดาอินทรมนิยมนับถือ แต่เทวดาบนสวรรค์ไม่มีพระมีสงฆ์ที่จะแสดงธรรมให้เทวดาฟังก็มีแต่พญาอินทร์เป็นประธานธรรมฉาคัจฉากันสำหรับมนุษย์โลกของเรานี่พุทธศาสนาก็ยังไม่หมดไปจากโลกนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ก็ยังนับว่าเป็นลาภอันดีที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอันพระนิพพานนั้นมีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงแสดงเรื่องพระนิพพานและก็ทรงบรรลุพระนิพพานแล้วด้วยแต่นอกนั้นไม่มีใครบรรลุพระนิพพานก่อนพระองค์ไม่มีเลยสั่งสอนกันอย่างดีแท้ก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกพวกฤาษีที่แนะนำสั่งสอนประชาชนแต่ในตำรากล่าวว่าบางยุคบางสมัยพระฤาษีก็ไปทำบาปพาประชาชนทำบาปรับเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดการฆ่าแพะฆ่าแกะบูชายันให้ประชาชนหรือให้พระราชามหากษัตริย์อย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธเจ้านั่นนะเพราะฉะนั้นยังว่าพระฤาษีบางอย่างพวกนี้ก็ไม่มีศีลเหมือนกันนะมีเป็นบางข้อเท่านั้นเองแต่พระฤาษีบางอย่างพวกท่านก็มีศีล5บริสุทธิ์แต่ก็มักจะมีความเห็น

ผิดไปบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าพอไม่รู้แจ้งในหนทางพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยเห็นอย่างไรก็สอนคนไปอย่างนั้นเดี๋ยวมาสอนคนให้มุ่งสงเทวดาอินพรหมมุนีแล้วว่าจะหายเคราะห์หายเข็นชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีอะไรมุนีนะคนทั้งหลายมันต้องการความสุขความเจริญไม่มีใครจะมาสอนในยุคในสมัยเช่นนั้นก็เชื่อกันก็ทำกันไปอย่างนั้นนะสร้างโรงบูชายันเข้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชาเทวดาอินพรหมไปปรากฏในครั้งนั้นมีแต่ตระกูลพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีการบวงสรวงเทวดาอินพรหมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรในตระกูลของพระพุทธเจ้านั้นมีพระฤาษีมีนามว่ากบิลดาบสเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาตลอดถึงพระญาติพระวงศ์ก็พากันไปทำบุญกับพระฤาษีนั้นแล้วไปสมาทานศีลกับพระฤาษีนั้นดังนั้นกบิลดาบสนั้นเมื่อทราบข่าวว่าพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรสแล้วก็จึงขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมกระทรวงอนุญาตให้เข้าไปพอไปพิสูจน์ดูบุคลิกลักษณะของพระราชกุมารแล้วก็รู้ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านึกเสียใจเพราะอายุตนมันก็มากแล้วจะอยู่ไปไม่ทันเลยจึงได้ร้องไห้ขึ้นทางพระเจ้าสุโธทนะก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมเราร้องไห้เพราะเสียใจไม่จะไม่มีอายุยืนไปถึงตอนที่พระราชกุมารเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านี้จะอยู่ไปไม่ถึงเลยนึกเสียดายนึกเสียใจอย่างนี้แหละถึงได้ร้องไห้คุณว่าความจริงพระเจ้าสุโธทนะนั่นนะทรงทราบดีแล้วว่าพระราชโอรสของพระองค์นะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าธรรมดากิเลสเนาะมันก็ไม่ยินดีไปในทางละกิเลสตัณหาทางพระนิพพานก่อนดังนั้นจึงหาอุบายผูกพันพระราชโอรสให้คล้องอยู่ในราชสมบัติโดยสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามฤดูไม่อุทธรณ์ร้อนพระทัยอะไรเลยในความเป็นอยู่หวังว่าจะให้พระราชโอรสนั้นติดอยู่ในสุขสมบัติอันนั้น หาหนทางป้องกันไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอะไรทุกอย่างเลยในพระราชวังนั้นไม่ได้หรอกคนแก่คนพิกลพิการต่างๆนี่จะเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้พวกพราหมณ์นั่นน่ะทำนายแล้วว่าพวกองค์จะเสด็จออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้ง4พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่างั้นเกิดสังเวชสลดพระหฤทัยแล้วก็เสด็จออกบวชพระเจ้าสุโธทนะทราบดังนั้นจึงหาทางป้องกันเลยเมื่อพระองค์จะเสด็จประพาสสวนอุทยานอย่างนี้ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ยืนยามอยู่ตามรายทางห้ามไม่ให้คนแก่คนพิกลพิการอะไรเดินผ่านทางนั้นเลยแต่แล้วตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าก็เทวดาแล้วแบบนี้นะมนุษย์ไม่มีโอกาสจะได้เดินผ่านไปเทวดาก็แปลงจำแรงตัวเป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กนอนอยู่บนเบาะให้พระองค์ได้เห็นแล้วก็บันดาลให้เห็นคนตาย

ตามรายทางนี่เมื่อเห็นแล้วก็ตรัสถามนายฉันนะผู้ที่ขับรถไปตามนำพระองค์ไปนายฉันนะก็ทูลพระองค์ว่าอันนี้คนอันนี้เด็กอันนี้คนแก่อันนี้คนตายอย่างนี้แหละเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมั้งวะก็เป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละพระองค์ก็ดีข้าพระองค์ก็ดีสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละว่างั้นก็จึงได้เกิดความสังเวชประหารฤทัยขึ้นมาทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากความแก่ความชำรุดสุดทรงความล้มความตายอะไรหมดนี่ก็ทรงดำริในพระทัยไปพอไปถึงสวนอุทยานเสด็จไปชมสวนดอกไม้นานาชนิดชมสระโบกกรณีพวกฝูงปลาแหวกว่ายไปมาก็ทำให้ลื่นเลิงบันเทิงพระทัยไปพอดีเทวดาจำแรงตัวเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธิสงบเงียบอยู่ไปเห็นเขาแล้วเอ๊นี่มันเพศอะไรหนอนี่นายฉันหน้าเขากราบทูลว่านั่นคือบรรพชิตหรือนักบวชเพศอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับดีเนาะเรานั้นมันน่าจะถือเอาเพศอย่างนี้มันถึงจะสงบระงับจากกิเลสตัณหาได้ว่างั้นทรงพอพระหฤทัยในเพศบรรพชิตนั้นก็เที่ยวชมสวนอุทยานพอสมควรแล้วก็เสด็จกลับพอเสด็จกลับเข้าวังไปมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางโคตมีเห็นพระองค์เขาแล้วก็กล่าวสัมโมทิยคถาว่าหญิงใดที่เป็นได้เป็นภรรยาของชายอย่างนี้นี่หญิงนั้นก็จะมีความสุขพ้นทุกข์ไปได้ว่างั้นหรือว่าใครที่เป็นญาติเป็นวงของชายผู้นี้ก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้เหมือนกันว่างั้นพอได้ยินเสียงนางนั้นพูดอย่างนั้นพระองค์พอมาหรือไทยมากนี่เขามาให้พรเราให้เราเสวงหาทางพ้นทุกข์นับว่าเขากล่าวภาษิตน่าคิดน่าตรองเอาละเราไม่มีอะไรจะให้เป็นรางวัลก็ถอดเอาชดาที่อยู่บนพระเศียรแล้วส่งให้นางโคตมีคนนั้นเป็นรางวัลนางโคตมีก็ได้ชดาอันนั้นไป พอเข้าถึงพระราชวังก็อย่างว่านั่นแหละทรงดำริแล้วถึงในเราก็ต้องออกบวชในค่ำคืนวันนี้ในธรรมดาผู้มีบุญเนาะไม่ได้เตรียมอะไรแล้วเครื่องบวชนะไม่ได้เตรียมอะไรในวันนั้นก็พอดีพระราหุลประสูติในวันนั้นเองทรงเสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาหรือว่ายโสธรากับพระราหุลในขณะนั้นนอนหลับสนิทอยู่ไม่รู้สึกถ้าหากว่ารู้สึกตื่นขึ้นคงจะเป็นอันตรายต่อพระสวามีไม่ใช่น้อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่ามันถึงพร้อมแล้วมันก็เลยเป็นไปได้สะดวกสบายองค์เจ้าจึงเสด็จลงไปประทับบนหลังม้าอัศวราชมโนไมยม้าสีขาวผ่องมีนายฉันนะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้รักษาได้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วก็นายฉันนะก็ตามเสด็จไปในตำรากล่าวว่าเหนี่ยวยึดเหนี่ยวหางม้าไปว่างั้นไม่ทราบว่าจะยึดหางม้านั้นไปได้เท่าไหร่วันนี้ไอ้ข้อนี้ก็น่าคิด

ั้นถ้าคนธรรมดาสามัญคงไปได้ไม่กี่ก้าวหรอกก็จะหลุดจากหลังไอ้หางม้านั้นนอนแผ่อยู่บนพื้นดินเนี่ยแต่ว่าอันนี้เรื่องบุญญาธิการนี่นะมันอย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นไปได้นะถ้าเกี่ยวกับบุญญาธิการก็บันดาลให้ตัวเบาไปตามม้าเลย พระองค์เสด็จออกไป ถึงแม่น้ำเนรัญชรานั่นแล้วก็ไปบวชอยู่ที่กลางน้ำมีเกาะทรายอยู่นั่นอ้าวท้าวคติการะมหาพรหมก็นำบริขาร8มาถวายพระองค์นั่นแหละขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันถักโดนบันดาลให้เป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์ก็ตัดพระเมาลีด้วยพระขันนั่นแล้วก็เครื่องทรงนั้นออกแล้วก็เอาผ้าที่ท้าวมหาพรหมนำมาถวายนั่นนุ่งห่มเข้าไปไม่มีใครเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์แหละพระองค์นะเป็นอุปัชฌาย์พระองค์เองอย่างนั้นเมื่อนุ่งห่มเพศมีเพศบรรพชิตเรียบร้อยแล้วก็ทรงอธิษฐานพระเกศาธาตุกับผ้าเครื่องทรงต่างๆหมดนั้นเนี่ยม้วนเข้าห่อเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอธิษฐานถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการออกบวชครั้งนี้จริงแล้วขอให้เครื่องทรงเหล่านี้อย่าได้ตกลงมาสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินขอให้ลอยอยู่บนอากาศพออธิษฐานเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปเครื่องทรงเหล่านั้นก็เลื่อนลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ตกลงมาสู่พื้นดินวันนี้พระยาอินก็ลงมารับเอาเครื่องทรงอันนั้นพร้อมทั้งพระเกศาขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิ่งเอาไปก่อพระเจดีย์ธรรมดาเทวดาเนี่ยจะทำอะไรนะไม่ยากหรอกท่านเนรมิตเอาเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนเมืองมนุษย์แต่เทวดามีบุญหลายอย่างเช่นพญาอินอย่างเงี้ยทรงอธิษฐานเข้าไปก็เกิดเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาแล้วด้วยแก้ว7ประการสวยงามมากแล้วก็เอาเครื่องทรงเหล่านั้นไปปฏิสถานไว้ในพระเจดีย์นั่นเทวดาทั้งหลายจึงได้พากันได้ดอกไม้ทุกเทียมินทิพย์มาจุดบูชาแล้วในสมัยนั้นเพื่อนิยมเดินเวียนประทักษิณกันเดินเวียนขวา3รอบแล้วก็กราบมานี่เสร็จแล้วก็ไปประชุมกันที่ศาลาธรรมสภาเนี่ยมีพญาอินเป็นผู้ให้โอวาทไม่ประมาทเทวดาเหล่าใดที่เป็นมนุษย์แต่เมื่อยังเป็นมนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมีภาวนามีรักษาศีลมีให้ทานครบทั้ง3ประการมีภาวนามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารร่างกายอันนี้เช่นนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปภาวนาอยู่บนสวรรค์นู่นไม่ประมาทเพราะว่าจิตใจมีดวงเดียวเท่านี้ละจากร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในร่างกายของเทวดาเท่านั้นเองแล้วไปไม่ลืมทีนี้ไม่ลืมความดีของตนที่ตนได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์เพราะเทวดามีตาทิพย์มีหูทิพย์ใจทิพย์ระลึกถึงหนหลังได้เช่นโผล่ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเอ๊ะเราได้มาเกิดสวยสุขสมบัติเห็นปานี้เราได้ทำความดีอะไรหนอมาแต่ก่อนระลึกคืนหลังดูก็รู้ได้อ๋อตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีล

ฟังธรรมภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นมาอานิสงส์อันนั้นส่งให้เรามาเกิดในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์อย่างนี้นี่บรรดาเทวดาหลายคนระลึกได้ทั้งนั้นแหละดังนั้นเพื่อนถึงไม่ประมาทจึงได้ไปไหว้ไปกราบไปบูชาพระเกศแก้วจุลมณีเจดีเสมอแม้จะอยู่ในวิมานอันสวยงามก็ไม่หลงไม่เมาในความสุขเหล่านั้นก็ยังพิจารณาเห็นว่าของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นเพียงสิ่งที่อาศัยอยู่ชั่วคราวนี่ผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่เป็นมนุษย์แล้วแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ลืมคนใดไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญกุศลดลบันดาลให้ได้สมบัติอเมนทิพย์ขึ้นมาแล้วก็หลงแล้ววะนี่เมาเพลิดเพลินยินดีในสมบัติอเมทิพย์นั้นเพราะว่าอันใดมันก็มีแต่ของสวยๆงามๆน่าเพลิดเพลินเจริญใจทำให้หลงให้เมาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืน เทวดานะมีอยู่สองจำพวกอย่างเนี้ย เพราะนั้นจำพวกที่ได้ปฏิบัติภาวนาไปเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงโปรดพุทธมารดานั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็มาฟังเทวดาพวกที่ได้ภาวนาไปเต็มเป็นมนุษย์เนี่ยฟังพระอภิธรรมจบลงแต่ละกันนี้ได้บรรลุมรรคผลเป็นโกรธโกรธนั่นแหละพวกที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรนั่นตั้งแต่เป็นมนุษย์เพียงแค่ทำบุญได้ทานรักษาศีลไปตามธรรมดาไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารอันนี้เลยดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงพระอภิธรรมอย่างไรก็ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสเท่านั้นเนี่ยไม่รู้แจ้งได้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาแต่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ค้นคว้าได้พิจารณาร่างกายสังขารอันนี้อยู่เสมอเห็นเป็นของแตกของดับอยู่เห็นเป็นของเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอยู่เสมอไปจิตใจก็นึกเบื่อหน่ายนึกสังเวชสลดใจเช่นนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้แล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยวันนี้นะติดตามไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็โดนบันดาลให้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างว่าเกิดเป็นเทวดาก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติอันเป็นทิพย์ไปอย่างนั้นยังได้พิจารณาเห็นได้อยู่เทวดาเหล่านี้แหละเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบลงก็จึงได้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนนี่ที่เล่าเรื่องของเทวดาให้ฟังนี่ก็เพื่ออยากจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่น่ะเราไม่ใช่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเทวดาหรอกแต่ว่าเมื่อเราบำเพ็ญไปหากไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้สงแห่งการภาวนาฟังธรรมการรักษาโวสถศีลอะไรหมดนี้นะมันก็ดลบันดาลให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้แน่นอนเลยมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นี่สำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ แต่บางคนทำบุญได้ทันก็จริงรักษาศีลก็จริงแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านช่องกับเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะ

มีจิตใจเป็นอย่างนั้นน่ะพอตายลงแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์แล้วพวกไปเวียนมาก็เข้าท้องลูกเข้าท้องหลานไปเกิดเป็นลูกของหลานไปอย่างนั้นเนี่ยพากันรักษาจิตใจของตนให้ดีอย่าไปให้ใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนรักใคร่หวงแหนอะไรต้องปลดเปลื้องออกจากใจให้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเตือนตนอย่างนั้นลูกก็ดีร้านก็ดีเงินทองเข้าของก็ดีจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ไปได้นั้นสำหรับเงินทองเข้าของส่วนใดที่เราได้บริจาคทานนั่นแหละจะเป็นบุญนิธิติดตามตนไปอำนวยความสุขให้ส่วนใดที่ตนไม่ได้บริจาคทานส่วนนั้นก็อำนวยความสุขให้ในปัจจุบันเท่านั้นเองส่วนลูกหลานอะไรมื้อนี้เขาจะช่วยเราให้ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้เลยไม่ได้ไปผูกพันกับเขายังไงเขาก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องเตือนตนอย่างนี้ถ้าเราไปผูกพันเขามากเข้าไปเราก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในมนุษย์โลกอันเนี้ยไม่ได้เลยจะวกเวียนมาเกิดอยู่อย่างนี้เตือนตนเข้าไปเสมอแล้วจิตใจมันก็จะไม่ไปผูกพันกับของรักของชอบใจที่มันเคยรักเคยหวงแหนมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ผูกพันแล้วมันจะคลายความผูกพันลงไปถ้าเรามีอุบายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปรังเกียจเขาหรอกไม่รังเกียจเพียงแต่ว่าเราไม่รักไม่ชังเรามีเมตตาอย่างนี้เราเจริญเมตตาแทนรักแทนความรักความชังเอาเมตตาสิ่งใดพอจะช่วยเหลือเขาให้มีความสุขได้ก็ช่วยไปถ้าเหลือวิสัยช่วยไม่ได้ก็วางอุเบกขาลงเราทำใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นทางไปสวรรค์นะเป็นทางไปพระนิพพานก็การทำใจเป็นกลางนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมันยังเป็นกลางไม่ได้เต็มที่มันยังมีเสื่อมมีเจริญได้อยู่นี้มันก็ยังบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ดังนั้นต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆให้มันได้อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายกับมันพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นสิ่งต่างๆนี่แม้แต่ในร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันกับสิ่งภายนอกเหมือนกันแหละไม่แตกต่างอะไรกันความจริงแล้วนะมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรผันก็มีแตกมีดับไปเป็นที่สุดเมื่อเราเพ่งพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปลงก็วางลงแล้วก็ทำใจให้วางเฉยมีสติกำกับอยู่มีสติประคองจิตนั้นให้สงบอยู่ได้เท่าที่มันจะอยู่ได้นานอันนี้แหละเป็นอุบายเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้โอกาสต่อไปนี้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเรามาวัดหรืออยู่วัดความประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อมาสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าความหมายนะให้เข้าใจผู้สมทานศีลอุโบสถก็ได้สำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้าย

ไปตามอารมณ์ต่างๆรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ภายในท่านเรียกว่าอินทรีย์เรียกว่าสำรวมอินทรีย์การที่จะทำอย่างนั้นได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะระลึกหัดระลึกให้มันทันระลึกรู้ให้มันทันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรื่องที่น่ายินดีก็ดีน่ายินร้ายก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทันทีเลยเรียกว่ารู้เท่าว่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรก็เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าบุคคลผู้รักษาศีลอุโบสถนี่ถ้าหากว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนะมันจะทนไม่ไหวเพราะมันมีสิ่งกระทบกระทั่งมากมายดังนั้นจึงนิยมกันมารักษาอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวัดนั้นโดยเฉพาะวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นสถานที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านปราศจากเสียงอึงคะนึงต่างมันก็มีโอกาสที่จะได้สำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปได้เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้จิตใจมันก็สงบมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจนั่นแหละเราไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมถึงใจมีใจเป็นประธานถ้าหากว่าเราสำรวมใจได้ก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแม้มันจะเห็นรูปมันจะได้ยินเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรก็ตามมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรในเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ปล่อยใจให้ยินดียินร้ายกับมันไปนั่นแหละมันมีพิษแล้ววันนี้นะทำให้จิตเดือดร้อนขึ้นมาเพราะนั้นการรักษาอุโบสถนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ครบพรหมจรรย์นี่หมายเอาความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้สงบระงับทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้แหละไม่ให้ยินดียินร้ายอย่างที่ว่านะมาครอบงำจิตใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นเพศใดก็ตามในเรื่องเพศนั่นก็ยกไว้แต่สำคัญแท้ๆก็อยู่ที่การสำรวมอินทรีย์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่ออินทรีย์น่ะสำคัญนะเรามีสติประคองจิตตรงนี้ให้ได้เช่นตาเห็นรูปอย่างนี้สติก็วิ่งเข้าไปหาจิตกำหนดจิตรู้เท่ารูปนั้นหรือว่าหูได้ยินเสียงสติก็วิ่งเข้าไปประคองจิตให้รู้เท่าเสียงนั้นแม้จมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ลำรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีเมื่อมีสติสำรวมจิตได้ห้ามจิตได้จิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งตาเป็นต้นเหล่านั้นนี่การมารักษาอุโบสถศีลหรือการมาอยู่ในวัดก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่

วัดแล้วก็ปล่อยจิตของตนให้หลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกไปอย่างนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่ได้ผลเลยในการอยู่วัด ไม่ได้ผลจริงๆถ้าปล่อยใจให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นน้อยหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันวุ่นวะวุ่นวายไปหาความสงบไม่ได้เลยนี่มันก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่นะถ้าเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันเข้าใจคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมพรหมนั้นท่านมีจิตเป็นกลางท่านมีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจมีอุเบกขาเป็นที่สุดนั่นวันนี้เรามารักษาศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีก็เพื่อมุ่งหวังทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองจุดมุ่งหมายนะ แต่ผู้ที่มาเป็นนักบวชเนี่ยนับว่ามีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์ได้มากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยไปไม่ค่อยได้ไปคลุกคลีกับเรื่องที่มีคนคลุกคลีต่างๆในภายนอกเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์มากกว่าผู้ครองเรือนต้องให้เข้าใจเว้นเสียแต่ตั้งอยู่ในความประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะปล่อยให้สติระลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นสัมปชัญญะก็รู้เรื่องราวแต่ภายนอกนู่นไอเรื่องกายเรื่องใจตัวเองไม่รู้นี่ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นปกติไม่ได้เลยการมาบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้บัดนี้เพราะว่าจิตมันไปยึดอารมณ์ภายนอกมารบกวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเห็นนั้นเราต้องสำรวมระวังตั้งแต่ก่อนนั่งสมาธิภาวนา เวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่เราสำรวมจิตใจเสมอไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องพยายามอย่าไปท้อแท้ว่าจะไม่ให้สำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาไปได้ยังไงเพราะหน่อยหนึ่งก็หลงแล้วหน่อยหนึ่งก็เพลินไปแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงไม่ควรไปคิดอย่างนั้นคือเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะทำอย่างนี้แหละไปให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็พยายามทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเผลออย่างนี้เอามันเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติสำรวมใหม่อย่างนี้สำรวมไปใหม่เมื่อสำรวมจิตได้มันก็เป็นปกติตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญนี่จะไม่ให้เผลอไม่ได้หรอกต้องเผลอแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าพอเราเผลออย่างนี้เราจะตั้งสติสำรวมจิตคืนเราจะไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนเล่อไปตามอารมณ์ต่างๆนี่เราตั้งอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมน่ะมันก็จึงไม่เสื่อมถ้าไม่ตั้งอธิษฐานใจไว้อย่างว่านี่มันก็ไปตามยถากรรมแหละจิตนี่นะสุดแล้วแต่กิเลสมันจูงไปยังไงก็คิดไปปรุงไปตามมันแหละวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนเจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่ให้มันเผลอไปมีสติควบคุมจิตนี่อยู่ภายในนี่

มันขึ้นอยู่กับเราฝึกนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าในสติวิ่งเข้าไปหาจิตควบคุมจิตทันทีอย่างนี้นะ เมื่อควบคุมจิตได้นั้นมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆตามเรื่องนั้นๆที่กระทบกระทั่งมามันเป็นอย่างนั้น

พุ่งท่านไปเลยก็สงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละหลักของการปฏิบัติเอาอย่างกระทัดรัดเข้ามาไม่ต้องอ้อมค้อมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหลายเรื่องหลายราวต่างๆนานาหมู่นั้นนะก็เพื่อที่ให้ผู้ฟังนั้นมีสติสำรวมจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะสำรวมจิตดวงนี้ให้มันแน่วแน่อยู่ภายในอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ความมุ่งหมายนะเมื่อควบคุมจิตนี้ได้ความพลั้งเผลอมันก็มีน้อยมันเป็นอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนี้จิตก็สม่ำเสมอเป็นปกติไปแล้วก็รู้ตัวว่าจิตใจตนเองเป็นปกติอยู่ไม่ได้หวั่นไหวไปกับสิ่งใดๆหรือว่าหากมันเผลอตัวแล้วมันหวั่นไหวไปก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งสติสำรวมจิตควบคุมจิตไม่อย่าให้จิตมันเผลอมันเลอะไปเหมือนแต่ก่อนสติมากำหนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้อยู่ตรงไหนสติเข้าไปควบคุมอยู่ตรงนั้นห้ามความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันคิดสร้างไปในอารมณ์ที่มันหลงมันเผลอไปนั่นน่ะเรามีสติห้ามไว้เสมออย่างนี้นะเมื่อจิตนี่มีสติคอยห้ามปรามอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ใครตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นนี่นะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหตุที่จิตใจมันจะตื่นเต้นวันไว้ก็เพราะขาดสติตามรักษานั่นเองเนี่ยให้สังเกตดูจิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วไม่เป็นท่าเลยอ่อนแอท้อแท้วันไว้ง่ายแล้วก็ขาดปัญญาบะนี่จะวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้เลยใจอ่อนแอท้อแท้แล้วนั่นเองนั่นใครว่าดีก็ดีไปตามเลยบะนี่นะใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยทุกคนต้องคิดพึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินตามหลังผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนั้นฝากชีวิตจิตใจความคิดความเห็นอะไรไว้กับผู้อื่นตลอดไปอย่างนี้ไม่สมควรนะไม่สมควรต้องฝึกจิตใจตัวเองให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นนี่แหละบ่อเกิดของปัญญานะเมื่อจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นแล้ว อะไรกระทบเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้มันก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆไม่ยึดไม่ถือการปฏิบัติก็มุ่งอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพียงแต่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเท่านั้นหนึ่งนะทุกพอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเช่นอย่างขันธ์ 5อย่างนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะเอารูปกายนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนามธรรม4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเราเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนอะไรเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะลงไปค้นหาตัวมันสิมีไหมไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยมีแต่สัมผัสเฉยๆสัมผัสนั่นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรส
สัญญาความจำหมายพวกนี้นะไม่มีตัวตนอะไร

สังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้อะไรหมู่นี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธรรมารมณ์ไม่มีรูปร่างอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นนะวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เหมือนกันนะความรู้ต่างๆหมู่นี้มันออกมาจากดวงจิตนั่นเองถ้าไม่มีจิตตรงนี้อยู่ภายในนั้นแล้ววิญญาณก็มีไม่ได้ไม่มีดังนั้นเมื่อคนเรานะเวลาจวนจะตายมาเวลาจวนจะตายนั่นนะไอ้ความรู้สึกคือวิญญาณนี่นะมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อวิญญาณทางตาดับตาก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณทางหูดับไปหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรวิญญาณทางจมูกดับจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นอะไรทั้งหมดเลยวิญญาณทางลิ้นดับลงลิ้นก็ไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลยถ้าเอาน้ำเทใส่ปากให้ก็เฉยเฉยมันปล่อยมันไหลลงไปเฉยเฉยนี่แหละเวลานั้นนั่นแสดงว่าวิญญาณมันดับลงไปแล้วเอ้าวิญญาณทางกายแบบนี้ไอความรู้สึกตั้งแต่เท้านี่ขึ้นมาหายขึ้นมาหายขึ้นมาไอเบื้องบนก็ตัดศีรษะลงไปความรู้สึกก็หายลงหายลงก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าอกเท่านั้นแหละความรู้สึกนั่นไปอยู่ที่หน้าอกพอถึงเวลาแล้วอย่างนี้ก็หายใจเข้าออกไปมาเสียงดังครอกทีเดียวเท่านั้นแหละเงียบไปเลยบัดนี้ไออุ่นที่อยู่หน้าอกที่เคยอุ่นอยู่แต่ก่อนนั้นก็ระงับไปแล้วหน้าอกก็เย็นแสดงว่าจิตวิญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ย เหตุนั้นแหละวินพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่เท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากก็มาหลงวิญญาณนี่แหละหลงวิญญาณตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นแล้วจิตนั่นก็ไปวิจารณ์ว่ารูปนั้นสวยจังอย่างนี้นะจิตใจก็กระสันขึ้นมาแล้ววันไหวขึ้นมาแล้วอยากได้รูปนั่นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้รู้เท่าวิญญาณอย่างนี้พอตาได้เห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาที่ตาว่านั่นคือรูปอย่างนี้ไอความรู้อันนั้นน่ะสติมันไปกำกับอยู่แล้วรูปนั่นก็สักว่าแต่รูปประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเมื่อมันแตกกระจายออกแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ของสวยของงามอะไรนี่สติมันระลึกได้อย่างนี้นะตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายอะไรมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนเรามันหลงวิญญาณในหลงพิจารณาดูหลงวิญญาณทางตาหลงวิญญาณทางหูหลงวิญญาณทางลิ้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยเขาก็ดีใจนั่นก็เพราะมันความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกว่าอร่อยอย่างนี้นะมันหนึ่งดีอกดีใจขึ้นมาก็จิตไม่รู้เท่ารสไม่รู้เท่าวิญญาณทางลิ้นนั่นเองวิญญาณทางกายนี่มันมากอะมันซ่านอยู่ทั่วไปหมดเลยดังนั้นน่ะสติก็ต้องตามเพ่งพิจารณารู้เท่าวิญญาณเหล่านี้วิญญาณทางกายนี่พอกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอย่างนี้ก็ดีอกดีใจพออกพอใจอย่างนี้นะเรื่องสัมผัสนี่ก็สำคัญนะให้พากันพิจารณาดู

0: ผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานี่เป็นความจริงนะพอตาได้เห็นรูปสัมผัสกับรูปเข้าไปเนี่ยเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่รู้เท่านะมันเป็นงั้นนะเวทนาไปทางไหนอ่ะเอาถ้าเห็นรูปที่ร้ายก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเกิดโทมนัสเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นรูปสวยงามน่ารักมันก็เกิดโสมนัสเวทนาขึ้นมายินดีอย่างยิ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้สัมผัสนี่นะมันเป็นใจเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาบัดนี้เมื่อมันหลงเวทนาแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาบัดนี้เกิดความอยากได้รูปนั้นๆมาแล้ววันนี้นะถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไม่อยากเห็นอีกแล้วไม่อยากดูมันแล้วอย่างเงี้ยจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันหลงสัมผัสดังนั้นการภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาสัมผัสต่างๆให้มันรู้มันเห็นแล้วสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาเพ่งดูให้มันรู้สังเกตดูให้มันรู้ไอ้บรรดาผู้มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราสังเกตดูมันรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าตาได้ไปสัมผัสกับรูปที่น่ารักใคร่พอใจมันเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดความยินดีน้อยๆขึ้นมาแล้วทีแรกนะพอไม่กำหนดละมันไม่รู้เท่ามันเท่านั้นมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมาแล้วเกิดความยินดีอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นตัณหาอยากได้ขึ้นมานี่แหละ เมื่อตัณหามันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ยึดถือเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละยึดถือรูปนั้นมาเป็นอารมณ์ เราวิตกวิจารอยู่นั่นแล้ววิตกเขาเท่าใดก็ยิ่งเกิดความอยากได้ความรักความใคร่กันเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาให้มันรู้เท่าสัมผัสรู้เท่าเวทนารู้เท่าตัณหารู้เท่าอุปาทานเหล่านี้กำหนดละมันเลื่อยไปไม่ยึดไม่ถืออะไรแม่จิตมันหลงยินดียินร้ายไปให้มันมีปกติรู้เห็นความเกิดความดับของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้นะให้มันมีปกติรู้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอย่างนี้แหละ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลื่อนขั้นขึ้นไปในถึงขั้นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามเป็นจริง ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาก็เลยว่าเห็นแจ้งรูปกับนามนี่แหละตามเป็นจริงเพราะโรคสันนิบาตอันนี้เมื่อหากว่าเราเพ่งดูรวมๆแล้วมันไม่นอกเหนือไปจากรูปกับนามให้สังเกตดูรูปได้แก่วัตถุที่เรามองเห็นด้วยตาทุกอย่างเรียกว่ารูปนามธรรมทั้ง4ประการนั้นมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันอย่างที่ว่าให้ฟังมานั่น
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI

0: สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาหนึ่งนาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณสสิธรคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือน31กรกฎาคมนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นวันทำงานนะคุณขวัญแต
3: ่
2: ว
3: ่
2: าก็มีหลายคนที่ลาต่อ
3: ลาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ฟังล่ะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรสำหรับย่านอสมทเช้าวันนี้เนี่ยชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะพูดคุยกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 และผ่าน LINE @ค่ะ @MCOT News ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะกลับมาติดตามเรื่องของข่าวหน้าหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะด้านบนสุดนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหลวงราชินีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนก็เริ่มกันที่ข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะพิธีปัญญาสัมมวาน50วันพระองค์พาในหลวงพระราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนายกครม.ทำบุญถวายในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณและร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ50วันค่ะ
2: ขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะคะเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะอนุทินโวสลายขั้วสิงจับตาย้ายใหญ่สางปัญหามหาไทยธรรมนัสปัดปฏิญญาโมนาโกจับมือเพื่อไทยโหวตเชือดหนูลือหึงมีปฏิญญาโมนาโกกล้าทำจับมือเพื่อไทยโหวตไม่ไว้วางใจเสียหนูเพื่อให้พ้นจากเก้าอี้นายกธรรมนัสปฏิเสธทันควันบอกมาโมนาโกจริงแต่ไม่ได้เจอแมวและไม่มีความจำเป็นต้องทำตัวเป็นอีแอบค่ะ
3: ค่ะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเรื่องนี้นะคะอนุทินจัดทัพใหม่กู้ภาพลักษณ์จ่อย้ายใหญ่บิ๊กมหาไทยทดแทน18เก้าอี้เกษียณอายุควงพิพัฒนาทีโชยังปึกธรรมนัสปัดข่าวดิวโมนาโคภูมิใจไทยเอาคืนร้องฟันสวส้มโกแพยันถอนชื่อโกงสอบอันนี้ก็เป็นพาดหัวเช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์เรดินิวนะคะ
2: ค่ะส่วนเดลินิวก็มีบรรยากาศเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาด้วยนะคะแห่เทียนเข้าพรรษาสืบสานประเพณีไทยหยุดยาวทำบุญคึกคักอลังการเปิดงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี2569นักท่องเที่ยว

0: นับหมื่นร่วมสืบสานศรัทธา125ปีพร้อมภาพมีในส่วนของชาวชุมชนตลาดพลูฝั่งธนบุรีค่ะก็ได้ร่วมใจจัดงานขบวนแห่เทียนพรรษา9วัดชาวตลาดพลูพร้อมขบวนแห่สิงโตสืบสานประเพณีไทยและส่งเสริมพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาบรรยากาศคึกคักค่ะ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะ BOI ปลื้มอุตโตโฟนิกแห่ลงทุนพุ่ง 8.2 หมื่นล้านบาทจ้างงานไทยกว่า 20,000 ตำแหน่งสมาคมโรงแรมชงรัฐบาลบุกท่องเที่ยวห้ามสิงหาคมนี้มติชนจัดนิวทัวริซึม BOI หนุนเทคโนโลยีโตโฟนิกเผย5ปียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน79โครงการมูลค่ากว่า 8.2 หมื่นล้านบาทค่ะ
0: ค่ะในส่วนของDaily News นะคะก็มีเรื่องของคุณฮาลุนโซโล่ด้วยค่ะไขปริศนาปมดับฮาลุนโซโล่เจ้าหน้าที่ไทยไปจอร์เจียเกาะติดชันสูตรศพญาติพี่น้องยังคาใจพบทำประกัน5ล้านสีหศักดิ์เต้นสั่งเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในตุรกีเกาะติดผลชันสูตรศพฮาลุนโซโล่แย้มรอคดีเสร็จก่อนนำร่างบินกลับไทยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้กระบวนการสอบสวนมาตรา115กฎหมายจอร์เจียมุ่งเปิดเคสรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านยังไม่ฟันธงเป็นเหตุฆ่าตัวตายค่ะและมีภาพนะคะเป็นภาพนายวิรัตราชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าพูดคุยกับญาติๆนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเร่งประสานนายทะเบียนอำเภอออกใบมรณบัตรใช้เป็นหลักฐานส่งไปประเทศจอร์เจียติดต่อขอรับศพกลับไทยค่ะ
1: ค่ะก็ในหนังสือพิมพ์มติชนก็มีภาพคุณย่าของฮาลุนโซโล่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่อยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะนางสมเป็งสุขย่าของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตขณะท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียอยู่ในอาการโศกเศร้าและยังสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของหลานชายซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในบ้านพักในตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะเสียศักดิ์เสียใจครอบครัวฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวดับที่จอร์เจียญาติข้องใจไทม์ไลน์ไร้แผลถูกทำร้ายฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวเสียชีวิตที่จอร์เจียไร้ร่องรอยถูกทำร้ายยารำไห้รัดญาติข้องใจไทม์ไลน์ดับค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของคุณฮาลุนโซโล่ที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะในฝากฝั่งของประเทศไทยก็มีประเด็นที่ชาวต่างชาติมาเสียชีวิตเช่นกันค่ะตำรวจลุยแกะรอยหาพี่น้องรัสเซียเป็นพาดหัวข่าวนะคะหน้าหนึ่งนะคะจับแล้วไอ้ป๋องไอ้ธงร่วมกันลักจักรยานยนต์ขุดฝังแย้มตำรวจบุกตะครุบไอ้ป๋องไอ้ธงตามหมายจับร่วมกันลักทรัพย์สองพี่น้องรัสเซียได้แล้วในจังหวัดระยองก่อนคุมตัวเข้าสอบเค้นปากคำควานหาตัวผู้สูญหายนะคะซึ่งก็มีภาพตำรวจสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยานำสุนัขตำรวจเคนายและโดรนบินค้นหาสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ยังหาตัวไม่เจอพร้อมคุมผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนค่ะก็ขอแก้ข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะที่ว่าเสียชีวิตแล้วนะคะยังเป็นผู้สูญหายอยู่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับพาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะตั้งทีมสอบหมอพร้อมรู้ผล2สัปดาห์กลุ่มผู้เสียหายจ่อร้องกระทรวงสาธารณสุข3สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะซึ่งในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยได้เรียกร้องให้ตรวจสอบคืนกรณีหัวสวกรณีความคืบหน้ากรณีหัวสวสีส้มว่านายสุภชัยทำหน้าที่ของท่านถ้ามีคดีความอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบพรรค ในฐานะสมาชิกพรรคชี้แจงในสิ่งที่เป็นความจริงให้ประชาชนได้ทราบเรา

0: เขาเปิดเผยหมดทุกอย่างอยู่แล้วผู้สื่อข่าวยังบอกเลยตนเองพูดมากเกินไปเพราะตนเองเป็นคนเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าสุดท้ายพรรคประชาชนไม่สามารถเปิดเส้นทางการเงินได้จะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเวลาคดีมันอยู่ในกระบวนการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตนเองถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในรูปคดีผู้สื่อข่าวต้องไม่ถามตนเองเพราะพูดออกไปอาจจะเสียรูปคดีและไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมผ่านองค์กรไหนก็ตามกระบวนการทั้งหลายก็เดินหน้าต่อไปเราเคารพกฎหมายเท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ร้ายใครค่ะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อมาถึงก็ได้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางนาทีรัชกิจประการภรรยานายพิพัฒน์นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายพร้อมกับแซวนะคะว่า2น1พอซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายอนุทินนายพิพัฒน์นางนาทีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนพูดคุยกันจังหวะหนึ่งค่ะนายอนุทินก็ได้หยิบพระที่เหน็บในเสื้อออกมาให้นายพิพัฒน์ดูก่อนที่นายอนุทินได้เดินจูงแขนนางนาทีพร้อมหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านี่นอนาทีกับนอหนูไงและหนึ่งพอพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพูดคุยกับนายพิพัฒน์และยังเดินจูงแขนนางนาทีเช่นนี้เป็นการสยบข่าวความแตกแยกใช่หรือไม่ว่าวันนี้วันพระครับ
1: อืมค่ะก็วันพระก็พูดอะไรไม่ได้มากอย่างนั้นหรือเปล่านะคะมากันที่เรื่องเมื่อสักครู่ที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีสัมภาษณ์ทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางรัฐมนตรีช่วยนะคะก็ นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธกรณีที่พยานในคดีหัวสวเนี่ยพาดพิงถึงนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้เป็นบิดาของนายวรสิทธิ์นะคะว่าหากว่าเลือกสว.เป็นไปตามสูตรที่เขากำหนดให้เนี่ยตนเองหมายถึงว่าจะทำให้ลูกเนี่ยนะคะก็จะได้รับตำแหน่งในรัฐบาลแล้วนายวรสิทธิ์ก็เลยถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพร้อมยืนยันว่าข้อหาดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกพาดพิงก็เตรียมเสนอที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็ทางทีมกฎหมายของรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลถึงการกล่าวพาดพิงดังกล่าวนะคะแล้วก็ไม่ขอวิเคราะห์ว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ส่วนกรณีฝ่ายค้านระบุว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมอีกตอนนี้เปิดข้อมูลมาเพียงแค่ 5% เท่านั้นเหลืออีก 95% นั้นน่ะมองว่าเห็นว่าถ้าหากว่ามีหลักฐานจริงก็ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแบบเหมือนว่าตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะพร้อมย้ำว่าในคดีหัวสวเนี่ยอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะส่วนความคืบหน้าในกรณีคดีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าขณะนี้อยู่ในการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วและจะเสนอต่อคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการตามขั้นตอนค่ะสำหรับกรณีตัวเลขของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบตอนนี้ปปช.ก็บอกว่าอยู่ที่ 5,960 รายแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะระบุว่าเป็นตัวเลขอยู่ที่ 9,000ขออภัยค่ะ 5,925 รายนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าตัวเลขที่กระทรวงมหาดไทยใช้เนี่ยคือ 5,925 รายเนี่ยมีความแตกต่างอยู่อาจจะเป็นข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ถือครองอาจจะไม่ตรงกันแต่ยืนยันว่าข้อเท็จจริงของการรับรองแล้วก็เรื่องของการพิสูจน์ทราบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ทุจริตการสอบจะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาเป็น

0: ไปตามขั้นตอนโดยกสทกกลางและคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ค่ะพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการเนี่ยไม่มีการยุติกลางคันอย่างแน่นอนคือไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะคะหลังจากการประชุมเนี่ยในสัปดาห์หน้านี่นะคะจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะประกาศรับรองผลแล้วก็เพิกถอนผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะเรื่องนี้ก็มีเพิ่มเติมจากทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกรณีการโกงสอบนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความกังวลแล้วก็เห็นว่าจากนี้ไปก็คาดว่าจะใช้เวลาเพียง2สัปดาห์นะคะก็ที่จะหาข้อสรุปบท เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบเนี่ยมาดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะเป็นใครทำผิดรัฐบาลก็จะเร่งปราบปรามหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีกระแสการเมืองเกี่ยวกับปฏิญญาโมนาโกที่ว่ากันว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งพรรคประชาชนเริ่มแสดงท่าทีแล้วและจะอภิปรายเรื่องโกงเลือกสว.ด้วยโดยพรรคเพื่อไทยกับพรรคกล้าธรรมจะไม่ลงคะแนนไว้วางใจก็ทำให้นายอนุทินต้องถูกโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะภายหลังจากมีกระแสข่าวว่าได้มีการเจรจากับพรรคเพื่อไทยที่ประเทศโมนาโกเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีว่าผมเดินทางไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสและโมนาโกจริงครับไปพักผ่อนกับครอบครัวไม่มีเรื่องการเมืองผมไม่ชอบเป็นอีแอบครับและไม่มีความจำเป็นต้องแอบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรไปเจอท่านทักษิณชินวัตรถึงโมนาโกผมคงไม่ต้องไปสาบานที่ไหนแค่เช็คการเดินทางของท่านทักษิณก็รู้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปโมนาโกครับไม่มีปฏิญญาโมนาโกผมใช้เวลาปิดสมัยประชุมเดินทางไปพักผ่อนกับภรรยาและลูกๆซึ่งเป็นแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ล่วงหน้ามาสักพักแล้วโดยไม่มีการพบปะกับท่านทักษิณแต่อย่างใดครับ
0: ค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนะคะเดินทางไปที่โมนาโกด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าเป็นที่จับตามองอยู่ในช่วงนี้ว่าจะไปพบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไปอยู่ด้วยกันมองอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแดงเขียวผสมกันก็เป็นที่มาของน้ำเงินอันนี้ไม่ใช่หลักแม่สีนะคะเป็นหลักการพ
1: ู
0: ด
1: ของท่านอนุทินเอง
0: หลักของท่านอนุทินเป็นการส่วนตัวค่ะนี่ก็เสริมปฏิญญาโมนาโกที่คุณนกอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ค่ะเอามาที่เรื่องของคุณฮลนโซโล่นะคะเมื่อวานนี้ทั้งวันก็มีความคืบหน้านะคะโดยทางนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อติดตามการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขแต่ว่าต้องรอทางการประเทศจอร์เจียสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการและรอการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาส่วนการนำศพนายบวรทัศน์กลับประเทศไทยก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะมีการดำเนินการตามกระบวนการอย่างไรก็ตามในชั้นนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่านายบวรทัศน์ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือเจตนาทำร้ายตัวเองตามที่สื่อท้องถิ่นจอร์เจียรายงานข่าวจึงต้องรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการที่สื่อถามว่าต้องมีการแจ้งเตือนหรือว่ายกระดับความปลอดภัยหรือไม่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหลายประเทศเสียชีวิตในจอร์เจียนั้นปกติกระทรวงการต่างประเทศมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าที่ไหนไม่ปลอดภัยหรือที่ไหนมีภาวะความขัดแย้งและขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณที่อาจจะมีข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยติดต่อขอรับข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศได้และหากมีปัญหาอะไรก็ขอให้ประสานกับสถานทูตที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความช่วยเหลือหรือข้อแนะนำต่างๆค่ะ

0: ส่วนว่านไฉนะคะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของเพจอาสาพาไปหลงในฐานะช่วยประสานงานและช่วยติดตามหาตัวฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เมื่อวานนี้ได้ไปออกรายการโหนกระแสนะคะซึ่งก็ดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยช่วงหนึ่งก็บอกว่าได้ติดต่อกับตำรวจจอร์เจียและได้รับการยืนยันว่าพบศพของฮลุนโซโล่ในโรงแรมแห่งหนึ่งของกรุงทบิลิซีลักษณะเหมือนคนนอนหลับซึ่งเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยหลักฐานว่าถูกทำร้ายขณะที่ศพของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียก็ได้เก็บไว้ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรส่วนการรับศพนั้นทางตำรวจระบุว่าต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าคนที่มอบอำนาจสามารถยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณว่านไฉก็ได้ไปออกรายการผู้ที่ได้ติดตามก็คงจะทราบรายละเอียดต่างๆด้วยมีการสัมภาษณ์พี่ชายแล้วก็พี่สาวด้วยนะคะ
1: ก็หลายคนที่สงสัยว่าตอนเทปหนึ่งที่หลุนโซโล่เนี่ยเขาบอกว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมาไม่ถึงแล้วทุกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะเสียจาก เรื่องของสุขภาพไม่ดีแต่ว่าญาติทั้งสองท่านที่ไปออกรายการเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าคุณหลุนโซโล่เนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการดัดฟันที่ใส่ดีเทนเนอร์แบบใสอะค่ะซึ่งปกติแล้วเวลาการใส่ดีเทนเนอร์แบบใสเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่เป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยรูปฟันที่ดัดฟันไว้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วก็เวลาได้ตัวดีเทนเนอร์แบบใสเนี่ยกลับมาใส่ใหม่มันจะค่อนข้างเจ็บมากอันนั้นก็ทางญาติก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นรูปแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าหลายคนก็เป็นหอบหืดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่นะคะแต่ว่าทางเรื่องของประกันภัยค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะก็เปิดเผยว่านายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่เนี่ยมีกรมประทันอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยจำนวน1ฉบับที่ทำไว้ค่ะซึ่งครอบคลุมการเดินทางไปประเทศจอร์เจียด้วยโดยมีทุนประกัน5 ล้านบาทคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการถูกฆาตกรรมนะคะสำหรับเรื่องนี้นายอดิศรพิพัฒน์วรวงพงศ์ค่ะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและการตรวจสอบของกปภ.ก็ได้ไปร่วมในรายการหวนกระแสด้วยนะคะแล้วก็บอกถึงกรณีการพิจารณาสินใหม่ทดแทนต้องออกเป็นเอกสารประกอบได้แก่ใบมรณภาพนะคะขออภัยค่ะใบมรณบัตรค่ะในเรื่องแล้วก็ใบรับรองทางการแพทย์นะคะแล้วก็มีเรื่องของรายงานทางนิติเวชด้วยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเอกสารจากต่างประเทศหากผลการสอบสวนแล้วก็ชันสูตรยืนยันว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรมเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมตามเงื่อนไขของกรมประทันนะคะนายอดิศรระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหากสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยจะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางค่ะแต่หากภายหลังการชันสูตรเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการกระทำจากบุคคลอื่นก็จะสามารถนำมาใช้ประกอบในการรับสินใหม่ได้ค่ะก็คือมีแนวทางว่าถ้าหากว่ารับร่างของฮลุนโซโล่กลับมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยทางญาติก็มีความประสงค์ให้มีการชันสูตรซ้ำนะคะนอกจากนี้คปภ.ก็ได้ชี้แจงว่าหากว่าผลสอบสวนการเสียชีวิตเนี่ยได้รับกรณีการเป็นพิษจากแก๊สหรือว่าสารที่ทำให้เสียชีวิตโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวก็จะเข้าข่ายอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของกรมประทันเช่นเดียวกันค่ะพร้อมขอให้ญาติของผู้เสียชีวิตเร่งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะที่จำเป็นเนี่ยมายังคปภ.เพื่อประสานงานในการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับประกันด้วยนะคะสำหรับหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่ฮลุนโซโล่เนี่ยเขามีทั้งแพลตฟอร์ม YouTube Facebook ที่เป็นมูลค่าทางแบบมีรายได้เข้ามาด้วยเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าตัวกรณีแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537ค่ะและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะคลิปวิดีโอที่มีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็การเรียบเรียงเนื้อหาดนตรีเอฟเฟคแล้วก็มีข้อความบรรยายด้วยเนี่ยผู้

0: ร้างสรรค์จึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่สร้างผลงานและมีสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือว่าดัดแปลงเผยแพร่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้สิทธิ์หรือการดำเนินการหากว่ามีการละเมิดสิทธิ์ก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้ค่ะสำหรับอายุความคุ้มครองเนี่ยงานสดทัศนวัสดุเนี่ยนะคะจะมีความคุ้มครองเป็นเวลาระยะ50ปีนับจากวันสร้างสรรค์ผลงานแต่ถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วนะคะก็จะได้รับความคุ้มครอง50ปีเช่นกันแต่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะซึ่งในกรณีคลิป YouTubeก็ให้นับตั้งแต่วันที่อัปโหลดเผยแพร่แต่ละคลิปเป็นครั้งแรกนะคะนางอรมนก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินสามารถโอนหรือว่าส่งต่อเป็นมรดกให้กับญาติหรือว่าผู้ที่ได้รับมรดกโดยชอบได้ค่ะหากว่าผู้เสียชีวิตมีการทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์จะตกแก่ผู้รับในพินัยกรรมนะคะแต่หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายกำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์ตามมรดกด้วยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำนะคะว่าให้ผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยควรรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจากนั้นนำคำสั่งศาลไปดำเนินการโอนสิทธิ์การจัดการบัญชี YouTube รวมถึงบัญชีการบริหารช่องและรายได้ที่เกิดขึ้นจากช่องตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากกรณีคุณฮลุนโซโล่นะคะมาถึงกรณีนางสาวไดเอน่านาซีโมวาอายุ22ปีและนายโรมันนาซีโมวาอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะที่สองพี่น้องเนี่ยใช้เป็นพาหนะถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงใกล้แยกชากแตงห่างถนนนาจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุดประมาณ200เมตรในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะคะก็ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านจับกลุ่มเสือโหยและเสือผางผู้ต้องสงสัยพาไอ้ป๋องและไอ้ธงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะด้วยวิธีขึ้นรถพาซาเล้งแล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ขี่หลบหนีไปได้เบื้องต้นทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องและไม่เคยรู้จักนายป๋องและนายธงนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อจึงควบคุมตัวทั้งสองไปเค้นสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่เพื่อหาความเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่าล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ขอศาลพัทยาออกหมายจับนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากว่าพบซากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียและมีหลักฐานพยานที่ระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับนายธนาและนายธงชัยทางนี้ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองได้แล้วในพื้นที่จังหวัดระยองและอยู่ระหว่างเค้นสอบปากคำในข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับผู้สูญหายค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังมาแล้วตอนแรกก็ยังไม่มาคือคุณสัตสีมานะคะทักทายกันเข้ามานะคะครูบุญสวัสดีค่ะคุณชัยเยอะคุณชยันนะคะคุณทันชนกนะคะก็ทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันบอกว่าเมื่อคืนที่บางปลาม้าฝนตกพรำๆนะคะอากาศเย็นสบายค่ะคุณธนยศบอกว่าที่โพนทอง101เนี่ย24องศานะคะคุณอภรค่ะสวัสดีคุณเราทั้งสองคนมานะคะแล้วก็อาจารย์ชวลิตนะคะสวัสดีค่ะก็คุณปราโมทนะคะคุณชุมชนทักทายสาวๆกันเข้ามานะคะคุณมานิตค่ะคุณสงกรานอรุณสวัสดิ์นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำทักทายตอนช่วงเช้าอรุณสวัสดิ์สวัสดีครับอะไรทำนองนี้นะคะก็คุณสุภชัยคุณสมพิษก็ทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก็หลายๆท่านก็ทักทายอยู่เป็นเพื่อนเรากันนะคะคุณปู่ผาสวัสดีค่ะช่องทาง LINE Official เป็นยังไงบ้างคะคุณนกคะ
2: ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะทางช่องทาง LINE ก็มีแฟนคลับนะคะติดตามเราสองคนทักทายมาคุณสนิทเจนประโคนส่งรูปภาพมานะคะคุณสุภชัยที่ดินนะคะสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับคุณนกนะคะคุณติ๋วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณขวัญคุณสสิธรคุณสงครามคนหัวใจเดิมก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเรามาและอีกคนนึงนะคะคุณ SGT
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับน้องจอกฝนฉ่ำทั้งคืนนะคะก็เรียกว่าเมื่อคืนนี้นะคะต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้านี่ฝนตกหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ที่เราฟังกรมอุตุนิยมวิทยากันก็บอกว่าเมื่อวานวันนี้ก็จะยังฉ่ำๆอยู่พอสมควรนะคะท่านไหนช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านอกจากดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลด้วยนะคะเราก็มีคอร์ส เรื่องของการอบรมมาแนะนำด้วยค่ะ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะจะไปเจาะลึกในกลุ่ม11อาเซียนกลุ่ม11ประเทศอาเซียนนะคะก็จะเน้นไปเรื่องของตลาดการส่งออกสำคัญของสินค้าไทยไปอัปเดตข้อมูลเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมาวิเคราะห์ทั้งอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐด้วยกูรูที่เรานำทีมมานะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์ค่ะคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาค่ะนอกจากนี้เรายังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็บอกเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะคะการอบรมของเราจะเริ่มตอนเดือนกันยายนนี้ค่ะถึงเดือนธันวาคมนะคะก็อบรมกันทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์นะคะอบรมช่วง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะท่านสนใจนะคะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดค่ะฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วท่านไหนสนใจจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
2: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างก็ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่านี่คือหม้ออเนกประสงค์5 in
1: 5 in 1
2: นะคะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021143990ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะวันนี้นะคะนาย

0: รัฐมนตรีจะมีการเรียกประชุมสมช.เพื่อติดตามภารกิจด้านความมั่นคงรวมถึงคดีเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีในจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัว4บุคคลเข้าไปสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกลาโหมมาเลเซียด้วยนะคะว่าไทยและมาเลเซียเนี่ยต้องเร่งสร้างสันติภาพสันติสุขและความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนะคะหากมีประเด็นที่ต้องหารือก็ต้องนัดพบกันได้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไปค่ะส่วนกรณีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BRN นะคะซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดไว้ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดจะดีกว่านะคะขณะที่ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกสซามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเชิญตัวบุคคล4คนนะคะประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเฉลิมนะคะ3คนแล้วก็ตำบลตันหยงมัดอีก1คนเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขยายผลการสืบสวนรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับจุดโจมตีบูเกสซามีด้วยนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้ที่ถูกเชิญเข้าสู่กระบวนการซักถามเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการนะคะและก็การซักถามเนี่ยยังไม่ถือเป็นการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดหากว่าไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงค่ะเรื่องนี้นะคะมีความคิดเห็นจากนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วด้วยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าจากข้อมูลของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะคะจะเห็นว่าควรชะลอการพูดคุยสันติสุขออกไปก่อนเพื่อประเมินสถานการณ์และการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีที่มาอย่างไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลใดบ้างค่ะพร้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ในวันนี้เพื่อสรุปแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งทบทวนมาตรการความปลอดภัยความมั่นคงเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลสถานการณ์ค่ะส่วนกระแสข่าวที่ประเมินว่าอาจจะมีกลุ่มจากตะวันออกกลางเข้ามาแทรกซึมสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่หรือเปล่านะคะนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าขณะนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการการข่าวกรองก่อนแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติและขอย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปัญหาภายในประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ค่ะจากสถานการณ์ภาคใต้นะคะมาที่เรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดค่ะโดยทหารพรานได้ร่วมกับฝ่ายปกครองแกะรอยไล่จับประธานสภาอบต.หนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมของกลางยาบ้า 400,000 เม็ดประวัติไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นเครือข่ายรายสำคัญของ2ฝั่งโขงค่ะซึ่งจังหวะจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้าข้ามชาติรายสำคัญนะคะก็คือนายศิวัฒน์หรืออ้อยอายุ49ปีชาวท่าอุเทนจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นสมาชิกอบต.หนองเทาและมีตำแหน่งเป็นประธานสภาอบต.หนองเทาด้วยโดยยึดของกลางยาบ้า2กระสอบปุ๋ยรวม 400,000 เม็ดโดยตรวจยึดจับกุมได้หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานเป็นเครือข่ายรายสำคัญโดยติดต่อนำยาบ้ามาพักริมฝั่งน้ำโขงชายแดนนครพนมรอการขนส่งพื้นที่ตอนในกระทั่งมีการลาดตระเวนดักซุ่มก็พบนายศิวัฒน์เนี่ยเดินลงไปริมน้ำโขงเพื่อแบกกระสอบยาบ้าที่ขบวนการลักลอบนำมาพักไว้ตามแนวชายแดนเพื่อนำไปพักไว้ที่คอกวัวในพื้นที่บ้านหาดทรายเพเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจับกุมค่ะเจ้าตัวก็พยายามวิ่งหลบหนีนะคะโดยพยายามปฏิเสธแต่ก็ไม่รอดค่ะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยคาหนังคาเขาเลยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลซึ่งก็ให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่ารับจ้างแต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดทางนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบขยายผลติดตามเครือข่ายร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่านายศิวัฒน์เนี่ยเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหาดทรายเพหมู่ที่5ตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนหลังจากลาออกจากผู้ใหญ่บ้านก็ลงสมัครเป็นสมา

0: ชิกอบต.หนองเทาอำเภอท่าอูเทนสมัยแรกในปี2566ปัจจุบันเป็นสมัยที่2ได้ตำแหน่งเป็นประธานสภาอบต.หนองเทาก็คาดว่าพยายามลงเลือกตั้งนะคะอาศัยฐานเสียงชาวบ้านให้มีตำแหน่งเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แฝงค้ายาเสพติดโกยรายได้ส่วนภรรยาก็พบว่าติดคุกในข้อหายาเสพติดมียาบ้าไว้ในครอบครองเมื่อหลายปีก่อนด้วยค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะมากันที่เรื่องของหมอพร้อมบ้างค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศจริงจังนะคะในการพิสูจน์ข้อมูลในหมอพร้อมนะคะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนมาร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเชื่อมโยงกับการบันทึกข้อมูลของการบริการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดหรือว่า KPI ของเจ้าหน้าที่นะคะทางเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดิ้งนอนใจแล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นอย่างโปร่งใสยืนยันนะคะว่าจะคืนข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจค่ะกระทรวงสาธารณสุขเลยมีการตั้งคณะทำงานร่วมนะคะตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการตรวจสอบการตรวจสอบจะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นหลักค่ะก็คือบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลสุขภาพนะคะบันทึกข้อมูลที่ผ่านการตรวจชี้วัดและบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะพร้อมกับขยายผลหากว่าพบประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คาดว่าภายในช่วง2สัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เอกชัยเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าจะหากว่ามีการพบหรือว่าเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลก็จะเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ในระบบให้เป็นปัจจุบันนะคะแต่หากว่าพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายทุจริตก็จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับข้อมูลสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะอันนี้ข้อมูลหมอพร้อมก็ท่านไหนก็ลองไปเช็คในแอปหมอพร้อมของตัวเองนะคะว่าข้อมูลที่ท่านมีอยู่ในแอปพลิเคชันกับความเป็นจริงที่ท่านไปรับการรักษาเนี่ยตรงกันหรือไม่ค่ะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ถ้าของเราหากว่ามันไม่ตรงเราก็จะได้แจ้งเพื่ออัปเดตข้อมูลของเราให้เป็นไปตามนั้นด้วยเพราะว่ามันจะมีผลกับเรื่องของการทำประกันภัยที่ประกันภัยประกันชีวิตของตัวท่านเองค่ะ
0: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องของกีฬาค่ะมีความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเหลือเวลาอีกเพียง50วันก็จะถึงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของทวีปเอเชียอย่างเอเชียนเกมแล้วโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ได้เตรียมจัดพิธีจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนาโกย่าในวันที่22สิงหาคมที่ปราสาทนาโกย่าซึ่งเปลวไฟจากเมืองนาโกย่าจะถูกรวมเข้ากับเปลวไฟจากเมืองเจ้าภาพเอเชียนเกมของญี่ปุ่นในอดีตได้แก่โตเกียวปี1958และฮิโรชิมาปี1994จากนั้นก็จะเข้าสู่กิจกรรมวิ่งคบเพลิงทั่วจังหวัดไอจิผ่านเส้นทางทั้ง40เทศบาลก่อนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนค่ะผู้ว่ากกท.บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬารวมถึงแจ้งมาตรการการบริหารจัดการด้านต่างๆเพื่อรองรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงไปแล้วส่วนประเทศไทยเราค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันในการสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้จะมีนักกีฬาบางส่วนพักในหมู่บ้านนักกีฬาและบางส่วนได้พักบนเรือสำราญที่จัดเป็นที่พักนักกีฬาเช่นเดียวกันซึ่งกกท.จะแบ่งทีมไปดูแลนักกีฬาทั้งสองส่วนพร้อมกับตั้งศูนย์ไทเฮาส์เหมือนที่เคยทำมาตลอดทุกครั้งนอกจากนี้กกท.ก็จะได้ส่งทีมงานไปศึกษาและเก็บข้อมูลระบบการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา

ของเจ้าภาพด้วยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นชาติที่มาตรฐานสูงมากในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนี้อีกทั้งยังเคยจัดกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวมาแล้วเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาในวันข้างหน้าค่ะนอกจากนี้ผู้ว่ากกท.ก็ยังบอกอีกนะคะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้

0: กีฬา T-Sport 7ก็จะเป็นสถานีหลักนะคะร่วมกับพันธมิตรทั้งหลายนะคะในการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมและเชียร์ไปพร้อมๆกันอย่างเต็มอิ่มจุใจตลอดการแข่งขันค่ะ
1: ค่ะาจากวงการกีฬานะคะมาที่วงการการศึกษากันบ้างค่ะความคืบหน้าคดีการย้ายฟ้าผ่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา40รายเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีการแถลงชี้แจงความชัดเจนจากเลขาธิการสพฐนะคะแล้วก็รวมถึงมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะสำหรับการร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสปท.ที่มีคำสั่งแต่งตั้งแล้วก็ย้ายนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา40รายนะคะโดยผู้ร้องเรียนเนี่ยบอกว่าเป็นการย้ายแบบฟ้าผ่าที่ข้าราชการทั้ง40คนไม่รู้ตัวมาก่อนถือเป็นการย้ายนอกฤดูกาลโยกย้ายประจำปีที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมขณะเดียวกันการย้ายครั้งนี้ไม่ได้มีการสอบถามหรือว่าถามความสมัครใจผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่มีเวลาในการจัดการภารกิจส่วนตัวที่พื้นที่เดิมนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อกระทบต่อความก้าวหน้าของอาชีพซึ่งมีคำถามว่าการย้ายทั้ง40คนก่อนฤดูการโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยมีการแทรกแซงจากกลุ่มการเมืองหรือไม่ค่ะนายประเสริฐจันทระดวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ว่าหลังจากมีคำสั่งการโยกย้ายโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา40รายนี้นะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเอกสารคำร้องของท่านใดที่โต้แย้งคำสั่งย้ายดังกล่าวค่ะมาที่ตัวเองนะคะโดยปกติแล้วการโยกย้ายเนี่ยจะมีการระบุพื้นที่ที่ต้องการจะโยกย้ายและอีกกรณีคือการโยกย้ายตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางราชการซึ่งในรายละเอียดต้องไปสอบถามกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐค่ะด้านนายพิเชษฐ์โพภักดีนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีนี้ว่ายืนยันถึงความโปร่งใสในการออกคำสั่งและได้มีการนัดทีมข่าวทีมสื่อมวลชนไปชี้แจงในวันนี้ด้วยที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในจำนวน40คนที่ถูกย้ายเนี่ยนะคะก็ให้รายละเอียดข้อมูลว่าปกติประเพณีที่ทำกันมาเนี่ยการโยกย้ายจะมีขั้นตอนในการชี้แจงความประสงค์ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ที่จะไปเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะไปก็มันจะต้องมีเรื่องของขวัญกำลังใจด้วยนะคะและจะต้องมีการแนบเอกสารประวัติรวมถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็มีการเพราะว่ามีหลักเกณฑ์เรื่องของการประเมินความรู้ประสบการณ์ซึ่งคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีการขอโยกย้ายเนี่ยจะย้ายกันไปชนแบบหลายคนในเขตการศึกษานะคะก็จะมีการเอาตัวชี้วัดเนี่ยมาชี้วัดว่าแต่ละคนมีประสบการณ์อย่างไรมีผลงานอย่างไรถึงจะเลือกให้ใครคนใดคนหนึ่งไปลงเขตการศึกษานั้นๆ นะคะโดยที่ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องของการโยกย้ายครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ถูกโยกย้ายก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชามีเหตุผลในเชิงบริหารแต่ถ้าหากว่าท่านลงมารับฟังปัญหาความรู้สึกของคนที่ถูกโยกย้ายหรือว่าการยอมถอยไปเรื่องของการใช้หลักความเป็นธรรมก็จะมีความเข้มแข็งหรือว่าเข้าใจในกระบวนการโยกย้ายครั้งนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอันนี้ทางผอ.สำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่การศึกษาทั้ง40คนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าสำหรับวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะชี้แจงต่อสื่อมวลชนเนี่ยจะให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลด

0: ดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีลาลาศนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีค่ะคุณพันธิพาคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้สภาพอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะยังมีประกาศฝนต่อเนื่องไหมหรือว่าไม่ประกาศต่อเนื่องแล้วคะ
3: คือถึงแม้ว่าเราจะปิดประกาศไปแล้วแต่ว่าฝนก็ยังคงมีในทั่วประเทศค่ะยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
2: ค่ะหนักที่พื้นที่ไหนบ้างอะคะ
3: หนักทุกพื้นที่ค่ะให้ทั้งประเทศไทยเลยก็คือในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ก็เน้นทุกพื้นที่เลยสำหรับในรอบ24ชั่วโมงนี้ซึ่งมีโอกาสมีฝนตกหนักมากทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเชียงรายภาคจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าไม่หนักนะคะก็คืออันนี้พูดถึงหนักมากก็คืออยู่ในเกณฑ์90มิลลิเมตรเป็นต้นไปก็คือขึ้นไปแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเชียงเหนือเองก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่เลยขอนแก่นทางด้านหนองบัวลำภูทางโซนนี้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเองก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการกระจายของฝนเมื่อวานนี้ก็ครอบคลุมแทบจะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงมีรายงานฝนตกหนักเข้ามาด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะ
2: กรุงเทพเนี่ยช่วงบ่ายค่ํามั้ยคะวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนด้วยค่ะคุณพันธิพาคะ
3: ช่วงเช้าก็คือตอนนี้มีตกอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นฝนลักษณะของฝนเล็กน้อยฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงบ่ายค่ำก็จะมีทิศทางมีแนวโน้มที่มีฝนแรงขึ้นค่ะ
2: ค่ะในภาคตะวันออกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดียวกันฝนตกหนักมากก็เน้นทางด้านนครนายกประจีนระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะซึ่งณปัจจุบันเองทางด้านพื้นที่ตามแนวชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมถึงนครนายกประจินก็คือตอนนี้มีฝนที่ตกอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่แจ้งไปข้างต้นฝนเนี่ยจะปกคลุมค่อนข้างที่จะหนาแน่นแทบจะทั่วประเทศสำหรับต่อเนื่องไปอีกก็คือในวันนี้รอบ24ชั่วโมงข้างหน้าส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองทั้ง2ฝั่งก็ยังคงมีโอกาสเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งฝนตกหนักมากเกิน90มิลลิเมตรก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ระนองแล้วก็พังงาค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสที่มีฝนตกหนักสำหรับพื้นที่ภาคใต้ทางอันดามันแล้วก็อ่าวไทยคลื่นลมเราปรับเรื่องของคลื่นลมลงก็คือไม่ได้เตือนเรือควรงดออกจากฝั่งแต่ว่าณปัจจุบันเองคลื่นเรื่องของฝนในพื้นที่ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบบอกมาว่าที่โคราชเนี่ยยังไม่เห็นฝนตกเป็นวันเป็นคืนเลยยังแล้งอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสฝนไหมคะ
3: น่าจะเป็นบางพื้นที่ค่ะวันนี้มีโอกาสแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ดูจากภาพเรดาร์รวมถึงภาพดาวเทียมกลุ่มฝนก็ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นอยู่ค่ะคือาจจะไม่ได้เป็นฝนหนักในปริมาณที่เพียงพอต่อการเกษตรแต่ถามว่ามีฝนไหมที่ดูน่าจะมีโอกาสที่มีฝนค่ะ
2: อืมค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันธิพาลีนาลาศนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกให้เราเฝ้าระวังฝนกันต่อไปเหมือนเดิมนะคะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเบาลงแล้วก็ยังมีเยอะอยู่นะคะ
4: ค่ะก็วันนี้ยังต้องดูแลเรื่องสภาพอากาศแต่ว่าก็ยังหยุดต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์นะก็ยังไปเที่ยวได้อยู่นะคะก็พกร่มพกเครื่องป้องกันตัวเองไปนะคะขอไปที่เมื่อวานนี้บรรยากาศแห่เทียนเข้าพรรษาที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า125ปีค่ะ

0: มีการประกอบพิธีสวมเทียนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเปิดงานก่อนที่ขบวนแห่เทียนพรรษาจากวัดและชุมชนต่างๆจำนวน48ต้นก็เริ่มเคลื่อนไปตามถนนใจกลางเมืองอุบลราชธานีนำโดยเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็สร้างความประทับใจตลอดเส้นทางเลยค่ะ
1: มากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างนะคะมีการเตือนออกมาเรื่องของการปั่นราคาหัวนโมนะคะหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะคือหลังจากมีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเนี่ยนะคะตลอด5วันที่ผ่านมาวันนี้ก็เข้าวันที่6แล้วนะคะก็ได้มีการโปรยวัตถุมงคลโดยเฉพาะหัวนโมบริเวณลานวัดให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสักการะองค์พระธาตุเจดีย์นะคะก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความชุลมุนเพราะว่าหลายคนก็เข้าแย่งแล้วก็ค้นหาวัตถุมงคลกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ไปถ้าใครไม่ได้แบบว่าไปงมหาตามแบบทรายที่หน้าวัดเนี่ยนะคะก็มีในสังคมสื่อออนไลน์ก็เริ่มมาจำหน่ายกันละในราคา200กว่าบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้หลายคนก็เอ้าขายได้เขาก็อาจจะมาซะมาเพื่อที่จะนำไปขายต่อในสื่อออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้นะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดขออภัยค่ะประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะคุณเฉลิมจิตรามาศนะคะก็ยืนยันว่าวัดเนี่ยไม่ได้สร้างวัตถุมงคลในช่วงนี้โดยเฉพาะหัวนโมนะคะทางวัดไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่อาจจะมีคนอื่นเนี่ยอ้างชื่อวัดแล้วก็ยืนยันว่าวัดแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำหัวนโมในครั้งนี้แต่ก็ยอมรับว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นบุคคลของวัดหรือบุคคลที่มากระทำแบบเหมือนก็ว่าโดยการแอบอ้างชื่อวัดแต่ว่าขอให้สืบสวนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเป็นคนทำพร้อมย้ำว่าหัวนโมเนี่ยไม่ใช่ของที่ระลึกของวัดวัดไม่ได้มีคนจัดทำแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนการปั่นราคาหัวนโมที่เกิดขึ้นในออนไลน์หลายคนก็ยอมซื้อราคาแพงเพื่อนำไปบูชาค่ะแต่ว่ายังพบว่าที่บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวงนี่นะคะก็ยังมีเรื่องของการมาโปรยแล้วก็หลายคนนะที่ยังไปแบบว่าลองแบบเหมือนเกลี่ยๆค้นดูในทรายก็พบอยู่นะคะสำหรับหัวนโมถ้าใครไม่อยากเสียเงินก็ลองไปลองดูที่ทรายหน้าพระวิหารหลวงนะคะว่ายังเหลือกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทางวัดก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรยหัวนโมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นวัตถุมงคลที่หลายคนก็อาจจะนำไปบูชาไปเป็นที่ระลึกในเรื่องของความเชื่อต่างๆด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณขวัญมีไหม
1: คือเพิ่งโปรยกัน5วันฉันอยู่กรุงเทพ
0: เดี๋ยวก่อนวัตถุมงคลที่คุณขวัญบอกเนี่ยหัวนโมนี่ก็คือจะเป็นรูป
1: คือเขาเรียกอะไรนะไปยาคือคล้ายๆลักษณะหัวแบบเหมือนไปยันใหญ่ไปยันอะไรนะที่แบบ9ล9อ่ะแต่ว่าเป็นหัวแบบเหมือนเลข9อย่างเงี้ยคืออธิบายคุณผู้ฟังยังไงดีคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกที่เขาโปรยให้ตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นลักษณะเป็นกลมๆอะค่ะแล้วก็มีหัวนโมท่านไปเสิร์ชหัวนโมลักษณะตัวพิมพ์นโมอะค่ะก็จะเป็นลักษณะของความเชื่อที่จะนำสิริมงคลมาให้กับตนเองอันนี้ความเชื่อของหัวนโมนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนปัดป้องสิ่งภัยร้ายให้พ้นไปจากตัวเองหรือเปล่าด้วยนี่ไม่แน่ใจ
0: แต่อยู่ในทรายหน้าวัด
1: อยู่ในทรายหน้าลานวิหารหลวงหน้าวัดแหละ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณสัตย์สิทธรสั่งสมธนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลาย

0: พลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย M-Pod News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม M-Pod CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา M-Cod CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Cod News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 ถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcod.net 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
7: อรุณสวัสดิ์นะครับก็ขอต้อนรับครับ

0: เข้าสู่กลุ่มมือถืออาเซียนในเช้าวันศุกร์นะครับก็อยู่กับเราสองคนผมเจษฎาสาระทองครับ
1: ค่ะและวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะมาทำรายการนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวนะคะรอบโลกมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามโลกกันนะคะส่วนเจมารับหน้าที่แทนคุณลิซ่าค่ะช่วง6:40 นนะคะใครที่เป็นแฟนของคุณแฟรงกี้ชานนะคะผู้สื่อข่าวจากบรูไนค่ะวันนี้นะคะเธอมีประเด็นเรื่องการเฉลิมฉลองนะคะในวาระคล้ายวันพระบรมราชสมภพนะคะปีที่80นะคะของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันอัลโบเกียนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ
0: เนี่ยก็หลังจากนั้นนะครับแน่นอนวันศุกร์แบบนี้นะครับไม่พลาดนะฮะในโอกาสของเราครับรองศาสตราจารย์ดร.อัครสันวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะครับอาจารย์จะมาพูดถึงข้อเท็จจริงมาตรา301นะของสหรัฐนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรเด
1: ี๋
0: ยวเราจะมาติดตามกันนะแต่ว่าวันนี้ก็ผมเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เลยขอมาทางออนไลน์นะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ฝนตกที่กรุงเทพ
1: หนักมากหนักมากค่ะปริมณฑลเนี่ยบ้านพี่เจเจอยู่ที่นครปฐมโอ้โหตกมหาศาลเลยช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เป็นยังไงคะอากาศ
0: เชียงใหม่อากาศครึ้มๆไม่ตกแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่บอกว่าก่อนจะมาเนี่ยฝนตกแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมมาถึงตอนเช้าก็ตกครึ้มๆนะไม่ได้ตกหนักมากนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสโชคดีครับพี่เจเจผมพี่เจเจต้องชอบแน่ๆเลยคือเมื่อวานนี้ผมได้รับเชิญจากทท.เนี่ยไปร่วมตัดบาทดอกไม้ของไทยลือคร
1: ับ
0: ทำในวันเข้าพรรษาก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนะตัดบาทดอกไม้แบบ
1: คือแทนที่เราจะถวายข้าวอาหารแต่เป็นดอกไม้แทนอย่างนั้นหรอคะ
0: ใช่ครับก็เป็นดอกไม้แล้วปรากฏว่าพอทางคนที่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเอาดอกไม้มาใส่บาทใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยดอกไม้เนี่ยก็จะเอามารวมกันแล้วก็ทําเป็นพุ่มดอกไม้เหมือนแบบอิเคบานะเลยนะจากแกะไขอิเคบานะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยช่วยกันเหมือนลงแขกกันช่วยกันพอตัดเป็นพุ่มเสร็จปุ๊บก็จะเอาไปถวายพระพระท่านก็จะเหมือนขออโหสิกรรมหรือว่าเหมือนมีการสมณทานกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเอาตัวของพานพุ่มเนี่ยไปถวายทางวัดอีกทีนึงก็คือแบบโอ้ดูแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับ
1: มีขึ้นในช่วงเข้าพรรษาหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเข้าพรรษาครับในช่วงเข้าพรรษาครับก็บังเอิญโชคดีมาจังหวะดีพอดีเลยฮะ
1: ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: สาธุนะครับวันนี้ก็จะมาติดตามข่าวสารเข้มข้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารเรื่องของโลกนะครับแล้วก็อาเซียนนะครับผมขอไปติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับน้องลุนโซโลนะเมื่อวานนี้จริงๆเราก็ได้เล่าไปแล้วอย่างที่ผมกับทางคุณแก้มเนี่ยเล่าให้ฟังไปว่าในส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างแบบเล่าไปด้วยแบบความรู้สึกใจสลายเลยนะครับ
1: เพราะว่า
0: เราจริงๆแล้วเนี่ยก็ลุ้นมาตลอดคือตั้งแต่ผมทราบเรื่องเนี่ยก็พยายามอยากจะให้เป็นข่าวดีเนาะแต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่ผมติดตามข่าวสารทางบ้านของน้องก็ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการคือผมรอจนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์มีสำนักข่าวหลายแหล่งเนี่ยพยายามจะออกมายืนยันนะถึงการเสียชีวิตของน้องแต่ผมก็พยายามรอจนกว่าทางด้านของครอบครัวและที่สำคัญคือสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาเนี่ยนะครับออกมายืนยันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นทีนี้ประเด็นที่มีตามมาเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าโอ้คนในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีความอาลัยน้องเป็นอย่างมากนะครับอย
1: ่
0: างที่เพจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะซึ่งน้องเนี่ยจบการศึกษาด้วยทุนจุฬาชนบทเนี่ยนะครับมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไปกดนะครับมี engagement เนี่ยสูงถึงเกือบจะ 300,000 ครั้งนั่นแสดงว่าคือผมได้มีโอกาสพูดคุยก
1: ับ
0: ทางคนที่ดูแลโซเชียลมีเดียของจุฬาเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าปกติเนี่ยไม่เคยมี engagement สูงขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าก็ทำให้เห็นนะครับว่าคนเนี่ยรู้สึกอะไรน้องจริงๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มี2ประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนคิดชวนมองนะอันที่1ก็คือในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาใครจะเป็นคนดูแลคอนเทนต์ของน้องรายได้ที่มาจากคอนเทนต์ของน้องซึ่งคนดูแลอยู่มหาศาลเนี่ยนะครับคนติดตามอยู่เยอะเนี่ยจะไปทางไหนนะฮะก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะครับในมุมนี้ก็คือว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็เอามาอธิบายข้อกฎหมายบอกว่าลิขสิทธิ์ของน้องลุนโซโลที่อยู่บน YouTube และโซเชียลมีเดียซึ่งมันมีรายได้ด้วยนะครับมันจะมีรายได้เข้ามาเนี่ย

0: ามารถจะได้รับการคุ้มครองถึง50ปีแล้วก็แนะนำว่าควรต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาดูแลช่องและรายได้อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะพอเห็นได้ว่ามีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าของน้องต่อไปนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งพอพูดถึงคุณย่าของน้องครับอันนี้ก็ต้องฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออินฟลูทั้งหลายแหละนะครับหยุดรบกวนคุณย่าของน้องคือที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าขอความเป็นส่วนตัวแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่ออยู่ในความสนใจแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะได้หรอกนะครับก็จะสื่ออินฟลูต่างๆเนี่ยพยายามที่จะแบบไปติดตามนะฮะตอนนี้คุณย่ามีอาการเครียดแล้วก็แน่นอนว่ายังทำใจไม่ได้ดังนั้นเนี่ยขอให้คนที่บอกว่าปรารถนาดีกับน้องเนี่ยหยุดที่จะไปรบกวนในขณะเดียวกันเน็ตติเซนต่างๆนะพวกเราทั้งหลายแหล่เนี่ยก็หยุดที่จะไปคาดเดาการเสียชีวิตของน้องว่าเกิดสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นะครับรออย่างเป็นทางการก็คือรอสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาครับทางเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอยู่หยุดคาดเดาหยุดอะไรนะแล้วก็ไม่ต้องไปแชร์หรือว่าต้องการข้อมูลข่าวสารว่าคุณย่าจะรู้สึกยังไงคุณย่าจะเป็นยังไงนะไม่ต้องนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือแรงกดดันนะต่อครอบครัวของน้องด้วยนะครับสุดท้ายนะครับคือการนำร่างของน้องเนี่ยกลับมาที่ไทยตอนแรกเนี่ยก็กลัวกันว่าเอ๊ะจะทางครอบครัวก็มีข้อจำกัดนะครับว่าจะสามารถนำมาได้หรือเปล่าสุดท้ายนะบริษัทซัมโปนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีสาขาในไทยด้วยเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะรับผิดชอบในการนำร่างน้องกลับมาที่ไทยนะแล้วก็เปิดเผยทุนประกันเดินทาง5ล้านบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะทางกปภ.ก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำร่างน้องกลับมาทำบุญแล้วก็กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประมวลมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องลุนโซโล่ครับ
1: ค่ะคือเชื่อได้ว่าคนไทยทุกคนณเวลานี้นะคะก็ต่างรู้สึกเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะพี่เจเจเองก็เป็นหนึ่งในแฟนเพจนะคะ
0: ผมเช่นเดียวกัน
1: โซโลนะคะแล้วตอนที่เล่าเรื่องนี้ในวันพุธเนี่ยเรายังเล่าด้วยความคาดหวังกันอยู่ว่าจะพบน้องนะคะในสภาพที่ปลอดภัยเพราะว่าจอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในระดับต้นๆนะคะของโลกนะคะปัญหาอาชญากรรมก็ต่ำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังรายงานอยู่เพียงว่ามันมีความเสี่ยงเดียวก็คือประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นเทือกเขาเป็นหุบเขาแล้วก็บางจุดบางตอนอาจจะอับสัญญาณการติดต่อหรือว่าไม่มีสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็ได้แต่หวังว่าน้องจะไปติดอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณสื่อสารมายังโลกภายนอกนะคะแต่ว่าปฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถือได้ว่าน้องหลุนโซโล่เนี่ยเกิดมาคุ้มค่าแล้วนะคะน้องเจดคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าตลอดเส้นทางการเดินทางในชีวิตของน้องเนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นแบบอย่างให้เยาวชนสามารถนำไปเป็นโมเดลได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่เจก็กลับไปดูคลิปต่างๆนะของหลุ
0: ย
1: อีกครั้งหน
0: ึ่
1: งมันมีอยู่คลิปนึงค่ะน้องคะคือด้วยความที่พี่เจเนี่ยจบด้านครุศาสตร์มาใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือได้ฟังสิ่งที่น้องพูดแล้วอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้อะค่ะน้องเจดคุณผู้ชมคะมีคลิปหนึ่งที่น้องหลุนเนี่ยเดินทางไปที่อัฟกานิสถานค่ะแล้วก็ไปเจอกับน้องชาวอัฟกันคนหนึ่งซึ่งมีชะตาชีวิตคล้ายๆกับตัวเองนะคะอยากเป็นหมออยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีทุนทรัพย์น้องหลุนนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีทุนเยอะแยะเลยถ้าหากว่าไปเรียนที่ประเทศไทยแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้บอกได้ทันทีมีประโยคนึงที่น้องปิดท้ายไว้คำนี้ค่ะ if you haveknowledge money is not problem ค่ะก็คือถ้าหากว่าเรามีการศึกษามีความรู้เนี่ยเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเราจะเห็นได้เลยว่าในแต่ละคลิปที่น้องหลุนทำเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนะคะหรือผู้ที่มีสภาพความเป็นอยู่คล้ายๆกับน้องหลุนนะคะคือเราทราบกันดีว่าน้องหลุนเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะ
0: อัตภั
1: ทขัดสนไม่พร้อมนะคะแต่ว่าการที่น้องหลุนได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างเนี่ยค่ะหลังจากที่เรียนจบมาแล้วด้วยเงินเก็บสะสมมาที่ทำมาที่ได้มาจากการทำงานพิเศษรับจ้างแจกใบปลิวบ้างช่วยงานอาจารย์บ้างติวหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนมีเงินเก็บในช่วงระหว่างเรียนปี1ถึงปี4จำนวน 400,000 บาทแล้วก็นำเงิน 400,000 บาทนั้นไปเปิดประสบการณ์ตามความฝันของตัวเองเดินทางไปในประเทศต่างๆเนี่ยจนในช่วง3ปีที่ผ่านมาน้องเดินทางไป50ประเทศทั่วโลก
0: ครึ่งโลกเลยคร
1: ับใช่เป็นแบบอย่างนะคะที่ทำให้น้องๆคนไทยนี่ค่ะสามารถจะสานฝันต่อได้นะคะคือต่อ

0: ให้เราไม่มีทุนทรัพย์หรือว่าขาดแคลนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีการศึกษาซะนะอย่างเดียวเลยนะคะเราสามารถทำตามความฝันของเราได้นะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการฝากสิ่งดีๆเอาไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วก็ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังนะคะก็ขอให้น้องไปสู่สุคติด้วยนะคะ
1: ครับนะก็ถือว่าขอให้น้องเดินทางไกลต่อไปนะครับนะพูดถึงเรื่องของเครื่องโลกนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับFIFA World Cup กันสักนิดนึงนะมีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาติสมาชิกของยูฟ่ายูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป FIFA เนี่ยของทั้งโลกย
0: ู
1: ฟ่าของยุโรปนะฮะก็มีการประชุมฉุกเฉินนะหารือกันกรณีเร่งด่วนก็คือเกิดกรณีที่จานนี่อินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าอันนี้ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะอันนี้ทั้งโลกนะครับอยู่ดีๆครับทางคุณอินฟานติโน่เนี่ยก็มีไอเดียว่าจะสร้างหุ้นฟุตบอลโลกและอีเวนต์อื่นๆในความดูแลของฟีฟ่าม
0: ู
1: ลค่ารวมเนี่ยนะครับ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะสูงมากนะครับ660,000 ล้านบาทและจะแบ่งขายหุ้นให้นักลงทุนภายนอกเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 20% ซึ่งมันก็ยังสูงอยู่ดีนะ4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 138,600 ล้านบาทซึ่งตรงนี้นะครับก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับโดยรายงานข่าวระบุว่า55ชาติสมาชิกของยูฟ่าเนี่ยลงมติเอกฉันท์เลยว่าจะบอยคอตการแข่งขันฟุตบอลโลกและแมตช์อื่นๆของฟีฟ่าหากฟีฟ่าทำแบบนี้นะเขาเรียกว่าหุ้นเวิลด์คัพคือหุ้นเวิลด์คัพคือจะขายเป็นหุ้นน่ะให้กับนักลงทุนเอกชนซึ่งอันนี้ก็มีคนมองว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปสนิทกับทรัมป์ไงสน
0: ิ
1: ทขนาดว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้อินฟานติโน่เนี่ยเป็นเลขา UN มั้ยก
0: ็
1: เลยไม่แน่ใจว่าอ้าวเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บคือช่วงระหว่างที่จัดฟุตบอลโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทาง FIFA เนี่ยเอาอกเอาใจทรัมป์เป็นพิเศษ
0: แล้วก็มีภาพที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยใช่มั้ยคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นก็คือให้ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยไปร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมผู้ชนะและแถมยังได้ยืนอยู่กับทีมผู้ชนะในช่วงท้าย
1: แล้วไม่ยอมลงด้วย
0: โอ้ไม่ยอมลงจากเวที
1: ไม่ยอมลงด้วยจนทางสื่อของสเปนซึ่งผู้นำสเปนก็ไม่ค่อยชอบสหรัฐเท่าไหร่เนี่ยน
0: ะ
1: สื่อสเปนเนี่ยก็ไปลบทรัมป์ออกขนาดนั้นเลยแต่พ่อใหญ่ถูกใจไงพ่อใหญ่ชอบพ่อใหญ่ทรัมป์ชอบนะครับก็เลยอ่ะมีประเด็นนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะอันเนี้ยก็คืออีกอันนึงที่จะเอาใจทรัมป์หรือเปล่าหรือว่าจะให้ทรัมป์อ่ะมาถือหุ้นหรือเปล่าซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นแบบเนี้ยยูฟ่าบอกไม่เอานะไม่เอาแล้วยูฟ่าเนี่ยก็ออกแถลงการ2ฉบับตําหนิ FIFA อย่างรุนแรงเลยนะครับแนวคิดนี้คือคิดได้ยังไงประมาณนั้น
0: นั่นน่ะสิคะแล้วก็อิสระภาพหรือว่าเสรีภาพในการตัดสินใจม
1: ัน
0: ก็จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแล้วได้บอกไหมคะว่าเงินที่จะเอามามากมายมหาศาลเนี่ยจะนำไปทำอะไร
1: ก็น่าจะมาดูแลกิจการอะไรต่างๆของเขาเนี่ยแหละครับขณะที่สมาคมและสหพันธ์ฟุตบอลของประเทศในยุโรปหลายชาตินะก็ออกมาคัดค้านแนวคิดนี้เช่นกันคือทางยูฟ่าเองอันนั้นคือโดยรวมเนาะก็คัดค้านแล้วย่อยลงไปในแต่ละประเทศยุโรปเนี่ยก็คัดค้านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่จะบอยคอตเนี่ยจะไม่ได้บอยคอตแค่บอลโลกนะแต
0: ่
1: จะบอยคอตทุกทัวร์นาเมนต์ในความดูแลของฟีฟ่าเลยค
0: ือ
1: จะไม่เอาเลยเราลองคิดดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันว่าเวลาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยชาติหานาที่เป็นแชมป์ตลอดอ่ะก็มีอยู่แค่ยุโรปกับอเมริกาใต้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ายุโรปเนี่ยแบนจริงเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับบอลโลกน่าจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับซ
0: ึ่
1: งก่อนหน้านี้นะครับในวันเดียวกันอินฟานติโน่เนี่ยก็เพิ่งประกาศขีดเส้นตายวันที่19กันยายนให้ชาติสมาชิกเนี่ยลงมติว่าจะสนับสนุนแผนงานนี้หรือเปล่านะโดยต้องได้รับเสียงโหวตจากที่ประชุมใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก211ประเทศนะครับซึ่งภายหลังการประชุมฉุกเฉินนี้นะครับยูฟ่าก็ได้ออกแถลงการว่าชาติสมาชิกนะครับ55ประเทศจาก211นะฮะลงมติเอกฉันท์ว่าไม่รับข้อเสนอนี้ของฟีฟ่าแน่นอนนะซึ่งก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะไปต่อแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีความพยายามของทางอินฟานติโน่เหมือนกันบอกว่าในอนาคตเนี่ยเรามาขยายชาติที่จะมาเข้าร่วมบอลโลกไหมเป็นสัก64ประเทศนั่นก็ครึ่งโลกแล้วนะครับก็อ่ะนะดูเหมือนว่าจะเนี่ยก็มีแนวคิดว่า64ประเทศฟีฟ่าเนี่ยนะครับที่จะมาเข้ามาได้ไหม นะครับ
0: ความจริง

0: แล้วกีฬาฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นกีฬาที่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีการเมืองหรือไม่เคยมีผู้นำประเทศใดนะคะที่จะเข้ามามีส่วนหรือว่ามีอิทธิพลนะคะได้เท่ากับยุคนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยฟีฟ่าจึงถูกมุ่งมองนะคะด้วยความสงสัยนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้น้องเจตเล่าให้ฟังนี่ก็น่าสนใจแล้วก็น่าไปหาข้อมูลต่ออย่างมากเลยทีเดียวว่าพอเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับโดนัลด์ทรัมป์มากๆเนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องกีฬาแท้ๆหรือไม่นะคะเราไปต่อกันนะคะที่ความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือบนเกาะคิวชูค่ะล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตที่รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ34คนนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เสียชีวิตในจุด2จุดใหญ่ๆนะคะก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะกับอีกที่หนึ่งเป็นโรงงานผลิตกระดาษนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะในบรรดา34รายนี้นะคะก็มีรายงานค่ะว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวโดยตรงซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าเหตุแผ่นดินไหวมันไปกระตุ้นให้อาการหรือว่าโรคที่เป็นประจำตัวอยู่เนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าปัญหาตอนนี้ค่ะนอกจากยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งขึ้นแล้วก็คาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะคะกำลังมีปัญหาที่เผชิญอยู่ตามสถานดูแลผู้สูงอายุค่ะมีรายงานนะคะว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยกำลังขาดแคลนอย่างหนักค่ะคือเราทราบกันดีนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวสึนามิหรืออะไรก็ตามไฟฟ้าใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำใช้แต่ว่านอกจากกระแสไฟฟ้าและน้ำแล้วตอนนี้บรรดาสถานที่ที่บริบาลผู้สูงอายุนะคะในคุมาโมโตะเนี่ยยังขาดแคลนสิ่งที่จะใช้กับผู้สูงอายุด้วยอย่างเช่นนะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็ของที่จำเป็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษชำระนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหาค่ะที่หลายสถานบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะต้องเร่งดำเนินการในขณะเดียวกันนะคะทางการญี่ปุ่นก็ต้องจัดส่งนะคะแอร์เคลื่อนที่นะคะไปตามศูนย์พักพิงชั่วคราวต่างๆรวมทั้งน้ำดื่มด้วยเพราะว่าร้อนมากๆตอนนี้นะคะอุณหภูมิในอากาศเนี่ยพุ่งเกินกว่า35องศาเซลเซียสนะคะก็ทำให้ผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยต้องไปอาศัยนอนอยู่ในรถของตัวเองก็คือไปเปิดแอร์ในรถนอนแบบนั้นเป็นต้นนะคะนอกจากจะได้ความเย็นจากแอร์แล้วก็ยังได้รับความปลอดภัยด้วยเพราะบางคนก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวจะไม่ปลอดภัยก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ในรถยนต์ของตัวเองค่ะน้องเจตคะคุณผู้ฟังคะ
1: คงจะต้องระวังนะไปนอนในรถเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าในแง่ของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยก็ลำบากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุมาโมโตะนะครับปี2019นะครับก็เป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับตอนนั้นคุมาโมโตะเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะฮะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวไปไม่นานก่อนหน้านั้นเขาเกิดใหญ่มาทีนึงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก
0: ็16
1: ใช่ครับแล้วก็เขาก็อาจพยายามที่จะพลิกฟื้นนะครับก็จะมีภาพที่คุมะมงที่เป็นมาสคอตเนี่ยก็ไปเยี่ยมคนแก่ตามพวกศูนย์พักฟื้นต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องชุบชูจิตใจได้นะฮะทีนี้นอกเหนือจากชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแล้วสิ่งที่จะมีขึ้นตามมาคือห่วงโซ่การผลิตครับเพราะว่าที่คุมาโมโตะเองเนี่ยก็มีโรงงานขนาดใหญ่นะครับอยู่หลายโรงเหมือนกันซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิตของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับเอสทีโมซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะก็บอกว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คุมาโมโตะนั้นบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอันตรายกับชีวิตแต่ว่าก็ทำให้บริษัทเนี่ยต้องระงับการดำเนินการที่โรงงานดังกล่าวอ่ะหนึ่งนะครับชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะจะมาจากเอสทีโมนะอีกต่อไปอีกที่นึงนะครับท็อปปันโฮลดิ้งส์นะอันนี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะสิ่งพิมพ์นะอันนี้จะเป็นท็อปปันก็จะเป็นสิ่งพิมพ์นะครับก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโซนี่กรุ๊ปครับผลิตชิปนะฮะในพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน Honda Motor ครับระงับการดำเนินงานที่โรงงานในคุมาโมโตะเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็จะทำให้ห่วงโซ่การผลิตเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอน

0: ทีนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยดูไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับซานาเอะทากาอิชินะครับก็ได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารของพรรค LDP หรือว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยนะว่าเธอมีแผนที่จะปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปี
1: อ
0: ันนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะฮะของปีหน้านะครับด้วยแผนดังกล่าวเนี่ยจะรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยลดลงเหลือศูนย์ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับที่คณะประชุมกรรมการของพรรค LDP นะครับตัวของนางทากาอิจิเนี่ยก็เผยแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับโดยที่ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วยิ่งมาเจอเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยเนี่ยนะครับก็เลยมีการเสนอแผนนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมาชิกของ LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคนะครับก็ยังไม่ได้เห็นด้วยนะคือตอนนี้เป็นแผนที่เสนอมาจากทางพรรคแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องมาผ่านมติของทางพรรคอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรผ่านพรรคเสร็จแล้วก็ต้องมาผ่านรัฐสภาอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยอีกยาวไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าชี้ให้เห็นว่านะครับตอนนี้เริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ค่อยจะดีนะฮะอยู่ในภาวะที่ประชาชนยากลำบากแล้วมาเจอแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยก็เลยมีแนวคิดนี้ออกมาจากทางผู้นำของญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านแผ่นดินไหวนะคะก็รายงานนะคะพร้อมทั้งประกาศเตือนประชาชนค่ะว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะโดยเฉพาะใน 2-3 วันนับจากนี้ไปเนี่ยให้ระวังนะคะอาจจะเกิด after shock รุนแรงตามมาอีกและที่สำคัญให้ระวังสิ่งที่เรียกว่า mega thrust earthquake นะคะก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดจากการดีดตัวของแผ่นเปลือกโลกในเขตมุดตัวนะคะซึ่ง เหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยจะมาพร้อมๆกับคลื่นยักษ์สึนามิซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็คือว่าโดยปกติแล้วค่ะผู้ฟังครับเปลือกโลกของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นเดียวนะแต่มันเหมือนจิ๊กซอว์ค่ะต่อกันนะคะเป็นแผ่นๆทีนี้มันก็จะมีบางส่วนที่มุดเข้าไปใต้เปลือกโลกอีกแผ่นนึงนะฮะเขาเรียกว่าเปลือกโลกทวีปนะคะซึ่งเมื่อมีการสะสมพลังงานมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยค่ะก็จะเกิดการแผ่นทวีปโก่งขึ้นมานะคะแล้วก็ดีดตัวกลับอย่างรุนแรงซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดมหาศาลเลยทีเดียวนะคะในระหว่างที่เปลือกโลกขยับตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นประเทศที่อยู่บนพื้นที่ที่เขาเรียกว่า Ring of Fire นะคะก็คือวงแหวนแห่งไฟเนี่ยจึงมักจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เกิดซึนามิ
0: รอยต่อพอดีเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องฝึกซ้อมนะคะให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยรู้จักการรับมือนะคะกับภัยแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการฝึกซ้อมอาจารย์เจตอยู่ที่ญี่ปุ่นมาระยะหนึ่งก็คงจะทราบกันดีนะคะกับวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีของญี่ปุ่นเขาฝึกกันมาตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลเด็กๆเลยนะคะว่าเวลาที่เกิดแรงสั่นสะเทือนควรจะทำอย่างไรเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องในญี่ปุ่นที่เรานำมาฝากกันค่ะ
0: ครับขอปิดท้ายนิดนึงนะยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นแล้วก็เศรษฐกิจนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันพฤหัสเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็น่าจะสืบเนื่องกับที่ทางผู้นำญี่ปุ่นออกมาประกาศเรื่องแนวทางลดภาษีนะครับทางฝั่งของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับก็เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดนะสำหรับงบประมาณสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปีงบประมาณนี้ซึ่งปีงบประมาณญี่ปุ่นจะต่างจากเรานะครับเขาจะไปสิ้นสุดปีงบประมาณนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ้นมีนาปีหน้านะฮะเขาจะต่างจากไทยนะครับซึ่งคาดการว่า GDP ของญี่ปุ่นนั้นจะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 ตัดลดลงมานะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 1.3 ซึ่งก็ว่าน้อยแล้วนะฮะเหลือ 0.9 ก็คือไม่ถึง1นะฮะอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับสาเหตุก็บอกว่า1เลยก็คือเรื่องของความผันผวนในตัวออกกลางเรื่องของน้ำมันอ่ะและอันนี้มีหนำซ้ำยังเจอเรื่องแผ่นดินไหวเข้าไปด้วยนะครับก็น่าจะรวมๆกันออกมาทำให้ปรับลดจาก 1.3 เหลือ 0.9 ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเลยครับตามกว่า1ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากเราทั้ง2คนกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เทพไทยเหรอปะ

0: แม่เทปไทยปากสะอาด
1: เทปไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
0: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
3: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาศาลาทองค่ะและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะ
9: ครับผมรายงานตัวจากทางเชียงใหม่นะครับเช้านี้อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปดูข่าวสารแล้วก็ไปคุยกับคุณแฟรงกี้ชานกันต่อนะครับมาดูข้อความใน Facebook Live กันสักนิดนึงนะครับคุณหมูจากอุดร24องศาอากาศแจ่มใสนะแต่ว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพฝนตกกันอยู่นะฮ
8: ะ
9: ทางฝั่งของสุโขทัยนะครับคุณอัมพายบอกว่า26องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แพร่25องศาเซลเซียสครับ
8: มีคุณผู้ฟังมาจากเชียงใหม่ด้วยค่ะน้องเจตคะค
9: ุ
8: ณยุทธพงศ์นะคะสวัสดีมาจากฟ้าห้ามเชียงใหม่บอกว่าเช้าวันนี้25องศาเซลเซียสนะคะ
9: กำลังดีเลยครับเชียงใหม
8: ่ใช่อากาศดีมากนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุประชัยคุณเดชเดชาอีกหลายๆท่านนะคะที่ส่งข้อความมาหาเรานะคะคุณอาพรคุณกนัทพักจากภูเก็ตนะคะบอกว่า26องศาเซลเซียสขอบพระคุณทุกข้อความเลยนะคะเอาละค่ะเราไปฟังข่าวกันต่ออีกสักข่าวนึงนะคะในระหว่างรอคุณแฟรงกี้ชามานะคะมีรายงานข่าวจากเวียดนามนิวส์นะคะบอกว่ามีการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะในข้อหาทุจริตการส่งออกทุเรียนค่ะนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ในประเทศเวียดนามเลยค่ะคนที่ถูกดำเนินการนะคะแล้วก็จับกุมในฐานะต้องสงสัยว่าทุจริตเกี่ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนเนี่ยคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมค่ะหว่างจุงนะคะในข้อหารับสินบนแล้วก็ใช้อำนาจมิชอบนะคะโดยถูกกล่าวหาค่ะว่ารัฐมนตรีช่วยคนนี้นะคะร่วมกันกับพวกค่ะ

0: ออกนโยบายแล้วก็สร้างระบบใบอนุญาตย่อยหรือเรียกกันว่าซับไลเซนส์นะฮะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นมูลค่ามหาศาลค่ะรวมถึงยังเข้าไปแทรกแซงกระบวนการออกใบรับรองการตรวจสอบและรหัสพื้นที่ปลูกรวมไปถึงโรงแพ็คสินค้าปลอมด้วยนะคะการทุจริตครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงค่ะต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกทุเรียนและผู้ส่งออกทั้งยังทำให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงเสียแบรนด์สินค้าเกษตรของเวียดนามด้วยนะคะมาตรการขั้นเด็ดขาดตอนนี้นะคะคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามขับวางจุงออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วค่ะ
1: อันนี้คือเวียดนามเขาค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับก่อนที่จะไปคุยกับคุณแฟรงกี้นะครับมีข่าวเป็น breaking news ขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะก็คือในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวใหญ่ทางยุโรปก็คือเป็นภาพที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับว่ายน้ำนะครับจากโมร็อกโกเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นดินแดนของสเปนที่ชื่อว่าเชเวตานะครับคืออย่างนี้ฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดก่อนว่าเชเวตาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกพื้นที่นึงที่ชื่อว่าเมลียาเนี่ยเป็นดินแดนของสเปนนะแต่ว่ามันจะเป็นติ่งที่อยู่ในแอฟริกาเหนือนะครับทำให้พรมแดนเนี้ยเป็นพรมแดนทางบกเพียงจุดเดียวของ EU ที่ติดกับแอฟริกาซึ่งก็เลยทําให้คนที่อยากจะเข้ายุโรปคือได้ขึ้นชื่อว่าอพยพเข้ามาใน EU เนี่ยใช้ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางธรรมชาติในการที่จะเข้ามาในยุโรปและลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยพอคุณเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วทางสเปนต้องโอบรับใช่มั้ยต้องให้ไทเชลเตอร์เค้าก็จะกระจายเข้ามาในยุโรปได้หมดเลยในผ่านเชงเก้นนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนประมาณ 2-3,000 คนนะตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาผ่านคือเห็นภาพเลยครับก็คือเป็นภาพแบบกำลังว่ายน้ำกันตอนแรกผมนึกว่าว่ายน้ำแบบในทะเลแบบเหมือนไปพักผ่อนนะไม่ใช่คือว่ายน้ำจาก
0: โคโรคือที่จะขึ้นฝั่ง
1: ใช่ใช่ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้มีความห่วงกังวลนะฮะล่าสุดเนี่ยผมเห็น breaking news นะของทางอัลจาซีราเมื่อสัก4ชั่วโมงว่า Italy considers suspending EU's Schengen free travel regime with Spain ก็คือชาติแรกเลยที่ออกมาระงับนะฮะเขตเชงเก้นกับสเปนคืออิตาลีคือตอนนี้เริ่มมีชาติในเชงเก้นเนี่ยกังวลแล้วเพราะว่ากลัวว่าคลื่นผู้อพยพเนี่ยจะไหลบ่าเข้ามาในประเทศของตัวเองก็เลยมีการเสนอว่าให้ระงับเชงเก้นสเปนก่อนไหมให้สเปนไปจัดการปัญหา
0: ล้อมรั้วก่อน
1: ใช่ครับให้จัดการปัญหาตัวเองก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านี่จะกลายเป็นวิกฤตผู้อพยพคลื่นมหาศาลเนี่ยเข้ามาชาติแรกที่จะเริ่มระงับแล้วนะครับคืออิตาลีทีนี้มันจะส่งผลฮะสมมตินะถ้าเกิดสมมติว่าสเปนเนี่ยโดนชาติยุโรปอื่นๆเนี่ยแบนเชงเก้นจริงเนี่ยคนไทยที่วางแผนจะเที่ยวแกรนยุโรปโดยใช้เชงเก้นจะได้รับผลกระทบด้วย
0: ใช่เพราะว่ากลุ่มเชงเก้นเวลาทำวีซ่าเนี่ยทำครั้งเดียวเข้าได้ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น
1: ใช่ที่ต้องไปดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นว่าจิ๊กซอถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดสมมติโดนแบนจริงนะครับแล้วท่านมีแผนที่จะเดินทางในเขตเชงเก้นแล้วมีสเปนอยู่ในนั้นจะมีปัญหาทันทีดังนั้นเนี่ยต้องอันนี้เรื่องที่ค่อนข้างเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญและกระทบคนไทยด้วยนะคะแต่ต้องมาดูกัน
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวคุณแฟรงกี้ชานนะคะพร้อมแล้วค่ะเราไปฟังคุณแฟรงกี้พร้อมกันเลยนะคะ
2: Good morning world
1: สวัสดี
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์เจษดาและพีเจเจนะอรุณสวัสดิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับสบายดีไหม
3: สบายดีครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: สบายดี
0: สบายดี
1: อยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ now
3: oh yes I heard
0: คือคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 100.5 คะขอแจ้งให้ฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเรากำลังพูดคุยกับผู้สื่อข่าวชาวบรูไนที่ภาษาไทยชัดเป๊ะมากๆเลยแล้วก็ยิ่งคุยยิ่งพบก็ยิ่งเป๊ะมากขึ้นนะคะ
3: What's the weather like in Chiang Mai นะ
1: Well it's lovely it's not too hot and it's no rain so I think it's really lovely and actually for those who would like to come to Chiang Mai aside from winter I think rainy season is lovely

0: organizations and volunteers, and regardless of rank or position, everyone worked hand in hand and was willing to contribute on the ground to ensure the success of the performance. So the Brunei Royal Get Together Assembly once again demonstrated how culture, tradition, and the performing arts can unite people from all walks of life. And as Brunei continues celebrating the 80th birthday of the king, the Brunei Emara district will undoubtedly be remembered as one of the highlights of this year's royal birthday celebration, leaving audiences with a powerful message of loyalty, harmony, and togetherness. Now, tomorrow, Saturday, it will be the turn of the oil town, the Blight district, where it will be held, the get-together in that district. And finally, the get-together will take place on Tuesday, the 8th of August, in the Tumburung district, which is the Venice of the East. So these are some of the celebrations that's being looked forward to throughout this entire celebration. Year in, year out, people got looking forward to this. Not only the locals, but also I can see on the other day, last Wednesday, lots of tourists from different countries took the opportunity to be among the Bruneians, to get close to with His Majesty and take pictures and even greet His Majesty. That was such a touching moment indeed.
1: Mm. Yeah, I wish I could be there.
0: Yeah, that's why I always tell you guys that, you know, the best time to visit if you want to meet the king and the people is in July and also during Hari Raya. So that's the best time.
1: I have to pencil this time.
0: So next year, yeah, July.
1: Okay, lovely. Thank you so much for your time and the update. Okay, and enjoy the celebration.
0: Thank you, Ajahn
2: Desa.
0: And of course, be the day. And I hope you guys will come to Brunei soon, because next year is Visit Brunei Year.
1: Sure.
0: Okay.
1: Lovely. Thank you so much.
3: Have a nice day. ฮัสซันโบเกียของบรูไนนะครับก็พระองค์เจริญพระชนมพรรษานะครับครบ80พรรษานะครับซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยยาวนานถึง2สัปดาห์นะครับพี่เจเจ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะเราก็จะได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจนะคะความสมัครสมานสามัคคีของประสงค์นิกรชาวบรูไนนะคะเช่นกันค่ะกับครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีกัดการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะงานสำคัญสำคัญเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีนะคะคือนอกเหนือไปจากที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะมาทักทายประชาชนนะคะซึ่งสักครู่นี้คุณแฟรงกี้บอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดละที่ประชาชนจะได้อยู่ใกล้ชิดนะคะกับพระองค์นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเดินมาทักทายประชาชนนะคะแล้วก็บางครั้งบางคราวคือพี่เจเคยเห็นภาพนะคะมีการสัมผัสมือกับประชาชนด้วยนะคะเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแฟรงกี้ชันก็บอกว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดค่ะระหว่างกษัตริย์กับประสบนิกรของพระองค์นะคะ
3: ครับก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้มีความใกล้ชิดกับพระองค์นะครับแล้วก็คุณแฟรงกี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแบบมีแบบนี้นะครับก็คือจะมีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็อีกช่วงนึงก็เป็นช่วงฮาริรอยอที่พระองค์นั้นจะมีพระราชปฏิสันถารนะครับอย่างเป็นกันเองกับประสบนิกรนะครับนอกนั้นนะครับนอกจากคนบรูไนแล้วนะฮะปีนี้เนี่ยด้วยความที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับทางคุณแฟรงกี้ก็บอกว่าไม่ได้มีแค่คนบรูไนนะคนต่างชาติเองก็เห็นเยอะมากนะครับก็มาสัมผัสนะครับการเฉลิมฉลองนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่คุณแฟรงกี้พูดถึงก็คือเรื่องของการแสดงนะครับซึ่งการแสดงเนี่ยมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับและมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมบรูไนและความเป็นคอนเทมพอรารีก็จะมีเรื่องของละครมิวสิคอลมีอะไรแบบเนี้ยมาทำให้เห็นว่าบรูไนเนี่ยนอกจากจะมีรากเหง้าแล้วเนี่ยก็มีความก้าวหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็การร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ที่บรูไนคนพิการนะครับที่คุณแฟรงกี้บอกว่ากลุ่มคนพิการที่มาร่วมแสดงเนี่ยถือว่าทัดนะทัดใจนะคือค่อนข้างจะได้รับความประทับใจนะครับแล้วก็เสียงปรบมือจากคนที่มาดูเป็นอย่างมากครับ
2: ใช่ค่ะการฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะคะก่อนที่จะมาถึงวันสำคัญแบบนี้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มีการเปิดตัวนะคะวงซิมโฟนีออเคสตราของเยาวชนในงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็การเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 80พรรษานะคะของส

0: เด็จพระราชาธิบดีฮัสซนอเบอร์เกียเนี่ยค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้น้องเจ็ดบอกไปนะคะว่าจะมีเป็นเวลา2สัปดาห์ไปจนถึงช่วงฮาเรียรยอเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดงานนะคะที่เขตพื้นที่เบลเลตนะคะที่เรียกว่าเป็นเมืองแห่งน้ำมันค่ะซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นที่นั่นด้วยค่ะ
1: ก็มี2ครั้งนะคะที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงฮาเรียรยอซึ่งฮาเรียรยอเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนวนไปตามปฏิทินจันทรคตินะครับนะครับขอข้ามไปที่บาหลีละกันนะครับอยู่ในอาเซียนนะครับมีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของ expat นะหรือว่าคนต่างชาติที่อยู่ที่นั่นนะฮะก็ช่วงที่เราเกิดดราม่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีน
0: ะ
1: ทางบาหลีเองก็จะมีดราม่าเป็นผู้เป็น expat ชาวดัตช์นะฮะที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับBBC ครับบอกว่าบาหลี bans Dutch expats who is run clubexcluded Indonesians ทำไมเป็นแบบนั้นคืออย่างนี้ครับมีกลุ่มนะรันคลับช่วงหลังนี้ก็ฮิตมากนะครับรันคลับเนี่ยไม่ได้ฮิตเฉพาะแค่ในเมืองไทยนะครับในหลายประเทศก็ฮิตกันที่บาหลีก็เช่นเดียวกันเขาก็มีการจัดรันคลับให้ออกมาวิ่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับและมันมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มรันคลับกลุ่มนี้ที่ชื่อว่าองทราชบาหลีเนี่ยนะครับเขาก็จัดรันคลับขึ้นทีนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับมีคนเข้าร่วมมากมายเลยนะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนท้องถิ่นชาวบาหลีเนี่ยนะครับไปติดต่อที่ทางอองทราชบาหลีเนี่ยว่าขอเข้าร่วมหน่อยได้ไหมนะครับจะเข้าร่วมทำยังไงปรากฏว่าเธอเนี่ยแคปหน้าจอออกมาแล้วก็บอกว่าทางอองทราชบาหลีเนี่ยแจ้งว่าไม่ให้คนท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมอ้าวทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจัดงานนะครับในบาหลีแล้วชื่อก็องทราชบาหลีแต่ทำไมคุณถึงไม่ให้คนท้องถิ่นเข้าร่วมปรากฏว่าพอมีการเผยแพร่เรื่องแบบนี้ออกไปเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นคนบาหลีเนี่ยออกมาแชร์ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันว่าเขาก็แจ้งว่าจะมุ่งเน้นที่ดิจิตอลนอร์แมนดิจิตอลนอร์แมนแปลว่าเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ที่บาหลีเท่านั้นหรอแล้วมันทำได้หรือเออสมมติว่าลองนึกภาพนะคุณผู้ฟังพี่เจเจว่าอยู่ดีๆคุณจัดกิจกรรมในประเทศไทยแต่คุณบอกว่าไม่ให้คนไทยเข้าร่วมมันได้เหรอน
0: ะ
1: ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับในโซเชียลมีเดียคนบาหลีก็ค่อนข้างไม่พอใจลามไปจนถึงทางผู้ว่าการบาหลีนะฮะก็ออกมาบอกว่านี่ไม่ได้ลามไปจนถึงสวเลยนะครับสวของที่เกาหลีเลยนะของที่บาหลีเนาะโดยเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐก็คือว่าคุณมาทำเหมือนเป็นทำรัฐขึ้นมาในประเทศของเขาได้อย่างไรลุกลามใหญ่โตครับจนทำให้ผู้ที่ก่อตั้งองทราชบาหลีเนี่ยซึ่งเป็นคนดัตช์นะคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องออกนอกประเทศและถูกแบล็คลิสต์ด้วยครับคือทางการบาหลีพอออกนอกประเทศใช่ไหมแบล็คลิสต์เลยครับไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศเลยครับเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่ามันไม่ได้คือคุณมาทำกิจการในประเทศเขาแต่คุณไปกีดกันคนประเทศเขาเนี่ยได้ยังไงถึงแม้ว่าตอนหลังในองทราชบาหลีเนี่ยจะออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงว่าอันนี้เป็นเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าคือจริงๆแล้วในการสมัครเนี่ยค่อยสมัครผ่านทาง WhatsApp แล้วมันมีเรื่องของโค้ดประเทศที่มีปัญหาเพราะว่าเขาต้องการให้ทางดิจิตอลนอร์แมนเข้าร่วมได้ก็เลยมีการเปิดนะฮะการรับสมัครเนี่ยให้เป็น WhatsApp ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสต่างประเทศแต่ดันไปมีการล็อกไม่ให้รหัสในท้องถิ่นเขาพวกมันฟังแล้วมันแปลกๆมันฟังแล้วมันไม่ขึ้นนะก็เลยโดนทัวลงแบบฉ่ำเลยฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากบาหลีนะครับ
0: ค่ะคือวันก่อนหน้านี้คุณยานูอาตี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคู่สามีภรรยานะฮะผู้หญิงเนี่ยเป็นชาวอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะบาหลีสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะปรากฏว่าสมัครพร้อมกันอะแต่ภรรยาเนี่ยไม่สามารถจะสมัครได
1: ้
0: คือถูกปฏิเสธนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าคนบาหลีต้องรู้สึกอัดอั้นตันใจนะคะ
1: เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยครับจนถึงขนาดโดนล่าสุดก็คือโดนแบนexpat 2คนที่โดนแบนเลยครับ
0: ค่ะไปกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสแกมนะคะที่ปรับเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดสักทีนึงนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะคืออย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าแก๊งสแกมเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะคนในพื้นถิ่นเท่านั้นนะคะที่เข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกับกลุ่มแก๊งสแกมออนไลน์ทั้งหลายนะคะแต่ว่ายังมีชาวต่างชาติค่ะที่อาศัยจังหวะนะคะช่องโหว่ของกฎหมายเข้ามาร่วมวงกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วยนะคะในการทลายแก๊งสแกมนะคะที่ประเทศลาวนะคะอันนี้เป็นรายงานจากจั

0: Japan Times นะฮะบอกว่ามีคนสัญชาติญี่ปุ่น5คนค่ะถูกจับกุมตัวในศูนย์สแกมนะคะที่ตำรวจลาวเนี่ยเข้าไปทลายแก๊งด้วยคือในการทลายแก๊งครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือของลาวค่ะนะคะแล้วก็จับกุมคนได้ทั้งหมด51คนนะคะเป็นแก๊งที่ทำงานเพื่อหลอกลวงผู้คนทางระบบออนไลน์ใน51คนนี้เนี่ยมีสัญชาติญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย5คนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังยึดคอมพิวเตอร์ได้60เครื่องนะคะมือถืออีก76เครื่องแล้วก็ยังอุปกรณ์ต่างๆนานาที่ใช้ในการหลอกลวงผู้คนทางระบบออนไลน์ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เปิดเผยค่ะว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง50กว่าคนนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะคะที่จะล่อลวงเหยื่อและผู้อาศัยส่วนใหญ่ที่อยู่ในไต้หวันผ่านระบบออนไลน์สแกมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าแก๊งสแกมเนี่ยซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อชาติและต่อความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะปราบลงได้ง่ายๆแล้วก็ยิ่งปราบยิ่งเยอะใช่ค่ะยิ่งคือเหมือนกับยิ่งปราบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็จะใช้วิธีการหลบหลีกแล้วก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คือแนบเนียนมากยิ่งขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะ
1: ซึ่งไม่ดีนะ
0: ใช่ไม่ใช่เรื่องดีเลยค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในหัวอัดกันนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะก่อนที่จะไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดในหัวอัดพิสารวณิชนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการดีๆนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ11ประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นนะคะโครงการ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ได้เปิดแล้วนะคะแล้วก็จะพาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้เจาะลึกข้อมูลนะคะในประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าไทยนะคะแล้วก็จะได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมไปจนถึงภาคธุรกิจค่ะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะอย่างเช่นในหัวอัดของเรานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจนะคะอีกหลายท่านค่ะที่จะมาช่วยชี้แนะช่องทางนะคะรวมถึงเปิดเผยเคล็ดลับค่ะที่จะเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25 สิงหาคมค่ะในราคาพิเศษนะคะท่านละ 59,000 บาทค่ะในจำนวนจำกัดด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0944